สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในตอนที่9แล้วนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เทคนิคในการทำเค้กเนยหรือตัวผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มาจากส่วนผสมในกลุ่มของเค้กที่มีไขมันเป็นหลักไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคหรือกระบวนการผลิตหรือเทคนิคในการผลิตที่เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์เค้กที่มีไข่เป็นส่วนผสมหลักค่ะจะมาดูกันค่ะว่ามีวิธีการมีขั้นตอนการทำแล้วมีเทคนิคในการผลิตอย่างไรก่อนอื่นนะคะสาระในการสอนเรื่องนี้ค่ะจะเป็นความรู้ทั่วไปของเค้กไข่นะคะการผลิตทอฟฟี่เค้กการผลิตเค้กม้วนแล้วก็จะเป็นบทสรุปค่ะนะคะความรู้ทั่วไปของเค้กไข่เนี่ยจะประกอบไปด้วยลักษณะทั่วไปประเภทวัตถุดิบที่ใช้แล้วก็วิธีการผลิตค่ะเค้กที่มีส่วนผสมไข่ของไข่เป็นหลักเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มของตัวสปันเค้กหรือกลุ่มของตัวแองเจิลฟูดเค้กก็คือในส่วนผสมที่มีไข่เป็นส่วนผสมทั้งฟองเนาะไม่รวมในกลุ่มของการที่แยกไข่แดงหรือไข่ขาวถ้าเป็นกลุ่มที่แยกไข่แดงของไข่ขาวก็จะเป็นกลุ่มของประเภทเค้กไข่เหมือนกันค่ะจะเป็นในกลุ่มของตัวชิฟฟ่อนเค้กนะคะลักษณะของเค้กไข่ค่ะไข่จะมีหน้าที่ในการ เป็นสารช่วยฟูหรือเป็นวัตถุดิบหลักที่ทำให้ตัวลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์นั้นเกิดความคงตัวได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไข่ที่ค่อนข้างใหม่เพราะว่าปริมาณของไข่น้ำไข่ขาวเนี่ยยิ่งไข่เก่าเท่าไหร่ค่ะตัวของน้ำไข่ขาวก็จะเหลวมากขึ้นนะคะประเภททั่วไปค่ะเป็นประเภทของแป้งสาลีก็คือไข่น้ำตาลหรือสารให้กลิ่นรสชาตินะคะรวมถึงตัวเบกกิ้งโซดานะคะตัวนี้ก็ควรจะใช้เป็นแป้งโปรตีนต่ำนะคะก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับตัวของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการผลิตเค้กเนยลักษณะของเนื้อเค้กค่ะจะต้องนุ่มฟูเบาคล้ายๆกับฟองน้ำจะต้องนุ่มกว่าตัวบัตเตอร์เค้กอีกเพราะว่าในส่วนผสมของตัวของบัตเตอร์เค้กเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นเนยเนื้อสัมผัสจะต้องแน่นและหนักแต่ถ้าเป็นไข่อะค่ะส่วนผสมที่ไม่ใช่ไขมันเนี่ยลักษณะของเค้กก็จะเกิดการฟูเบาคล้ายๆฟองน้ำมีรูพุ่นเล็กๆทั่วเนื้อเค้กนะคะจะสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นเค้กไข่เป็นทอฟฟี่เค้กก็จะมาจากกลุ่มที่ของสปันเค้กแตกต่างกันที่รสชาติกลิ่นครีมแยมผลไม้หรือวัตถุดิบถ้าเราใส่ถั่วลงไปใส่เม็ดมะม่วงลงไปแล้วเอาไปต้มให้เกิดคาราเมลตัวนี้จะเรียกว่าจะเป็นกลุ่มของตัวทอฟฟี่เค้กอันที่3ค่ะจะทำให้เกิดรสชาติหวานมันนะคะผลิตภัณฑ์ขนมอบพวกนี้ในกลุ่มของเค้กโรตัวนี้ก็คือการเอาไปม้วนเราจึงเรียกว่าโรเช่นเดียวกับชิฟฟ่อนเค้กค่ะเนื่องจากว่าลักษณะของชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยในบางกลุ่มก็คือต้องการความนุ่มฟูเบาหรือเป็นเค้กที่มีลักษณะชิ้นสามเหลี่ยมนะเราเรียกเค้กชิ้นสามเหลี่ยมหรือเค้กที่ตัดแล้วปาดครีมตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มถ้าเป็นในเชิงอุตสาหกรรมอาหารที่ขายอยู่ตามแบรนด์ทั่วๆไปเนี่ยเป็นพวกยูโรคัสตาร์ดเค้กเนี่ยจัดเป็นกลุ่มของเค้กไข่ปัจจัยที่ส่งผลให้เค้กไข่ขึ้นฟูเนี่ยค่ะก็จะเริ่มจากการตีไข่กับน้ำตาลด้วยความเร็วสูงด้วยตะกร้อทีนี้จะต้องตีด้วยความเร็วสูงนิดนึงเพื่อให้อากาศเนี่ยแทรกเข้าไปในส่วนของระหว่างไข่น้ำตาลแล้วก็หัวตีตะกร้อเนาะตีจนส่วนผสมมันขึ้นฟูยิ่งตีนานเท่าไหร่ค่ะลักษณะของไข่ที่เป็นฟองใหญ่ๆในขณะที่เราตีเนี่ยพออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะตัวไข่ไก่ก็จะฟูเพิ่มมากขึ้นลักษณะก็จะเป็นครีมขาวมากขึ้นตรงนี้ละค่ะมันต่างกันว่าถ้าเราใช้ปริมาณของไข่ไก่ที่มีเนื้อของส่วนผสมไข่ไก่เก่าเนื้อสัมผัสของส่วนผสมก็จะเหลวพอส่วนผสมเหลวอะค่ะก็จะทำให้การขึ้นฟูหรือกระบวนการผลิตตรงนี้มีผลต่อเนื้อสัมผัสของเค้กอุณหภูมิที่ใช้ในการตีเค้กค่ะก็จะเป็นในเรื่องของถ้าไข่ที่นำมาใช้ในการแช่เย็นเนี่ยถ้าแข็งมากเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดการตีแล้วไม่ขึ้นฟูนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องควรจะใช้ไข่ในอุณหภูมิห้องเพราะว่าในเมืองไทยอะค่ะอากาศมันร้อนไข่ที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เก็บในตู้เย็นค่ะรูอากาศเซลล์ของตัวเปลือกไข่เนี่ยก็จะโดนกับสัมผัสกับความร้อนที่เป็นอากาศเนาะก็จะทำให้เกิดไข่ขาวเนี่ยเกิดความเก่าหรือการเสื่อม

คุณภาพของไข่ขาวมากขึ้นเวลาและอุณหภูมิค่ะในการอบเค้กไข่เนี่ยเราจะอบอยู่ที่180องศาขึ้นไปเนาะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรือขึ้นอยู่กับพิมพ์เช่นเดียวกันปริมาณน้ำตาลต้องสูงค่ะเพราะว่าน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะมีผลจะช่วยทำให้ไข่ไก่หรือส่วนผสมของไข่ไก่หรือน้ำตาลเมื่อตีรวมกันแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นครีมขาวข้นขึ้นมาแล้วมีปริมาณที่ดีขึ้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในตัวนี้มีความสำคัญแล้วเน้นย้ำมากๆคือต้องเป็นความสดใหม่ของตัวไข่ไก่จริงๆเนาะทีนี้เราพอเราไปดูว่าเรื่องอายุการเก็บของไข่ไก่ในแต่ละวันเนี่ยเคยให้เด็กทำงานวิจัยเกี่ยวกับเค้กไข่จะพบว่ายิ่งปริมาตรของไข่ไก่เนี่ยที่เก็บมาวันแรกมาจากฟาร์มเลยจะสังเกตว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเกิดการฟูมากของตัวน้ำของไข่ไข่จะเกิดการโค่นพอโค่นแล้วพอตีแล้วเป็นไงคะเต็มโถไอตัวแบตเตอร์ของเนยนะเต็มโถแทบจะล้นโถเลยพอเอาไข่วันที่2ที่3ที่4มาทำปริมาตรเริ่มลดลงลดลงลดลงพอเป็นไข่วันที่5ที่6ที่7ปริมาตรเริ่มเหลือน้อยลงทำให้คนพบเลยว่าจริงๆแล้วเจลที่อยู่ในเนื้อไข่หรือเจลที่อยู่ในไข่หรือไอตัวไข่ขาวข้นหรือไข่ขาวเหลวตัวนี้มีผลต่อเนื้อสัมผัสของตัวผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นนะคะเขาบอกว่าประเภทของเค้กไข่เนี่ยมันแบ่งตามส่วนผสมเป็นสปันแบบเค้กไข่ธรรมดาเราเรียกว่าสปองเค้กสปองเค้กตัวนี้ค่ะจะเริ่มจากการที่เราตีไข่น้ำตาลแล้วก็ เขาเรียกตัวนี้ว่าเป็นสารเป็นสารเสริมคุณภาพไม่ว่าจะเป็นโอเลตอีซีคีตัวนี้ค่ะให้เราใส่ลงไปในส่วนผสมจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยเกิดความคงตัวแล้วมีความข้นมากขึ้นและปริมาตรของขนมก็จะมากขึ้นตัวที่สองค่ะเป็นเค้กสปันที่มีไขมันสูงตัวเค้กสปันตัวนี้ที่มีไขมันสูงเนี่ยเราจะนิยมจะมาทำเป็นในกลุ่มของตัวคัสตาร์ดเค้กเนาะเพราะว่ามันจะได้ส่วนผสมของคัสตาร์ดเค้กเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำเหลวๆข้างๆแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นตัวเนื้อเค้กที่อยู่ข้างบนพอเทลงไปแล้วเนี่ยไอตัวความเข้มข้นของตัวเนื้อเค้กตัวนั้นมันจะไม่ตกลงไปในส่วนผสมที่เป็นของเหลวจากนั้นนำไปอบเพื่อรองน้ำอันที่3ค่ะเป็นเค้กสปันที่มีโปรตีนสูงก็คือเค้กสปันตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของโปรตีนที่เป็นไข่ขาวหรือนมผงนะจะช่วยทำให้โครงสร้างของเนื้อเค้กเนี่ยเกิดความแข็งแรงมากขึ้นนิยมที่จะทำไปเป็นเลเยอร์หรือเป็นชั้นของเค้กเช่นในภาพตัวนี้ค่ะเป็นทีรามิสุมันก็จะประกอบไปด้วยตัวเค้กกาแฟตัวครีมตัวเค้กตัวนี้ค่ะถ้าตัวเค้กตัวนี้ไม่แข็งแรงพอเนี่ยก็จะไม่สามารถดูดซับน้ำที่เป็นปริมาณของเหลวของตัวส่วนผสมที่เราใส่ไปได้มาดูวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองที่ใช้ในการทำเค้กไข่ค่ะเราบอกแล้วค่ะว่าวัตถุดิบที่สำคัญในการทำเค้กไข่เนี่ยจะต่างจากเค้กเนยตัวนี้จะสังเกตว่าไขมันหรือน้ำมันที่เราใช้ตรงนี้ค่ะจะใช้เป็นไขมันพืชก็ได้ไขมันควรจะเป็นเนยละลายที่เอามาใส่ถ้าเค้กไข่อุณหภูมิต้องเป็นเนยละลายมันจะจับทิกตรงนี้ได้นิดนึงค่ะว่าการที่เป็นเนยละลายตัวนี้คือเรามีไข่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักใช่ไหมคะในส่วนผสมที่2ทีนี้เหมือนที่กล่าวไว้ว่าไข่ต้องมีไข่ใหม่ยิ่งไข่ใหม่เท่าไหร่เนี่ยโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ของเค้กเนี่ยจะมีความนุ่มฟูและมีปริมาตรของเนื้อเค้กที่มากเท่านั้นไขมันค่ะจะช่วยให้ความชุ่มชื้นไม่ใส่ไม่ได้นะพอทานแล้วมันจะติดคอใช่ป่ะมันแห้งอ่ะเหมือนขนมไข่เราจะสังเกตว่าขนมไข่ที่ขายทั่วๆไปมันก็จะมียิ่งขนมไข่ที่เป็นแบรนด์ดังๆอยู่แถวตลาดนนท์อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกตัวนี้ว่าขนมไข่กรอบขนมไข่กรอบทีนี้ตัวขนมไข่กรอบมันกรอบจากอะไรล่ะมันกรอบจากตัวไข่หรือตัวน้ำตาลที่ตีผสมรวมกันยิ่งปริมาณน้ำตาลเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้สีของขนมเนี่ยเกิดความหนามากขึ้นเปลือกจะหนามากขึ้นกรอบมากขึ้นเพราะว่าพอเวลาตีไปแล้วค่ะพอส่วนผสมเดือดน้ำตาลก็จะออกมาที่ผิวหน้าขนมทีนี้ตัวไขมันที่ใช้ก็จะต้องเป็นไขมันที่เป็นไขมันละลายไม่ว่าจะเป็นเนยละลายอะไรก็ตามในทุกสูตรที่เป็นสปันเค้กนะคะส่วนผสมต่อไปก็คือเกลือค่ะแล้วก็ตัวครีมออฟทาท่าหรือตัวผงฟูที่เราใช้ครีมออฟทาท่าน่าจะไม่ได้ใช้ในเค้กไข่ตัวนี้เพราะว่าครีมออฟทาท่าเนี่ยจะมีความสำคัญในการใช้ในการทำเค้กในกลุ่มของชิฟฟ่อนเค้กทีนี้วัตถุดิบหลักค่ะ เหมือนกับในทุกๆเรื่องเลยก็คือจะทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหรือเป็นโครงสร้างในผลิตภัณฑ์
ได้แก่สารให้ความหวานไขมันแป้งสาลีเกลือหรือสิ่งช่วยฟูซึ่งจะมีผลต่อลักษณะปรากฏของเค้กรวมถึงตัวเปลือกเค้กที่มีความหนาบางก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลที่ใส่นะคะลักษณะของเค้กอย่างเช่นไขมันนะคะถ้าเราไม่มีเทคนิคในการใส่เนี่ยเราก็จะพบว่าเราจะทำเค้กในกลุ่มของเค้กไข่ไปแล้วเนี่ยจะพบว่ามันจะมีเค้กมันจะแยกชั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะเหตุจากการแยกชั้นเกิดจากอะไรแป้งสาลีที่ใช้เราก็ใช้ 7-9% เหมือนเดิมนะคะไข่ที่ใช้เนี่ยค่ะควรจะเป็นไข่ที่ใหม่เพราะว่าไข่เนี่ยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างทำให้สีสวยงามกลิ่นหอมและรสชาติขนมออกมาดีสารให้ความหวานค่ะมีผลต่อการขยายตัวหรือว่าเนื้อสัมผัสที่ทำให้กลิ่นหอมและสีสวยงามนะคะรสชาติของน้ำตาลที่ใช้ในการผลิตเค้กตัวนี้สามารถใช้เป็นน้ำตาลที่ละเอียดดีกว่านะคะเพื่อจะได้ลดจุดหรือถ้าพอตีไปแล้วเกิดการละลายช้าเกิดขึ้นนะคะเนื้อสัมผัสของขนมก็จะหยาบตัวไขมันหรือน้ำมันค่ะช่วยให้ความเกิดความนุ่มของผลิตภัณฑ์เกลือช่วยให้เกิดรสชาติที่ชัดมากขึ้นอ่ะคมมากขึ้นถ้าไม่มีเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรแต่ว่ามันรสชาติมันจะไม่ค่อยเข้มข้นเพราะว่ามันไม่มีความเค็มของเกลือไปตัดสารช่วยฟูตัวนี้มีความสำคัญค่ะจะต้องใส่ผงฟูการขึ้นฟูของเค้กไข่เนี่ยอาศัยอยู่3กระบวนการกระบวนการแรกคือการขึ้นฟูจากการผสมการที่เราตีไข่แล้วอากาศแทรกเข้าไปในเนยขอโทษค่ะอากาศแทรกเข้าไปในไข่จนฟูขาวนะคะหลังจากนั้นเราใส่การขึ้นฟูด้วยสารเคมีตัวนี้จะเป็นตัวที่3ค่ะสารเคมีตัวนี้เป็นก๊าซตัวนึงเมื่อไปโดนความร้อนความร้อนก็คือการขึ้นฟูจากไอน้ำนะคะเมื่อโดนจาก3ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยจะพบว่าการขึ้นฟูของขนมที่เป็นเค้กไข่เนี่ยก็จะเกิดการสมแบบทีนี้พอเวลาเราทำขนมเนี่ยเรามักจะเกิดปัญหาว่าทำไมลักษณะของเค้กไข่มันแบนแล้วก็สีไม่สวยมันก็จะต้องมาไล่จากส่วนผสมของ3ตัวนี้แหละค่ะว่าการขึ้นฟูจากกระบวนการ3กระบวนการนี้มีกระบวนการไหนที่ไม่สมบูรณ์นะคะส่วนผสมต่อไปนมค่ะช่วยให้เกิดความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์มากขึ้นทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการผลิตเค้กไข่นะคะในการผลิตเค้กไข่เนี่ยมีความจำเป็นมากๆที่ส่วนผสมจะต้องมีความพร้อมเพราะว่าพอเวลาตีไข่กับน้ำตาลมาแล้วอะค่ะเราจะเกิดตัวนี้เราเรียกว่าโฟมหรือตัวแบตเตอร์พอยิ่งทิ้งไว้นานๆก่อนที่เราจะตีไข่ที่จะขึ้นเนี่ยลักษณะไข่ก็จะแบนๆเนาะใส่น้ำตาลก็อยู่ที่ก้นโถพอตีเข้าไปนานๆนะคะอากาศมันก็จะแทรกเข้าไปในไข่แทรกเข้าไปในไข่ทีนี้การจะขึ้นฟูเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้น้ำที่เราจะใช้ในการอบพอมันไม่ผ่านการอบอะค่ะมันไม่มีอะไรไปล็อกไอ้ตัวฟองอากาศตัวนี้เอาไว้หรือเราเรียกว่าโฟมนะคะมันก็จะยุบลงเรื่อยๆยุบลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการผลิตหรือการเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะมีผลมากนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เราเตรียมช่างส่วนผสมให้เรียบร้อยนะคะเลือกเอาเลยว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะก็เลือกเอาเลยว่าจะผสมแบบไหนผสมยังไงก็ขึ้นอยู่กับเราเรื่องรูปร่างที่เราจะใช้ถ้าเราเลือกวิธีที่1ตัวที่มีสปันเค้กตามปกติเราก็สามารถนำมาม้วนได้ถ้าเราใส่พิมพ์กลมเราก็ต้องเลือกสปันเค้กที่มีส่วนผสมที่มีโครงสร้างแข็งแรงนิดนึงเอามาใส่ในชิ้นหรือมาใส่ในถาดเพื่อเราจะตัดเป็นชิ้นจากนั้นนำมาตกแต่งให้สวยงามค่ะอาจจะแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมแต่งด้วยช็อกโกแลตกานาดเอามาเคลือบช็อกโกแลตก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ขายการอบอุณหภูมิและเวลาและพิมพ์มีผลต่อการอบนะคะการทำให้เย็นเพราะว่าถ้าเกิดทำไม่เย็นเนี่ยมันจะมีผลต่อการนำไปแต่งหน้าถ้านำไปแต่งหน้าบัตเตอร์ครีมครีมก็จะละลายนะคะในการเก็บรักษาควรจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทแล้วก็ไม่มีอากาศแทรกเข้าไปได้ขั้นตอนการเตรียมค่ะให้เราช่างส่วนผสมที่แม่นยำแล้วถูกต้องตามตำรับเพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเกิดความไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามลักษณะที่ดีของตัวเค้กที่กำหนดนะคะการเตรียมถาดหรือเตรียมพิมพ์เพื่อจะใช้อบตัวนี้ค่ะก็ควรจะต้องเตรียมให้เหมาะสมกับเนื้อเค้กอันนั้นเช่นเค้กโรถ้าเราจะทำเค้กโรเราใช้ถาดที่เป็นถาดแบนใช่ไหมคะให้เราทาเนยแล้ววางกระดาษไขแล้วก็ม้วนส่วนผสมเทส่วนผสมไว้แล้วปาดบางๆทีนี้ตัวเค้กโรตัวนี้มันมีความจำเป็นอย่างนี้ในเรื่องของกระดาษไขที่จะดึงออกเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมพิมพ์ให้ดีถ้าเราเตรียมพิมพ์ไม่ดีค่ะมันก็จะมีผล
ต่อลักษณะผลิตภัณฑ์เช่นขอบข้างอาจจะขาดแทนที่จะขายได้ราคาก็กลายเป็นเค้กที่มีตำหนิก็จะต้องลดราคาลงมาอีกการผสมแป้งและสารช่วยฟูควรจะผสมให้ส่วนผสมกระจายตัวเข้ากันดีซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะในกรณีที่มีส่วนผสมของของแห้งวานิลลาผงหรือผงโกโก้เนี่ยเราควรจะร่อนรวมกันอย่างน้อย 2-3 ครั้งเพื่อการกระจายตัวได้ดีของตัวแป้งมาดูในการผลิตเค้กไข่ค่ะในขั้นตอนแรกเราจะต้องตีไข่ขาวด้วยหัวตีตะกร้อทีนี้ในการทำตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะอุปกรณ์มีความสำคัญนะคะเมื่อเราเรียนในหน่วยของเค้กเนยเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเนี่ยจะเป็นในรูปของหัวตีใบไม้ไม่ใช่หัวตีตะกร้อถ้าในกรณีที่เป็นหัวตีตะกร้อเราจะใช้กับงานที่เป็นงานในกลุ่มของเค้กไข่เท่านั้นนะคะทีนี้โถที่เอามาใช้ในการตีเค้กไข่เนี่ยจะต้องเป็นโถที่สะอาดไม่มีไขมันเช็ดให้แห้งไม่มีสิ่งปนเปื้อนเพราะไขมันหรือน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ค่ะจะมีผลต่อการขึ้นฟูในระหว่างที่เราตีนะคะการตีค่ะเราจะต้องตีส่วนผสมของตัวไข่ก่อนจนเป็นฟองเล็กๆเหมือนฟองสบู่ที่เราอาบน้ำนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราใส่น้ำตาลทรายและส่วนผสมอื่นๆตีด้วยความเร็วสูงค่ะจะสังเกตว่าส่วนผสมจะมีลักษณะข้นขาวนะคะในการผสมในการผลิตเค้กไข่นะคะในขั้นตอนสุดท้ายของการใส่เนยเนี่ยจะค่อนข้างมีความสำคัญมากนะคะถึงจะบอกว่าเหมือนที่ได้แจ้งไปในขั้นต้นว่าพอเวลาเราทำเค้กไข่เนี่ยปัญหาของการที่เค้กแยกชั้นระหว่างไขมันกับตัวไข่เนี่ยเนื่องจากไข่เนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำหรือส่วนผสมที่เป็นของเหลวเยอะถ้าพอเราใส่ไขมันไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิต้องอุ่นนะคะพออุณหภูมิที่อุ่นเนี่ยพอเราใส่ไขมันไปแล้วแล้วเราคนนานค่ะมันจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยเป็นรวมเป็นเนื้อเดียวกันพอไปอดปุ๊บไอตัวไขมันเนี่ยมันจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างและเกิดการแยกชั้นนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยพอใส่ไขมันแล้วเนี่ยจะต้องคนแค่ไม่นานนะคะไม่ถึง1นาทีนะคะหลังจากนั้นก็นำมาคนผสมข้างนอกภาชนะอีกทีนึงแล้วถึงจะนำไปเทใส่พิมพ์อบการขึ้นรูปร่างตัวสปันเค้กเป็นกลุ่มเค้กไข่ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มค่ะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มที่สูงอายุขึ้นไปหรือในกลุ่มของวัยรุ่นก็นิยมรับประทานนะคะที่เราเห็นจากท้องตลาดขึ้นไปเนี่ยพอทำเป็นเนื้อเค้กเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนิยมนำไปขึ้นรูปร่างเป็นเค้กโรนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราขึ้นรูปร่างเป็นเค้กโรได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะนำไปตัดเป็นชิ้นได้อีกนะคะถ้าเป็นปอนค่ะเราจะมาสไลด์นะคะแล้วก็เอามาแต่งหน้าทีนี้ในกลุ่มของเค้กที่เป็นกลุ่มของแบล็คฟอเรสต์เค้กไฝทองเค้กส้มทอฟฟี่เค้กทุกชนิดนะคะก็จะมาจากกลุ่มที่เป็นเนื้อเค้กที่เป็นสปันโลหรือตัวเค้กไข่หรือตัวสปันเค้กตัวนี้เกือบทั้งหมดพอทานไปแล้วเราจะเกิดลักษณะของเนื้อนุ่มอันที่สองค่ะเค้กไข่นะคะเค้กไข่ตัวนี้เอามาเทใส่ถ้วยเราจะเรียกตัวนี้ว่าคัพเค้กนะคะถ้าเอามาใส่ถาดเราก็จะเรียกตัวนี้ว่าเค้กถาดหรือตัดเป็นชิ้นหรือเรียกว่าเค้กชิ้นนะคะในการขึ้นรูปร่างของการทำเค้กไข่เนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องทำส่วนผสมให้เย็นก่อนแล้วถึงจะตัดได้นะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการเสียรูปร่างกันเกิดขึ้นมาความนุ่มของเนื้อเค้กจะขึ้นอยู่กับความใหม่ของไข่ไก่กระบวนการตีส่วนผสมรวมถึงระยะเวลาในการอบก็จะมีผลต่อคุณภาพของเนื้อเค้กการตกแต่งค่ะจะบอกว่าส่วนผสมของเค้กไข่จากเค้กแผ่นเดียวเนาะที่มีส่วนผสมของไข่เนยไข่น้ำตาลแป้งถ้าเอามาเทใส่ถาดแล้วม้วนโลก็จะได้เป็นเค้กโลปาดครีมตรงกลางถ้าเอามาทาครีมกาแฟแต่งหน้าด้วยตัวอัลมอนด์ที่เคลือบกับน้ำตาลก็จะได้เป็นเจนัวเค้กนะคะที่ขายทั่วไปก็คือ 100-200 บาทต่อชิ้นโอเปร่าเค้กค่ะที่เป็นเค้กที่กินก่อนเราไปดูละครโอเปร่าเนาะตัวนี้ก็จะตกอยู่ที่200บาทแล้วก็เป็นเค้กส้มค่ะเมื่อ
เราใช้เทคนิคในการผลิตเดียวกันใช้การตกแต่งที่ต่างกันการเทพิมพ์ที่ต่างกันก็จะได้รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการจะสามารถนำไปจำหน่ายได้ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ในการผลิตเค้กไข่เนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากการทาพิมพ์หรือไขมันที่

มันบางๆเนี่ยแล้วรองด้วยกระดาษรองอบแล้วอบที่อุณหภูมิ160ถึง170 5องศาประมาณ15นาทีก็เหมือนอย่างที่บอกค่ะขึ้นอยู่กับพิมพ์เนาะว่าพิมพ์ที่เราใช้นั่นน่ะเป็นพิมพ์อะไรขนาดไหนถ้าพิมพ์เล็กก็จะอบระยะเวลาสั้นหน่อยทีนี้เวลาเช็คสุกเราจะใช้ไม้แหลมเนี่ยเช็คสุกตรงกลางถ้าจิ้มขึ้นมาแล้วมันแห้งก็แสดงว่าเค้กไข่ตัวนี้สุกแต่ข้อควรระวังค่ะถ้าอบนานไปเนี่ยตัวของเค้กไข่เนี่ยจะหดตัวและเนื้อของเค้กจะแห้งและหยาบนะคะการทำให้เย็นนะคะการทำให้เย็นตัวนี้ก็จะมีผลต่อตัวคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเป็นเค้กม้วนเนี่ยพอเย็นเสร็จแล้วในกรณีที่เป็นฐานตัวนี้ค่ะจะต้องใช้ผ้าขาวบางคลุมหรือใช้อะไรก็ได้ค่ะปิดให้สนิทเพราะเนื่องจากว่าพอเมื่อเค้กสัมผัสกับลมค่ะจะเกิดความแข็งกระด้างที่เนื้อเค้กแล้วทำให้สามารถม้วนลำบากนะคะเค้กปอนด์ก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องเก็บในที่ที่เย็นสนิทแล้วปราศจากการปนเปื้อนหรือของเหลวอะไรหยดใส่ลงมาได้นะคะ เวลานำไปสไลด์เนี่ยควรจะแช่เย็นก่อนเพื่อให้เกิดการสไลด์ของชิ้นเค้กได้ง่ายมากขึ้นการเก็บรักษาค่ะการเก็บรักษาก็ควรจะเก็บในที่ที่มิดชิดอุณหภูมิเย็นแล้วก็ไม่ให้ส่วนผสม เลอะหมายความว่าเลอะไม่ให้ส่วนผสมเนี่ยไปติดอยู่ที่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษแล้วทำให้เลอะทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยดูไม่น่าซื้อแล้วก็ทำให้มูลค่าของเค้กหรือราคาที่จำหน่ายเนี่ยตกต่ำลงค่ะทีนี้ก็เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าในการผลิตเค้กไข่เนี่ยที่เป็นกลุ่มของท็อฟฟี่เค้กหรือที่เราเรียกว่าคอฟฟี่เค้กตามที่จำหน่ายทั่วไปอะค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าลักษณะของท็อฟฟี่เค้กที่ดีเนี่ยจะต้องข้างหน้าจะต้องเงามีเม็ดมะม่วงเป็นสีน้ำตาลเนาะมีผลึกเป็นลาวาที่ไม่ตกเป็นสะเก็ดขาวๆที่เกิดจากความร้อนหรืออุณหภูมิที่ไม่เพียงพอบริเวณผลึกหรือผิวหน้าขนมนะคะลักษณะของตัวท็อฟฟี่เค้กเนี่ยจะเป็นเค้กที่มีไข่ไก่ที่มีส่วนผสมของไข่ทั้งฟองที่ผสมกับน้ำตาลและใส่สารเสริมตัวนึงที่เป็นกลุ่มโอเวอร์เลดหรือ XP เพื่อให้เกิดความข้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตีจนขึ้นฟูนะคะจนส่วนผสมข้นแล้วก็ใส่แป้งที่มีส่วนผสมของโกโก้และกาแฟเนื่องจากพอมันมีโกโก้และกาแฟค่ะเราจึงนิยมเรียกตัวนี้ว่าคอฟฟี่เค้กเนาะทีนี้คอฟฟี่เค้กที่จำหน่ายในปัจจุบันเนี่ยบางคนก็จะทานแล้วบอกว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยทีนี้ความอร่อยอะค่ะถ้าในทางการวัดทางประสาทสัมผัสของอาหารตัวนี้ค่อนข้างจะพูดยากเพราะความอร่อยมันมีตัวชี้วัดที่ลำบากเนาะก็เราก็จะพูดว่าชอบหรือไม่ชอบโดยสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นท็อฟฟี่เค้กแบบหน้าที่นุ่มๆแต่ว่าโบราณเนี่ยหน้าจะกรอบเขาก็เลยจึงนิยมทำขายอยู่2ชนิดแล้วเขาก็จะให้โค้ดที่หน้าป้ายที่ขายว่าเป็นท็อฟฟี่เค้กแบบหน้ากรอบหรือเป็นท็อฟฟี่เค้กแบบหน้านุ่มเพื่อที่เวลาผู้บริโภคซื้อไปอะค่ะจะได้ทานแล้วเกิดความไม่สับสนของลักษณะที่ดีของตัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบหลักในการทำท็อฟฟี่เค้กก็จะประกอบด้วยแป้งสาลีไข่ไก่ที่ใหม่เบอร์2ทีนี้ไข่ไก่นะมันมีความสำคัญว่าน้ำหนักไข่มีผลนะคะถ้าเลือกไข่ไก่เบอร์ผิดเนี่ยเวลาเราไปตีรวมกับสารเสริมคุณภาพอะค่ะมันจะทำให้ส่วนผสมตัวนี้เหลวเนาะตีรวมกับน้ำตาลพอเราเอามาเทใส่พิมพ์แล้วไปอบอะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้เนื้อเค้กที่ใหญ่แล้วฟองอากาศมันเยอะเกินไปค่ะก็จะทำให้ไอ้เนื้อเค้กเนี่ยมันไม่นุ่มและแน่นมันก็เลยทำให้เกิดลักษณะของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบที่เราใช้แต่งกลิ่นก็คือจะมีตัวผงโกโก้และผงกาแฟนะคะแล้วก็มีนมสดวิธีการทำค่ะเราก็จะเริ่มจากใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งก็คือแป้งสาลีที่มีโปรตีนต่ำสารช่วยฟูกาแฟผงเทคนิคในการผลิตตรงนี้ก็คือกาแฟที่เราซื้อมาจะมีเม็ดใหญ่นะคะเราจะต้องนำมาบดด้วยไม้คึงแป้งหรือเครื่องปั่นผสมเนี่ยผสมลงไปกับแป้งปั่นให้ละเอียดก่อนแล้วก็มาร่อนอีกหนึ่งครั้งถ้าเราไม่ปั่นในขั้นตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นการไม่ปั่นส่วนผสมในขั้นตอนนี้ค่ะ
ก็จะทำให้ไอตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยมันไปค้างอยู่ที่เนื้อขนมเนาะพอเวลาเรารับประทานไปแล้วเนี่ยเราจะมีเนื้อสัมผัสที่กรุบกรุบอ่ะเหมือนเรากินกาแฟที่ใส่ไปด้วยในเนื้อขนมเค้กไปด้วยก็จะทำให้เกิดลักษณะไม่ดีมากขึ้นใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะเพื่อเกิดความคมชัดของรสชาติมากขึ้นนะคะส่วนผสมที่ใช้ค่ะก็จะมีเนยละลายสารให้ความหวานไข่นมสดเหมือนที่บอกนะคะจะเป็นส่วนผสมของแบตเตอร์ทีนี้ส่วนผสมของแบตเตอร์ตัวนี้ไขมันตัวนี้ค่ะในการทำท็อฟฟี่เค้กยิ่งเป็นไขมันที่แท้มากเท่าไหร่ส่วนผสมก็จะหอมมากเท่านั้นกลิ่นวานิลาค่ะส่วนผสมตกแต่งกลิ่นวานิลาตัวนี้จะใช้ในการดับกลิ่นคาวนะคะถ้าไม่ใส่กลิ่นวานิลาเราจะพบได้เลยว่าความคาวของไข่จะเตะขึ้นมาที่จมูกเราทันทีทีนี้ตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์เราจะเห็นได้ว่าท็อฟฟี่เค้กที่มีจำหน่ายในปัจจุบันในตามท้องตลาดทั่วไปจะมีหลายหน้านะหน้าแมคคาเดเมียก็มีหน้าธัญพืชก็มีแล้วก็หน้าของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็มีไม่ว่าเราจะทำด้วยธัญพืชชนิดใดค่ะจะต้องนำธัญพืชชนิดนั้นไปอบให้สุกเหลืองหอมพร้อมที่จะนำมาทำไว้ก่อนเพราะผู้ผลิตมือใหม่จะเกิดความไม่เข้าใจต่อตัวธัญพืชที่นำมาใช้ว่าเดี๋ยวนำไปอบก็จะสุกเองทีนี้ถ้าคุณภาพของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตัวนี้มันไม่สุกหรือไม่เหลืองไม่กรอบก่อนเนี่ยพอเรานำไปทำไปใส่ในส่วนผสมของตัวหน้าของท็อฟฟี่เค้กค่ะก็จะทำให้ลักษณะหน้าของเค้กเนี่ยมันเกิดกลิ่นหืนจากถั่วที่ไม่สุกเกิดมากขึ้นเวลาเรากินท็อฟฟี่เค้กจะสังเกตพอกัดไปหน้าจะกรอบหรือจะนุ่มเนาะมันจะได้กลิ่นความหอมของกาแฟในเนื้อเค้กกลิ่นความหวานจากคาราเมลที่เราต้มในกับตัวของธัญพืชขึ้นมาก่อนที่เราจะเทลงไปที่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อควรที่เราจะต้องระวังมากๆเลยคือเราจะต้องอบธัญพืชตัวนี้ให้สุกก่อนนะคะแล้วก็บดเป็นชิ้นเล็กๆทีนี้ท็อฟฟี่เค้กจะน่ากินหรือไม่เนี่ยเราจะต้องเลือกตัวเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ตัวนี้ที่ขายอยู่ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเนี่ยถ้าเม็ดเต็มราคาจะสูงถ้าซีกราคาก็จะดรอปลงมาหน่อยนะคะเราควรจะใช้ในกลุ่มของที่เป็นหักใหญ่เนาะผสมกับเม็ดมะม่วงซีกพอเวลาเอามาต้มรวมกันแล้วค่ะพอตัดแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างของอากาศบริเวณของหน้าขนมเนี่ยน้อยจะทำให้เกิดผลึกของตัวของตัวคาราเมลที่ราดเนี่ยตัวท็อฟฟี่เค้กตัวนี้เป็นสวยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะจะใช้ตาช่างท้อนตวงถัดอบพายางอ่างผสมพิมพ์เค้กตะแกรงพักขนมค่ะแล้วก็เครื่องตีผสมเตาอบไฟฟ้านะคะขั้นตอนในการผลิตค่ะเราก็จะร่อนแป้งสาลีสารช่วยฟูผงโกโก้และกาแฟเหมือนที่บอกนะคะว่าพอถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนำกาแฟไปบดให้เป็นผงก่อนแล้วก็นำมาร่อน2ครั้งเพื่อให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันดีทีนี้พอบางคนขี้เกียจบดค่ะพอเวลามันจะเกิดปัญหาตั้งแต่ตอนร่อนแล้วไอ้ผงกาแฟตัวเนี้ยมันก็จะกรองอยู่บนตะแกรงบางคนก็จะเทใส่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกก็เหมือนที่บอกค่ะมันจะไปเป็นจุดดำๆอยู่บนเนื้อเค้กหลังจากนั้นค่ะให้ตีกับเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายทีนี้น้ำตาลทรายที่เรานำมาใช้ในสูตรเนี้ยหรือตำรับเนี้ยคุณจะเป็นน้ำตาลทรายที่เป็นกลุ่มของน้ำตาลทรายเบเกอรี่นะคะเพราะว่าน้ำตาลทรายเบเกอรี่หรือน้ำตาลทรายที่ละเอียดที่มีขายเนี่ยจะทำให้เนื้อสัมผัสของขนมเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นฟองอากาศจะน้อยการหยาบของเนื้อเค้กหรือการกระด้างของเนื้อเค้กจะน้อยมากขึ้นจะต้องตีไข่ขั้นต่ำ15นาทีค่ะหรือจะสังเกตว่าจากปริมาณไข่ที่อยู่ประมาณก้นโถจะฟูขึ้นมาเกือบเต็มโถและมีลักษณะที่ข้นขึ้นถ้าเรายกขึ้นมาในลักษณะของไข่ที่ข้นขึ้นแสดงว่าไอตัวของปริมาตรของเนื้อเค้กตรงนี้มันจะสามารถทำนายทายทักได้ว่ามันจะมีปริมาตรที่นุ่มหรือฟูหรือแบนก็คือไอตรงกระบวนการตีตรงนี้ค่ะจากนั้นใส่ส่วนผสมของกลิ่นลงไปก็คือตัวกลิ่นวานิลาแต่ถ้าเราทำเป็นโลกาแฟก็ใส่โลกาแฟสามารถเปลี่ยนได้นะคะหรือจะทำเป็นคอฟฟี่เค้กเป็นกลิ่นช็อกโกแลตก็สามารถเปลี่ยนได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์อะไรจากนั้นใส่ส่วนผสมของแป้งค่ะจะตีจนส่วนผสมเข้ากันดีด้วยความเร็วต่ำใส่เนยละลายในขั้นตอนนี้ก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าเนยละลายจะต้องเป็นเนยละลายที่อุ่นถ้าร้อนนะคะเนยเดือดๆพอต้มมาแล้วเนี่ยเทลงไปในไข่พอความร้อนโดนกับไข่มันก็จะสุกพอสุกแล้วมันก็จะเกิดเป็นก้อนหรือเกิดเป็นตะกอนในเนื้อเค้กเนยที่เย็นเกินไป
ก็ไม่ควรจะนำมาใช้เพราะเมื่อใดที่เราใช้เนยที่เย็นเกินไปอะค่ะมันจะเข้ากับส่วนผสมของไข่ได้ยากเพราะฉะนั้นเนยที่ใช้ได้ดีที่สุดแล้วคุณภาพของในการทำทอฟฟี่เค้กตัวนี้ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเนยที่อุ่นแล้วอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะพอหลังจากเราได้ส่วนผสมได้แล้วเนี่ยในการตีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเค้กไข่เนี่ยเราไม่ควรจะคนนานเกินไปค่ะพอคนนานเกินไปเนี่ยส่วนผสมของโฟมหรือไข่ก็จะยุบมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราควรเทแล้วคนส่วนผสมให้เบาๆพอแล้วนำมาเทใส่พิมพ์หรือเทใส่ถาดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะนำมาออกจากเตาอบแล้วนำมาต้มหน้าของตัวส่วนผสมที่จะนำมาราดทีนี้ความสัมพันธ์เทคนิคอยู่ที่ว่าในระหว่างที่เราอบทอฟฟี่เค้กอะค่ะเราจะต้องอบเค้กเนี่ยให้ผ่านไประยะประมาณสมมุติว่าเวลา40นาทีเนาะเราใส่ถาดใหญ่พอ30นาทีเนี่ยเราจะต้องไปเช็คตัวเนื้อเค้กของเราแล้วค่ะว่าขึ้นมาเกือบจะสุกหรือยังเนาะหลังจากนั้นค่ะเราจะต้องไปสัมพันธ์กับการที่ต้มหน้าบนเตาแก๊สอีกเตาหนึ่งเอาไว้หรือบนเตาไฟฟ้าอะไรก็ได้เวลาต้มหน้ามันจะมีส่วนของผสมของแบะแซถ้าเราใส่แบะแซในปริมาณที่เยอะเกินไปถ้าเราใส่แบะแซในปริมาณที่เยอะเกินไปค่ะมันก็จะทำให้ไอตัวเนื้อเค้กของเราตัวนี้ค่ะก็จะเกิดเกล็ดที่เป็นผลึกใหญ่ๆที่อยู่บริเวณด้านบนในการผลิตท็อฟฟี่เค้กค่ะตัวนี้จะมีเทคนิคหลายอย่างที่คนทำหรือผู้ประกอบการที่หัดทำใหม่ๆจะเจอปัญหาก็คือ1ในระหว่างที่เราต้มหน้าเนี่ยเราจะคูณส่วนผสมตลอดเวลาพอเราคูณส่วนผสมตลอดเวลาค่ะมันจะทำให้ส่วนผสมนั้นตกทราย2เวลาเราทำทอฟฟี่เค้กอะค่ะจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่คณะก็คือพศดลนั้นนนแดงสังวานเนาะซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของตนเองในขณะที่ก่อนที่จะมาเป็นครูที่นี่ก็ได้รับวิทยายุทธ์ตรงนี้มาบอกว่าในการทำเนี่ยท็อฟฟี่เค้กนั้นหน้าต้องร้อนตัวต้องร้อนตัวร้อนหมายถึงตัวเค้กร้อนแล้วหน้าจะต้องร้อนพอเทกันปุ๊บหน้ามันจะติดกันพอดีมันก็จะเกิดปัญหาว่าระหว่างหน้ากับตัวเค้กของท็อฟฟี่เค้กตัวนี้จะไม่แยกออกจากกัน3ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องทิ้งค้างคืนไว้ถึงจะตัดได้นะคะเวลาตัดจะต้องคว่ำหน้าขนมลงแล้วตัดเป็นชิ้นๆจะได้ลักษณะขนมที่ดีในเรื่องของปัญหาหรือการผลิตอื่นๆคงจะต้องไปดูแล้วก็ควบคุมในเรื่องของความใหม่ของไข่คุณภาพของผงฟูรวมถึงอุณหภูมิที่ใช้ในการผลิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่ดีของการผลิตขนมค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมตัวนึงที่เทใส่ถาดอบแบบนี้เลยแล้วก็เป็นส่วนผสมที่มีเหล้าของคารัวหรือเป็นเค้กกาแฟเข้าไปใส่แมคคาเดเมียก็ใช้กระบวนการเดียวกันใช้วิธีการเดียวกันในการทำนะคะก็จะได้ออกมาเป็นอีก1ผลิตภัณฑ์ทีนี้มาดูในกลุ่มของลักษณะของเค้กม้วนค่ะเค้กม้วนตัวนี้เราเรียกว่าสปันเค้กหรือตัวสปันเค้กหรือตัวเค้กไข่ซึ่งมีลักษณะเป็นฟองน้ำเนาะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มฟูไม่แข็งหรือไม่แห้งกระด้างเกินไปจากนั้นนำมาม้วนวิธีการทำเทคนิคเดียวกันทันกับท็อฟฟี่เค้กเลยเพียงแต่คำว่าโลแปลว่าม้วนเนาะมันเกิดจากส่วนผสมของแป้งน้ำตาลสาลีไข่ไก่แล้วใส่นมแล้วนำมาม้วนพออบเสร็จทิ้งให้เย็นมาทาครีมถ้าใส่ชาเขียวถั่วแดงก็จะเรียกว่าเค้กโลถั่วเขียวถั่วแดงถ้านำมาใส่ช็อกโกแลตก็เรียกว่าโลช็อกโกแลตนำมาใส่เผือกก็เรียกว่าโลเผือกพื้นฐานเดียวกันค่ะสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบและวัตถุดิบรองโดยใช้เทคนิคการทำเดียวกันนะก็จะออกมาได้ในหลายๆผลิตภัณฑ์วัตถุดิบหลักที่เราใช้ในการผลิตก็จะมีแป้งสาลีไขมันและน้ำมันสารให้ความหวานไข่ไก่สารช่วยฟูเกลือนมวานิลาแล้วก็สีแดงนะคะสีแดงก็คือในกรณีนี้เนี่ยก็จะนำมาใช้ในกรณีที่เป็นเค้กสตรอเบอรี่หรือโลสตรอเบอรี่นะคะการเตรียมวัตถุดิบก็คือต้องชั่งส่วนผสมให้พร้อมแยกเป็น3ส่วนเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวไปเลยก็จะมีส่วนผสมของแห้งส่วนผสมของแบตเตอร์แล้วก็ส่วนผสมที่เราใช้ตกแต่งนะคะอุปกรณ์ก็จะมีตาช่างช้อนตวงถาดอบพายยางอ่างผสมพิมพ์เค้กเครื่องตีผสมเตาอบไฟฟ้าวิธีการค่ะก็คือเราจะต้องผสมแป้งสาลีกับของแห้งรวมกันพักเอาไว้ตีเนยน้ำตาลไข่ไก่15นาทีจนขึ้นฟูนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใส่แป้งลงไปแล้วตีด้วยกลิ่นวานิลาใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะคนต่อจนส่วนผสมครีมเป็นครีมขาวทีนี้พอเราบอกว่าเค้กโลเนี่ยพิมพ์ที่ใส่เนี่ยจะต้องเป็น
พิมพ์ที่เป็นถาดที่บางเนาะแล้วสามารถจะมาม้วนโลได้ทีนี้ขนาดของถาดหรือของพิมพ์เนี่ยมีผลต่ออุณหภูมิการอบปริมาตรที่ใส่ในถาดก็มีผลต่ออุณหภูมิของตัวโลของเค้กขนาดของเค้กชิ้นของเค้กนะคะทีนี้ในการทำผลิตภัณฑ์เค้กไข่หรือเค้กกลุ่มนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังเวลาเราเทใส่ถาดเราจะต้องเช็คก่อนว่าถาดที่เรานำมาใช้เนี่ยเกิดรอยรั่วไหมพอเกิดรอยรั่วตัวนี้ค่ะมันก็จะทำให้ส่วนผสมของน้ำเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อเค้กและเค้กตรงนั้นจะเกิดการด่างหรือเกิดการแฉะเกิดขึ้น2ก็คือจะต้องเทส่วนผสมหรือเกลี่ยให้เข้ากันให้เต็มถาดนะคะเพราะว่าเมื่อใดที่จะมีส่วนผสมหรือการเกลี่ยหรือการปาดส่วนผสมที่ไม่เท่ากันมันก็จะเกิดความบางของส่วนผสมตรงนั้นก็จะกลายเป็นเค้กกรอบพอเวลามาม้วนนะคะมันก็จะทำให้ส่วนผสมหรือความนุ่มของเค้กโลตัวนี้ไม่เท่ากันนะคะการที่เรานำเค้กออกมาแล้วเวลาทำเค้กโลพอความออกจากถาดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บในที่ที่ไม่ให้ลมผ่านเมื่อใดที่เราเก็บในที่ที่ไม่ให้ลมผ่านค่ะก็แสดงว่าคุณภาพของเค้กตัวนั้นจะนุ่มเนาะจากส่วนผสมที่อยู่ในนั้นอะไม่ว่าจะเป็นไข่น้ำอะไรค่ะมันก็จะซึมออกมาที่บริเวณเนื้อเค้กก็จะทำให้เราม้วนง่ายมากขึ้นในเทคนิคในการปาดครีมที่ใช้ในการทำเค้กม้วนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวอิตาเลียนบัตเตอร์ครีมเนาะก็จะเป็นโลอะไรก็ได้ค่ะใช้ครีมตัวนี้ก็จะทานแล้วเข้ากำหนดยกผู้ประกอบการอาจจะนำไปเปลี่ยนเป็นรสอื่นก็ได้เป็นโลช็อกโกแลตแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตแต่ด้วยเทคนิคการตีเดียวกันวิธีการตีเดียวกันที่เป็นขั้นตอนเดียวกันก็สามารถจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์คอฟฟี่เค้กที่เราตีไข่ในระยะเวลาที่ต่างกันก็จะทำให้ได้ลักษณะเนื้อสัมผัสที่ไม่เหมือนกันนะคะหน้าตาขนมก็ไม่เหมือนกันในทางด้านล่างนะคะก็จะพบว่าเวลาเราเกี่ยเม็ดมะม่วงก็จะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเราเกี่ยไม่เสมอกันหรือไม่ชัดไม่เท่ากันเนี่ยก็จะเกิดช่องอากาศแล้วก็จะเกิดหน้าที่ไม่เรียบความกรอบก็จะไปอยู่ในชิ้นที่บางแล้วก็ไอตัวที่นุ่มๆเนี่ยก็จะอยู่ในชิ้นที่มันค่อนข้างที่จะหนานะคะหน้าก็จะหนาก็จะทำให้กัดไปแล้วก็จะเกิดคาราเมลเกิดขึ้นที่มาของการทำสไลด์เรื่องนี้ค่ะก็จะมาจากกลุ่มเดิมๆหรือหนังสือเล่มเดิมที่เคยกล่าวไปเมื่อในขั้นต้นค่ะก็จะมีของอาจารย์กฤษฎาค้าเจริญมีของอาจารย์เจตนิพัทของอาจารย์บุญญนุชอาจารย์ณนนท์นะคะแล้วก็อาจารย์ณภัทรพีค่ะสำหรับท่านผู้ชมหรือว่าผู้ประกอบการที่อยากจะไปทำผลิตภัณฑ์ของในกลุ่มเค้กไข่ค่ะในวันนี้ระยะเวลามันอาจจะสั้นหรือในการฟังมันอาจจะไม่ค่อยเทคนิคมันอาจจะน้อยเกินไปค่ะทุกท่านก็อาจจะสามารถที่จะไปเพิ่มเติมความรู้จากหนังสือทั้ง5เล่มนี้ได้ก็เป็นหนังสือที่แนะนำให้ทุกท่านไปอ่านหรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะก็ในวันนี้ถ้าต้องการที่จะทำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเค้กไข่ที่จะนำไปทำเป็นเค้กโลก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะของในการทำธุรกิจเบเกอรี่ประโยชน์ของการทำเค้กโลเนี่ยจะสามารถทำโลเตรียมเอาไว้ก่อนในล่วงหน้าได้เลยเช่นถ้าทุกท่านที่ต้องการที่จะขายสมมุติเราเปิดร้านในกรณีศึกษาเนาะเราเปิดร้าน1ร้านที่จะทำเค้กโลที่เป็นวาไรตี้หลายๆหน้าหลายๆส่วนผสมตัวนี้ค่ะเราจะต้องเริ่มจากการผลิตเค้กโลก่อนเอาแช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะสามารถเตรียมล่วงหน้าได้เอาไว้เป็น2ถึง3วันนะคะหรือจะเริ่มจากการเตรียมแผ่นเค้กก่อนแล้วยังไม่ม้วนนะคะแล้วก็แยกครีมเอาไว้นะคะสมมุติว่าวันนี้เราจะไปขายในเรื่องของโลที่เป็นโลบานอฟฟี่โลช็อกโกแลตโลสตรอเบอรี่ครีมชีสโลเรดเวลเวทโลเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนเราก็จะนำตัวนี้ค่ะมาเปลี่ยนแค่ไส้มาเปลี่ยนส่วนผสมข้างหน้าทีนี้ทำไมมันมีเหตุและผลที่จะต้องการเตรียมแบบนี้เพราะเมื่อใดค่ะที่ให้เราเค้กเนี่ยในวันแรกที่เราทำใหม่ๆเลยเนี่ยในส่วนผสมของกลิ่นรสหรือความชุ่มชื้นของเนยหรือไข่หรือน้ำตาลเนี่ยมันยังไม่ซึมออกมาที่เนื้อขนมนะคะพอผู้บริโภคทานไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแข็งหรือมันกระด้างแต่พอเราทิ้งผ่านไว้คืนนึงค่ะกลิ่นและรสตัวนี้มันจะออกมาเด่นชัดมากขึ้น
มันก็จะทําให้ลักษณะของพอทานไปแล้วเนี่ยที่เกิดบอกว่าอุ๊ยมันนุ่มแล้วมันละลายในปากเลยนะคะมันก็เกิดจากกระบวนการนี้2ค่ะการที่เราแต่งหน้าไว้เลยเนี่ยพอเราแต่งหน้าไว้เลยจะพบว่าอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์หรือขนมตัวนี้จะค่อนข้างที่จะสั้นพอสมควรอย่างเช่นเราจะทําโลมา

ร้าวถ้าเราใส่เนื้อมะพร้าวลงในเค้กโรเลยมันก็จะทำให้เสียง่ายเพราะว่าตัวมะพร้าวอะค่ะถ้าเป็นเค้กที่สดใหม่จริงๆแล้วอะถ้าเป็นมะพร้าวที่เราขูดออกมาจากลูกจริงๆแล้วไม่ผ่านต่อให้ผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิดความสะอาดอย่างไรก็ตามเนี่ยพอเอามาใส่ได้ใน1วันนะคะก็จะพบว่าก็การเสียเกิดขึ้นก็จะทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นทีนี้พออายุการเก็บรักษาสั้นนะคะมันก็จะส่งผลต่อต้นทุนของการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้นอกจากวิธีการทำวิธีการผลิตที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถวางแผนในการขายหรือในการจัดจำหน่ายได้นะคะก็จะทำให้เราสามารถประหยัดแรงงานเนาะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ต้องเตรียมส่วนผสมที่มากสามารถ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานแล้วก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้เกิดความหลากหลายได้มากขึ้นในการทำค่ะมันก็จะมีส่วนผสมส่วนหนึ่งที่เป็นเวทหรือว่าเป็นขอบตัวนี้ค่ะก็จะสามารถนำมาขอบขนมที่มีครีมแล้วนำมาบดรวมกันแล้วก็ไปชุบกับช็อกโกแลตหรือสีต่างๆแต่งเป็นน้ำตาลก็จะได้อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราเรียกว่าช็อกบอลค่ะในวันนี้นะคะก็ได้แนะนำตั้งแต่เทคนิคในการผลิตการเลือกวัตถุดิบกระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์กระบวนการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์รวมถึงบรรจุภัณฑ์การเก็บรักษาการเตรียมเพื่อใช้ในการวางแผนหรือผลิตและก็จำหน่ายค่ะก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบการเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เค้กไข่เป็นหลักในกลุ่มของที่เป็นเค้กไข่นะคะก็หวังว่าเทคนิคที่ได้นำมาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าในเค้กตอนสุดท้ายค่ะจะเป็นกลุ่มของชิฟฟ่อนเค้กหรือเค้กที่แยกไขมันในส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวเป็นหลักค่ะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันอย่างไรวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็

0: จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่41ก็21นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น21นะครับส่วน41ก็จะดูอยู่ด้านหลัง

นะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อม

ต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนจับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรมั้ยเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทน

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อหวายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่9นะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะหลังจากที่นะเราได้ทำการสกัดตัวแปรนะโดยการรีวิวเลทเทอร์เจอร์นะทำการออกแบบสอบถามต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลนะทีนี้ข้อมูลของเราเนี่ยนะก็มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เป็นเชิงปริมาณกับข้อมูลข้อความบรรยายที่เป็นเชิงคุณภาพนะหรือพรรณนานั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราก็มาแยกวิเคราะห์นะเราแยกกันมานะโดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะโดยวิธีการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำแนกความถี่ร้อยละนะการวัดค่ากลางนะหรือนะวัดเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนความคลาดเคลื่อนนะคะก็จะได้ดูการกระจายของข้อมูลนะจากนั้นนะก็นำไปสู่การวิเคราะห์นะข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณนะคะก็จะใช้ค่าสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐานนะคะนี่ในส่วนเบื้องต้นเลยเนี่ยนะเราก็มาดูการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาก่อนนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาหรือสถิติเชิงบรรยายนะคะนะก็เป็นการบรรยายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือข้อมูลนะที่เราเก็บรวบรวมมาผลที่ได้จะไม่กล่าวอ้างไปยังประชากรนะเพราะว่าเราไม่ได้สุ่มตัวอย่างในขั้นนี้นะเราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะจากประชากรนะหรือจากการกลุ่มการสุ่มตัวอย่างแล้วก็นะเก็บรวบรวมจากตัวอย่างที่เราสุ่มมาแต่ค่าที่ได้จากในชั้นของสถิติบรรยายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้นะคะแล้วก็ไปอธิบายลักษณะของกลุ่มประชากรนะเรายังไม่ได้ใช้สถิติอ้างอิงก็เลยจะไม่ได้กลับไปกล่าวอ้างไปยังประชากรนั่นเองในส่วนของสถิติอ้างอิงนะหรือว่า inferential statisticนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสถิติอนุมานนะคะก็เป็นสถิติที่มุ่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรวิธีที่ใช้ในการสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรก็คือการประมาณค่าหรือว่า estimate นะ estimation

การทดสอบสมมติฐานนะหรือที่เรียกว่า hypothesis testing นะเช่นการทดสอบสถิติ t test f test นะ r square อันนี้ก็จากการทดสอบ regression หรือความมีอิทธิพลนั่นเองนะแล้วก็ทำการทดสอบความสัมพันธ์อาจจะวิเคราะห์อาจจะคำนวณได้จากการนำเอา r square เนี่ยมาถอด square root ก็จะได้ค่า r ซึ่งเป็นค่าสมสิทธิ์ในการทดสอบความสัมพันธ์นี่ก็เป็นการดูถึงตัวทดสอบสมมติฐานนะในชั้นของการวิเคราะห์เชิงอ้างอิงหรืออนุมานนั่นเองเพราะนั้นค่าที่ได้นี้นะจากการคำนวณข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนี้นะคะก็จะถูกนำไปอ้างอิงกลับไปยังประชากรนะก็มักจะเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณนั่นเองค่ะในการศึกษาในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะนำเอาตัวอย่างงานงานวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานแห่งหนึ่งนะคะเมื่อได้ดูชื่อเรื่องแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าสามารถที่จะแยกตัวแปรนะที่เป็นตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามนะเพราะนั้นตัวแปรนะในที่นี้ก็คือทัศนคตินะแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเพราะนั้นเราอาจจะมองเห็นวัตถุประสงค์ว่าหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยอยากจะรู้เรื่องของความคิดเห็นใช่ไหมทัศนคติก็คือตัวแปรที่เกิดจากภายของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงานของหน่วยงานนะอยากจะรู้ความคิดเห็นของเขาทัศนคติของเขาในด้านต่างๆแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานนี้นะจึงทำงานวิจัยนี้ขึ้นมาผลของงานวิจัยเนี่ยนะก็จะทำให้หัวหน้าหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยนำไปปรับนะพัฒนาเพื่อให้ทัศนคติของบุคลากรหน่วยงานนี้ดีขึ้นนะแล้วก็เต็มใจนะร่วมมือร่วมใจที่จะทำงานให้กับหน่วยงานนี้ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะนะมีการ รับทราบปัญหาและอุปสรรคเพื่อที่จะได้หาวิธีในการลดปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นลงนะคะเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็ทำการออกแบบสอบถามใช่ไหมคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนานะคะเบื้องต้นนะจากการนับความถี่ใช่ไหมนะเพราะนั้นในการวิจัยครั้งนี้นะพนักงานนะที่จะถูกตอบแบบสอบถามเนี่ยนะคะรวมทั้งสิ้น27คนนะแบ่งเป็นชายนะคะ15คนหญิง12คนนะจากนั้นนะเราก็ทำในรูปแบบของร้อยละนะนะเพื่อให้เป็นฐาน100เหมือนกันทุกตัวแปรเพศก็ถือว่าเป็นตัวแปรแรกเลยนะคะที่เราจะดูการกระจายตัวของบุคลากรเพศหญิงเพศชายนะคะเพราะนั้นในการทำร้อยละนะเราก็ทราบว่าเพศชายนะมีอยู่15คนจากทั้งหมด27คนนะแล้วก็คูณด้วย100ก็จะได้ร้อยละ 55.56ในขณะเพศหญิงนะก็คือในส่วนที่เหลือนะมี12คนนะจากทั้งหมด27คนนะคิดเป็นร้อยละ 44.44 นะเพราะนั้นเราก็ตรวจสอบสัดส่วนร้อยละทั้งเพศชายและเพศหญิงรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100% หรือไม่ขาดด้วยนะคะเพราะนั้นฐานของการคิดคำนวณ100% นะแบ่งกระจายสัดส่วนเพศชาย 55.56 เพศหญิง 44.44 มันก็เลย
สามารถนำเสนอในรูปแบบของร้อยละที่มองเห็นภาพชัดเจนว่าบุคลากรในองค์กรนี้นะคะมีเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะหรือตัวแปรถัดไปนะคะก็คืออายุนะอายุเราก็สามารถแบ่งเป็นช่วงนะที่เป็นวัยทำงานขององค์กรนี้นะคะนะก็คือช่วงแรกนะช่วงแรกตั้งแต่25ถึง35ปีนะมีอยู่4คนคิดเป็นร้อยละ 14.81 ถัดไปนะ36ถึง45ปีมีอยู่7คนคิดเป็นร้อยละ 25.93 แล้วก็ช่วงที่3นะ46ถึง60ปีมีอยู่16คนนะมีอยู่ร้อยละ 59.26 นะในช่วงอายุเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกแบ่งนะเป็นข้อมูลแบ่งกลุ่มนะก็เหมือนว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่เราเก็บมานะแต่ว่าแทนที่จะนำเสนอเฉพาะปีใดปีหนึ่งนำเสนอทุกๆปีเรียงต่อกันเนี่ยก็จะทำให้ตารางดูเยื่นเยอะนะเพราะนั้นการทำให้การนำเสนอมีความชัดเจนแล้วก็กระชับมากขึ้นจึงแบ่งช่วงอายุเป็น3ช่วงนะที่เท่าๆกันที่มีจำนวนช่วงที่มีจำนวนอายุในแต่ละช่วงเท่าๆกันนะเป็นอันตรภาคชั้นในการคำนวณค่าร้อยละหรือในค่าสถิติต่างๆเนี่ยจึงจะต้องกำหนดหรือว่าโค้ดค่าของแต่ละช่วงนะอย่างเช่นโค้ดค่าที่1นะก็คือกำหนดสัญลักษณ์ค่าที่1นะก็คืออายุในช่วง25ถึง35ปีต่อไปนะโค้ดค่าที่2นะช่วง36ถึง45ปีโค้ดค่าที่3 46ถึง60ปีก็จะเอาตัวเลขที่โค้ดไว้นำไปคำนวณต่อนะคะในเชิงนำไปคำนวณเป็นร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบนมาตรฐานนะคะต่อไปตัวแปรที่3ก็คือประสบการณ์ทำงานนะเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะให้เขาระบุตัวเลขประสบการณ์ทำงานของเขาได้แต่ละคนเลยแต่การนำเสนอจะค่อนข้างเยินเยอะใช่ไหมคะก็เลยแบ่งประสบการณ์ทำงานออกเป็น3ช่วงก็คือ 1-6 ปีนะแล้วก็โค้ดสัญลักษณ์ค่าที่1นะ 7-10 ปีค่าที่2แล้วก็11ปีขึ้นไปค่าที่3นะเอาตัวเลขที่โค้ดค่าที่1 2 3ไปคำนวณร้อยละค่าเฉลี่ยต่อนะคะเพราะนั้นในพื้นฐานเราก็ทราบว่าบุคลากรนะมีประสบการณ์ทำงานในช่วงที่น้อยก็คือ 1-6 ปีมีอยู่5คนคิดเป็นร้อยละ 18.5 7-10 ปีมีอยู่4คนคิดเป็นร้อยละ 14.81แล้วก็11ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ18นะ 66.67 ตรงนี้มันก็สอดคล้องกับตัวแปรอายุในสไลด์ที่ผ่านมานะคะว่าในหน่วยงานนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะจะมีพนักงานที่มีอายุงานที่ค่อนข้างมากนะแล้วก็ในตัวอายุงานประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันก็สะท้อนอายุของเขาด้วยนะที่เป็นช่วงอายุที่สูงขึ้นนั่นเองแล้วก็หน่วยงานนี้ก็มีพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยในจำนวนที่น้อยนะคะและในบรรดาประสบการณ์น้อยนี้นะก็อาจจะสะท้อนอายุของพนักงานได้แต่ยังไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าประสบการณ์กับอายุบางทีมันก็ไม่ได้เป็นไปนิดในทิศทางเดียวกันก็ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นนะสมมุติว่าเขามีอายุมากนะเราเพิ่งสมัครในองค์กรนี้ประสบการณ์การทำงานก็น้อยนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะพิจารณานะคะ
การกำหนดระดับความพึงพอใจและแปร

นะนะเพราะนั้นในลำดับถัดไปเราก็จะทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบมาตรฐานของตัวแปรต่างๆนะของระดับความพึงพอใจของบุคลากรนี้นะคะเพราะนั้นจึงต้องกำหนดเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะคะนะกำหนดอะไรก็คือคะแนนนะที่มันแสดงถึงระดับความพึงพอใจนะอันนี้ก็จะใช้ลักษณะของ Likert scale ก็คือมีคะแนน5ระดับโดยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดจะให้5คะแนนก็เหมือนการโค้ดนั่นแหละค่ะแทนที่เราจะเอาข้อความพึงพอใจมากที่สุดไปคำนวณซึ่งมันคำนวณไม่ได้อยู่แล้วเราก็โค้ดให้เป็นตัวเลข5คะแนนสูงสุดรองลงมาพอใจมากโค้ดให้เป็น4คะแนนนะพอใจปานกลาง3คะแนนพอใจน้อย2คะแนนพอใจน้อยที่สุด1คะแนนนะแล้วก็กำหนดให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าออกคะแนนที่พูดถึงนะอยู่ในช่วง1ถึง5คะแนนนั่นเองนะคะจากนั้นก็ทำการกำหนดเป็นเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะแล้วก็ทำการกำหนดออกเป็นช่วงนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยนะเนื่องจากว่าเราถามบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น27คนใช่ไหมคะเราก็ต้องนำมาสู่การคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อเอาไปเปรียบเทียบนะเพราะนั้นค่าเฉลี่ยในช่วงที่สูงที่สุดก็คือ 4.51 ถึง 5% 4.51 ถึง 5นะคะหมายความว่านะผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะจะมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ระดับความพอใจมากที่สุดนะเพราะนั้นในเรื่องค่าเฉลี่ยนักศึกษานะอาจจะจำได้ว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงเราทำการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะนะนั่นแหละค่ะนะเพราะนั้นค่าเฉลี่ยในที่นี้นะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวมิวในการนะนำไปคำนวณนะในการนำไปกำหนดสมมติฐานนั่นเองนะคะถัดมานะคะก็คือความพึงพอใจเฉลี่ยนะในช่วง 3.51 ถึง 4.50 นะหมายความว่านะเป็นความพึงพอใจในระดับพอใจมากนะนะถัดจากนั้นนะค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.51ถึง 3.5 นะแปลความหมายว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางนะคะถัดไปนะคะค่าเฉลี่ย 1.51 นะถึง 2.51 ก็แปลความหมายนะว่าเป็นความพึงพอใจในระดับพอใจน้อยนะคะสุดท้ายนะค่าเฉลี่ยที่ช่วง1ถึง 1.5 แปลความว่ามีความพึงพอใจในระดับพอใจน้อยที่สุดนะเพราะนั้นไอ้ตัวที่เราทำการแปลความหมายค่าเฉลี่ยเนี่ยนะคะของแต่ละตัวแปรก็จะสะท้อนให้ผู้ประกอบการหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานนี้นะคะทราบถึงระดับของตัวแปรนะระดับของตัวแปรต่างๆถ้าตัวแปรนั้นมีระดับความพึงพอใจนะปานกลางน้อยถึงน้อยที่สุดเนี่ยผู้ประกอบการก็จะนำไปปรับปรุงนะมีต่างๆเพื่อให้บุคลากรนั้นมีความพอใจมากขึ้นในส่วนระดับความพอใจที่สูงนะไม่ว่าจะเป็นมากหรือมากที่สุดเนี่ยนะผู้ประกอบการก็ไม่ควรที่จะละเลยนะก็ควรจะนำไปส่งเสริมนะเพื่อให้พนักงานนั้นมีความพึงพอใจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงพัฒนานะคะแล้วส่งเสริมตัวแปรนั้นๆ นะคะทีนี้มาดูเรื่องของตัวแปรนะคะก็ทำการแยกตัวแปรด้านต่างๆนะในการศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยนะคะตัวแปรนะใน

ที่ทำการศึกษาเป็นอันดับแรกก็คือด้านบุคลากรนะซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานนะคะทีนี้ในตัวแปรด้านบุคลากรนะก็จะเป็นตัวแปรในเชิงนิยามใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์หรือข้อหรือเราก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าหน่วยงานต้องการอยากรู้อะไรในด้านของบุคลากรนะนั้นก็ต้องกำหนดข้อคำถามต่อนะคะก็จะเป็นข้อคำถามเป็นตัวแปรเชิงปฏิบัติการนะซึ่งเป็นตัวแปรที่สังเกตได้นะสามารถที่จะให้พนักงานเนี่ยให้คะแนนใช่ไหมให้คะแนนแล้วก็นำไปวัดได้เพราะนั้นข้อคำถามที่หนึ่งถามว่าอัตรากำลังในการปฏิบัติงานเทียบกับปริมาณงานที่ตรวจสอบนะข้อความเห็นนี้เนี่ยก็ถามแต่ละคนพนักงานแต่ละคน27คนแต่ละคนก็ตอบ1 2 3 4 5นะพอรวบรวมมานะก็คิดค่าเฉลี่ยนะคิดค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 4.11 สัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยในที่นี้ก็คือ x บาร์นะคะเราจะเป็น m ก็ขึ้นอยู่กับที่ผู้วิจัยจะทำการนำเสนอนะคะนะทีนี้ 4.11 เนี่ยนะก็ถูกการแปลความนะว่ามีความพอใจในระดับมากนะคะเพราะนั้นในการคำนวณค่าเฉลี่ยจึงมักออกมาเป็นทศนิยมใช่ไหมคะทีนี้ทศนิยมเนี่ยเราจะตอบ4เลยก็ไม่ได้เราจะตอบ5ก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องคำนวณช่วงของค่าเฉลี่ยออกมาแล้วก็ทำการแปลผลนะถือว่าการแสดงความคิดเห็นหรือให้ความพึงพอใจของข้อคำถามที่1อัตรากำลังในการปฏิบัติงานเทียบกับปริมาณงานที่ตรวจสอบนะตรงนี้นะให้ความผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ความสำคัญเป็นอันดับ1นะเพราะว่าค่าเฉลี่ย 1.11 สูงที่สุดนะทีนี้ข้อคำถามถัดไปนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งบุคลากรด้านบริหารนะท่านมีความพึงพอใจระดับใดหรือความเห็นสอดคล้องไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ให้คะแนนเฉลี่ยออกมา 3.37 การแปลผลก็จะอยู่ระดับปานกลางนะคะอันนี้ก็จัดอันดับอยู่ในระดับ3นะคะทีนี้มาดูส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็คือ SDนะย่อมาจาก Standard Deviation อันนี้ก็ได้มาจากสูตรในการคำนวณนะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะจากที่เคยศึกษาเรื่องของการคำนวณค่าความแปรปรวนนะเราสามารถถอด Square Root ค่าความแปรปรวนออกมาจะได้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยนั่นเองจะสังเกตได้ว่าในข้อ 1.1 เนี่ยนะเรามีค่าเฉลี่ย 4.11 ในขณะเดียวกันนะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.01 นะซึ่งอยู่ในระดับที่น้อยนะคะแสดงว่าค่าเฉลี่ย 4.11 นะมีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ให้คะแนนอยู่ค่อนข้างเข้าใกล้4อาจจะ3บ้าง4บ้าง5บ้างนะคะเพราะนั้นในการพิจารณาค่าเฉลี่ยจึงควรพิจารณาร่วมกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถ้าตัวแปรไหนนะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในค่าที่มากจะสังเกตได้ว่าค่าเฉลี่ยจะมีค่าน้อยนะเนื่องมาจากข้อมูลนั้นมีการกระจายตัวสูงมากนะคะแนนของบุคลากรแต่ละคนมีความห่างจากค่าเฉลี่ยอย่างมากนะฮะนี่ก็เป็นข้อสังเกตก็เลยทำใหตัวแปรหรือข้อคำถามไหนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยๆแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือจะเรียกว่าความคาดเคลื่อนก็ได้มีมากเนี่ยนะแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยของข้อคำถามนั้นสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากข้อมูล
หรือคะแนนของแต่ละคนมีการกระจายตัวสูงมากนั่นเองนะคะมันเมื่อเราลำดับนะเราลำดับค่าเฉลี่ยของข้อคำถามต่างๆนะเราก็สังเกตได้ว่าค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดนะก็คือลำดับที่9นะวุฒิการศึกษาของบุคลากรไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติแสดงว่ามีคนตอบในระดับน้อยใช่ไหมคะ1บ้าง2บ้าง3บ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นสารสนเทศที่ผู้ประกอบการเห็นว่าถ้าเราเอาวุฒิการศึกษามาเป็นตัวตัดสินคุณภาพของบุคลากรนะหรือว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องนะบางคนอาจจะมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับลักษณะงานก็มีอยู่นะที่ตรงก็มีอยู่ไม่ตรงก็มีอยู่นะคะเพราะนั้นในเรื่องของวุฒิการศึกษาจึงอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามก็ได้นะคะตัวแปรถัดไปนะคะก็คือการวิเคราะห์ทางด้านระบบการจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะเช่นเดียวกันนะก็มีข้อคำถามอย่าง 2.1 นะก็คือการจัดเก็บข้อมูลในฐานระบบออนไลน์นี่ก็มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเช่นเดียวกันนะคะ 4.07มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 1.04 เวลาแปรผลฮะ 4.07 ก็อยู่ในช่วงแปรผลระดับมากนะรองลงมาอันดับ2ก็คือข้อคำถามการค้นข้อมูลจากการจัดเก็บในฐานระบบออนไลน์นะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11นะแปรผลในระดับมากทีนี้ในการแปรผลข้อคำถามที่อยู่ในระดับท้ายสุดก็คือระดับ8ที่ข้อคำถาม 2.7 ความปลอดภัยของสถานที่ใช้ในการเก็บเอกสารนะอันนี้ก็มีความเห็นที่ขัดแย้งหรือมีระดับน้อยนะคะ 3.02 นะแล้วก็แปรผลออกมาเป็นระดับปานกลางนะความพึงพอใจในระดับปานกลางตรงนี้นะก็เป็นสารสนเทศที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจนะในด้านของจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสถานที่ที่ใช้ในการเก็บจัดเก็บเอกสารให้มากขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีความปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นจึงส่งสัญญาณนะไปยังผู้ประกอบการว่าควรจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะคะทีนี้ทำการรวมค่าเฉลี่ยนะของข้อคำถามทั้งหมดนะคะแล้วก็เฉลี่ยอีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ในประเด็นด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลนะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 นะแล้วก็แปรผล 3.65 อยู่ที่ระดับความพึงพอใจมากก็คือโดยภาพรวมนะของความคิดเห็นความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลถือว่าอยู่ในระดับมากนะก็เป็นที่พอใจนะคะในประเด็นด้านเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบนะคะความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรในแต่ละข้อคำถามเช่นเดียวกันนะคะข้อที่1ก็คือความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานนะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 นะเมื่อแปรผลอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากนะคะ
ทีนี้มัน

ท่ากันกับข้อคำถามข้อที่2ค่ะคือความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนะคะก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีค่าเฉลี่ยเท่ากันนะทีนี้มาดูข้อคำถามที่อยู่ระดับท้ายสุดนะคะก็คือระดับที่6ข้อคำถามที่ 3.7 การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานนะมีความคิดเห็นนะพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 นะความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.99 แปรผลนะพอใจที่ระดับปานกลางนะคะแล้วเมื่อดูในภาพรวมทั้งหมดนะก็จะทำให้เห็นว่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของบุคลากรในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบมีค่าเท่ากับ 3.48 นะก็คือความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ระดับมากนะคะดังนั้นสารสนเทศที่จะแสดงต่อผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการก็เราต้องแก้ไขปรับปรุงในเรื่องใดก็ไปดูอันดับที่6นะในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานนะก็จึงทำการออกมาตรการในการปรับปรุงต่างๆนะเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมากขึ้นนะคะตัวแปรด้านที่4นะคะก็คือการบริหารจัดการนะอันนี้นะก็จะมีข้อคำถามนะในข้อที่เป็นอันดับ1นะข้อที่เป็นอันดับ1นะอยู่ที่ข้อคำถาม 4.6 นะว่าขั้นวิธีขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมนะคะนะบุคลากรก็มีความเห็นด้วยมีการพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 นะส่วนมีเบมาตรฐานอยู่ที่ 1.23 นะแปรผลอยู่ระดับความพอใจระดับมากนะจัดเป็นอันดับหนึ่งแสดงว่าบุคลากรเนี่ยมีความรับรู้เข้าใจและปฏิบัติการในวิธีขั้นตอนแล้วก็เห็นด้วยในขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานนะคะทีนี้ในข้อคำถามที่อยู่อันดับท้ายสุดก็คืออันดับ10นะข้อคำถามที่ 4.9 การสอบทานผลการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานกลุ่มงานนะหัวหน้ากลุ่มงานนะสังเกตว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะก็คือมีค่าเท่ากับ 2.81 นะตรงนี้ผู้ประกอบการก็มองเห็นว่าเขาควรจะมีมาตรการในการสอบทานผลการตรวจผลการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานนะเพราะนั้นก็ต้องมีการปรึกษาหารือกับระดับชั้นผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานกลุ่มงานนะคะพอรวมเอาค่าเฉลี่ยของข้อคำถามทั้งหมดนะก็ได้ 3.16 นะเป็นค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยอีกทีหนึ่งนะคะก็แปลผลออกมาว่าในประเด็นด้านการบริหารจัดการเนี่ยผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมคะก็มีความเห็นในระดับปานกลางนะคะจากนั้นตัวแปรสุดท้ายนะคะก็เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะในงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งนี้นะคะจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามอันนี้ใช้ N ใหญ่เนื่องจากว่าไม่ได้สุ่มตัวอย่างโดยให้บุคลากรทุกคนตอบแบบสอบถาม27คนนะคะก็แบ่งออกเป็นปัญหาและอุปสรรคทางด้านของบุคลากรทางด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านเครื่องมือและอุปกรณ์และยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบแล้วก็ด้านการบริหารจัดการนะ
ราะฉะนั้นก็อาจจะมีข้อคำถามในแต่ละด้านนะคะโดยภาพรวมก็จะเห็นความคิดเห็นในด้านบุคลากรในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคมีค่าเฉลี่ยนะอยู่ที่ 3.29 นะแปรผลในระดับกลางตรงนี้ในทางด้านของปัญหาและอุปสรรคเนี่ยทางด้านบุคลากรเนี่ยบุคลากรก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันจะเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆในด้านบุคลากรนะคะทีนี้ถ้าเราไปมองที่อันดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือซีเรียสเลยว่าบุคลากรเห็นว่าทางด้านระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีปัญหาและอุปสรรคมากเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็จะให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 นะคะรองลงมานะก็จะเป็นอันดับ2นะคะก็คือปัญหาและอุปสรรคด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.48 นะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะคืออันดับ4นะบุคลากรก็เห็นว่าทางด้านการบริหารจัดการเนี่ยยังไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างใดนะคะก็จะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.16 อันนี้ก็นะพอเราดูลักษณะของตัวแปรนะจะเป็นนะตัวแปรที่เป็นเชิงลบนะหรือเนกาทีฟนะผลของค่าเฉลี่ยนะด้านที่น้อยที่สุดถือว่าเป็นด้านดีนะก็คือนะบุคลากรเห็นว่าด้านการบริหารจัดการเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคอย่างมากขนาดใดหรือว่าแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลางนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสารสนเทศที่จะให้หัวหน้างานหรือผู้ประกอบการนะให้ความสำคัญกับอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของระบบการจัดการเก็บข้อมูลนะคะก็ไปปรับปรุงเรื่องของการในประเด็นที่เป็นข้อคำถามที่ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนะถ้าย้อนกลับไปดูก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของสถานที่จัดเก็บข้อมูลนั่นเองนะคะเป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะนั้นในเรื่องของการนำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาไม่ว่าจะเป็นความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลการจัดอันดับดังกล่าวเนี่ยนะก็เป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปตัดสินใจนะในการพัฒนาองค์กรของตนค่ะทีนี้ถ้าเราทำการเจาะจงเปรียบเทียบนะทำการเปรียบเทียบในเรื่องของตัวแปรเพศเนี่ยนะเพศอันนี้นะคะมันจะส่งผลนะต่อปัญหาและอุปสรรคทางด้านการบริหารงานต่างๆนะคะทั้ง4หัวข้อเนี่ยนะคะนะแล้วก็ดูทัศนคติของเพศนะโดยแบ่งเป็นชายหญิงใช่ไหมคะนะทัศนคติในที่นี้ก็คือระดับความพึงพอใจนะว่าเพศชายนะเราดูภาพรวมก่อนนะคะเพศชายมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งภาพรวมทั้ง4ประเด็นนะ4หัวข้อว่าเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคทั้งในภาพรวม4หัวข้อนั้นอยู่ในระดับปานกลางแต่ในขณะที่เพศหญิงนะเพศหญิงเขาเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมใน4ประเด็นเนี่ยนะถือว่ามีปัญหาในระดับมากเลยนะคะเพราะนั้นนะมุมมองทัศนคติของบุคลากรเพศหญิงอาจจะซีเรียสนะอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในแต่ละประเด็นในระดับที่มากกว่าชายทีนี้ถ้าเราดูในรายประเด็นเพศหญิงก็ให้ความสำคัญในเรื่องของอะไรนะดูค่าเฉลี่ยนะคะให้คันในเรื่องด้านที่2นะก็คือด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลอันนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญเลยนะคะว่าบุคลากรเพศหญิงนะให้ความสำคัญต่อปัญหาและอุปสรรคทางด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูลนะซึ่งมันก็สะท้อนในสไลด์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะว่าในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่จัดเก็บข้อมูลนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะคะ

เช่นเดียวกันถ้าเรามีการแบ่งปัญหาและอุปสรรคแยกตามอายุนะแยกตามอายุเรามีการแบ่งช่วงอายุออกเป็น3ช่วงนะช่วงอายุที่น้อยที่สุดก็คือ25ถึง35ปีในภาพรวมเนี่ยเขาได้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะอยู่ในระดับปานกลางแล้วก็ให้ความสำคัญกับปัญหาในด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันเห็นไหมข้อมูลมันยืนยันนะแต่ละตารางเนี่ยข้อมูลมันยืนยันระหว่างกันนะคะในส่วนของอายุ 36 ถึง 45 ปีนะก็จะให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคนะในด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูลนะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะเท่าๆกันนะรองลงมาก็จะเป็นด้านการบริหารจัดการในส่วนของช่วงอายุในช่วงที่2เนี่ยนะคะจะสังเกตว่าในช่วงนี้นะเมื่อดูในภาพรวมเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคในระดับมากกว่าทุกช่วงอายุเลยนะในภาพรวมทีนี้ช่วงอายุที่3ก็คือ46ถึง60ปีนะโดยภาพรวมเขาให้ความสำคัญกับปัญหาทั้ง4ด้านในระดับปานกลางแต่จะเน้นในด้านของการระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะนะคะทีนี้มาดูว่าถ้าเราแบ่งด้วยระดับการศึกษานะคะก็มี3ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะก็จะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยโดยภาพรวมเขาเห็นปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลางนะแล้วก็จะให้ความสำคัญกับปัญหาในด้านของเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบนะตรงนี้ในระดับปริญญาตรีก็อาจจะเป็นพนักงานที่อยู่ในชั้นปฏิบัติการใช่ไหมคะนะเพราะนั้นเขาก็จะสัมผัสกับเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะมากกว่านะระดับการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะทีนี้ในเรื่องของปริญญาเอกก็ไม่ต้องนำเสนอก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลให้วิเคราะห์นะคะสามารถตัดช่องของปริญญาเอกออกก็จะเหลือเพียงแค่ปริญญาตรีปริญญาโททีนี้มาดูปริญญาโทโดยภาพรวมก็จะให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคในระดับมากนะคะเพราะในปริญญาโทเนี่ยก็อยู่ในชั้นของผู้บริหารชั้นต้นนะคะหรือผู้บริหารระดับสูงนั่นเองนะก็จะให้ความสำคัญที่เข้มงวดมากขึ้นต่อปัญหาและอุปสรรคนะโดยเฉพาะทางด้านบุคลากรซึ่งความเป็นเหตุเป็นผลมันก็มีความสอดคล้องกันเพราะเขาเป็นผู้บริหารใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาก็เข้มงวดในเรื่องของบุคลากรมากที่สุดเข้มงวดในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลมากที่สุดรองลงมาก็เป็นบุคลากรนะทีนี้ในเรื่องของการระบบการจัดเก็บข้อมูลถือว่าได้ถูกได้รับความสนใจแล้วก็เป็นปัญหาและอุปสรรคเป็นอันดับหนึ่งเลยในทุกๆปัจจัยไม่ว่าจะแยกโดยตัวแปรเพศอายุการศึกษานะคะทีนี้ตัวแปรประสบการณ์ทำงานที่จะนำไปเปรียบเทียบนะก็แบ่งประสบการณ์ทำงานออกเป็น3ช่วงก็คือ 1-6 ปี 7-10 ปี 11 ปีขึ้นไปทีนี้ในช่วงประสบการณ์น้อยๆนะคะที่ได้มาทำงานกับองค์กรนี้พบว่าในภาพรวมเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลางแต่ก็ให้ความสำคัญนะว่า
ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลนะเป็นด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุดนะคะเช่นเดียวกันกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปีแต่ในช่วงบุคลากรช่วง 7-10 ประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปีเนี่ยจะเห็นว่าจะให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคในทุกๆด้านเลยนะคะแต่ด้านที่มากที่สุดเนี่ยนะก็คือด้านเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะนะรองลงมาก็จะเป็นด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะซึ่งเท่ากันกับด้านบุคลากรแล้วก็น้อยที่สุดคือด้านบริหารจัดการเพราะนั้นประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปีนะอาจจะเป็นลักษณะของบุคลากรในระดับปฏิบัติงานนะคะทีนี้11ปีขึ้นไปก็นะเป็นหัวหน้างานนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็มีประสบการณ์มากแล้วก็เล็งเห็นนะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนะทางด้านนะในภาพรวมในทุกด้านเนี่ยในระดับมากนะจะสังเกตนะปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมเนี่ยคนที่มีอายุการทำงานที่มากนะคนที่ค่อนข้างมากเนี่ยเขาก็จะใส่ใจว่าในแต่ละด้านเนี่ยมันก็มีปัญหาและอุปสรรคนะที่ควรจะได้รับการแก้ไขนะสำหรับคนที่มีประสบการณ์11ปีขึ้นไปหรือเป็นระดับหัวหน้างานแล้วเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับระบบการจัดเก็บข้อมูลว่าควรจะให้มีความปลอดภัยมากขึ้นรองลงมา ก็คือด้านเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะนะด้านบุคลากรสุดท้ายนะด้านของการบริหารจัดการที่เห็นว่าไม่ค่อยมีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใดนะซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับสถานะตำแหน่งงานของเขานะที่เขาคิดว่าการบริหารจัดการเนี่ยไม่น่าเป็นอุปสรรคหรอกนะคะนะก็ความเป็นเหตุเป็นผลนะคะของมุมมองนะทั้งฝั่งของผู้มีประสบการณ์น้อยอยู่ในฝ่ายปฏิบัติงานแล้วก็ผู้มีประสบการณ์มากอยู่ในฝ่ายบริหารนะมุมมองในการตอบคำถามจะต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาไม่ว่าจะเป็นความถี่นะค่าร้อยละส่วนค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งในการวิจัยเนี่ยเราไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำไปถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาก็เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้ผู้ประกอบการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนนะเท่าที่เห็นในแต่ละสไลด์นะซึ่งเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลมันสามารถที่จะเล็งเห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้นะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่9แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในเรื่องธรรมะกับการรักษาโรคการใช้ปัญญานะคะและก็การใช้สติครองใจไม่ทุกซ้อนเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยและหลายท่านนะคะก็จะรู้สึกเจ็บป่วยใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้สึกไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ถ้าเรายอมรับนะคะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นนะคะที่เกิดจากร่างกายนะคะถ้าใจเราหยุดต่อต้านนะคะเราก็จะเริ่มสงบสติด้วยว่าเราเห็นว่าความปวดนั้นนะคะเราแยกจากอาการออกจากความกลัวนะคะเพราะหลายๆคนเมื่อป่วยเป็นโรคก็จะมีอาการกลัวใช่ไหมคะแล้วก็จะปรุงแต่งสิ่งต่างๆในความคิดมากมายนะคะแต่เราจะไม่โทษตนเองใช่ไหมคะเวลาที่เราเจ็บป่วยเราจะหันมาดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอหลักปัจจัยนะคะก็จะให้เรามองโลกแบบองค์รวมก็คือเห็นว่าการนอนอาหารอารมณ์และก็ความเครียดเนี่ยมีส่วนนะคะเกี่ยวข้องกับทำให้จิตใจเรานะคะฟุ้งซ่านใช่ไหมคะการรักษาทางการแพทย์นะคะก็จะสามารถทำงานได้เต็มที่นะคะหากเราดูแลรักษาร่างกายของเรานะคะแล้วก็ไม่บั่นทอนความรู้สึกนะคะด้วยอารมณ์กลัวของเรานะคะหรือว่าอารมณ์ที่เราไม่ปล่อยวางนะคะแต่ว่าการปล่อยวางนะคะไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เป็นการทำดีที่สุดแล้วนะคะเราดูแลร่างกายที่สุดให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ดังนั้นนะคะความเจ็บปวดต่างๆนะคะหรือความเจ็บป่วยในร่างกายเนี่ยให้เรานะคะหันมาดูแลตัวเองนะคะเห็นคุณค่าของลมหายใจของชีวิตแม้ว่าโรคยังอยู่นะคะแต่เราก็สามารถที่จะฝึกจิตใจนะคะแล้วก็สามารถเรียนรู้จากความสงบแล้วก็ความมั่นคงนะคะได้โดยใช้ธรรมะนะคะมารักษาร่างกายของเรานั่นเลยนั่นเองค่ะค่ะหลายท่านนะคะก็จะเลือกรักษาโรคด้วยแพทย์นะคะหรือมุมมองทางการแพทย์นะคะก็คือโรคนะคะก็คือโรคเนี่ยก็คือความผิดปกติของระบบร่างกายแต่ในมุมมองของในเรื่องของธรรมะนะคะก็จะหมายถึงว่าโรคเนี่ยไม่ใช่แค่มีทางด้านกายอย่างเดียวนะคะแต่ในมุมมองทางด้านการแพทย์เนี่ยโรคก็คือความผิดปกติของร่างกายนะคะอาจจะเป็นพวกเซลล์นะคะอวัยวะหรือกระบวนการทำงานของร่างกายที่เสียสมดุลจนเกิดอาการต่างๆส่งผลต่อร่างกายของเรานะคะแต่ในมุมมองของธรรมะนะคะถ้าเรารักษาด้วยกันใช้ธรรมะเนี่ยโรคเนี่ยไม่ได้มีแค่กายนะคะเพราะว่ามนุษย์นะคะไม่ได้ป่วยเพียงแค่ภายนอกเนื้อหนังมังสาเท่านั้นนะคะแต่ใจของเรานะคะก็มีอาการเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันบางครั้งนะคะร่างกายนะคะยังพอไหวใช่ไหมคะแต่ข้างในจิตใจเราเนี่ยมีความกังวลความกลัวความเหนื่อยล้าแล้วก็มีความคิดที่เราวิ่งนะคะไม่หยุดเลยนะคะในเรื่องของความคิดอาจจะมีอารมณ์กลัวบ้างฟุ้งซ่านบ้างธรรมะนะคะจึงชวนให้เห็นว่าเมื่อกายป่วยใจก็มักจะป่วยตามใช่ไหมคะแต่บางครั้งใจเราบางคนเนี่ยป่วยก่อนร่างกายอีกนะคะก็จะนำมาซึ่งความทุกข์นะคะเพราะว่าเราเจ็บป่วยกายแล้วก็ยังมาเจ็บป่วยใจด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะที่กล่าวมาก็คือโรคทางใจนั่นเองนะคะที่รักษายากมากนะคะเพราะว่าโรคทางใจเนี่ยก็จะเพิ่มความทุกข์ซ้อนเข้ามาอีกนะคะธรรมะนะคะไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของการรักษาด้วยทางการแพทย์นะคะแต่เสนอมุมมองนะคะอีกมิติหนึ่งในการรักษาในเรื่องของมิติความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวเราเองกับความเจ็บนะคะถ้าเราสู้นะคะแล้วก็มีเข้าใจนะคะในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของอาการป่วยเนี่ยจะทำให้เรานะคะสามารถที่จะผ่อนคลายตรงนี้ได้นะคะดังนั้นนะคะในการรักษาในมุมมองของธรรมะก็คือการรักษาที่ทิ้งใจนะคะไม่ทิ้งใจนะคะไว้ข้างหลังแต่เป็นการดูแลร่างกายตามเหตุและปัจจัยและดูแลรักษาเยียวยาจิตใจนะคะไม่ให้จมอยู่กับความกลัวหรือยึดติดนะคะเมื่อใจสงบนะคะโรคก็จะหายจากอาการดังกล่าวหรือทุเลาลงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมีพลังเดินไปกับการรักษาโรคนะคะในปัจจุบันนะคะอย่างมั่นคงกว่าเดิมต่อไปเรามาดูนะคะโรคก็คืออะไรในมุมมองของธรรมะ

มองของธรรมะนะคะโลกเนี่ยไม่ได้หมายความถึงในเรื่องของความผิดปกติทางด้านร่างกายอย่างเดียวนะคะแต่ในสภาวะทางด้านความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเสื่อมไปตามกาลเวลาในเรื่องของร่างกายนะคะในเรื่องของเราใช้ร่างกายนะคะต่างๆมากนะคะก็อาจจะต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาสังขารค่ะเมื่อเหตุปัจจัยแปรปรวนนะคะในเรื่องของร่างกายความไม่สมดุลนะคะก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นนะคะโรคจึงไม่ใช่ความผิดนะคะที่เราป่วยเจ็บป่วยนะคะหรือว่าไม่ใช่โทษทันอะไรนะคะแต่เราจะสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาตินะคะของร่างกายของเราได้ธรรมะเนี่ยชี้ให้เห็นความทุกข์ว่าที่หนักที่สุดของผู้ป่วยนะคะไม่ใช่ความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายนะคะแต่เป็นความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเราคิดว่าทำไมต้องป่วยทำไมต้องเป็นเราที่จะต้องป่วยนะคะทำไมร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะกลายเป็นความทุกข์ซ้อนทุกข์เกิดขึ้นดังนั้นนะคะในมุมของธรรมะนะคะก็จึงเป็นครูนะคะที่จะทำให้เราเห็นว่าอนิจจังนะคะไม่แน่นอนนะคะในเรื่องของรูปกายของเรานะคะแล้วก็ฝึกจิตนะคะไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้จมกับความทุกข์แล้วก็รักษาในทางธรรมนะคะก็จะทำให้อาการหายได้นะคะเราก็จะคีแยกจากความปวดออกจากความทุกข์มองว่ามันเป็นอาการที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านะคะตั้งอยู่และดับไปตามเหตุและปัจจัยนะคะแล้วก็ใช้อะไรพิจารณาว่าใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาว่าอะไรควรวางไว้นะคะในเมื่อเราเกิดโรคภัยต่างๆค่ะเรามาดูในเรื่องของหลักเหตุปัจจัยแล้วก็การรักษาแบบองค์รวมนะคะซึ่งโรคเนี่ยมันมีเหตุของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเกิดจากร่างกายของเรานะคะเกิดจากความเสื่อมทางด้านร่างกายต่างๆเกิดจากอายุของเราพันธุกรรมฮอร์โมนหรืออุบัติเหตุต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพออาหารไม่เพียงพอความเครียดสะสมหรือความสัมพันธ์ที่กดทับจิตใจเรานะคะธรรมะเนี่ยถ้าเรามีธรรมะเนี่ยธรรมะจะไม่ให้มองไปที่โทษตัวเองหรือว่าโทษใครหรือว่าโทษแบบกฎแห่งกรรมต่างๆนะคะแต่จะให้มองว่าวงจรของเหตุที่ทำให้ทุกข์ดำรงอยู่ก็คือเห็นวงจรนะคะเราก็จะรู้ว่าเราควรที่จะปรับตรงไหนนะคะแล้วจะรักษาอย่างไรถ้าเรารักษาก็คือรักษาที่ใจก่อนนะคะแล้วก็มาดูตามเหตุและปัจจัยของเรานะคะตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าโลกนั้นนะคะก็คือมีเหตุของมันนะคะเกิดจากเหตุของมันต่อไปเรามาดูในเรื่องของเราอาจจะควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่เราปรับปัจจัยบางส่วนได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมการทำงานของร่างกายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมอายุต่างๆหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะแต่ถ้าเราฝึกไปนะคะฝึกสมาธินะคะฝึกวิธีการเข้าใจการพักผ่อนการเลือกทานการออกกำลังกายนะคะหรือสภาพแวดล้อมต่างๆให้เราเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะไม่ไปโทษนะคะกฎแห่งกรรมหรือโทษตัวเองแต่จะหันมาดูว่าวันนี้เราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะเมื่อเรารู้จักเหตุใช่ไหมคะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเนี่ยมีความเครียดสะสมนอนพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมคะเราอาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของเราอาจจะมีการออกกำลังกายเดินสัก15นาทีช้าๆดื่มน้ำสะอาดนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะไม่คิดไม่กังวลนะคะแล้วกลับมารู้ลมหายใจของเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็ทำมันแล้วก็เปลี่ยนทิศทางการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตนะคะโดยใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็อยู่กับมันนะคะไม่จมกับความสิ้นหวังเมื่อเรารู้สึกว่าเราป่วยนะคะอาการต่างๆที่เราเกิดขึ้นในร่างกายเราก็จะไม่รู้สึกสิ้นหวังนะคะและเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์นะคะไม่ให้เราทุกข์มากนะคะต่อไปเรามาดูการรักษานะคะจึงไม่ใช่แค่การกำจัดอาการแต่เป็นการดูวงจรที่จะทำให้โรคดำรงอยู่นะคะก็คือการรักษาอาการต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอาการหายไปชั่วคราวแต่เรามองว่ามันมันเป็นวงจรเป็นเหตุปัจจัยโรคทำไมถึงยังอยู่ซ้ำเดิมก็เรายังมีการ
ไม่ปรับเปลี่ยนนะคะในการดำเนินชีวิตของเราการใช้ชีวิตของเรานะคะมันก็อาจจะกลับมาเกิดซ้ำได้นะคะแล้วก็จะมีอาการต่างๆที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราเกิดโรคภัยก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดการพักผ่อนอาหารต่างๆความสัมพันธ์หรือแม้แต่กระทั่งเสื่อมของสังขารนะคะซึ่งเราก็จะเข้าใจมันดีใช่ไหมคะตรงนี้นะคะธรรมะเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นความจริงนะคะโดยที่เราไม่โทษสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจัยต่างๆแต่เราปรับทีละจุดนะคะอย่างมีสติช่วยค่อยๆแก้ไขนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความเครียดนอนหลับไม่เพียงพอเราก็นอนให้เพียงพอโดยลดสิ่งกระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือต่างๆนะคะหรือการท่องโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็พูดกับตัวเองด้วยเมตตาว่าเราจะต้องรักตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็รักษาให้ร่างกายแข็งแรงนะคะให้เราผ่อนคลายมากที่สุดตรงนี้ก็จะช่วยได้ค่ะต่อไปเรามาดูหลักธรรมที่สามารถที่จะช่วยได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอริยสัจ4นะคะอริยสัจ4เนี่ยประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับแผนที่การเยียวยานั่นเองนะคะอย่างอื่นเลยเนี่ยความทุกข์นะคะเมื่อเราเป็นโรคภัยเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยมีความไม่แน่นอนใช่ไหมมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นใช่ไหมคะทุกในความหมายของธรรมะคือการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การตายซึ่งมันไม่แน่นอนของชีวิตสังขารก็ไม่แน่นอนนะคะร่างกายก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพในเรื่องของอายุต่างๆความแก่นะคะเรายอมรับไม่ได้ว่าเราไม่ได้เป็นการยอมแพ้แต่เรายอมรับมันว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาของร่างกายของเรานั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราเห็นทุกข์ใช่ไหมคะชัดเจนขึ้นก็เหมือนกับการเปิดไฟให้เราเห็นอะไรคือความเป็นจริงนะคะอะไรคือการปรุงแต่งทางใจที่ทรมานเมื่อเรายอมรับว่าอ๋อมันมีความไม่แน่นอนเราจะค่อยๆคาดหวังชีวิตของเราเนี่ยนะคะต้องเป็นตามใจเสมอใช่ไหมคะเราต้องวางตรงนั้นลงและกลับมาให้คุณค่ากับการดูแลตัวเองนะคะอย่างละทีละก้าวนะคะเดินทีละก้าวนะคะแล้วก็รู้จักทุกข์แบบที่ทำให้เรามีความกล้าหาญนะคะกล้าต่อสู้นะคะแล้วก็เยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยต่อไปเรามาดูสมุทัยเราต้องทราบและสำรวจเหตุแห่งทุกข์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสมุทัยเนี่ยในมุมมองของความเจ็บป่วยนะคะก็คือการหันมาดูทุกข์นะคะมาดูทุกข์ของเราทุกข์ใจของเรานะคะว่าถูกจุดติดไฟอะไรบ้างนะคะไม่โทษตัวเองนะคะแล้วก็ไม่โทษระบบของร่างกายนะคะหลายครั้งที่เราเกิดความทุกข์ความกลัวในอนาคตว่าเราจะความตายจะเข้ามาเยือนนะคะอาการก็จะไม่หายนะคะกลัวเสียตัวเองไปกลัวเป็นภาระคนอื่นอันนี้คือความกลัวใช่ไหมคะบางครั้งเราก็ยึดติดกับภาพชีวิตว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้โดยที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราลมหายใจนะคะความเครียดเหล่านี้ก็เป็นแรงกดทับทำให้เราหมดกำลังใจนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความอยากนะคะที่จะควบคุมอย่างแน่นอนนะคะทั้งโลกและร่างกายเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราก็ควบคุมไม่ให้เรามีอาการที่ไปกระตุ้นนะคะทำให้ป่วยเจ็บนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการหงุดหงิดความโกรธความเศร้าความสิ้นหวังต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วสมุทัยเนี่ยก็คือต้องยอมรับนะคะความจริงต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเรายอมรับความจริงนะก็จะทำให้เราต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะยิ่งสู้เนี่ยใจก็ยิ่งล้าใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นเหตุอย่างเงี้ยเราก็จะวางได้ใช่ไหมคะก็เปิดพื้นที่ให้รักษาทั้งกายและใจไปพร้อมกันนะคะอย่างอ่อนโยนต่อไปข้อที่3นะคะก็คือนิโรธก็คือมีความเป็นไปได้ของความสงบแม้โลกยังอยู่เราต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคะกับความกลัวความเจ็บป่วยต่างๆนะคะความสงบเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาได้ด้วยความสงบนะคะเราไม่ต้องรอให้โรคเนี่ยมันหายก่อนความสงบเนี่ยเป็นคุณภาพของจิตใจของเรานะคะไม่ใช่เงื่อนไขของร่างกายเมื่อเราหยุดต่อต้านความจริงหยุดทะเลาะกับโรคหยุดเติมเรื่องราวในหัวว่าอนาคตเราเนี่ยจะเป็นยังไงชีวิตเราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่โกรธนะคะค่อยๆลดนิโรธลงนะคะแล้วก็ทำให้เรารับรู้อย่างตรงไปตรงมาโดยที่เราไม่ต้องคิดซ้ำไปซ้ำมานะคะพบว่าช่วงเวลาต่างๆที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้จักฝึก
พักผ่อนนะคะ

0: กายเลือกดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็คุยกับความเจ็บป่วยนะคะแทนที่เราจะโทษตัวเองและสุดท้ายเราจะเข้าใจว่าแม้กายยังรักษาอยู่แต่ใจเราต้องวางภาระบางอย่างลงนะคะและนี่ก็คือความหมายของนิโรธค่ะในชีวิตจริงค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะก็คือมาร์กแนวทางการปฏิบัตินะคะที่เราจะนำไปสู่นะคะในเรื่องของสติสมาธิการดูแลศีลแล้วก็การปรับวิถีชีวิตนะคะมาร์กก็คือหนทางที่จะนำพาพวกเรานะคะออกจากความทุกข์ที่ซ่อนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโลกนะคะหรืออยู่ในสภาพจิตใจของเรานะคะก็เป็นการเปลี่ยนเหตุปัจจัยนะคะให้เกื้อกูลต่อการเยียวยานะคะแล้วก็เริ่มรู้ทันกายในใจปัจจุบันรู้ว่าเมื่อปวดนะคะหรือเหนื่อยใจเกิดขึ้นเราก็จะต้องเติมความกลัวเราโทษตัวเองเราคิดฟุ้งซ่านแล้วก็คิดซ้ำไปซ้ำมาเราไม่มาวางเพราะเราไม่ได้ดูลมหายใจของเราเราขาดสติใช่ไหมคะทำให้เราไม่มีความสงบสุขนะคะเมื่อเราไม่มีความสงบสุขก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันของใจนะคะใจเราไม่สงบสุขนะคะร่างกายเราก็จะแย่ลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับวิถีชีวิตนะคะเลือกสิ่งที่ช่วยให้เหตุเนี่ยอ่อนกำลังลงเช่นกินให้อิ่มนอนให้หลับออกกำลังกายลดสิ่งเสพติดลดความเครียดที่ไม่จำเป็นพร้อมทั้งฝึกความมีเมตตานะคะให้เป็นท่าทีหลักต่อร่างกายที่กำลังทำงานหนักนะคะมักจึงเป็นการเดินทางทีละก้าวที่ทำได้ในชีวิตจริงและปัจจุบันนะคะ
1: สูบบุหรี่กินเหล้าเมาคานเป็นหมาเลยคุณหมอ
2: หนูเคยเกือบขับรถชนประสานงานนะคุณหมอหนูโดนดาราผู้ชายที่เล่นละครด้วยกันเข้ามาปั๊มเขาเป็นเรื่องกินเหล้าคือหนูไปปฏิบัติธรรมที่นั่นอายุ19แล้วก็ไม่อินเนาะเป็นหัวโจกพาคนจะเกเรหนีออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพื่อนที่ดีที่สุดและจะอยู่กับเราจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตคือลมหายใจ
4: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการหมอเอกคุยนอกเวรค่ะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเราจะพบกับคุณกิ๊กมยุรินทร์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: เห็นหน้าคุณกิ๊กทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องธรรมะไม่ใช่เราจะคุยกันเรื่องสุขภาพนะคะก็คงจะคุยในรายละเอียดเรื่องธรรมะนะคะที่คุณกิ๊กสนใจแล้วก็อาจจะมีการรีเลทกับสุขภาพด้วย
2: ดีมากค่ะคุณหมอค่ะหนูก็อยากมาขอความรู้จากคุณหมอด้วยค่ะว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรที่จะบ่งชี้ได้ไหมว่าเนี่ยจะมีแบบว่าญาติโยมที่หรือคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่อาจจะรู้สึกว่าสุขภาพกายสุขภาพใจจริงๆมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร
4: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นสงสัยนิดนึงค่ะว่าคุณกิ๊กเองเนี่ยอาชีพเนาะเป็นนักแสดงใช่ไหมคะมันก็มีสิ่งกระตุ้นสิ่งเราเยอะแยะไปหมดเลยทำไมถึงมาสนใจเรื่องของธรรมะอันนี้มันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยปะ
2: เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขสงบที่เราไม่เคยได้จากโลกภายนอกเราเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วมันทำให้เรามองโลกเปลี่ยนไป
4: ตอนสมัยเด็กๆอ่ะเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเหมือนใครๆจะบอกว่ารู้สึกว่าเข้าไปในเรื่องของธรรมะเนาะตอนเด็กๆเป็นยังไงอะคะ
2: เด็กๆหนูก็เปรี้ยวตามภาษาเด็กค่ะคุณหมออะไรที่แบบเราไม่เคยได้รู้เราอยากรู้เราก็ลองอะไรเงี้ยก็อาจจะกินเหล้าสูบบุหรี่ไปเที่ยวแต่ว่าเทคยาไม่เคยเทคเป็นอะไรที่หนูมีความสนุกแล้วก็สุขมากกับการดื่มเหล้าค่ะคุณหมอคะแบบ
4: คำว่าสนุกนี่มันมากแค่ไหนอะ
2: ก็กินเหล้าเมาเต้นสนุกหรือบางทีมันก็กินหลายขนาดไปจนแบบว่าอ้วกคานเป็นหมาเลยคุณหมอแบบคือรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้เหรอที่เราเคยเห็นในทีวีที่เขาคานมาแล้วเขาก็มาอ้วกอยู่ในโถส้วมอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นไม่ใช่ว่าเลิกกินนะคะแค่รู้สึกว่าฉันกินหลายขนาดเกินไปฉันก็กินแต่แบบพวกอะไรที่เขาเรียกค็อกเทลก็กินแต่ค็อกเทลอย่างเดียวแล้วกันไม่ต้องไปกินแบบอย่างอื่นผสมเลยหนูเคยเกือบขับรถชนประสานงานนะคุณหมอเพราะไอ้เรื่องกินเหล้านี่แหละมันก็เลยแบบหลายๆอย่างหรือแม้แต่เรื่องหนูโดนดาราผู้ชายที่เล่นละครด้วยกันเข้ามาปั๊มแต่ว่าหนูก็รอดมาตลอดนะคุณหมอค่ะคือหนูแค่จะบอกคุณหมอว่าเรื่องเนี้ยก็คือจากการกินเหล้าทั้งนั้นนะ
4: คือเราไม่มีสติ
2: คือปัญหาในชีวิตต่างๆที่เรามองย้อนกลับไปว่าเราเกือบจะไม่รอดเกือบจะไม่รอดเนี่ยมันเกิดมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนั้นนะคะคุณหมอ
4: ถ้าเรามองย้อนกลับไปหลังจากที่เราผ่านตรงนี้มาคิดว่าเราเป็นยังไงแล้วเราอยากเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คิดรู้สึกว่าขอบคุณวัยรุ่นที่เกเรแต่ยังโชคดีไงว่าดวงยังดีคุณหมอคะต้องพูดประโยคนี้นะคือเกเร
3: แต่มันก็ยังรอดปลอดภัยมาเรื่อยๆอย่าง
4: ทุกวันนี้
3: ใช่ค่ะคือณวันนี้เราเลยรู้สึกว่าเรามองย้อนกลับไปเราไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรในอดีตแต่เราขอบคุณกำลังบุญกุศลที่เราทำมาที่ทำให้เรารอดปลอดภัยจนวันนี้เราสามารถจะไปบวชประพฤติธรรมได้อย่างเงี้ยค่ะคุณ
4: ที่ได้ท่าฟังดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นที่เหมือนกับมีสังคมใช่ไหมคะมีความสนุกอย่างเงี้ยการที่เราเข้าสู่แบบเหมือนกับว่าได้หัดได้ลองปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นี้คือมีเพื่อนด้วยเหรอคะหรือว่าทั้งครอบครัวอย่างเดียว
3: จริงๆครอบครัวเนี่ยผลักดันครั้งแรกค่ะส่วนครั้งที่สองเนี่ยหมอดูหรือเล่าเสร็จแล้วก็จะขำพวกนี้คุณหมอค
4: ือ
3: ครั้งที่สองเนี่ยคือหนูไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกอายุ19เราก็ไม่อินเนาะเป็นหัวโจกพาคนจะเกเรอยากจะออกหนีออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเราเล่นละครเรื่องแรกแล้วเราเป็นดาราละแล้วก็พอจะเป็นที่รู้จักบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ยังทำตัวเกเรอยู่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูก็เริ่มถ่ายละครมาเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยอายุ23บังเอิญมีหมอดูเขามาวิ่งเล่นอยู่ที่กองถ่ายเขาเป็นญาติของใครสักคนเนี่ยเราก็เลยไปเสียเงิน300เปิดไพ่24บังเอิญช่วงนั้นจะไปฝรั่งเศสกับเพื่อนพอหมอดูเปิดไพ่มาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งอ้าวไม่ควรเดินทางไกลนะอาจจะมีอุบัติเหตุไม่ได้กลับมาไอ้เราก็ตายแล้วละครยังถ่ายไม่จบก็เลยเชื่อหมอดูค่ะก็เลยบังเอิญเราลางานไว้เรียบร้อยแล้ว
4: จะไปไหนดี
3: จะไปไหนดีก็เลยคุณแม่บอกไปปฏิบัติทำไหมเราก็รับปากแบบส่งๆทั้งที่แบบ
4: ฉันอยากไปฝรั่งเศสมันดูเทียบกันไม่ได้
3: แต่ฉันไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอ่ะพอไปไม่ได้ก็ดันวันที่เราลางานกับวันที่มีคอร์สปฏิบัติมันก็ตรงกัน
4: พอดีธรรมจัดสรร
3: ใช่เราก็เลยต้องไปปฏิบัติเฮ้ยพอเราไปปฏิบัติครั้งที่2คุณหมอคือเรามีประสบการณ์แล้วว่าเราเคยไม่ตั้งใจเลยแล้วเราก็ไม่ได้อะไรกับบ้านแค่รู้สึกมีปิติความสุขสงบแบบการนั่งสมาธินิดๆหน่อย
4: ๆใดมากระตุ้นให้ไปอยู่นิ่งๆ
3: เงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยรู้สึกว่าแบบเอาละครั้งนี้เราตั้งใจปฏิบัติ okay. หนูตั้งใจปฏิบัติมันก็เหมือนกับมันมีของเก่าอะค่ะว่าเรารู้สึกเราปิติมากเราอิ่มบุญเราจบจากคอร์สเราอยากจะรักษาศีล5เราอยากจะประพฤติธรรมเต็มกำลังเราอยากไปถึงซึ่งความไม่ต้องเกิดอีกคือนิพพานอะไรเงี้ยก็เลยตั้งแต่อายุ23แล้วก็อินธรรมะจนตอนนี้ก็26ปีแล้วค่ะคุณหมอ
4: ทีนี้พอเรามองทั้งหมดอะค่ะคือในมุมมองของคุณกีก็ค่ะธรรมะกับสุขภาพมันเกี่ยวกันยังไง
3: ธรรมะกับสุขภาพเกี่ยวกันแบบแยกกันไม่ออกค่ะคุณหมอหนูไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่าอย่างหนูไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะ okay. วันๆหนูไม่ได้ทำอะไรหนูนอนวันละประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วหนูก็ตื่นมาแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิหนูปฏิบัติทั้งวันเราจะกินข้าวของน้ำเหยียดคู้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันตลอดเพราะฉะนั้นหนูจะได้เห็นระบบการทำงานที่มันเชื่อมประสานตลอดเวลาของกายและจิต เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปปฏิบัติเราบอกเลยว่ากายและจิตนี้มันเป็นคนละอย่างแต่มันทำงานเชื่อมประสานกันตลอดเวลาแต่วันหนึ่งที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปกายจบละแต่จิตที่ยังมีกิเลสยังคง
4: อธิบายนิดนึงได้ไหมคะคำว่ากายและจิตที่เชื่อมกันแล้วก็กายและจิตที่แยกกันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทำให้ทุกคนแบบที่ไม่ปฏิบัติธรรมมองเห็นภาพว่ามันคืออะไรที่กายและจิตเชื่อมกันแล้วกายและจิตแยกกันเนี่ยค่ะ
3: คือจริงๆกายและจิตมันเป็นของคนละอย่างใช่ไหมคะเหมือนถ้าหนูเทียบก็คือคนเป็นกับคนตายคนตายก็มีอวัยวะครบ32เหมือนกันทำไมยิ้มไม่ได้หัวเราะไม่ได
4: ้
3: อันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือของคนละอย่างแต่ประเด็นก็คือว่าณขณะที่จิตมันมีความต้องการสุดอยากเดินมันก็จะมีความรู้สึกอยากเดินขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไปสั่งให้ธาตุลมในร่างกายต่างๆอ่ะมันมีการผลักดันให้มีการเดินการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นถูกไหมคะคุณหมอคะคุณหมอจะเคยได้ยินประโยคนี้นะขันห้านี่มันก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมคะรูปก็คือกายเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆใช่ไหมคะสัญญาความจำได้ใหม่รู้สังขารคือการปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันห้าหรือความยึดมั่นในขันห้านี่แหละมันทำให้เราเกิดร่างกายแล้วก็ยังมีจิตใจเนี่ยทำงานเชื่อมประสานกันตลอดเวลาอย่างแยกกันไม่ได
4: ้ค่ะ
3: แล้วก็ทั้งสุขทุกข์ก็เกิดจากการที่เรามายึดแล้วก็เชื่อมั่นว่ากายและจิตนี้เป็นเราเป็นของเราในลาคุณหมอ
4: แล้วที่บอกว่าแยกกันได้คือพอเรามองเห็นแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่ยึดเราก็จะไม่เจ็บปวดเราก็จะไม่ทรมานเนี่ยหรอคะ
3: ประกอบกับเวลาที่หนูไปปฏิบัติธรรมค่ะคุณหมอพอเรานั่งเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเราจะเริ่มสติอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆพอสติมันตั้งมั่นต่อเนื่องตัวสมาธิเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์เลยคุณหมอ
4: ค่ะ
3: ที่มันจะส่องทำให้หนูเห็นว่าเฮ้ยจิตของหนูนี่มันแบบมันมีลักษณะของการรับรู้แล้วมันก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา
4: อย่างสมมติถ้าเรากิ๊กนั่งสมาธิแล้วนั่งอยู่นานๆเนี่ยคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเหน็บแล้วอ่ะ
6: ชาแล้วอะ
3: ใช่
6: แล้วเวลานั่งอยู่นานๆรู้สึกไหมคะแล้วก็
3: ความเจ็บปวดใช่ไหมคุณหมอนี่มันเป็นเรื่อง Amazing สำหรับกิ๊กมากเลยค่ะ

0: คือจริงๆเนี่ยทุกขเวทนาทางกายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะความเจ็บปวดทางร่างกายเนี่ยบางทีคิดก็แบบนั่งสมาธิแบบมันปวดนะคุณหมอจริงๆเนี่ยสยดอหรือพระอาจารย์นะคะจะให้แรกๆหนูจะเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่งสมาธิ1ชั่วโมงนะแต่พอสติสมาธิเราเริ่มแข็งแรงขึ้นนะคะสยดอก็จะคิดเดินจงกรมแค่1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นให้นั่งสมาธินานเท่าที่คุณนั่งได้บางทีหนูปวดแต่บางทีพอหนูไปนั่งกำหนดใช้สติสมาธินั่งเฝ้าดูนะเราจะเห็นสภาวะของกายและจิตตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายณปัจจุบันขณะที่เขาเป็นพอคิดไปนั่งดูปวดคิดก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆปวดเนี่ยมันไม่ใช่เราเลยนะเขาเกิดดับตลอดเวลาแล้วแต่ละปวดแต่ละขณะมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะมันเกิดแล้วมันจบเกิดแล้วมันจบคือพอเรามีความเข้าใจอะคุณหมอคะปวดมันบางทีมันไม่ได้น้อยลงนะแต่เราสามารถอยู่กับปวดได้แบบที่เราเห็นอย่างที่เขาเป็น
1: ความรู้สึกของเราจะลดลง
0: เพราะเราไม่ได้ไปยึด
1: กับมัน
0: จริงๆอะคุณหมอเวลาหนูไปนั่งดูปวดนะปวดมันก็คือสักแต่ว่าปวดแต่ไอ้ความรู้สึกที่ไม่ฉันไม่เอาฉันไม่อยากทุกข์ฉันไม่อยากปวดฉันอยากจะออกฉันไม่ชอบไอ้ตัวนี้แหละที่จะพาเราหลุดออกมาจากกรรมฐานจริงๆมันไม่ใช่การไปเฝ้าดูความปวดแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับจิตพอมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นกับจิตก็ต้องไปรู้ด้วยว่าอ๋ออันนี้ไงจิตมันทำงานของมันอัตโนมัติเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไปปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าสอนเน้นนะก็คือตัวสติที่อยู่กับปัจจุบันเนาะเราจะได้ยินครูบาอาจารย์หลายท่านพูดถึงปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะเป็นอย่างเดียวที่มีอยู่จริงแล้วเราทำได้จริง
1: สิ่งสำคัญน่ะคือเราโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น
0: ใช
1: ่แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเนาะมันก็จะเปลี่ยนรูปไปตลอดเวลาเราแค่ไม่ไปยึดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รับรู้ความเป็นไปคนบางคนก็จะแบบคือเศร้าเพราะเราไปคิดถึงอดีตและเราก็จะกังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยที่เราลืมไปว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่
0: เพราะจริงๆถ้าเกิดว่าเราลองมาแบบใช้วิชาพระพุทธเจ้าแล้วเราอยู่กับปัจจุบันนะคุณหมอปัจจุบันจริงๆอ่ะอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนี่มันไม่ทุกข์เลยนะเพราะมันจิตมันไม่มีเวลาว่างจะไปคิดถึงอดีตที่จบไปแล้วอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะคุณหมอทีเนี้ยก็อยากจะเรียนถามคุณหมอในฐานะที่แบบโอเคหนูมีประสบการณ์จากการปฏิบัติเนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงในแนวทางการแพทย์หรือว่าทางหลักวิทยาศาสตร์สิ่งเหล่านี้ยังพอจะอธิบายอะไรได้ไหมว่ามันจะมีผลการรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือมันจะมีแง่ดียังไงในเรื่องของการเจริญสติทำสมาธินะคะคุณหมอ
1: จริงๆต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อหรือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเขาเรียกว่าฝั่งตะวันออกใช่ไหมคะแต่ว่าทางการแพทย์ยุคใหม่อ่ะมันก็จะเริ่มฝั่งตะวันตกแต่ช่วงหลังเนี่ยเชื่อว่าได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วมันก็มีงานวิจัยอะค่ะเขาจะเอากลุ่มที่อาจจะเป็นโยคะเป็นพระหรือว่าการทำสมาธิเนาะแล้วมาดูเรื่องของคลื่นไฟฟ้าสมองก็พบว่าการทำสมาธิแบบเนี้ยค่ะสามารถที่จะช่วยลดคลื่นไฟฟ้าสมองที่มันตื่นเต้นแต่ว่าจะทำให้คลื่นไฟฟ้าสมองที่สงบเนี่ยมันดีขึ้นมันเยอะขึ้นก็จะทำให้บอกว่าคนที่ทำสมาธิอะค่ะมีรีแลกซ์ผ่อนคลายสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่มีสมาธิแล้วก็เริ่มเรียนรู้ได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยจริงๆเขาก็สนใจตั้งแต่เด็กเลยเนาะที่เรื่องทำสมาธิถูกไหม
0: คะ
1: เพียงแต่ว่าตอนนี้เราคงไม่ได้มองว่าสมาธิคือต้องไปวัดแต่เราสามารถจะใช้มันได้ในชีวิตประจำถ้าถามกิ๊กในคนที่ปฏิบัติอะค่ะสามารถจะแนะนำคนที่ใช้ชีวิตทุกวันอะเป็นมนุษย์ออฟฟิศนักเรียนนักศึกษาเขาจะทำยังไงดีให้เขาได้เริ่มทำสมาธิได้นะคะ
0: เริ่มทำสมาธิง่ายๆนะคะคุณหมอคะก็คือโอเคอาจจะเริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ก่อนนอนง่ายอันนี้ง่ายสุดนะคุณหมอนะหนูขอแค่ลองได้มีความสุขสงบหรือเราผ่อนคลายอยู่กับตัวเองสักหนึ่งนาทีก็ได้
1: รู้สึกไหมว่ามันยากสำหรับหลายคนที่ยังไม่เคยทำเพราะว่าพอหนึ่งนาทีปั๊บมันจะเริ่มคิดอะไรก็ไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วหลายคนจะรู้สึกว่าการทำสมาธิคือมันจะต้องนิ่งอ่ะ
0: ใช่คืออันนี้มันเป็น mindset ที่หนูอยากจะบอกให้เปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าการทำสมาธิของเราคือการที่เราจะปล่อยวางและทำให้เราได้เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงว่ากายและจิตนี้ไม่ใช่ของเราดังนั้นการที่คุณนั่งสมาธิแล้วคุณเห็นว่าจิตที่คุณคิดไปนี่คุณก้าวหน้าในการปฏิบัตินะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคะคุณหมอนะจิตนะคะมันจะอยู่กับอารมณ์ที่เราเฝ้าดูได้อย่างชาญฉลาดแล้วเก่งขึ้นนะ
1: เคยทำเหมือนกันแล้วสมัยก่อนตอนแบบ ไปปฏิบัติหรืออะไรเงี้ยมีคำถามเดียวกันเลยแบบก็นั่งแล้วมันก็ปวดขาไงก็นั่งแล้วมันก็ไม่นิ่งสักทีหนึ่งแล้วก็เคยถามก็จะโดนประโยคนึงที่ตอบกลับมาบอกว่าแล้วใครบอกว่าใครสอนว่าต้องนั่งสมาธิแล้วนิ่ง
0: ใช่
1: แล้วบอกว่าก็เวลาที่นั่งแล้วรู้สึกว่าลมผ่านก็ถูกแล้วก็คือรู้สึก
0: ใช่

0: แต่ไม่ต้องไปกับลมแล้วก็นั่งต่อไปแล้วดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนแรกไม่เข้าใจเลยว่าเอาเราแค่รู้แล้วทำไมจนแบบพอสักพักนึงมาเล่นโยคะใช่ไหมคะพอเวลาเล่นโยคะเขาจะบอกว่าให้หายใจเข้าหายใจออกซึ่งตอนแรกเราจะเกรงมากเลยเพราะว่าหายใจเข้าแล้วหายใจออกเราก็จะโฟกัสว่าเอ้ยแต่มันต้องหายใจเข้าแล้ว
1: ต้องไปกับท่า
0: ใช่ใช่ใช่ตอนแรกเอ๊ะทำไมท่านี้มันไม่ได้อะหายใจเข้าหายใจออกจนในที่สุดอะพอมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะมันจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อมันไม่เห็นจะต้องอะไรเลยทุกครั้งที่เราแบบทำท่าการหายใจมันก็จะไปด้วยกันเพราะมันคือธรรมชาติที่มันจะต้องเป็น
1: คือง่ายๆเลยการทำสมาธิที่เจริญปัญญาเราต้องพูดประโยคนี้นะไม่ใช่สมาธิที่จะเอาแต่สุขสงบอันนั้นมันไม่ได้เกิดปัญญาอะไรมันเหมือนหินทับหญ้ากิเลสยังคงเฟื่องฟูเหมือนเดิมคุณหมออาจจะเคยเห็นนะบางคนโอ้ปฏิบัติทำนั่งสมาธิออกมาฉันก็ยังโกรธเครื่องเคียงข้าวเคียงของเหมือนเดิมเคยเจอไหมคะคุณหมอ
0: เราจะมีสมาธิเฉพาะอยู่ในวัดค่ะ
1: อันอย่างเงี้ยคุณหมอคืออันนี้แสดงว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าต้องลองถามเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้อยากจะเรียนว่าโอเคเราอยากได้ความสุขสงบและเราอยากเห็นธรรมชาติของตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยมันก็เหมือนลิงเนาะมันวิ่งไปตามทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือธรรมชาติการที่คุณมาเห็นมันวิ่งไปเนี่ยคุณเก่งแล้วนะแต่เมื่อมันวิ่งไปแล้วคุณรู้ให้ทันรู้ระวางแล้วกลับมาอยู่กับอ็อบเจกต์คืออย่างนี้ค่ะหนูอยากจะเรียนว่าอารมณ์ในการนั่งสมาธินะคุณหมอมันง่ายมากๆมันมี2อารมณ์มันคืออารมณ์หลักกับอารมณ์รองอารมณ์หลักก็คือนี่แหละลมหายใจของเราแต่เราไม่ต้องไปสนใจว่าตอนนี้ฉันหายใจเข้าหายใจออกเราแค่ดูเขาอย่างที่เขาเป็นนะคะนี่คืออารมณ์หลักนี่คือบ้านของเราในขณะที่เรานั่งดูอารมณ์หลักปุ๊บอ้าวอารมณ์รองมันเด่นเช่นจิตมันไปคิดแล้วเราก็รู้ว่าเราคิดพอเรากำหนดรู้ความคิดความคิดดับไปเรากลับมาอยู่กับอารมณ์หลักคือยังไงก็ตามเราเอาลมหายใจเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกของเรา
0: ถ้ามีคำถามว่าตอนนี้ปวดอยู่เป็นอารมณ์หลักแล้วมันไม่หายอ่ะมันยังปวดอยู
1: ่ก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วคุณหมอคะถ้าแล้วเรารู้สึกปวดจนเราทนไม่ไหวเราก็กำหนดสติในการรู้จิตว่าเราอยากเปลี่ยนท่าบางทีแบบมันปวดมากจนเราไม่ไหวแล้วอะกระดูกมันจะแตกไปตรงนี้แล้วจะทนไม่ไหวแล้วก็รับรู้แล้วก็เปลี่ยนท่าพอเปลี่ยนท่าปุ๊บแป๊บเดียวค่ะเลือดเดินปุ๊บ
0: มันก็จะรู้สึกโอเคขึ้น
1: แล้วเราก็กลับมานั่ง
0: กลับมาที่อารมณ์หลัก
1: ประมาณนี้ค่ะคุณหมออ
0: ันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่มองว่ามันเข้าใจง่ายมากเลยสำหรับคนที่จะเริ่มทำ
1: ใช่ค่ะก็ลองดูอารมณ์หลักอารมณ์ร้องแค่นี้แหละแต่กิ๊กอยากให้ทุกคนอ่ะได้ลองฝึกคุณหมอเพราะสุดท้ายใช่ไหมเพื่อนที่ดีแล้วจะอยู่กับเราจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตคือลมหายใจแล้วถ้าเรามีสติรู้ไปกับลมเรามีสุขติเป็นที่หมายแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองยากค่ะคุณหมออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นโรคก็ได้แต่บางคนเขารู้สึกว่าการมานั่งในรูปแบบมันยากสำหรับเขาก็อยากจะชวนให้มาลองสาธยายทำสาธยายคือการสวดมนต์ค่ะเพราะว่ากิ๊กเคยเจอกลุ่มที่เขาเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีอาการซึมเศร้าแล้วเขาใช้วิธีการสาธยายมนต์ก็คือสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ1เดือนแล้วเขาหายจากโรคซึมเศร้าแต่เขาสวดตลอดเวลา1เดือนเขาหายจากโรคซึมเศร้าไม่น่าเชื่อคุณหมอคะคือเราเคยเจอกรณีตัวอย่างของบุคคลเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าจริงๆการทำสมาธิหรือการเจริญสติเนี่ยเราสามารถทำได้หลายรูปแบบจะตามมาเป็นขั้นต่อไป
0: แต่จริงๆเราคิดว่ามันก็เป็นอีเวนต์หนึ่งในชีวิตนะที่ทำให้คนมุ่งเข้าสู่ทางธรรมหลายคนเนี่ยที่เคยรู้จักคือแบบเออชวนไปทำแบบไปวัดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากไปแต่ว่าจะเริ่มไปวัดตอนแบบอกหักบ้างละเสียใจเรื่องอะไรสักอย่างก็เข้าไปในวัดแล้วมันมีความสงบในเรื่องของบรรยากาศ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นอันนึงที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเปิดใจในการที่จะเข้าไป
1: อยากเล่าให้คุณหมอฟังค่ะจริงๆหนูเองเนี่ยเมื่อก่อนนะหนูเป็นคนที่รู้สึกว่าทำไมคุณจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าทำไมเรื่องแค่นี้คุณคิดไม่ได้แต่ทีนี้พอคิดไปปฏิบัติบวชชีงวดนี้9เดือนนะคุณหมอนะหนูบอกคุณหมอเลยว่าหนูเข้าใจแบบจากก้นลึกของหัวใจเลยสำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าหรือเป็น panic attack panic disorder ว่าหนูเข้าใจเขาจริงๆคุณหมอเพราะมันเป็นอาการที่มันเกิดกับหนูจริงๆคุณหมอคะคือเนื่องจากว่าหนูไปพม่าเนี่ยงวดเนี่ยเขามีความไม่สงบภายในเยอะดังนั้นเนี่ยไฟมันจึงแตกต่างจากเมื่อ5ปีที่แล้วที่หนูไปบวชครั้งแรกเมื่อก่อนไฟมันยังมาค่อนข้างปกติแต่คราวเนี้ยไฟมันมาแบบติดๆดับๆแย่ที่สุดคือ24ชั่วโมงไฟมา1ชั่วโมงแล้วมันเป็นความกดดันคุณหมอคือเราเครียดสะสมเราแพนิคอะว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปอาบน้ำทันไหมคุณหมอใช่ไหมพอไฟมาปุ๊บหนูวิ่งไปอาบน้ำคุณหมอคือมันกลายเป็นเหมือนแบบมันเป็นความกังวลเป็นความกลัวเป็นความเครียดสะสมหนูเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ2เดือนกว่าคุณหมอกลัวแบบไม่มีสาเหตุแบบไม่อยากปฏิบัติแล้วไม่อยากทำกรรมฐานแล้วอยากกลับบ้านเดี๋ยวนี้คุณหมอคะ

0: ูเห็นเลยว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันคือการสะสมของความหงุดหงิดความไม่ชอบความไม่สบายความกังวลความเครียดที่มันเข้ามาสู่กับจิตกลัวขนาดแบบหนูอยู่คนเดียวไม่ได้นะคุณหมอคือเนื่องจากพอไฟมันไม่มาใช่ไหมคุณหมอหนูเดินกลับมากุฏิก็ยังมีแดดสว่างอยู่แต่ว่าหนูอ่ะก็จะปิดประตูแล้วก็ขังตัวเองในกุฏิพอมันมืดมันก็จะมืดไปหมดเลยพอบางทีไฟไม่มากลางคืนหนูก็ต้องเปิดไฟนีออนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกำหนดสติจนหนูหายปุ๊บหลังๆหนูก็จะสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ให้ตัวเองด้วยการที่แบบหนูจะเปิดประตูหน้าบ้านเอาไว้จน4ทุ่ม5ทุ่มหนูปฏิบัติเสร็จหนูถึงจะปิดมันแล้วหนูไปเข้านอน
1: เป็นแบบเป็นแพนิคเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นแพนิคค่ะคุณหมอวันนี้หนูเลยเข้าใจคนที่เขาเป็นโรคนี้ไงว่ามันทุกข์มากแต่หนูจะบอกว่าหนูเป็นกำลังใจทุกคนเพราะหนูผ่านมาได้ด้วยการที่หนูสู้กับเขา
1: แพนิคอาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทำให้เราเห็นอะไรได้มากขึ้น
0: หนูขอบคุณมากที่หนูเป็นนะจริงๆแล้วหนูข้ามผ่านได้หนูรู้สึกว่าสุดยอดหนูยิ่งรักพระพุทธเจ้าแบบเฮ้ยวิชานี้ทำให้เราหายทุกข์ได้จริงเนาะแล้วเรากลายเป็นว่าเราพอเราเจอแบบนี้เราก็มาบอกต่อ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา
0: ใช่มาบอกต่อแล้วเป็นกำลังใจให้คนที่เขาไม่เคยไม่สบายหรือไม่สบายอยู่ว่าลองวิธีนี้ไหมมันดีขึ้นนะอย่างตัวกิ๊กเองเราปฏิบัติสมาธิภาวนาใช่ไหมคุณหมอคะช่วงที่หนูไปบวชแม่ชีอ่ะหนูรู้สึกแบบว่าทำไมหนูไม่ค่อยป่วยทั้งที่หนูก็กินน้อยนอนน้อยคุณหมอนอนแค่วันละ 4-5 ชั่วโมงมันนอนน้อยนะแต่แบบพอเราไม่ได้มีความแบบกระทบเรื่องอื่นๆเราเจริญสติสมาธิอย่างเดียวมันก็อย่างที่คุณหมอบอก
1: ความ
0: เครียดมันน้อยไปสิ่งที่มากระทบมันก็น้อยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบสุขภาพเราแข็งแรง
1: คือถ้าไปลิงก์กันนะคะมันก็จะมีแบบเขาเรียกเป็นบลูโซนไดเอทอาหารที่พูดถึงว่าอาหารที่เราจะเห็นในกลุ่มของคนที่อายุยืนในทั่วโลกแล้วก็มาดูว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เจอร่วมกันสำหรับคนที่อายุยืนนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรับประทานอาหารที่มันมีผักเป็น plant based เนาะอันที่2คือกินน้อยใช่เลยเพราะว่าปกติคนที่นั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยเขาจะกินน้อยจริงใช่มั้ย
0: คือการกินน้อยนี่ดีใช่มั้ย
1: ก็เหมือนกับการทํา IF เป็นการลดแคลอรี่แล้วก็ทําให้ร่างกายมีเวลาที่อดอาหารซึ่งจะได้ซ่อมแซมเหมือนโรงงานเราใช้ทั้งวันน่ะอันนี้มันก็จะแบบปิดโรงงานนะมีเวลาที่เขาจะได้ซ่อมแซมอันที่3ก็คือเขาเชื่อว่าคนที่มีศาสนาละกันเนาะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจใดๆทางศาสนาจะมีอายุยืนมากกว่าแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำเมดิเทชันหรือว่าการทำสมาธิก็จะเป็นวิธีการจัดการความเครียดซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี้ยเป็นแฟกเตอร์เป็นปัจจัยที่อยู่ในกลุ่มของคนที่อายุยืน
0: โอ้คุณหมอคะที่นี่บังเอิญว่ามันเป็นคำถามที่หนูสงสัยอันนี้สงสัยส่วนตัวแม้แต่ทีมงานก็ยังไม่ทราบคืออย่างนี้ค่ะบังเอิญว่าหนูเพิ่งได้รับข้อมูลใหม่มา มันเป็นแบบมันเป็นคลิปที่มันฟีดอยู่ในออนไลน์นะมีคุณหมอออกมาพูดบอกว่าเนี่ยการดื่มไวน์วันละแบบแก้วหนึ่งเบกหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าการดื่มเบียร์วันละหนึ่งกระป๋องใหญ่หรือสองกระป๋องเล็กเนี่ยมันเหมือนจะช่วยทำให้สุขภาพดี
1: คงไม่ได้พูดว่าทำให้สุขภาพดีหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่เวลาที่เขาพูดแบบเนี้ยเขาไปดูว่าคนในกลุ่มประเทศต่างๆที่หนึ่งมีโอกินาวาอันที่สองมีกรีกใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกของอิตาลีเนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือในอเมริกาคือโรมาลินดาทีเนี้ยในสี่ในห้าละกันเนาะสี่ในห้าเนี่ยเขาดื่มแอลกอฮอล์เกือบจะเรียกว่าเป็นประจำก็ได้นะคะสมมติว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเป็นสาเกถ้าสมมติว่าเป็นประเทศที่อยู่รอบเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาก็จะดื่มไวน์แล้วไปเห็นว่ากลุ่มนี้เฮ้ยเขามีอายุยืนคนก็เลยบอกว่าอันนี้คือปัจจัยด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่มาจากแอลกอฮอล์ด้วยตัวเขาเองก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้อันนี้คือมันยังตอบไม่ได้เขาก็เลยไปมองหาว่าแอลกอฮอล์มีอะไรดีอย่างสมมติถ้าเป็นไวน์เนี้ยเราหมักองุ่นในองุ่นพวกนี้ค่ะมันก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระหรือเปล่าเขาก็อาจจะเชื่อแบบนั้นทีนี้ถามว่าเราอนุญาตไหมเราก็บอกว่าตามข้อมูลนะคะเราดื่มไม่เยอะเราโอเคไม่เยอะคือแค่ไหน 1-2 ดริงก์ต่อวัน
0: ดริงก์แก้วนี้หรือแก้วอย่างนี
1: ้เวลาเราพูดคำว่าดริงก์เราไม่พูดคำว่าแก้วหัวดื่มแก้วเดียวนะคะคนแค่จะบอกว่าอ๋อดื่มเบียร์แก้วเดียวครับทั้งคืนอะไรเงี้ยทีเนี้ยดริงก์ที่คุยกันก็คือเป็นสแตนดาร์ดดริงก์แปลว่าเราจะทำให้แอลกอฮอล์มันเท่ากันไม่ว่าเราจะเป็นเครื่องดื่มอะไรเช่นถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่มันค่อนข้างแรงยกตัวอย่างเป็นแบรนดีหรือเป็นวิสกี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้แอลกอฮอล์มันเยอะใช่ไหมคะแปลว่าเรากินได้นิดเดียวเพราะถ้าเรากินเยอะแอลกอฮอล์จะเยอะด้วยในทางตรงข้ามเรากินแบบเบียร์หรือไวน์ซึ่งแอลกอฮอล์มันต่ำกว่าเราอาจจะกินปริมาณได้เยอะขึ้นแต่เวลาที่เราเทียบดริงก์ก็คือเทียบที่แอลกอฮอล์เท่ากัน
0: ต้องดูเนื้อข้างในของเขา
1: ใช่ถ้าเป็นเหล้าเหล้าแบบเหล้าสีเหล้าขาวใดๆที่เรากินกัน40-35 องศาค่ะดริงก์นึงอ่ะมันก็คือช็อตเดียวอ่ะ
0: คราวนี้ต้องเรียนถามคุณหมอค่ะอันนี้เป็นความรู้อยากรู้จริงๆว่าแอลกอฮอล์เนี่ย มันมีผลดีอะไรกับร่างกายบ้างถ้าเทียบข้อดีกับข้อไม่ดีค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอแบบเล่าให้ฟังนิดนึง
1: ก็บอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เราพูดเฉพาะในเรื่องของเช่นเราดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณนิดนึงมันจะไปเพิ่มไขมันดีที่ชื่อ HDL
0: อ๋อเพิ่มไขมันดี
1: มันเพิ่มนิดนึงมันเพิ่มนิดนึงแต่ไม่ได้แปลว่าเราดื่มเยอะขึ้นแล้วมันจะเพิ่มเยอะขึ้นเนอะไหมคะอันที่สองก็คือว่าขึ้นกับชนิดของแอลกอฮอล์มันอาจจะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจริงมันปริมาณนิดเดียวที่คนพยายามจะดื่มแล้วรู้สึกว่ามันโอเคนี่ใช่ไหม
0: ฉ
1: ัน
0: จะบอกฉันเข้าข้างตัวเองว่าฉันจะกินเพื่อ
1: ทีนี้อันที่สามก็คือบอกว่าเอ้ยถ้างั้นมองอีกมุมนึงนะดื่มแอลกอฮอล์เยอะขึ้นมันก็เพิ่มความเสี่ยงกับเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มความเสี่ยงกับเรื่องของมะเร็งเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้แนะจะต้องไปดื่มอันที่สองในคนที่ดื่มอยู่แล้วแล้วเขาไม่อยากจะหยุดเมื่อเขายังอยากจะดื่มอยู่แล้วเขาบอกว่างั้นขอในปริมาณที่มันอาจจะไม่ส่งผลร้ายหรือไม่เป็นอันตรายกับร่างกายได้ไหมเข้าใจความรู้สึกของเด็กตอนที่เขากินใช่ไหม
0: ตอนนั้นก็สนุก
1: นี่ไง
0: จริงๆมันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรนะคุณหมอมันสนุกเพราะมันขาดสติมันหลง
1: มันจะทำให้เรากล้าทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราสนุกเรายึดติดกับอารมณ์เนี่ย
0: ยึดติดกับอารมณ
1: ์พอบอกว่าธรรมะคือเรากำลังยึดกับอารมณ์นั้นแล้วเรารู้สึกว่าอารมณ์นั้นน่ะมันคือความสุขของเราในช่วงขณะนั้น
0: oh.
1: แต่พอมันจบจากตรงนั้นมันก็หายไปใช่ป่ะ
0: แต
1: ่ทีนี้ถามว่าเวลาคนที่เขายังไม่ได้ขนาดเนี้ยเขายังไม่ได้เก็ทว่าเฮ้ยมันมีความสุขด้วยวิธีอื่นได้อ่ะแต่เวลามันเครียดอ่ะก็แบบอันนี้มันง่าย
0: แล้วมันลืม
1: ง่ายลืมแล้วถามว่ามันลืมไปไหมไม่หรอกมันแค่แบบเราแค่เปลี่ยนโฟกัสของที่เราเครียดหายไหมไม่หายเราแค่เปลี่ยนโฟกัสนิดเดียวแล้วเดี๋ยวพอมันหายจากตรงนี้เราก็กลับไปที่เดิม
0: กลับไปทุกข์เหมือนเดิม
1: ค่ะก็ขอบคุณคุณกิ๊กนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ทั้งแบบเราได้เห็นเจอร์นี่เนาะทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเรายังใช้คำว่าหลงระเริงอยู่ในโลกวัตถุใช่ไหมคะแล้วทุกสิ่งอย่างแล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตรวมทั้งสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังจากที่เราเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในชีวิตรวมทั้งคิดว่าเขาคิดในวันนี้น่าจะช่วยหลายๆคนได้นะคะทั้งในคนที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่กำลังอยากจะเริ่มทำเพราะว่าสิ่งที่คุณกิ๊กแนะนำเนี่ยคิดว่าทำไม่ยากเลยสำหรับคนที่เริ่มทำให้มองให้โฟกัสที่อารมณ์หลักก่อนเนาะถ้ามีอารมณ์ลองมาแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูมันเนาะโอเคค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: เคยครั้งนึงดูแลพระอาจารย์ที่เป็นสายกรรมฐานแล้วก็เจ็บป่วยไม่สบายนะคะซึ่งมีความปวดแล้วคุณหมอที่ดูแลก็จะบอกว่าถ้าปวดเนี่ยก็ขอยาแก้ปวดท่านก็แบบไม่ได้ขอยาทุกคนก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็ไปถามท่านก็บอกว่าก็นั่งสมาธิใดๆก็ไม่ได้ปวดมากก็เลยไม่ได้ขอยา
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: นะคะสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือสติเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยเราจะขาดสติเราจะแยกไม่ออกจากความทุกข์กับความเจ็บปวดต่างๆสติเนี่ยทำให้เราได้รู้ทันนะคะและให้เรามีสตินะคะเราให้เห็นว่าเนี่ยร่างกายของเรากำลังเจ็บป่วยอยู่ร่างกายของเรากำลังมีความทุกข์ใช่ไหมคะให้แยกความปวดออกจากทุกข์ต่างๆนะคะไม่ให้มันมาต่อสู้กันหรือว่าให้มันแบบมาลุมนะคะในชีวิตเรามากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยต้องการฝึกสติเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ผูกเรื่องผูกราวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องหยุดคิดต่างๆนะคะไม่ให้ฟุ้งความคิดไม่ให้ฟุ้งนะคะสติเนี่ยไม่ได้สั่งให้เราชอบความปวดแต่ช่วยให้เราหยุดเพิ่มความเจ็บด้วยการต่อต้านเช่นฉันทนไม่ได้ให้กลับมาเป็นตอนนี้มีความปวดระดับนี้อยู่นะคะก็อาจจะอ๋อยังไม่มันจะไม่จบให้กลับมาเป็นว่าอ๋อรู้สึกว่าอ๋อมันก็เป็นช่วงๆของมันให้เข้าใจใช่ไหมคะเมื่อเรามีสติรู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ไปกระตุ้นให้อาการกำเริบนะคะการเจ็บป่วยทางใจเนี่ยสำคัญมากๆใช่ไหมคะถ้าเรามีสตินะคะอาการทางใจเรานะคะก็จะไม่แย่ลงไปนะคะร่างกายเราก็จะดีขึ้นสภาพจิตใจเราก็จะดีขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของให้เราแยกนะคะออกจากทุกข์กับความเจ็บปวดออกจากกันต่อไปยาที่ดีที่สุดก็คือความเมตตาหรือยาใจที่ทรงพลังค่ะ เมตตาคือยาใจที่ทรงพลังนะคะเมตตาก็คือพลังงานที่อ่อนโยนนะคะการให้กำลังใจต่างๆเพราะว่าเมื่อเราเจ็บป่วยใช่ไหมคะเรามักจะไม่ได้ทุกข์แค่อาการแต่ก็จะเป็นทุกข์ในเรื่องของคำพูดต่างๆนะคะคอยกดทับตัวเองเมื่อเรามีเมตตาก็จะเปลี่ยนท่าทีการต่อสู้กับร่างกายมาเป็นการอยู่ข้างร่างกายอย่างเข้าใจไม่ปล่อยปะละเลยนะคะแล้วก็ดูแลด้วยใจนะคะไม่ทำร้ายกันเพิ่มความอบอุ่นให้กับส่วนที่กำลังอ่อนแอเมื่อใจเรามีความเมตตาความกลัวและความตึงก็จะค่อยๆลดลงการหายใจลึกก็จะดีขึ้นมีการพักผ่อนง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ร่วมมือกับการรักษาที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นความเมตตาก็จะหยุดทุกอย่างในความคิดของเรานะคะสงครามต่างๆในจิตใจของเราต่างๆนะคะเมื่อเรามีเมตตาเราก็พูดกับคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นให้กำลังใจตัวเองใช่ไหมคะความมีเมตตาเนี้ยมันเผื่อแผ่ไปถึงบุคคลอื่นด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปลอบประโลมจิตใจนะคะเมื่อเรามีเมตตานะคะพลังงานของเราก็จะมาในรูปแบบของความสุขนะคะซึ่งความเมตตาเนี่ยเป็นยาใจที่ทรงพลังนะเพราะมันไม่ได้เป็นการแค่ปลอบใจนะคะแต่มันเปลี่ยนคุณภาพของการอยู่กับความจริงทำให้เรารักษาเนี่ยทำให้การรักษาต่างๆไม่ว่ารักษาร่างกายหรือทางจิตใจเนี่ยมันมีผลนะคะในระยะยาวนะคะต่อไปมาดูในเรื่องของอนิจจังและก็ความปล่อยวางแบบไม่เย็นชาเมื่อเราเกิดโรคต่างๆขึ้นใช่ไหมคะให้เรามองว่าอ๋อมันเป็นเรื่องอนิจจังมันเป็นเราต้องปล่อยวางค่ะเพราะว่าสังขารร่างกายไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่เราไม่ดูแลร่างกายของเรานะคะเราก็ดูแลร่างกายของเรานะคะรักษาโรคนะคะดูแลในการควบคุมอาหารการเดินการพักผ่อนดูแลด้วยสตินะคะแล้วก็หยุดเพิ่มความคิดที่ทำให้เรานำไปสู่ในเรื่องของจิตตกนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะรักษาโรคได้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคได้นะคะรู้ลมหายใจของเรานะคะแล้วก็ไม่ทำให้เราอ่อนแอหรือทำให้เราเนี่ยอ่อนแอแพ้ในเรื่องของโรคต่างๆได้นะคะให้เราเนี่ยมีแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถเผชิญสิ่งต่างๆได้นะคะด้วยพลังใจที่ดีนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของธรรมะในชีวิตประจำวันของคนป่วยแน่นอนนะคะสำหรับถ้าใครมีอาการป่วยอาการเจ็บต่างๆนะคะขอให้มีธรรมะนะคะเข้าไปในเรื่องของการรักษานะคะให้เรามีพลังกายพลังใจดูแลจิตใจนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่เช้ามานะคะสัก3นาทีนะคะให้เรามีจิตใจที่เรามีพลังบวกคิดบวกนะคะอ่อนโยนและมั่นคงแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้เราจะดูแลร่างกายของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ดูแลใจให้ดีที่สุดไม่กดดันตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งตัวเองไว้กลางทางระหว่างวันเนี่ยใช้ลมหายใจเป็นจุดกลับบ้านของใจนะคะทำวันละ3ครั้งแค่หยุดสั้นๆรับรู้ลมหายใจเข้าออกนะคะแล้วก็สังเกตว่าเรามีอาการเจ็บป่วยตรงไหนนะคะอาการต่างๆมันเกิดจากตรงไหนจากนั้นก็ค่อยๆผ่อนคลายเหมือนปล่อยมือออกจากสิ่งที่เรากำแน่นๆเพื่อให้ระบบกายใจได้พักนะคะแรงเครียดก็จะลดลงค่ะค่ะเมื่อเรามีอาการป่วยใช่ไหมคะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะว่าเราป่วยไม่สบายรักษาโรคอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเลิกคิดวนไปวนมานะคะเลิกทุกซ้อนทุกได้แล้วนะคะให้เราใช้คำพูดที่รักษาใจเขานะคะแทนที่เราจะตำหนิว่าทำไมถึงป่วยทำไมถึงเป็นและทำไมถึงยังไม่หายเราปรับเปลี่ยนตรงนั้นนะคะด้วยการเชื่อมธรรมะเข้ากับการรักษาทางการแพทย์อย่างมีสตินะคะโดยเราเนี่ยไม่ได้มองว่าธรรมะเนี่ยมันมาแทนแพทย์นะคะแต่ธรรมะเนี่ยมาช่วยนะคะให้เรามองเห็นความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้เราฟังคำแนะนำได้ดียิ่งขึ้นจดจำและมีสตินะคะให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารกับคุณหมอได้นะคะทำตามแผนการรักษาได้สม่ำเสมอตรงนี้นะคะก็เป็นหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันนะคะในการรักษาโรคกับธรรมะนะคะแล้วเมื่อเรานะคะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะกระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเราสามารถทำได้ง่ายขึ้นเมื่อเรามีอาการท้อหรือเหนื่อยใช่ไหมคะให้กลับมารู้กายรู้ใจแล้วก็รู้เมตตารู้ว่ากายกำลังเป็นอย่างไรใจรู้สึกอย่างไรนะคะหากวันไหน นะคะทําตามที่ตั้งใจไม่เต็มที่ใช่ไหมคะก็ให้เรามองว่าไม่เป็นไร

0: ไปค่อยๆทำค่อยๆปรับไปทีละเล็กทีละน้อยนะให้จำว่าอาการป่วยต่างๆโรคภัยต่างๆไม่ได้ลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราแต่มันจะช่วยให้เราข้ามผ่านความทุกข์นะคะจากอาการป่วยได้เมื่อเรามีธรรมะนะคะเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจเรานะคะแล้วก็จะทำให้เรารักษาร่างกายของเรานะคะฝึกรักษาร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายที่เจ็บป่วยทางด้านกายแล้วก็ทางด้านใจนะคะแล้วก็สามารถเยียวยาได้ผ่านธรรมะผ่านสติผ่านเจตนานะคะแล้วก็ทบทวนไม่ตัดสินตนเองให้กำลังใจตนเองให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
1: การปฏิบัตินั้นเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถ้าปฏิบัติแล้วเจริญลูกเดียวนะผิดแล้วละเพราะสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ตรงนี้มันยังเป็นขั้นโลกียะอยู่ศีลสมาธิปัญญาของเราในขั้นนี้ยังเป็นโลกียะยังเจริญแล้วเสื่อมได้เพราะฉะนั้นบางวันเรารู้สึกว่ามรรคผลอยู่ต่อหน้าแล้วอีกวันหนึ่งไม่รู้จะภาวนาไงแล้วทำไม่เป็นนะไม่ต้องตกใจทำอะไรไม่เป็นนะกลับมาทำสมาธิทำสมถะของเราไปพุทโธไปอะไรไปก็ได้หรือรู้สึกร่างกายไปก็ได้นะเนี่ยจิตมีกำลังกลับขึ้นไปปฏิบัติได้อีกตรงที่เราภาวนาแล้วเราเห็นว่ามีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเขากำลังสอนธรรมะขั้นสูงให้เราสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะกระทั่งปัญญาที่เกิดวันนี้รู้จริงแล้วเห็นอะไรก็เป็นไตรลักษณ์อีกวันนึงไม่เห็นละเขาสอนไตรลักษณ์ให้เราอยู่นะแล้วก็กำราบความอาหังการของเรากูเก่งกูเก่งอ่ะภาวนามาถึงวันนี้ไม่รู้เรื่องแล้วทำไม่เป็นแล้วอันนั้นดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะธรรมะกำลังสอนธรรมะให้เราเนี่ยธรรมะมันสอนให้นะสอนไตรลักษณ์ให้เราสอนให้เห็นว่ากูไม่เก่งเลยเพราะอะไรเพราะเอาเข้าจริงกูไม่มีหรอก

ค่ะสรุปชั่วโมงกับการรักษาโรคเราใช้ปัญญาและสติประคองใจเพื่อไม่ให้ทุกข์ซ้อนทุกข์ใช่ไหมคะโดยเราเริ่มจากการรักษาโรคนะคะที่มันเป็นธรรมชาติของร่างกายนะคะแล้วเราก็แยกนะคะอาการออกจากความกลัวความคิดปรุงแต่งทำให้ความทุกข์เราเบาขึ้นนะคะโดยที่เราสามารถแยกแยะได้นะคะว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตของเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะคะทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านการรักษาทางการแพทย์ก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะคะการรักษาทางธรรมะก็จะทำให้ดีขึ้นเพราะเราไม่บั่นทอนตัวเองลดความกังวลแล้วก็ไม่คิดวนซ้ำไปซ้ำมาไม่ยอมแพ้นะคะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็ไม่ยึดติดสามารถแยกความปวดออกจากความทุกข์ได้ชัดเจนเมื่อเรามีอาการต่างๆในร่างกายของเราสรุปแล้วธรรมะไม่ได้แทนที่การรักษาแต่เป็นแสงสว่างที่ทำให้เราเดินผ่านกระบวนการรักษาด้วยใจที่เข้มแข็งและอ่อนโยนพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราป่วยนะคะอาการป่วยของเรารักษาได้นะคะด้วยยานะคะทางจิตใจด้วยนะคะร่างกายของเรานะคะก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งนะคะแต่สภาวะทางด้านจิตใจเราสามารถที่จะรักษาได้แล้วก็ควบคู่กันไปนะคะเป็นแสงสว่างแล้วเป็นกระบวนการนะคะที่จะทำให้เราเข้มแข็งและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่10นะคะสติสัมปชัญญะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีท่านผู้ชมดิฉันนำเข้าสู่รายการประดิษฐ์การประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะของภาคการศึกษาที่2นี้พ.ศ.2568นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงนำเสนอนะคะการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนี้ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะดอกกลีบกล้วยไม้กลีบกล้วยไม้นี่เราก็หาซื้อได้ง่ายตามบ้านเราได้นะคะเพราะว่านักศึกษาเด็กหรือคนที่สนใจในการทำงานประดิษฐ์ดอกไม้ที่เรามีอยู่กล้วยไม้นะคะเราก็นำมาประดิษฐ์เป็นพานพุ่มเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะไปกราบไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะได้เป็นงานฝีมือเราการประดิษฐ์งาน

มือนั้นจะทำให้เราเนี่ยมีผลบุญนะคะทำให้สุขภาพดีติดใจงดงามนะคะเพราะเราได้ทำงานประดิษฐ์เราจะการทำงานนั้นก็จะมีสมาธินะคะนะคะก็จะได้งานที่ดีนะคะก็จะเป็นทำให้เราเพิ่มพูนความรู้ด้วยเราก็ได้มีนำดอกไม้เนี่ยมาทำดอกไม้ที่มีอยู่ที่

ดอกบัวนะคะกลีบกุหลาบนะคะที่มีอยู่นะคะบางท่านเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะที่เราไม่ใช้ปิดกลีบแล้วเราก็นำมาทำเป็นพานพุ่มได้นะคะพานพุ่มกลีบดอกรักนะคะดอกรักนี่บางทีท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ก็มากมายนะคะเราก็นำมาทำพานพุ่มได้แล้วก็มันกลีบใช้กลีบนอกจากใช้กลีบแล้วมันสามารถใช้ดอกได้อีกนะคะท่านผู้ชมดอกนั้นก็มาทำเป็นพานพุ่มได้นะคะทีนี้พานพุ่มงานประดิษฐ์ต่อไปนะคะสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นงานประดิษฐ์เรื่องของเป็นของแห้งนะคะแล้วก็ลูกปัดเงินลูกปัดทองนะคะดอกไม้ประดิษฐ์นะคะในสัปในภาคการศึกษานี้เป็นเรื่องการประดิษฐ์เรื่องพานพุ่มนะคะอุปกรณ์วัตถุอุปกรณ์จะมีดอกไม้ใช่ไหมคะคือกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้สามารถนำมาทำพานพุ่มได้นะคะแล้วก็ตัดปลายอย่างนี้นะคะนะคะตัดปลายกลีบนะคะนะคะตัดได้เลยนะคะเนี่ยนะคะจับเบาๆนะคะแต่กล้วยไม้ชนิดนี้นะคะก็สามารถทนมือทนได้ทนความร้อนได้ดีนะคะเราก็ฉีดก่อนหลังจากทำแล้วเราก็ฉีดน้ำพรมน้ำนิดหนึ่งนะคะแต่น้ำหอมอย่าฉีดลงไปในดอกพานพุ่มนะคะในกลีบของพานพุ่มที่เราทำนะคะจะทำให้ดอกไม้กลีบของดอกไม้ตายนึ่งได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเด็กๆนะคะทำได้ผู้ที่สนใจติดตามรายการมามีแฟนคลับโทรมาบางครั้งในรายการอยากได้พานพุ่มประดิษฐ์เนี่ยนะคะเราก็นำเสนอแล้วนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนนี่นำเสนอท่านผู้ชมแล้วนะคะเรื่องของกลีบไม้เราก็นำมาเนี่ยนะคะตัดกลีบแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือเข็มหมุดเวลาใช้ต้องระวังนิดนึงควรจะใส่วางบนพานหรืออะไรที่มันมองเห็นชัดนะคะอย่าไปใส่ถาดที่มันสีที่คล้ำนะคะที่มันมืดเพราะเรามองไม่เห็นบางทีแล้วก็ระวังเรื่องเด็กเวลาทำงานมีพวกเข็มหมุดเนี่ยนะคะเด็กเล็กก็อย่ามาให้ดูให้ห่างหน่อยนะคะทีนี้กรรไกรการใช้กรรไกรก็จะมีกรรไกรเนี่ยนะคะแล้วแต่ที่เราจะถนัดนะคะแล้วก็ดอกไม้พันพุ่มนี่พุ่มนะคะพุ่มขนาดเล็กนะคะเราก็สามารถไปเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะเนี่ยนะคะต้องให้ได้ขนาดกันนะคะเนี่ยนะคะเบอร์3หรือจะเบอร์อะไรก็แล้วแต่ต้องวางบนพันพุ่มแล้วให้มีส่วนที่ประกอบเหลืออยู่เล็กน้อยนะคะค่ะต่อไปก็จะเริ่มพับกลีบนะคะพับกลีบเรียงบนยอดพานพุ่มนะคะนะคะแล้วก็เรียงตับหว่างนะคะท่านผู้ชมลงมานิดหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะ

พับนะคะเนี่ยพับลงไปนะคะส่วนที่อยู่ที่ด้านด้านหลังของเหล็บดอกไม้นะคะเนี่ยนะคะเรียงลงไปได้เลยนะคะถ้าเผื่อเราไม่ตัดก็ได้แต่มันความที่มันจะหนาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมมันจะหนาเล็กน้อยเรียงนะคะเรียงลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมหยิบลงมาเล็กน้อยนะคะนะคะ

บางครั้งเนี่ยกลีบจะแตกนิดนึงเราก็ไม่ใช้นะคะเราแยกไปเลยนะคะเนี่ยจับกลีบนะคะเรียงโดยรอบนะคะโดยรอบพานนะคะนะคะการกลีบนี้แบบนี้นะคะ

ช่องภาพแรกกลีบเนี่ยจะอยู่ตอนเข้าไปด้านในนะคะเนี่ยนะคะกลีบแบบนี้นะคะได้รอบที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปนะคะกลับวางไปเรื่อยๆนะคะ

สับหวานนะคะหลีบต่อไปนะคะ

ก่อนที่จะติดหรือตัดทิ้งไว้มันค่อนข้างจะเวลาจับมันจะไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่มันไม่ถนัดมือนะคะเนี่ยตัดไว้ก่อนมันไม่ค่อยถนัดมือ

ผู้ที่สนใจก็สามารถทำได้เลยนะคะสวยงามด้วยนะคะเราจะได้การทำงานพวกนี้จะมีสมาธิด้วยนะคะ

ระวังเข็มหมุดเวลานั่นหยิบระวังนิดนึงนะคะเวลาเข็มหมุดเนี่ยนะคะถ้าผลรีบร้อนมากก็จะโดนมือนะคะทำให้เป็นแผลได้นะคะ

างครั้งเราก็ต้องซ่อมนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ดีเราก็ต้องซ่อมแซมให้มันเหมาะสมด้วยนะคะเนี่ยนะคะต่อไปนะคะขึ้นรอบใหม่นะคะภายในเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะได้งานชิ้นนี้นะคะท่านที่สนใจก็สามารถทำพานพุ่มพวกนี้วางจำหน่ายได้เลยนะคะจะได้มีคนสนใจในการทำกลีบกล้วยไม้นะคะสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดดอกไม้ตอนนี้เป็นเรื่องของพานพุ่มนะคะ

แล้วก็เรียนไปเรื่อยๆนะคะเรียงสับวางบางทีช่วงจังหวะสับวางก็ไม่ได้เราก็วางทับไปเลยไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคือต้องการให้กลีบดอกไม้นี่เรียงปิดแถวนะคะของการวางกลีบนะคะเนี่ยพอดีได้วางนะคะ

เราต้องตั้งให้กลีบเนี่ยไปอยู่ส่วนซ้อนกันข้างในนะคะเนี่ยถ้าเผื่อไม่พับอยู่ส่วนในแล้วมันจะกลีบมันจะออกมาข้างนอกนะคะมันจะไม่เป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้องนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องแก้ไขนะคะเนี่ยนะคะค่อยๆจับให้มันอยู่นะคะจับเบาๆนะคะอย่ากดแน่นนะคะเพราะมันจะทำให้ตายนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกกลีบควรจะกลีบที่เหมาะสม

คะกับงานนะคะเนี่ยนะคะกลีบเล็กเกินไปก็ไม่ได้นะคะเนี่ยนะคะวางลงไปนะคะแล้วก็ตัดนะคะ

ปั๊บนะคะจากนั้นนะตอนนี้จะลองไม่ตัดนะคะถ้าเราไม่ตัดมันจะก็ได้นะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราตัดมันก็จะมีไม่ตัดล่างไม่จะไม่หนาไปนะคะมันจะพลิกออกนะคะ

้องจับนะคะให้มั่นคงก่อนนะแล้วค่อยวางลงไปเรียงลงไปนะคะแล้วการเลือกกลีบก็ต้องดูกลีบนะคะถ้าเผื่อเล็กเกินไปนี่มันก็พับลำบากนะคะ

จบรอบต่อไปแล้วก็ขึ้นรอบใหม่นะคะการทำงานประดิษฐ์เนี่ยก็จะทำให้เรามีความใจเย็นขึ้นนะคะถ้าเผื่อเรามีมีดเราก็อาจจะตัดได้นะคะเนี่ยแล้วกรรไกรที่นั่นเริ่มตัดนี้ได้นะคะ

ท่านผู้ชมอยากได้แฟนของรายการบอกมานะคะเนี่ยอยากได้พานพุ่มนะคะก็เลยจัดให้ตามที่ผู้ชมรายการเสนอมานะคะเพราะมีแฟนคลับไลน์มาถามอยากได้ทำพานพุ่มเรื่องการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะเพื่อจะได้รูปแบบของงานนะคะเพื่อที่จะนำจำหน่ายนะคะเขาจะตอนก่อนเขาจะจัดดอกไม้ตอนนี้ก็มีกล้วยไม้ที่พอตกค้างอยู่แล้วก็สามารถมาทำได้เลยนะคะเห็นไหมคะก็ใช้เวลานิดหน่อยที่นั่งจำหน่ายของหรือมีเด็กที่ทำแล้วก็สอนเขานะคะก็ไม่ยากเกินไปแล้วเด็กที่เล็กๆก็ที่ชอบงานประดิษฐ์นะคะเด็กก็อาจจะทำได้เช่นกันนะคะแต่ระวังเรื่องการใช้เข็มหมุดหน่อยนะคะอันตรายเหมือนกันนะคะการหยิบการที่จะกลัดลงไปก็ต้องดูให้เหมาะสมนะคะมันมีบางคนจะใช้ตะปูก็มีแต่จะใช้ตะปูนี่มันไม่เหมาะนะคะตะปูเล็กๆค่ะเพราะว่าดอกไม้มันไม่ถึงขนาดที่จะต้องใช้ตะปูถ้าเผื่อเป็นใบก็อาจจะใช้ตะปูได้นะคะตะปูเล็กนะคะทำลอยกระทงตอนนี้กำลังจะใกล้ลอยกระทงเราก็สามารถที่เอาดอกไม้เนี่ยมาทำสอดแทรกในงานกระทงได้นะคะท่านผู้ชม

คะค่อยๆจับนะคะวางลงไปนะคะแล้วก็กลัดวางเข็มหมุดลงไปให้ส่วนที่เขาประคบเจอกันตอนรอยพับแล้วก็ถึงจะปักเข็มหมุดนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยรอยที่มันจะต่อกันตรงนี้นะคะเนี่ยสำคัญถ้าเผื่อเราเลยช่วงไปนิดนึงมันก็จะมันจะเปิดขึ้นมานะคะนี่เราก็วางแล้วก็กัดตรงส่วนเนี่ยนะคะให้มันอยู่นะคะจะครบแล้วต่อไป

คะหยิบเข็มหมุดปักนะคะพับกลีบนะคะวางลงไปนะคะต่อไปก็หยิบเข็มหมุดปักนะคะปักช่วงนะคะเห็นไหมคะ

ค่อยพับนะคะค่อยๆเลือกพับกรีบเราไม่ต้องไปกดนะคะไม่ต้องกดให้แน่นนะคะไม่ต้องกดปลายอย่างเนี้ยนะคะเราก็ค่อยๆพับจับเบาๆนะคะแล้วก็พับลงไปนะคะ

ในเวลาประมาณจะประมาณสักชั่วโมงนึงถึงจะเสร็จนะคะผ่านพุ่ม40ถึง50นาทีนะคะก็จะได้ผ่านพุ่มนะคะเวลาถวายพระเพื่อพุทธบูชานั้นเราจะเป็นเดี่ยวหรือเป็นคู่ก็แล้วแต่นะคะเราจะนำถวายท่านนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยจะพุ่มเดียวพุ่มคู่คือเราต้องการเป็นดอกไม้ที่จะเพื่อบูชานะคะเราก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวนี้กลีบดอกของใบไม้ดอกไม้เนี่ยมาทำที่มีสีสันนั่นนะคะนำมาทำพานพุ่มได้เลยนะคะ

็จะสวยขึ้นใบไม้ที่มันมีหลายๆสีนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะมาตัดกลีบนะคะเป็นสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะมาแล้วก็มาพับนี่ลักษณะของกลีบดอกไม้ก็เป็นแบบนี้นะคะเราหันออกนะคะเราไม่ได้หันเข้าข้างในนะคะ

และบางทีเนี่ยพอดอกไม้แห้งเนี่ยเราทำถ้าเกิดเราทำเองนะคะเราก็สามารถซื้อเข็มหมุดที่มันคุณภาพที่ดีหน่อยแล้วก็สามารถหยิบมาใช้ได้อีกแกะดอกไม้ออกนะคะแบบไม่ว่าเป็นการประหยัดได้อีกนะคะต้องที่มันไม่เป็นสนิมอะไรเนี่ยนะคะเราต้องดูลูกของคุณภาพของเข็มหมุดมันมีเข็มหมุดอย่างที่ราคาย่อมเยาเนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณภาพของงานเนี่ยไม่ดีบางทีติดไปแล้วมันจะเกิดสนิมแต่นี่พยายามใช้ของที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เราจะสามารถเก็บมาทำได้อีกนะคะสามารถแล้วพุ่มก็สามารถนำมาเติมได้อีกนะคะตกแต่งให้สวยงามได้อีกนะคะก็เป็นการประหยัดนะคะถ้าเกิดเราทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะคะมันค่อนข้างสูงมากเลยนะคะ

อันนี้ถ้าเผื่อนักเรียนชั้นประถมหรือมัธยมก็สามารถทำได้นะคะมีแฟนคลับอยู่แถวสำวานั่นก็มีนะคะเขาบอกเขามีดอกไม้ดอกรักอะไรพวกนี้มาทำนะคะก็บอกเขานะคะ

รอดปะเราก็ต้องนะคะบางทีมันจะแยกออกนะคะเราเนี่ยนะคะเพราะมันมีส่วนที่กว้างนะคะแล้วก็พับลงไปนะคะจากนั้นก็ถึงจะวางนะคะ

กล้วยไม้นี่สามารถเวลามันมันจะอ่อนค่อนข้างอ่อนแล้วก็สามารถที่แช่น้ำได้นิดนึงนะคะนำไปแช่น้ำซะก่อนนะคะโดยการน็อกน้ำแข็งก็ได้มันจะกลีบที่มันจะนั่นหน่อยแต่อย่าเย็นมากนะคะน้ำเย็นเย็นที่มันพอประมาณนะคะ

กลีบเขาก็จะเริ่ม อยู่ทรงตัวได้ดีนะคะมีน้ำแข็งอยู่ใส่ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็แช่นิดนึงนะคะไม่ต้องเย็นมากนะคะเนี่ยก่อนจะออกรายการก็แช่ไว้นะคะแต่แล้วตอนนี้ค่อนข้างจะมาการเดินทางมาก็ค่อนข้างไกลนะคะก็ได้งานที่คุณภาพของงานก็การแช่น้ำเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะคะถ้าพอเราอยู่บ้านบางทีเราก็เด็ดกลีบไว้ปลิดกลีบไว้จากดอกจากในกิ่งของเขาเนี่ยนะคะเราก็ต้องสามารถที่จะแช่น้ำไว้ได้เลยนะคะ

ครับนะคะเนี่ยนะคะมันมีส่วนที่กว้างนะคะส่วนที่กว้างตรงส่วนกลางของกลีบนะคะแล้วก็พับลงไปนะคะแล้วก็ชนกันนะคะ

ค่อยๆนะคะกรีดด้านนี้ก่อนก็ได้นะคะนะคะพลิกมือเบาๆมือนะคะ

กดขมุดลงไปนะคะเนี่ยนะคะเหลืออีกนิดนึงนะคะวางผ่านแล้วให้ได้นั่นออกมานะคะการเลือกพานก็ต้องให้เหมาะสมกันด้วยนะคะ

วางลงไปนะคะกัดเข็มหมุดนะคะทีนี้เราก็ต้องตัดบ้างนะคะตัดก่อนก็ได้แต่เวลาจับแล้วมันจะไม่ไอ้นั่นนะคะมันจะพลาดมือนะคะ

เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสัก2แถวก็เสร็จนะคะเห็นไหมคะเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะหรือเกือบจะชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเผื่อทำเร็วๆนะคะทำบ่อยขึ้นก็จะเร็วขึ้นแต่นี้ช้าไปนิดนึงเพราะว่าความเรื่องของกลีบดอกไม้นี่กันต้องพับให้ดีนิดนึงนะคะไม่งั้นจะหลุดได้นะคะจะหลุดออกจากที่ลอยแนวที่เราพับนะคะ

คุณผู้ชมคะเนี่ยใกล้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ทํามาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมชมว่าความสุดท้ายของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ชมก็เราก็ผู้นําเสนอนั้นก็ได้เตรียมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมล่วงหน้าแล้วนะคะได้ชมก่อนงานก่อนนะก่อนว่างานได้สําเร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วควรจะแบบนี้นะคะนะต่อไปอย่างไรนะคะก็ให้จบรอบนี้นิดนึงนะคะ

ท่านผู้ชมคะรายการเราของเราที่สาธิตนั้นก็ใกล้เวลาก็จะหมดเวลาแล้วนะคะได้เตรียมงานที่สำเร็จให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะคะนะคะจากนั้นเราก็นี่นะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็ใส่ยอดลงไปดอกรักนะคะเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเราก็สำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ยอดลงไปนี่ลักษณะที่ได้มาแบบนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเราก็หาพานที่ใส่เนี่ยนะคะรองลงไปจนถึงข้างล่างแบบนี้นะคะอันนี้เวลามันหมดจะหมดแล้วใกล้หมดแล้วก็ให้ผู้ชมชมเนี่ยนะคะของเขานี่จะเป็นแบบนี้นะคะลงมาเรื่อยๆจนจบนะคะแล้วก็เสียบแบบนี่ค่ะดอกรักยอดต้องติดยอดอาจจะเป็นสำเร็จอะไรเป็นมุก

ดอกดอกพุทธเฉยๆก็ได้นะคะที่ทำไว้แล้วนะคะเราสามารถดัดแปลงได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยขั้นตอนนี้วันนี้รายการการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนั้นในเรื่องของใช้ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ก็มีหลายสีสามารถเลือกมาทำปิดกลีบให้ดีนะคะแล้วถ้าเผื่อดูมันว่ามันค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะคะแล้วก็แช่น้ำให้มีความชุ่มชื้นขึ้นหน่อยนึงนะคะเนี่ยสามารถนำไปประโยชน์นะคะก็ของพันธุ์พุ่มนี้สามารถเป็นประโยชน์ในการไปให้ของขวัญบางทีเราก็ทำเป็นของขวัญของชำร่วยทำไปเป็นคู่นะคะอย่าใส่เดียวแล้วก็นำไปบูชาพระเพื่อเป็นพุทธบูชาได้นะคะท่านที่อยู่บ้านสามารถทำได้นะคะเราหรือไม่อยู่ทำเป็นรายได้ก็ได้เป็นการทำรายได้เสริมได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีเราก็เลือกคนเนี้ยอย่างเช่นสมมติเราต้องเลือกที่มีคุณภาพหน่อยนะคะพอหมดแล้วเราไม่ใช้แล้วแห้งแล้วพวกนี้จะแห้งเราก็สามารถปลิดออกดึงออกนะคะมาที่ทำรายใหม่ได้นะคะเราใช้เปลี่ยนกลีบใหม่ได้นะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะเรื่องของการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มค่ะสวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะ

0: น้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่า suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการส่งพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรลามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอัตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมตามศีลออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคุยธรรมตามศีลรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกชาติทุกท่านได้ร่วมเดินทางค้นหาความสงบสุขในจิตใจพร้อมแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ทว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจนี้ให้มั่นคง

รายการคุยธรรมตามศีลจึงตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสอนอันทรงคุณค่าเข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่าย

0: ชื่อมั่นว่าคุยธรรมตามศีลธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่เพียงแต่ในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวทางปฏิบัติที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนต่อไปณโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามวรวิหารเมตตาให้ความรู้ในหัวข้อสุดท้ายคือตอนที่9ในชื่อว่าสืบสานปณิธานธรรมการสืบสานปณิธานธรรมก็เปรียบเสมือนการสืบทอดพระพุทธศาสนาทีนี้เราจะมีวิธีการสืบสานได้อย่างไรบ้างครับ
1: คือพูดง่ายๆหัวใจหลักแล้วอยู่ที่การฝึกตนเองฝึกให้ตนเองมีศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาครับคือการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนที่สุดให้กับประเทศไทยเราที่มีสถาพุทธประจำชาติ
0: ครับ
1: ส่วนการสืบทอดศาสนาให้ทุกคนมองว่าสิ่งแรกเลยเราต้องมองว่าพระพุทธศาสนาของคนไทยเราเป็นมรดกอันล้ำค่าของพวกเราชาวพุทธให้เรามองตรงนี้ก่อนท่านเรียกว่าทำความเห็นให้ถูกเพราะว่าพุทธศาสนานั้นเป็นคำสอนที่เป็นจริงถูกต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่เรียกว่าสัจธรรม
0: ครับ
1: เป็นแสงสว่างนำทางให้ผู้ที่ยังมืดบอดได้รู้จักเรื่องถูกผิดดีชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เป็นเครื่องนำพาไปสู่ทิศทางที่ดีที่งามมีแต่ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองชาวพุทธทุกคนจึงสำนึกในคุณค่าของพระพุทธศาสนาและได้มีการถ่ายทอดสืบทอดกันมาเป็นเวลาทั้งหมด 2,569 ปีแล้ว
0: ใช่คร
1: ั
0: บ
1: การที่พุทธศาสนาสืบทอดยาวนานมาได้เป็นเพราะว่าอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเหล่านี
0: ้ครับ
1: คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางแนวทางสำหรับการถ่ายทอดสืบทอดไว้เป็นอย่างดียิ่งโดยมีพระอริยะสาวกทั้งหลายหรือพุทธบริษัทสีทั้งหลายก
0: ็
1: คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกากัณฑยาชนและพุทธสาธารณชนทั่วไปได้ยึดถือเป็นแนวทางนำมาประพฤติปฏิบัติมาถ่ายทอดสืบต่อกันมาถึงพระธรรมคำสอนอันประเสริฐถึงแม้พระองค์จะปฏิภาณนานแล้วแต่ว่าคุณงามความดีคือพระธรรมของท่านก็ยังเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: เป็นเวลากว่า 2,569 ปีแล้วใช่ไหมครับพี่การถ่ายทอดสืบทอดที่พระองค์กำหนดไว้จะมีด้วยกัน4อย่างด้วยกันทุกคนลองนึกดูประการแรกพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทุกคนศึกษาพระธรรมคำสอนก่อนอันนี้ท่านเรียกว่าปริยัติธรรมหมายความว่าทุกคนต้องเรียน
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งการเรียนต้องเรียนให้ได้4อย่างเกิดจากการฟัง คิดถามแล้วก็เขียนมาสืบต่อกันมาถูกไหมครับท่านเรียกว่าปริยัติธรรมประการที่2พระองค์ทรงสอนว่าหลังจากที่เราได้เรียนแล้วได้ศึกษาแล้วให้เราเอาสิ่งที่เราได้เรียนได้รู้ได้ศึกษามาประพฤติปรับตัวตัวเองทั้งทางกายทางวังจาแล้วก็ทางใจท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมตามฐานะตามความสามารถของเรานี่คือประการที่สองส่วนที่สามปุ๊บเมื่อเราปฏิบัติแล้วทุกข้อทุกอย่างถ้าเราทำลอยตามพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทุกรูปเราจะเกิดปฏิเวทมันจะได้ผลจากการปฏิบัติ คือพูดง่ายๆเราต้องเรียนเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติเสร็จแล้วก็เกิดปฏิเวทนี่ข้อที่สามหลังจากข้อที่สามแล้วปุ๊บทีนี้จะเกิดข้อที่สี
0: ่
1: เมื่อเรารู้แล้วปุ๊บว่าเป็นยังไงแล้วก็นำความรู้เนี่ยทอดถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลังเราถึงมีครูบาอาจารย์เป็นรุ่นๆเป็นทอดๆนะครับหลักการสี่อย่างครับแต่ท่านมองกลับกันถ้าในอดีตบริษัทสี่ของเราละทิ้งหน้าที่ถามว่า สมมุติเสื่อมไหม
0: เสื่อมนะ

0: ก็เสื่อมถูกไหมเมื่อเรามาถึงในปุ๊บเราแค่ตอกย้ำแล้วก็บอกกล่าวว่าเรารักษากันเอาไว
1: ้
0: สี่อย่างปริยัติก
1: ็
0: คือการเรียนรู้ทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีเมื่อเราเรียนแล้วปุ๊บคุณจะต้องมาปฏิบัติจากสิ่งที่เราเรียนรู
1: ้
0: เสร็จแล้วปุ๊บทำบ่อยๆทุกๆวันทุกๆวันให้มันเกิดผลก็คือปฏิเวธเมื่อเราทำแล้วปุ๊บเราก็เอาความรู้ที่เราได้เนี่ยไปถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังต่อไปนี่แหละคือหลักการสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราให้ยั่งยืนสืบต่อจนถึงปัจจุบันนี่เรียกว่าหน้าที่ของชาวพุทธของเราถูกครับถูกไหมครับเช่นยกตัวอย่างญาติโยมสาธุชนเวลามาวัดมาบวชก็ดีหรือมาทำบุญตบาตรก็ดีถ้าเรามาโดยไม่สนใจจะศึกษาพระธรรมคำสอนไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์เนี่ยทรงสอนไว้มีอะไรบ้างเป็นเหมือนกับคนหูหนวกตาบอด
1: ครับ
0: ไม่รู้จักเรื่องผิดเรื่องถูกดีชั่วว่าอะไรควรไม่ควรการพิจารณาเรียกว่าลุ่มดันดอน
1: ครับ
0: แล้วเข้ามาในวัดแล้วเราควรจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนา
1: ครับ
0: ศึกษาให้ถ่องแท้ว่าสอนเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอ
0: ย่างเช่นทานเราจะให้ทานยังไง
1: ครับ
0: รักษาศีลรักษาศีลยังไงภาวนายังไงถูกไหมครับเมื่อเรารู้แล้วปุ๊
1: บ
0: เราลองปฏิบัติดูเฮ้ยมันได้ผลจริงหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราทำตามขั้นตอนทำทุกอย่าง
1: ครับ
0: มันได้ผลดีแน่ๆท่านเรียกว่าเกิดปฏิเวธ
1: ครับ
0: เมื่อเราได้ผลดีปุ๊บเราก็เอาไปบอกกล่าวลูกหลานเราชุนหลังๆให้มาพุทธปฏิบัติดูถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเราบกพร่องในหน้าที่ปุ๊บมันก็จะไม่เกิด3สิ่ง4สิ่งนี้ขึ้นมาครับ
1: ครับ
0: หลักคำสอนของพระเจ้าที่แท้จริงแล้วท่านสอนในเรื่องเหล่าหลักของกรรม
1: ครับ
0: กรรมคืออะไรกรรมคือกรรมคือสิ่งที่กระทำคือคำกลางๆทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วถึงบอกว่าดีชั่วสุขทุกข์สิ่งเหล่านี้อยู่ที่การกระทำของพวกเราก
1: ร
0: รมจะเกิดด้วยกัน3ทางคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทางกายท่านเรียกว่าก
1: ายกรรม
0: กายกรรมกรรมทางกายทางวาจาท่านเรียกว่าวจีกรรม
1: ครับ
0: สิ่งกระทำทางวาจาทางจิตใจท่านเรียกว่ามโนกรรม
1: ครับ
0: เมื่อทำไปแล้วสิ่งที่จะได้ก็มี2อย่างไม่ดีก็ชั่ว
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเรารู้แล้วปุ๊บสิ่งนี้ดีควรทำแต่สิ่งที่ดี
1: ครับ
0: สิ่งไหนชั่วรู้แล้วก็ไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปทำมัน
1: ครับ
0: ครับซึ่งเราทำดีทำชั่วแล้วปุ๊บผลที่ตามมาก็คือผลดีและผลชั่ว
1: ครับ
0: ซึ่งผลดีและผลชั่วเนี่ยจะคอยเกิดความสุขและความเจริญหรือความทุกข์แก่ตัวเราเอง
1: ครับ
0: ครับขึ้นอยู่ผลที่เราปฏิบัตินี่แหละคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสอนให้เราทำ
1: ครับ
0: ครับพระพุทธศาสนาไม่สอนให้ชาวพุทธเราไปวิงวอน
1: ครับ
0: ไปอ้อนวอนหรือไปขอร้องจากสิ่งต่างๆ
1: ครับ
0: เพื่อให้สิ่งนี้สำเร็จหรือไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: แต่เราทำได้เพียงแค่ไปผูกใจเอาไว้อธิษฐานเอาไว
1: ้ครับ
0: เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเราว่าเออเรามีสิทธิ์ยึดเดี่ยวจิตใจอยู่นะ
1: ครับ
0: เพื่อทำแล้วเราจะได้ความมั่นใจหรือเราไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีเข้าไปถามคนที่มีความรู
1: ้
0: เช่นพี่สูงเป็นต้นจะรับสิ่งดีไม่ดีเมื่อท่านบอกว่าดีเราก็ทำเมื่อท่านเตือนว่าไม่ดีเราก็ไม่ควรทำ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่เราเลือกที่จะทำ
1: ใช่
0: ไหมครับสอนเราอย่างนี้พุทธศาสนาเราสอนให้เราทำในสิ่งที่ดีแต่ทำด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยขันติด้วยความอดทนถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนาในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสันติสุขก็จะตามมาเพราะว่าลาภยศสันติสุขนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของเราไม่ใช่เป็นการอ้อนวอน คุณอยากได้ลาภยศสันติสุขคุณต้องเริ่มจากรู้ตั้งแต่ตอนเด็กเรียนสะสมความรู้ทุกอย่างก็จะตามมาเอง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคนมีทรัพย์แต่ไม่มีความรู้ทรัพย์ก็หมดไปจริงไหมครับ
1: ครับ
0: ลาภยศต่างๆได้มาปุ๊บก็หมดไปถ้าเราไม่รู้จักการบริหารแล้วเราก็ไม่มีความรู้จะบอกว่าสิ่งแรกเลยที่พุทธศาสนาควรจะทำก็คือสนใจศึกษาแล้วเรียนพระธรรมคำสอนให้เกิดความรู
1: ้
0: นำความรู้นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราครอบครัวเราสังคมเราหรือประเทศชาติของเราด้วยการอะไรวันสำคัญควรจะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมสำทานศีลเจริญจิตตภาวนาให้เวลาอยู่กับตัวเอง
1: ครับ

0: ร้างตัวเองให้มีพลังถูกไหมครับนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเรา
1: ใช่ครับ
0: หรือถ้าเราไม่ได้เข้าไปปุ๊บเราก็ควรจะไปหาครูบาอาจารย
1: ์
0: ที่เขามีความรู้ให้เขาแนะนำบอกกล่าวเราหรือไปดูข้อปฏิปทาของเขาว่าเขาเป็นยังไง
1: ใช่
0: ไหมครับซึ่งศาสนาพุทธเราก็จะสรุปได้เป็น3อย่างท่านเรียกว่าเป็นโอวาทปาติโมก
1: ข
0: ์ในสมัยอดีตถ้าคุณเรียนบาลีก็จะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเราทุกสมัยปุ๊บโอวาทปาติโมกข์หมายความว่า
1: ต้องแสดงเหมือนกัน
0: พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องแสดงเหมือนกัน
1: เหมือนกันทุกพระองค์
0: ทุกพระองค์จะแสดงเพียงแค่3ข้อเท่านั้น
1: 3ข้อใช่
0: ข้อ1ก็คือห้ามทำความชั่วทุกอย่าง
1: ครับ
0: ทั้งทางกายวาจาและทางใจข้อที่2ปุ๊บเมื่อเราไม่ทำความชั่วปุ๊บให้มาเข้าที่2ทำความดี
1: ครับ
0: ทำความดีทางกายวาจาและก็ใจ
1: ครับ
0: แล้วก็3ปุ๊บพยายามละความโลภความโกรธ
1: ครับ
0: ความหลงที่เกิดในใจเราเหมือนกับเป็นเพื่อกิเลสให้หมดไปเนี่ย3อย่างท่านเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์เป็นหัวข้อใหญ่ที่พระเจ้าทรงแสดงเองมา
1: ใช
0: ่แต่หลังจาก20พรรษามาแล้วพระเจ้าก็จะให้ภิกษุสวดกันเองเค้าเรียกว่าภิกษุภิกขุปาติโมก
1: ข์
0: ภิกษุสวดปาติโมก
1: ข์
0: ถ้าภิกษุณีก็ภิกขุณีปาติโมก
1: ข์
0: เป็นศีล221ข
1: ้
0: อเพื่อควบคุมความประพฤติของภิกษุให้อยู่ในกรอบในศีลในธรรมนะครับเพื่อให้เป็นรากฐานอย่างเดียวกันครับนี่แหละคือคำสอนพระเจ้ามีอยู่3ประการด้วยกันเมื่อเรารู้ในทั้ง3สิ่งแล้วให้นำไปประพฤติปฏิบัติกับตัวของเราพยายามทำอะไรทำความดีพยายามละบาปละความชั่วและพยายามละความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเมื่อทำไปแล้วผลที่จะขึ้นก็คือปฏิเวธ คุณจะได้แต่ความสุขตามมาเรื่อยๆครับอย่างเช่นวันพระวันสำคัญท่านทั้งหลายได้มาทำบุญในวัดให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมได้สัมผัสกับความสงบสุขความร่มเย็นของจิตใจอันนี้เกิดจากการกระทำในสิ่งทั้ง3นั่นเองก็คือการทำความดีละความชั่วแล้วเข้ามาในวัดถือว่าเราได้ทำความดีนะครับความดีอันแรกก็คือการให้ทาน
1: ค
0: นเราได้ให้ก็คือการลดความโลภจริงไหมครับ
1: ใช่ครับให
0: ้เพื่อความดีเมื่อเราให้ความดีแล้วปุ๊บเราก็มาเจริญจิตตภาวนาเพื่อละความโกรธความหลงความพยาบาทให้หมดไปจากจิตใจของเรา
1: ครับ
0: เมื่อเราทำความดีแล้วจิตใจเราเป็นสุขเพราะฉะนั้นแล้วความทุกข์มันก็หมดไป
1: ใช่
0: ถูกไหมครับมันช่วยเราได้จริงถือว่าเข้าวัดต้องเข้าให้ถูกถูกไหมครับปริยัติคือการเรียนเข้าวัดก็เหมือนกับการเรียนแล้วคุณก็มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ผลปฏิเวธแล้วคุณก็อภิเวธนั้นอะเป็นธรรมะต่อเนื่องกันไปไปบอกต่อคนรุ่นหลังให้ดำรงอยู่นับถือตานะจะรุ่งเรืองต่อไปเรื่อยๆครับพูดง่ายๆคือการปฏิบัติธรรมก
1: ็
0: คือการอะไรรู้ไหมเปรียบเหมือนกับการศึกษาแผนที
1: ่ครับ
0: ถูกไหมครับพระเจ้าบอกแล้วว่าถ้าคุณทำนี้ปุ๊บคุณจะเดินทางไปสวรรค์ทำนี้ปุ๊บคุณจะไปนรกพระเจ้าบอกไว้แล้ว
1: ใช่ใช่
0: เรามีแผนที่ชีวิตอยู่แล้วถูกไหมให้เราดูเลยว่าเราจะเลือกไปทางไหนไปทำแผนที
1: ่
0: อย่างเวลาที่เราจะเดินทางไปที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
1: คร
0: ับที่เราไม่รู้จักเราก็ต้องถามคนที่เขาเคยไปมาก่อนเราถึงจะไปถูกถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: หรือเราจะหาแผนที่ที่มาบอกทางที่จะไปครับว่าที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: และจะไปยังไงครับแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ออกเดินทาง
1: ครับ
0: เปรียบเหมือนอะไรเรียนแล้วไม่ปฏิบัติ
1: ครับ
0: แล้วคุณจะถึงไหม
1: ครับ
0: มันก็ไม่ถึงถูกไหมเมื่อเราจะไปถึงได้เรารู้แล้วคุณต้องปฏิบัติด้วย
1: ครับ
0: และคุณก็จะไปถึงท่านถึงบอกว่าทำความดีก็ต้องได้ดี
1: ใช่
0: ทำชั่วก็ได้ชั่วแต่ความดีปุ๊บมันจะได้ยากนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณทำวันนี้ปุ๊บคุณอาจจะลำบากตอนต้น
1: ครับ
0: แต่สบายในตอนท้ายมีสวรรค์ที่รองรับเห็นไหมถ้าคุณความเชื่อคุณก็ทำ
1: ใช่ไ
0: หมถึงแม้ลำบากหน่อยแต่ทำไปเถอะอนาคตสบายถ้าทำความชั่วมันทำง่ายแต่อนาคตก็จะลำบากมีนรกเป็นที่แปดที่ต้น
1: ใช่ไ
0: หมการทำความดีคุณต้องอยู่หลักของหลักศีลธรรมครับสิ่งวิเศษต่างๆที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงเห็นเช่นมรรคผลนิพพานนรกชั้นต่างๆพรหมโลกและสวรรค์พระพุทธองค์ได้ทรงสัมผัสมาหมดแล้วได้ทรงเห็นมาแล้วพระองค์จึงนำมาสอนพวกเราเปรียบเหมือน

0: ทรงชี้แผนที่ให้พวกเราอยู่ที่เราว่าเราจะเดินตามวิถีของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพวกเราศึกษาแล้วนำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็วางเอาไว้ก็คือคำว่ามรรคผลนิพพานพูดง่ายๆก็คือเราจะได้ประโยชน์3อย่างประโยชน์ในปัจจุบันถ้าเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้าเรียกว่าสัปปรายิกถประโยชน
1: ์
0: ประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์สุดท้ายคือปรมัตถประโยชน์ก็คือนิพพานพระนิพพานคืออะไรคือแดนแห่งความสุขสันต
1: ์
0: เป็นสิ่งที่สูงสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีความทุกข
1: ์
0: ครับเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นความสุขที่ไม่มีความสุขอื่นใดในโลกเสมอเหมือนครับเป็นสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการสิ้นสุดเป็นสุขที่เรียกว่าบรมสุขตามหลักของความจริง
1: ครับ
0: ใครได้ไปอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ถือได้ว่าประสบกับความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
0: ถ้าปรารถนาที่จะไปยังจุดหมายปลายทางนี้จะต้องศึกษาและต้องปฏิบัติและก็จะบรรลุถึงธรรมอันนั้นได
1: ้ครับ
0: ถ้าศึกษาอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู
1: ้ไ
0: ม่เห็นเพราะว่าการเรียนรู้อย่างเดียวนั้นมันไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่เราจะไปนั้นคือใจของเรา
1: ครับ
0: ครับแต่ขณะนี้จิตใจของเรายังมองไม่เห็นเพราะใจของเรามันยังมืดบอดอยู่จะต้องชำระด้วยธรรมะคือแสงสว่างท่านถึงบอกว่าที่ใดมีแสงสว่างก็จะไม่มีความมืด
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราก็ต้องอยู่ในความมืดความมืดกับแสงสว่างไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได
1: ้ครับ
0: ครับถ้ามีกลางวันก็ไม่มีกลางคืน
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามีกลางคืนก็ไม่มีกลางวันถ้ามีแสงสว่างก็ไม่มีความมืดฉันใด
1: ครับ
0: จิตใจก็เหมือนกันถ้าไม่ชำระความมืดให้ออกไปจากจิตใจ
1: คร
0: ับความสว่างภายในใจก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่เห็นอย่างที่พระเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นถ้าปฏิบัติก็จะเห็นนี่คือหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกันคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวท
1: ครับ
0: เมื่อได้รู้ได้เห็นอย่างไม่สงสัยตามหลักความเป็นจริงแล้วควรก้าวไปสู่ขั้นที่4คือเผยแผ่สอนบอกผู้อื่นต่อไปเหมือนกับที่พระพุทธองค์พระสาวกและพระอรหันต์ทั้งหลายได้นำมาสั่งสอนแต่ถ้ายังไม่รู้จริงไม่เห็นจริงจะไม่สามารถสอนบอกได้ตามความเป็นจริงถ้าญาติโยมทั้งหลายยังไม่เคยมาที่วัดใช่ไหมครับก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าวัดนี้มีลักษณะอย่างไร
1: ใช่ครับ
0: มีพระอยู่กี่รูป
1: ใช่ครับ
0: มีศาลากี่หลัง
1: ครับ
0: มีโบสถ์แบบใด
1: ใช
0: ่มีเจดีย์ทรงอะไรมีเจดีย์อยู่กี่องค์ถ้าไม่ได้มาถึงที่คุณก็จะไม่รู้
1: ครับ
0: ต้องมาดูก่อนเมื่อมาเห็นแล้วจึงจะบอกผู้อื่นได้
1: ใช่
0: ฉันใดก็ฉันนั้นจริงไหม
1: จริงครับอันนี้
0: เราแค่รู้คุณต้องเข้ามาดู
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแต่ถ้ายังไม่เคยมาแล้วไปบอกผู้อื่นก็จะบอกแบบผิดถูกๆทำให้ผู้ฟังแล้วหลงหลักพุทธศาสนาเหมือนกันเราควรที่จะเข้ามาเรียนรู้ให้ได้
1: ใช่
0: แล้วก็ลองประพฤติปฏิบัติดูแล้วก็ไปสอนบอกกล่าวคนอื่นเขา
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นปุ๊บก็จะสอนบอกแบบผิดๆถูกๆ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้คำสอนแบบผิดถูกที่เราสอนไปนั้นเผยแผ่ต่อไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ศาสนาก็จะหดหายไปเพราะสิ่งที่สอนนั้นไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่พระธรรมคำสอนแต่เป็นการด้นเอาของผู้ที่ไม่ได้พุทธปฏิบัติ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ได้บรรลุธรรมนั่นเองและนำไปสอนดังนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสผู้เห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาก็ขอให้เรายึดแนวทางที่พุทธองค์ได้ทรงให้กับพวกเราไว้ให้สืบทอดถ่ายทอดมรดกอันล้ำค่านี้ไว้ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนทั้งทางธรรมทางบาลี
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ
1: ครับ
0: ให้สมควรกระทำแล้วก็

0: จงบรรลุธรรมนั้นแล้วค่อยนำไปเผยแผ่ถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วพุทธศาสนาก็จะอยู่กับโลกของเราไปอีกยาวนานแต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติศาสนาของเราก็จะค่อยๆหดหายไปในที่สุดก็จะไม่มีศาสนาพุทธหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ต่อไปจึงขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามขวนขวายศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมแล้วจึงนำไปเผยแ
1: ผ่
0: เพื่อความสุขความเจริญแก่สังคมโลกต่อไป
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแผนที
0: ่ครับ
1: ที่พระเจ้าเนี่ยท่านได้เขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะนำพาชาวโลกให้ข้ามพ้นสังสารวัฏนี้ไปได้แต่อยู่ที่ว่าเรานั้นจะต้องนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่ามาเดินตามแผนที่ที่พระองค์ได้ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆเดินไปตามหลัก3ข้อก็คือปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิ
0: เวท
1: ครับเน้นปริยัติก่อนครับศึกษาให้เข้าใจถ้าเราไม่ชอบเรียนเราก็ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้มีความสามารถท่านผ่านในจุดที่ท่านปฏิบัติมาแล้วเรียนรู้มาแล้วเราก็ไปศึกษาหาความรู
0: ้
1: เมื่อเรามีปริยัติแล้วทีนี้เราก็ลองนำมาปฏิบัติเขาเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติ
0: ค
1: ือปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเมื่อปฏิบัติตามสมควรแล้วเช่นอะไรครับการสวดมนต์ก็ดีการทำสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีอื่นๆได้หมดตามสมควรผลย่อมเกิดขึ้น
0: ถูกต้องเกิดขึ้นแน่ๆครับ
1: ผลก็คือปฏิเวทธรรม
0: สิ่งแรกคือความสงบ
1: ครับ
0: ครับ
1: เมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับปาฏิหาริย์ต่าง
0: ๆ
1: ที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพลังของสมาธิก็ดีเกิดขึ้นได้แล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่ายกตัวเองเนี่ยขึ้นสู่อริยบุคคลเป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้าได้สิ่งพวกนี้เกิดขึ้นจากการที่เราต้องเริ่มจากปริยัติก่อน
0: ต้
1: องเรียนรู้ก่อนครับต้องเรียนรู้ก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะเข้ามาปฏิบัติเลยมาศึกษาเน้นปฏิบัติอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วลองนำไปปฏิบัติปฏิบัติเมื่อไหร่ผลเกิดเมื่อนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มปฏิบัติถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเพราะว่าพระเจ้าทรงสรรเสริญครับว่าศาสนาของพระพุทธองค์เนี่ยจะอยู่ได้ก็อยู่ที่การปฏิบัติบูชาไม่ใช่การบูชาด้วยดอกไม้ของหอม
0: อ
1: ามิสบูชานั่นแหละครับถ้าอยากจะให้ศาสนาของพระพุทธองค์เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปก็ช่วยกันครับช่วยกันปฏิบัติให้ดีขึ้นไปด้วยการรักษาศีล
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ทำสมาธ
0: ิเน
1: ี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแต่บางครั้งบางทีเราละเลยเราลืมไปว่าจะอยากรักษาพระศาสนาให้อยู่ยั่งยืนแต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่รักษาศีลเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่ให้ทานไม่เจริญภาวนาไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักพระพุทธศาสนาแต่ผู้ที่รักพระศาสนาก็คือนี่แหละครับต้องรักษาศีลไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่ไม่ประพฤติละเมิดในข้อ
0: รักษาใจของเราเนี่ยนะรักษาศีลแล้ว
1: รักษาตัวเรา
0: แล้วก็พยายามรักษาให้ได
1: ้ครับก็เรียกว่าเป็นการรักษาการปฏิบัติของพุทธองค์ไว้ด้วย
0: แล้วก็เป็นการสืบทอดพุทธศาสนาเราให้เจริญรุ่งเรืองด้วยแค่การรักษาศีลให้เกิดให้ได้อยู่ในใจของเรา
1: ครับ
0: อย่างเด็กๆท่านบอกว่าเด็กบอกว่าครูบอกให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยไหมฆ่าสัตว์คนหนึ่งแล้วทำให้เด็กมีความใจเย็นลงไม่รังแกพวกสุนัขจัดจอจัดต่างๆถ
1: ือ
0: ว่าไอ้ส่งอันดีใช่ไหมเด็กก็เริ่มรู้แล้ว
1: ใช่ไหม
0: ครับในการสืบทอดจารึกพุทธศาสนาของเรา
1: ครับก็เราไม่ต้องมองอนาคตไกลว่าอีก20ปี30ปีข้างหน้าใช่ไหมครับว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงให้เรามองดูว่าเราเริ่มปฏิบัติตัวดีหรือยัง
0: ใช่ครับ
1: เริ่มทำดีหรือยัง
0: ครับ
1: การตั้งปณิธานทำเนี่ยก็เหมือนกับการตั้งตนไว้ชอบก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าในอยู่ในมงคล38ประการเหมือนกัน
0: ร
1: เรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เราจะตั้งตนแบบไหนบางคนไม่รู้เลยครับว่าจะตั้งตนไว้ชอบเนี่ยตั้งตนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มจากตรงไหน
0: อ
1: ันดับแรกเลยเราลองตั้งตนจากการที่เราเป็นผู้ตนีครับ ให้รู้จักให้ทานครับให้รู้จักทานก่อนอันนี้แหละครับคือข้อแรกข้อต่อมาก็คือจากเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักศีล รู้จักธรรมให้อยู่ในศีลและในธรรมอันนี้ครับการตั้งตนข้อที่สองอันต้นข้อสุดท้ายก็คื

0: เราไม่มีศรัทธาเราต้องทำศรัทธาให้เกิดในพระพุทธศาสนา
1: ศรัทธาเป็นอาจารย์ศรัทธาด้วย
0: ครับ
1: ศรัทธาไม่สั่นคลอน
0: ใช่
1: แล้วศรัทธาแล้วถ้าใครพูดคำใดแต่เราจะสั่นคลอนถ้ามองความจริงว่าเหตุการณ์ที่ขึ้นปัจจุบันเนี่ยมันเกิดมานานแล้วศาสนาพุทธยังไงก็เป็นศาสนาพุทธตลอดคำสอนก็คู่โลกกับเรามา 2,599 ปีแล้วถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้เราตามพระธรรมของสอนพระยังบอกแล้วว่าเมื่อเรานิพพานแล้วคำสอนของเราเนี่ยเป็นศาสนาของเรา
0: จ
1: ิตถือปฏิบัติกัน
0: ครับก็คือธรรมก็ดีวินัยก็ดีครับเป็นศาสนาของเธอพระพุทธเจ้าได้ตัดในปัจฉิมโอวาทแก่พระอานนท์ใช่ไหมครับตอนที่ท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ทำก็ดีวินัยก็ดีนะครับจะเป็นศาสดาของเธอนี่แหละครับเราต้องยึดหลักธรรมยึดหลักวินัยของพระเจ้าเอามาเขาเรียกว่าปรับปรุงใช
1: ้
0: ปฏิบัติตามอันไหนข้อห้ามก็เราก็ห้ามทำอันไหนข้อปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติตามนี่แหละครับเป็นการรักษา
1: ตอนนี้ก็เราจะสอนเรื่องเบญจศีลเบญจธรรม
0: ครับใช่
1: เบญจศีลหมายความว่าข้อห้ามห้าข้อก็คือตัวศีลห้าเบญจธรรมก็คือสิ่งที่ควรทำ5ข้อรู้ไหมคืออะไรถ้าเรามองเป็นคู่กัน
0: ครับ
1: เบญจศีลข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว
0: ์ครับ
1: ตรงกับเบญจธรรมข้อที่1ก็คือ
0: เมตตากรุณา
1: เมตตาถูกต้องครับเห็นมั้ยให้เรามองเป็นคู่กันข้อที่2ปุ๊บเบญจศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ครับเบญจธรรมก็คือ
0: ให้ทาน
1: ให้ทานถูกต้องครับข้อที่3ไม่ล่วงละเมิด
0: ครับ
1: ลูกเมียภรรยาคนอื่นตรงกับเบญจธรรมข้อที่3ก็คือ
0: ให้
1: เกียรติคู่ครองของเรา
0: ให้เกียรติกัน
1: ให้ความรัก
0: ในครอบครั
1: วของเรา
0: ใช่คร
1: ับแล้วข้อที่4เบญจศีลก็คือไม่พูดโกหกเป็นต้น
0: ครับ
1: เข้ากับเบญจธรรมก็คือ
0: ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
1: ใช่พูดคำสัตย์คำจริง
0: ใช
1: ่ไหมครับแล้วข้อที่5คือไม่ดื่มสุราเมรัยของมูลเราให้เราใช้สติ
0: ครับ
1: ถูกไหมคร
0: ับ มีสติ
1: ใช่นี่แหละคือคู่กัน
0: ครับ
1: ถูกครับเมื่อเราไม่ผ่านแล้วเราต้องฝึกตัวเองให้มีสติ
0: ครับ
1: ท่านถึงเรียกว่าใช้เบญจศีลข้อห้าม
0: คู่กับเบญจธรรม
1: ครับถ้าเรียกเบญจศีลเบญจธรรม
0: ครับ
1: การเป็นศีลธรรมขึ้นมาครับ
0: ก็เป็นหลักธรรมที่อยู่คู่กับชาวพุทธเรา
1: ใช่ครับ
0: แต่ธรรมอีกข้อหนึ่งที่มาคู่กับโลกก็คือ
1: คร
0: ับ เรียกว่า8ประการมีลาภเสื่อมลาภใช่ไหมครับ
1: โลกธรรม8
0: โลกธรรม
1: ที่คู่กันครับ
0: คู่กับโลก
1: ใช่ครับ
0: โลกธรรม8ประการ
1: กินหมด8
0: ใช่ครับโลกธรรม8ประการเนี่ยเป็นของคู่กันเลยให้เราเรียกว่ายึดไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสุขเราก็ต้องยอมรับกับความทุกข์ด้วย
1: ค่ายของคู่กันคร
0: ับ มี
1: สุขก็ต้องมีทุกข์
0: มีสุขก็ต้องมีทุกข
1: ์
0: ต้องเป็นของคู่ก
1: ัน ทำใจให้ได้ยอมรับให้ได้ครับ
0: เมื่อเราเขาเรียกว่ามียศก็ต้องเสื่อมใช่ไหม
1: ต้องเสื่อม
0: ต้องเสื่อม
1: แต่เมื่อวันหนึ่งเสื่อมยศมีอำนาจหน้าที่ก็ต้องเสื่อมจากยศอำนาจหน้าที่ครับ
0: ขึ้นเขาเรียกว่ามียศถึงจุดสูงสุดก็แล้วแต่ถึงสุดท้ายวันเกษียณสุดท้ายก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาให้เราปรงให้ได้ให้เราเข้าใจมันให้ได้
1: ยอมรับสภาพให้ได้
0: ยอมรับสภาพให้ได้แล้วเราจะอยู่ด้วยมีความสุขครับอันสุดท้ายก็คืออันต่อไปก็คือมีสรรเสริญเมื่อไหร่ที่เราถูกคำสรรเสริญก็ให้เราต้องยอมรับกับคำนินทาไว้ด้วย
1: ต้องรับคำนินทาให้ได
0: ้ครับต้องรับให้ได
1: ้
0: ครับอันต่อไปก็คืออะไรครับ
1: มีลาบ
0: มีลาบ
1: จำไม่เลยคนได้ลาบต้องจำไม่เลยวันหนึ่งคุณต้องเสียลาบแน่ๆต้องทำใจให้ได
0: ้
1: เมื่อเราได้เงินก้อนมาปุ๊บใช้ไม่ดีคุณก็ผ่อนคลายคุณต้องใช้เกิดประโยชน
0: ์
1: อย่าไปเสียดายกับมัน
0: ใช่ไ
1: หมครับใช้เกิดประโยชน์ให้ได้แล้ววันหนึ่งเมื่อหมดปุ๊บเราจะไม่เสียดายเพราะเราคิดว่าเมื่อเราได้มาปุ๊บมันก็ต้องหมดไป
0: ใช่
1: แต่เราหมดแล้วมูลถ้าเกิดประโยชน
0: ์
1: ใช่ไหมครับนี่คือลูกกระทำ8
0: ใช่คือเป็นของคู่กับโลกไม่มีใครหนีพ้น4อย่างนี้
1: ได้ครับ
0: ใช่ครับ
1: 4คู่
0: 4คู่
1: 8อย่าง
0: ครับเมื่อเราเขาเรียกว่าเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้เราก็จะใช้ชีวิตยังมีความสุขก็คือให้รู้จักดาวิดโดยมีศีลมีธรรมเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็เข้าใจโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: คร
0: ับมันอาจจะตั้งอยู่สักพักหนึ่งจะตั้งอยู่นานหรือไม่นานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องมีการเกิดและดับ
1: ครับ
0: เมื่อมีเกิดและมีดับระหว่างที่มันตั้งอยู่เนี่ยเราต้องทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้ได้มากที่สุด
1: ทีนี้หัวใจของพุทธศาสนาปุ๊บพระองค์จะสอนตลอดเรื่องคือหลักของอนุวิกถาก่อน5อย่างแล้วค่อยมาอายะสัตว์4
0: ครับ
1: วิถาก็คือ1ทาน
0: ทาน
1: คุณมีทาน
0: ครับให้รู้จักการให้
1: รู้จักการให้ก่อนอันที่2คือมีศีล
0: ศีลใช่ครับ
1: อันที่3รู้จักคำว่าสวรรค์
0: ครับ
1: ก็คือความสุข
0: ครับ
1: แล้วข้อที่4คงชี้แจงเรื่องโทษ
0: ครับ
1: อมุต่าง
0: ๆครับ
1: ทำแล้วปุ๊บมีนรกเป็นต้น
0: ครับ
1: แล้วข้อที่5รู้ไหมอะไรนี่ขัมมะ
0: ครับ
1: คือการทำใจสงบคือการอบบวช
0: การ
1: บวชคือการละเว้นจากความชั่วทั้ง

0: ให้คุณน้อมใจกันมาเพื่อจะละเว้นความชั่วทำจิตให้สงบเพื่อให้เป็นที่พึ่งของทุกๆคน
1: ครับ
0: เมื่อทุกคนเข้าใจหลักของอนุภูมิกถา5อย่างแล้วพุทธเจ้าสอนเรื่องอายะสัตว์4
1: ครับ
0: นี่คือหัวใจที่ทุกคนยอมรับ
1: ครับ
0: ให้มองว่าทุกหากทุกก็เจอ
1: ครับ
0: ทุกคืออะไรเข้าใจให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งทุกที่เกิดจากตัวเอง
1: ครับ
0: ทุกที่เกิดจากโรคภัยเจ็บทุกเกิดจากคนรอบข้าง
1: ครับ
0: เมื่อเจอทุกปุ๊บให้เรามองเหตุแห่งทุกข์
1: ครับ
0: ก็คือสมุทัย
1: ใช่
0: ทุกตัวนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ครับ
0: เราจะแก้ทุกตัวนี้หรือเปล่าทุกตัวนี้แก้ได้หรือเปล่าให้เรามองหาเจอหาเหตุให้เจอเหตุแห่งทุกข์ข้อที่3ปุ๊บเมื่อเราเจอเหตุแล้วปุ๊บเราต้องมองนิโรธ
1: ครับ
0: เราจะดับทุกข์หรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าเราจะดับปุ๊บคุณจะไปข้อที่4ก็คือมรรคทั้ง8
1: ครับ
0: ข้อแรกเลยอรรคทั้ง8รู้มั้ยอะไรสัมมาทิฏฐิ
1: ครับ
0: ทำใจให้ตรงให้เราเชื่อเช
1: ื่
0: อแต่ฝังพระเจ้าเราคนเราถ้าเชื่อแล้วคุณจะไม่เกิดข้อแย้ง
1: ใช่คร
0: ับอย่างเช่นคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกอย่างเป็นตามทางมรร
1: ค
0: มีสมาธิทิฏฐิเป็นต้น
1: ใช่ไห
0: มครับ
1: ใช่ครับก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ก็คือความจริงอันประเสริฐ4ประการ
0: นี่แหละของแท้คู่กับโลกเรานี่แหละครับ
1: ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนความจริงนี้ได้ใช่ไหมครับทีนี้เรามามองดูว่าพระเจ้าเนี่ยท่านเรียกว่าตรัสรู้ทำจากที่ละเอียดไปสู่ที่ละเอียดสุขุมมาก
0: ๆ
1: เริ่มจากการให้ทำที่หยาบก่อนก็คือเวลาเราจะกำจัดคนที่มีความตณีเนี่ยให้เขารู้จักให้ทาน
0: รู้จักการให้
1: คร
0: ับ
1: ให้รู้จักให้ทานให้ได้เมื่อเขารู้จักให้แล้วทีเนี้ยเขาอยากจะได้รับความสุขจากการให้แล้วเขาอยากได้ความสุขที่ยิ่งขึ้นไปเขาต้องรักษาศีล
0: ใช่
1: ไหมครับทานศีลพอรู้จักรักษาศีลแล้วทีนี้พระเจ้าก็พรรณนาในเรื่องของสวรรค์
0: ความสุข
1: อานิสงส์ว่าอยู่สวรรค์แล้วเป็นยังไง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของโทษใช่ครับโทษของกามกามอารมณ์ที่เราติดด้วยรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะการสัมผัสต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นโทษให้เราพิจารณาโดยความเป็นจริงเมื่อพิจารณาแล้วสุดท้ายก็คือการออกบวช
0: ค
1: ือเนกขัมมะหนีไม่พ้นก็คือ
0: ละสุขละทุกข์ครับ
1: ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่กลาง
0: ๆครับ
1: เฉลี่ยสุขให้ได
0: ้
1: เฉลี่ยทุกข์ให้ได้แล้วก็จัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้ได้นี่แหละครับเป็นหลักธรรมะ
0: เมื่อเรามีเวลาปุ๊บให้เรามาศึกษาหลักของอายะสัตว์4
1: ครับ
0: ทุกคนพ้นจากความทุกข์คุณลองมองก็ดูเมื่อคืนจุดทุกข์ปุ๊บ คุณต้องจะหาสมุทัยได้คุณต้องมีปัญญาจริงไหมครับถ้าคุณจิตใจไม่นิ่งไม่สงบคุณจะแก้ทุกข์ไม่ได้เลย
1: ใช่
0: ยิ่งเจอทุกข์คุณก็จะวุ่นวายไม่หยุดนิ่งไม่พักป
1: ั
0: ญหาก็จะเกิดจะให้คุณต้องใช้หลักการของเมื่อเจอทุกข์ให้เราหยุดหาเหตุถึงทุกข์ให้เจอแล้วคุณจะแก้ทุกข์นี้หรือเปล่าเมื่อเราจะแก้ปุ๊บให้ใช้หลักการของอริยสัจ4
1: ครับ
0: ทำความเห็นให้ตรงหาผู้รู้ช่วยแก้ปัญหาให้เราบางครั้งบางอย่างอย่าตัดสินใจด้วยตัวเราเอง
1: ครับ
0: เพราะทุกปัญหามีทางแก้หมดทุกอย่างถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ทุกอย่างทุกเรื่องแหละ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อยากจะให้นักศึกษาได้ตั้งปณิธานเขาเรียกว่าตั้งธงไว้ว่าเราจะใช้ชีวิตไปในทางไหนโอวาท3ข้อเป็นจริงทุกประการของพระพุทธเจ้าก็คือการทำความดีให้ละเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตของตนให้ผ่องใส3สิ่งนี้ให้เรายึดไว้เลยยึดไปเพื่อนำปฏิบัติเมื่อไรที่เราทำดีเราย่อมได้ดีเราทำชั่วเราก็ต้องรอรับผลชั่วด้วยแต่เมื่อไรที่เราทำดีแล้วเราทำจิตให้ผ่องใสเมื่อนั้นแหละครับชีวิตเราต้องประสบความสำเร็จแน่นอนอันนี้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นคุณเครื่องความสำเร็จของพระพุทธเจ้าโอวาทที่เป็นจริงกับพระเจ้าทุกพระองค์
0: ทุกสมัยทุกพระองค์
1: ทุกพระองค
0: ์ต้องโอวาทปฏิโมกข
1: ์ครับต้องตรัสเหมือนกันหมด
0: ตรัสเหมือนกันหมดคร
1: ับทีนี้พอมายุคหลังก็เรียกว่ามีภิกขุปฏิโมกข์ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าการที่ภิกษุหลายๆรูปอยู่กันเป็นหมู่คณะอยู่กันเยอะก็มีการละเมิดข้อบัญญัติต่างๆ
0: ครับ
1: พระเจ้าก็ทรงเห็นว่าเมื่อภิกษุมีการละเมิดแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องบัญญัติขึ้นมาเป็นพระวินัย
0: ใช่ครับข้อห้าม
1: ครับบัญญัติข้อห้ามมาเพราะว่าอะไรครับบัญญัติมาเพื่อห้ามภิกษุกระทำเมื่อไหร่ที่ภิกษุกระทำเนี่ยมันก็จะมีแต่ทุกข์ตามเดือดร้อนในภายหลัง
0: มีบทลงโทษด้วยครับ
1: ครับมีบทลงโทษมีสิกขาบทที่แก้ไขได
0: ้
1: สิกขาบทที่แก้ไขไม่ได้พ้นจากความเป็นภิกษุอย่างนี้ก็มีอันนี้เป็นวินัยของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียกว่าเป็นผู้ทรงมองการไกลมองจนสุดทางว่าบัญญัติข้อนี้แล้วจะทำให้ภิกษุเนี่ยอยู่ร่วมกันยังมีความสุข
0: เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วปุ๊บให้เรามองว่าเราอยู่ขั้นไหนแล้วไหนแล้วมันจะมีข้อห้ามหลายอย่าง
1: ส
0: มบัติทำนานปุ๊บมักจะหลงตัวเองให้เรามองด้วยใจเป็นธรรมการเป็นธรรมคือการทำใจให้สบายไม่ยินดีไม่ยินร้าย แก้ไขปัญหาให้ได้และอย่างสำคัญจงเป็นผู้นำของบุคคลอื่นในยามที่เกิดวิกฤต
1: ครับ
0: ทำให้ได้เหมือนพระเราคุณต้องเป็นผู้นำ
1: ครับ
0: คุณเป็นพ่อบ้านคุณต้องเป็นผู้นำของลูกบ้าน
1: ครับ
0: คุณจะเป็นใครแต่คุณต้องเป็นผู้นำคุณจะต้องแก้วิกฤตให้ได
1: ้ครับ
0: กับแก้ด้วยอะไรหลักการพุทธเจ้านี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: ทุกสมุทัยนิโรธและมรรค
1: ครับ
0: นำพาตัวเองครอบครัวสังคมให้ตับให้รอดได
1: ้
0: ด้วยคำสอนพระเจ้า
1: ครับ
0: และเราพวกเราจะตอบแทนพระเจ้าเราก็คือประพฤติให้ได้4อย่าง
1: ครับ
0: 1ปริยัติ
1: ค
0: ือการเรียน
1: ครับ
0: เลยคนต้องเรียนจะเรียนแล้วแต่คุณต้องมีทางธรรมเข้ามาด้วย
1: ครับ
0: ถูกมั้ยครับเสร็จแล้วปุ๊บคุณลองปฏิบัติธรรมดู
1: ครับ
0: ปฏิบัติธรรมดูทุกวันเช่นทานสมาธิเนี่ยไหว้พ่อไหว้แม่การเคารพปัญญายโนก็คือเป็นธรรมของพระเจ้าเหมือนกัน
1: ใช่
0: มั้ยครับแล้วคุณก็ปฏิเวท
1: ครับ
0: ทำทุกวันซ้ำๆทุกวันอย่างเช่นเราไหว้พ่อแม
1: ่
0: วันไหนเราไม่ได้ไหว้เฮ้ยมันขาดอะไรบางอย่างนะทำทุกๆวันทุกวันอยู่บ้านไหว้พ่อไหว้แม่ไปเรียนไหว้ครูบาอาจารย์เราไปทำงานก็ไหว้หัวหน้าเราทุกอย่างมีความสุขนะนี่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิบัตินานการปฏิเวทเสร็จแล้วเราก็บอกต่อ
1: ครับ
0: คุณเราอยู่ที่การเคารพนอบน้อมกันท
1: ุ
0: กอย่างก็มีความสุขคุณเราต้องใช้ไม้อ่อนชนะไม่แข็ง
1: ครับ
0: ถ้าเราใช้แข็งก็หักด้วยกันทั้งนั้นนะครับถือว่าคุณเราต้องควรจะมีศีลและธรรมและอย่างหัวข้อนี้ก็คือปณิธานธรรมอยากให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าของสถาพุทธของพวกเรา
1: ครับ
0: รักษากันไว
1: ้
0: ที่หลักการของปริยัติปฏิบัติ
1: ครับ
0: ให้ได้ปฏิเวทให้ได
1: ้
0: ลองดูครับเข้ามาดูใครไม่เคยเข้ามาดูลองเข้ามาด
1: ู
0: ลองปฏิบัติดูไม่รู้เข้ามาในวัดเดี๋ยวจะสอนเอง
1: ใช่
0: ครับสอนให้ตั้งแต่การให้ทานยังไง
1: ครับเริ่มต้นเลย
0: ปฏิสิทธิ์ยังไงแล้วก็ภาวนายังไง
1: ครับ
0: ครับแล้วคุณจะได้ปฏิเวทเองครับ
1: ครับก็คือให้เขาเรียกว่าการสืบสานธรรมที่แท้จริงเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่งดงามและมีคุณค่าที่สุดนะครับไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ วัตถุโบราณที่ว่าประเมินค่าไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่จริงๆแล้วการสืบสานปณิธานธรรม
0: ครับ
1: ก็คือการที่อะไรครับคนเรามีคุณงามความดีมีหลักธรรมคำสั่งสอนที่บูรพาจารย์ของเราครับได้สะสมมาสะสมมาแล้วก็อุทิศตนสร้างไว้เพื่อเป็นแสงสว่างในทางชีวิตอันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าโบราณวัตถุโบราณที่มีค่ามากนี่แหละครับคือปณิธานธรรมของเรานับถือแบบเถรวาทใช่ไหม
0: ครับ
1: เราต้องฟังคำของครูบาอาจารย
0: ์ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านศึกษามาเรียบร้อยแล้วท่านตกผลึกมาเรียบร้อยแล้วก็ตกมาเป็นคำสอนให้เราได้ศึกษา
0: ครับ
1: ทีนี้เราจะสื่อสารไม่ใช่แค่การกราบไหว
0: ้
1: การบูชาหรือการรำลึกถึงแค่ในตำราเท่านั้นเราต้องน้อมนำหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้รู้แล้วปฏิบัติแล้วมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นการกระทำที่เกื้อกูลต่อกันแล้วทีเนี้ยสังคมเราก็จะมีความสุขเป็นการสืบสานความดีงามที่แท้จริงแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมโยงที่เขาเรียกว่าคุณค่าของครูบาอาจารย์ในอดีตกลับมาสู่ลูกหลานในยุคปัจจุบันนี้ได้ครับ
0: ก็อยากเชิญชวนนะคร
1: ับ
0: ใครที่ได้ฟังรายการนี้แล้วจากทุกคนที่ได้ฟังน้องนักศึกษาเป็นต้นจงตั้งปณิธานสั้นๆไว้ว่าเราทุกคนจะรักษาศีลข้อ5
1: ครับ
0: และฝึกสมาธิวันละนิดวันละหน่อยเพื่ออะไรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อแผ่นดินไทยของเรา
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ที่มีสภาพประจำชาติ
1: ครับ
0: ตั้งใจไปเลยครับเพราะว่าอะไรแผ่นดินนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่เราเหยียบยืน
1: ครับ
0: แต่เป็นบ้านที่อะไร
1: ครับ
0: บรรพบุรุษมอบไว้ให้เราเราจะรักษาบ้านเมืองนี้ด้วยศีลที่บริสุทธิ์และสมาธิที่เข้มแข็ง
1: ครับ
0: เก็บไว้ให้ลูกหลานเรา
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับก็ให้เราตั้งใจสืบสานปฏิทาน
0: ครับ
1: การสืบสานปฏิทานก็ให้จำกันง่ายๆครับอันแรกก็คือให้เราสืบสานด้วยการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เป็นสิ่งแรกเลยครับก็คือศึกษาและทำความเข้าใจเมื่อทำความเข้าใจแก่นแท้ของธรรมะด้วยใจที่เปิดกว้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงครับทีนี้มันก็จะเกิดความงอกงามขึ้นมาอันนี้คือเราสืบสานด้วยการเรียนรู
0: ้
1: ประการต่อมาคือให้เราสืบสานด้วยการรักษาการปฏิบัติก็คือปฏิบัติด้วย รู้แล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรครับเพื่อยืนหยัดที่จะดำเนินชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความเมตตามีความเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่ออะไรครับเพื่อให้ศีลธรรมได้อยู่คู่กับใจเราไปตลอดกาลนานสิ่งสุดท้ายครับให้เราสืบสารและส่งต่อด้วยความศรัทธา
0: จริงครับ
1: เราต้องมีศรัทธาก่อนแล้วก็บ่มเพาะตนเองก่อนแล้วทีเนี้ยเราก็ถ่ายทอดสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เราได้สั่งสมมาเนี่ยด้วยความดีไปสู่คนรุ่นต่อไปเพื่อมั่นใจว่าในวันข้างหน้าเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานของเราก็จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม บอกว่าต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มเงาให้ผู้คนในวันนี
0: ้
1: ย่อมเติบโตมาจากรากแก้วที่แข็งแรงในวันก่อนฉันใดชีวิตและสังคมที่ร่มเย็นในวันนี
0: ้
1: ก็ย่อมขับเคลื่อนด้วยปณิธานธรรมของคนรุ่นก่อนใช่ไหมครับคนรุ่นก่อนสร้างไว้อย่างไรเราก็ต้องมาศึกษาสืบสารต่อไปฉะนั้นกายก็อาจจะล่วงลับไปตามกาลเวลาแต่ว่าปณิธานก็คือความตั้งใจของบรรพบุรุษก็ยังเป็นลูกหลานใช่ไหม
0: เราก็ถือว่าเป็นลูกหลานแต่อนาคตเราจะกลายเป็นบุรุษของลูกหลานต่อไปเราต้องสร้างไว
1: ้
0: สืบต่อกับเป็นช่วงคือพูดง่ายเรามาให้ทาน
1: ครับ
0: รักษาศีลเจริญภาวนาหมายความว่าเรามาฝึกตนให้ทุกคนมองอย่างนี
1: ้
0: ให้มองว่าการฝึกตนของเราคือการรักชาติไม่วิธีรักชาติที่ไหนจะยั่งยืนไปกว่าการตนเองให้เป็นคนมีศีล คนมีธรรมมีสิทธิปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาติเราได้ถ้าเรามองนี้ชีวิตเราจะมีความสุขและมองต่อไปว่าความยั่งยืนจะต้องเริ่มที่ใจเทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่คนที่มีศีลธรรมและสมาธิจะพาครอบครัวสังคมประเทศชาติรอดได้เสมอให้ทุกคนมองว่าพลังของคนรุ่นใหม่ก็คือน้องๆทุกๆคนนี่แหละ
1: ครับ
0: คือหน้าตา
1: ใช่ครับ
0: ของประเทศชาติเรา
1: ใช่
0: ซึ่งจะกลายเป็นเยาวชนกลายเป็นผู้หลุดของลูกหลานต่อไป
1: คร
0: ับให้เรามองว่าศีลก็คือรั้ว
1: ครับ
0: สมาธิก็คือแรงปัญญาก็คือแสงสว่างเมื่อ3อย่างรวมกันประเทศชาติของเราก็จะไม่มีวันมืดมน
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับสุดท้ายนี้ก็รายการคุยธรรมตามศีลในหัวข้อสุดท้ายตอนที่9สืบสานปณิธานธรรม
0: ครับ
1: ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สั่งสมไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธรัตนะคุณของพระธรรมรัตนะและคุณของพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้เป็นประธานพรได้เป็นประธานขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณตลอดธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงเป็นผลสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตนิคมวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือ

0: เหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชันวาล์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กแพนชันวาล์แล้วก็มีอีวอลเวเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็นR12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistanceมัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้อนาล็อกมัลติมิเตอร์ดิจิตอลมัลติมิเตอร
1: ์การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้

0: ันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอรก
1: โอ้ย
0: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
2: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
0: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
2: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ

0: สียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้า
0: เฮ้ยโอ
1: ้ผู้ใหญ่ไหของข้า
0: พ่อปู่ช่วยลูกแล้ว
1: ผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้ารู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสารันวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่จิตใจเรานั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระพุทธองค์ทรงตรัสพุทธพจน์ไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่คำสอนที่ทำให้เรานั้นฟังแล้วเกิดความหดหู่แต่คือคำสอนที่ฟังแล้วทำให้เรานั้นเห็นได้ว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะมีทุกข์น้อยลงและธรรมะที่แท้นั้นไม่ได้อยู่เพียงในคัมภีร์เพียงเท่านั้นแต่อยู่ที่ในจิตใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลองถามใจตัวเองในตอนนี้ว่าสิ่งที่ยึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนและการกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะคือกุญแจสำคัญ

0: ันของการพ้นทุกข์ในการดำเนินชีวิตฉะนั้นแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ความเข้าใจในตัวเราเองนั้นสำคัญที่สุดและโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวประเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารเมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่9คือธรรมะคือพลังใจก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสนันวุฒิครับผมพระมหากันทุ่มกันตะโพนะครับจะมาสนทนาธรรมในหัวข้อที่9
0: ครับ
1: ก็คือตอนที่9ธรรมะคือพลังใจก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงให้เรามองนี้ว่าธรรมะสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดทุกคน
0: ครับ
1: ถ้าเรามองว่าไม่ใช่ยากปุ๊บมันจะกลายเป็นง่ายทันทีเลย
0: ครับ
1: ถ้าเรามองว่ายากเริ่มต้นมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ
0: ่ครับ
1: เพราะธรรมะเป็นของยากอยู่แล้วอย่างที่บอกมาทุกๆตอนว่าธรรมะก็คือธรรมชาติและธรรมะเนี่ยไม่ใช่จะเป็นเฉพาะพระอย่างเดียวที่เรียนรู้ญาติโยมก็เรียนรู้ได้เพราะทุกวันนี้เราอยู่กับธรรมะตลอด
0: ครับ
1: อยู่กับความเป็นจริงธรรมะขั้นต้นเลยให้เรามองด้วยว่าเกิดแล้วต้องอะไรเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ชราเกิดอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่เมื่อเราความแก่ปุ๊บก็ต้องมีความเจ็บไข้ธรรมดาที่สุดแล้วก็คือความตายถ้าเรามองนี้ได้ชีวิตเราจะมีความสุขแล้วก็แบ่งชีวิตเวลาเราเป็นแต่ละวัยแต่ละช่วงแต่ละเวลาแต่ถามว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้เราต้องมีการเรียนรู
0: ้
1: เบื้องต้นเลยการวางแนวทางไว้ก็คือการสอนธรรมะในโรงเรียนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อย่างเช่นธรรมะที่เราไปสอนก็คือเป็นธรรมะศึกษาตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก
0: ครับ
1: แต่ละหลักสูตรก็ทางสำนักงานท่านวางแม่กองธรรมวางไว้แล้วเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้นักเรียนได้รู้เลยรู้แต่ประวัติพระพุทธเจ้าเพื่อเราเกิดความตั้งมั่นว่าพระพุทธเจ้าคืออะไร
0: ครับ
1: ถูกไหมครับเราจะได้เกิดความรู้ศรัทธาถ้ารู้พระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือบุคคลธรรมดานี่แหละเพราะเป็นคนที่มีครบทุกอย่างแต่ทำว่าทำไมศึกษาได้เพราะสัจธรรมความจริงแท
0: ้ครับ
1: แต่พระองค์ได้แล้วปุ๊บถามว่าจะสอนใครได้เลยมันสอนยากพระองค์ต้องมีหลักการวิธีการที่เรียกว่ามีกุศโลบายในการสอนทุกอย่างทีนี้เรามองที่ตัวเราให้เรามองเราเป็นช่วงๆถ้าเราสนใจอยากที่มีความสุขก้าวหน้าให้วันนี้เราเริ่มศึกษาและทำความเข้าใจหลักธรรมคำสอนพระเจ้าให้เรามองว่าเราเกิดปัญหาอย่างนี้เราจะจะทำอะไรเพื่อให้ปัญหาเราแก้ไขให้ได
0: ้ครับ
1: หรือว่าถ้าเราอยากจะเรียนให้สำเร็จต้องใช้หลักการอะไรให้เราความสำเร็จให้เรามองอย่างนี
0: ้ครับ
1: หลักการพระเจ้าปุ๊บจะมีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์จะแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างหมวด2ให้เรามองว่าธรรมที่เป็นอุกกาลามากที่สุดให้มองที่หมวด2ก็ท่องเลยสติคือความระลึกได
0: ้ครับ
1: สัมปชัญญะคือความรวบตัวให้เราท่องไว้ตลอดเลยต้องมีสติสัมปชัญญะนะเราถึงจะเข้าใจเฮ้ยมีสติขาดสติเรายุ่งเลย
0: ครับ
1: ถูกไหมเหตุที่ทำให้ขาดสติปุ๊บเราก็ต้องไม่ยุ่งกับมันให้เรามีสติแล้วก็เรียนยังไงให้สำเร็จให้เรามองว่าทำไงให้ขยันวะให้ใช้หลักการของอิทธิบาท4ให้เราท่องไว้เลยอิทธิบาท4คือว่าบาทนั้นถือความสำเร็จมีอะไรบ้างฉันทะคือความพอใจต้องพอใจที่จะเรียนพอใจที่จะทำงานพอใจที่อยู่เป็นคู่ครองกันที่เรามีความสุขเมื่อมีฉันทะไม่พอต้องมีข้อที่2ด้วยในหมวด4ก็คืออะไรวิทยะคือมีความเพียรอย่างเช่นเราอยากจะเรียนถ้าไม่ไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องหรือไม่ไปเรียนเราต้องมีการเรียนทางไกลถูกไหม
0: ครับ
1: เรียนอยู่กับบ้านเราก็ได้แต่ต้องมีความพยายามในการเรียนคือสาหะ
0: ครับ
1: เมื่อมีแล้วปุ๊บต้องมีจิตตะที่3ก็คือมีจิตปิใจด้วยข้อสุดท้ายเลยต้องมีวิมังสาคือการคิดวิเคราะห์
0: ครับ
1: คำนวณจดเอาไว้เนี่ยหลักการสำคัญที่สุดแล้วคนเราทุกอย่างพอเราเรียนตรงนี้มาปุ๊บสำเร็จปุ๊บให้เรามองดูว่าท้ายที่สุดแล้วหลักของนิจลักษณะก็คือทุกอย่างมีการเกิดขึ้น
0: ครับ
1: ตั้งอยู่ระดับไปนี่คำสอนที่แท้จริงที่สุดแล้วเหมือนพูดง่ายๆของทุกอย่างมีการเกิดขึ้นด้วยเหตุและปัจจัย
0: ครับ
1: เวลาที่มันตั้งอยู่ปุ๊บก็ขึ้นอยู่เหตุและปัจจัยที่ปรุงแต่งมันให้ตั้งอยู่ได้นานหรือจืดไม่ได้นานถูกไหมท้ายสุดแล้วก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาถามว่าจริงไหมท่านถูกไหมถ้าเราเข้าใจชีวิตจะมีความสุขเมื่อเราเข้าใจนี้ปุ๊บเวลาเราเรียนปุ๊บให้เรามองว่าเฮ้ยเมื่อเราเรียนปุ๊บเราต้องมีบันไดก้าวให้ความสำเร็จอนาคตที่ดีถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่พอสำเร็จแล้วปุ๊บทุกอย่างก็คือเป็นอดีตหมดทุกอย่างแต่ปัจจุบันเราต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้เราเกิดมาแล้วให้เรามองธรรมะตรงนี้แล้วก็อย่างธรรมะของการอยู่ของเรือนธรรมะของพ่อแม่ท่านเรียกว่า พรหมวิหาร4
0: ครับ
1: ให้ท่องไว้เลยคืออะไรเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วมองอีกว่าธรรมะข้อนี้เมตตาคืออะไรเมตตาให้เรามองว่าให้เจริญเมตตาคือให้มีความรักกันและกันเราจะได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ไม่เบียดเบียนตัวเองนี่คือเมตตา
0: ครับ
1: ข้อต่อไปคือให้มีคำว่ากรุณากรุณาคืออยากให้เขาพ้นจากความทุกข์เราเรียนถ้าเรามีเงินเราก็ช่วยเหลือคนยากคนจนได้ถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่มีตังค์จะช่วยเหลือใครก็ได
0: ้
1: ตัวเองก็เอาไม่รอดถูกไหมพ่อแม่ก็ช่วยเราเพียงแค่ตอนท่านมีกำลังท่านแก่ถูกไหมใครจะช่วยเราได้เราต้องใช้เรียนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเขาด้วยแล้วก็ให้เรามีมุทิตาถ้าเรามีแต่ความอยากได้อย่างเดียวชีวิตเราก็ไม่มีความสุข รู้จักพอยินดีคนอื่นเขาถามเขาว่าหาไอดอลให้ได้เฮ้ยทำยังไงเรียนเก่งทำไมสอบสำเร็จหาให้ได้ท้ายสุดแล้วให้นึกถึงหลักการของอุเบกขาคนเราจะอุเบกขาได้คุณต้องผ่าน3อย่างมาก่อนผ่านเมตตากรุณาเมตตาคุณถึงอุเบกขาได้ถ้าเราเห็นปุ๊บอุเบกขาเลยมันไม่ใช่ปล่อยวางไม่ได้ให้เราคิดจะช่วยเหลือเขาก่อนถ้าไม่ได้เราก็ค่อยอุเบกขาพอเรามองเนี่ยปุ๊บให้เรามองถึงหลักของพระเจ้าที่ตัดแก่นแท้ของหัวใจทุกศาสนาก็สอนเราให้คนดีหมด
0: ครับ
1: แต่ถามว่าหลักธรรมทุกอย่างมันจะมีตั้งแต่เปลือกข้างนอก
0: ครับ
1: กับผีแล้วก็แก่นแท้ของเขาหากแก่นแท้ได้ว่าแก่นแท้ของแต่ศาสนาคืออะไร
0: ครับ
1: แก่นแท้ตามพุทธก็คือให้พ้นจากความทุกข
0: ์ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเราเกิดมาเป็นทุกข์ซึ่งความทุกข์เนี่ยก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่คือความทุกข์ทุกอย่างทุกข์ก็ความอยากได้ทุกข์ก็ความอยากมีทุกข์ความอยากเป็นนี่คือทุกข์ทั้งอย่างนี่คือทุกข์ที่ครอบคลุมเราเมื่อเรามีความทุกข์ปุ๊บให้เรามองข้อที่สองพระองค์บอกว่าสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกอย่างต้องมีเหตุของทุกอย่างถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างเช่นเราหิวข้าวถ้าเราไม่หาข้าวกินจะอิ่มไหมก็ไม่อิ่มเห็นไหม
0: ไม่อิ่มครับ
1: ไม่สบายไปหาหมอหายไห
0: ม
1: อาจจะหายแต่ช้าหน่อยเราต้องไปหามันเข้าใจกับมันของบางอย่างมันทุกข์มันเกิดแล้วมันหายได้เองบางอย่างก็ต้องแก
0: ้
1: นี่คือสมุทัยหาเหตุให้เจอข้อที่3ปุ๊บเมื่อหายเจอปุ๊บเราจะมีนิโรธเราจะดับมันไหมถ้าเราจะดับเข้าไปต่อข้อ4
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: วิธีการ
1: วิธีการ4พระองค์เรียกว่ามรรคมีองค์8
0: ครับ
1: มรรคคือทาง8อย่างทาง8อย่างเนี่ยข้อแรกเลยก็คือสัมมาทิฏฐิที่ท่านสอนทำความเห็นให้ถูกให้ตรงดีที่สุด
0: ครับ
1: ถ้าเราทำเห็นปุ๊บทุกอย่างจะไปดีหมดเพราะเราเกิดศาสนาพุทธพระองค์สอนเลยว่าทำดีย่อมได้ดี
0: ครับ
1: ทำชั่วย่อมชั่วนี่คือเหตุสัจธรรมที่สุด
0: ครับ
1: ถ้าทุกอย่างไม่พ้นจากเวรกรรมไปได้
0: ครับ
1: กรรมมุนาวะติโนโกโลกจะเป็นตามกรรมนี่คือเรื่องจริงถ้าเรามองดูแล้วถ้าเราคิดถึงกรรมการทำถ้านักเรียนถ้าเราไม่เรียนกรรมที่ตามมาก็คือคุณไม่มีความรู
0: ้ครับ
1: ไม่มีเงินไม่มีทองทรัพย์แต่ธรรมะก็หมดเราไม่มีความรู้แม้แต่กรรมคือการเรียนเราต้องเรียนแล้วให้เกิดความกุศลคือเกิดความฉลาด
0: ครับ
1: ถูกไหมครับเรียนอย่าเรียนงมงายเหมือนศรัทธาที่เกิดศรัทธาต้องคู่กับปัญญาด้วยคู่ความฉลาดด้วยมันถึงจะได้ผลที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: ทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องมรรคปุ๊บเราค่อยมาแก้แต่ละอย่างวิธีการปุ๊บถ้าเราจะใช้ให้เรามองดูว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันเป็นทุกข์หรือเปล่า
0: ครับ
1: ถ้าเป็นทุกข์ปุ๊บคุณจะแก้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ถ้าคุณจะแก้คุณหาวิธีการเนี่ยหลักการที่เราไปใช้ทุกอย่างถ้าไม่แก้เอ้ยเดี๋ยวมันก็หายเองเราก็ปล่อยมันไปให้เรามองให้เข้าใจทุกอย่างเนี่ยคือธรรมะของพุทธเจ้าที่สอนเราแต่การจะมีธรรมะตรงนี้ได้ให้เรามองพื้นฐานก่อนน้องนักเรียนนักศึกษาให้เราฝึกการสวดมนต์ไหว้พระทำให้เรามีสติปัญญาเมื่อเราสวดมนต์ปุ๊บให้เราฝึกรักษาศีลให้ท่องไว้เลยว่าเบญจศีลเบญจธรรมเบญจไปว่า5เบญจศีลคือข้อห้าม5ข้อ1ปานาติปาตาให้เราท่องไว้เลยว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ทุกอย่างไม่แต่บุคคลก็ไม่เบียดเบียนท่องไว้เลย
0: ครับ
1: 2อทินนาทานาคือการเว้นจากการลักทรัพย์คนอื่น
0: ครับ
1: ให้เราตั้งใจเลยว่าเฮ้ยของไม่ใช่ของเราเราไม่เอาเก็บได้ปุ๊บ
0: คืนเข้าไป
1: คืนเข้าไป
0: ครับ
1: แล้วข้อที่3ปุ๊บถ้าเรามีคู่ครองแล้วให้รักคู่ครองเราคู่ครองมีความสุข
0: ครับ
1: แล้วข้อที่4ปุ๊บท่องไว้เลยว่าเราจะบุคคลที่ไม่พูดโกหก
0: ครับ
1: ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงแล้วข้อสุดท้ายเลยสุราเมรัยยาเสพติดให้โทษจะไม่ยุ่งเพราะถ้ายุ่งปุ๊บร่างกายก็เสื่อมด้วย
0: ใช่
1: เมื่อเราละตรงนี้ได้เป็นเบญจศีลปุ๊บให้เรานึกถึงเบญจธรรม
0: ครับ
1: ให้เราเดินคู่กันเมื่อเราไม่ฆ่าเราต้องเจริญเบญจธรรมก็คือให้มีความเมตตา มีความรักของบุคคลช่วยเหลือสิ่งที่สรรพสัตว์ที่มันเดือดร้อนหรือบุคคลที่เดือดร้อนเข้ามาช่วยเหลือ2อธินาทานเมื่อเราไม่ให้ปุ๊บเราต้องทำอะไรสัมมาอาชีวะซึ่งอยู่ในมรรคมีองค์8ด้วยประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถูกไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับแล้วข้อที่3ปุ๊บกาเมสุมิฉาจารมันจะสิทธิ์ก็คือให้ไม่ล่วงละเมิดคู่ของคนอื่นตรงกับเบญจธรรมก็คือมีคำสัตย์คู่ของเราสำรวมในกามอารมณ์คนเราเวลาเห็นสิ่งสวยงามปุ๊บมันจะเกิดความใคร่ให้เราคุ้มให้อยู่ว่ามันคือแค่ความใคร่เท่านั้นมันแค่ความรักเราอยู่กับคนนั้นคืออยู่ด้วยความรักเพราะความใคร่มันเกิดไปมันก็ดับไปแต่ความรักเนี่ยมันอยู่มานานแต่รักนานๆมันก็จะจืดเราก็ต้องมีใส่วิญญาณความเพียรเข้าไปด้วยให้เมื่อวานมันเหมือนกับวันนี
0: ้
1: ให้สิบปีเหมือนกับวันนี้ให้คิดสุขกับมีความสุขสุขที่ตัวเราทุกอย่างครับแล้วก็ข้อที่4การพูดเท็จทุกคนจะฟังเรื่องเด็กหรือแกะที่ไปหลอกลวงอื่นเขาวันหนึ่งมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บใครก็ไม่ช่วยถูกไหม
0: ครับ
1: ให้เราพูดแต่คำจริง
0: ครับ
1: ให้คิดเสมอว่าเราไม่พูดใครไม่มองว่าเราโง่หรอก
0: ครับ
1: ถูกไหมเก็บเอาไว
0: ้
1: ถ้าเราพูดพูดด้วยความจริงใช้คำพูดแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็สุดท้ายเลยสุราเมลัยของเราไม่มีดอกมันหมดเงินหมดทองเป็นโทษด้วยกินแล้วแก่เร็วด้วยไม่เอาจะตุ่มยักษ์สาวต้องเลิกเหล้าเลิกสิ่งเสพติดเลิกสิ่งไม่ดีให้เราทำอะไรฝึกสติอยู่กับตนเราลมหายใจเราเนี่ยคือธรรมะของเราเนี่ยให้เราเรียนรู้ตรงนี้ถ้าเรามีเบญจสีเบญจธรรมคิดเรามีความสุขแล้วให้นำมาอยู่ในธรรมเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราพอเราทำตรงนี้ปุ๊บทีนี้เราจะเกิดสมาธิพอเราเป็นคนที่ดีไม่มีเหตุปุ๊บใจเราจะตั้งมั่นพอเราจะตั้งมั่นปุ๊บปัญญาก็จะเกิดนั่นแหละคือการเจริญภาวนาให้เรามองสิ่งที่ไม่มีให้มันมีสิ่งที่ไม่มีก็ทำให้มีคือบุญกุศล
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายให้มีความเพียรทุกสถานภาวนาให้มีให้เป็นต้องลองทำดู
0: ครับ
1: ส่วนการจะสร้างบุญกุศลได้ให้เรามองนี้ว่าคนเราทุกคนมีความต้องการไม่เหมือนกันให้เรามองว่าสิ่งไหนที่เราจะมีแล้วเผื่อแผ่ได้เราควรจะไปให้คือทานพ่อแม่บางคนมีเงินเยอะให้ของลูกเต็มไปหมดเลยลูกบางคนก็ไม่ได้เล่นถ้าสมมติเรามีของดีๆแล้วบอกพ่อบอกแม่เนี่ยเพื่อนขาดสิ่งอยู่ให้เพื่อนได้ไหมพ่อแม่ก็ดีใจด้วยเราก็ไม่ให้เพื่อนเราจะเป็นเสื้อผ้าขนมกบเคี้ยวก็ได้นี่คือทานให้เรามีความสุขถูกไหมครับเมื่อเราให้แล้วปุ๊บต้องให้แบบมีศีลให้แบบไม่เสียดายให้แบบไม่หวังเอาคืนบางคนให้แล้วก็อุ้ยกูคืนให้มึงมึงต้องให้กูคืนมันไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมครับให้เรามองว่าให้แล้วไม่ต้องหวังผลตอบแทนเนี่ยเขาเรียกว่าคุณมีศีลเขาจะให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ในพุทธศาสนาเราท่านบอกมาว่านี่คือธรรมะเหมือนกันนะในหมวด2บุคคลหาได้ยาก2อย่าง
0: ครับ
1: ท่านรู้ไหมคืออะไร
0: คือกตัญญูกับกตเวที
1: ใช่
0: คร
1: ับ ใช่คนแรกก่อนท่านบอกว่าบุพพการี
0: ครับ
1: บุพพแปลว่าเบื้องต้นการีผู้กระทำ
0: ครับ
1: ผู้กระทำเบื้องต้นคือใครพ่อแม่จับคู่กับลูก
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ลูกคุณของพ่อแม่มาตอบแทนจะเกิดข้อที่2เขาเรียกว่าก
0: ตัญญู
1: กตเวทีลูกคุณที่ท่านทำแล้วตอบแทนเนี่ยคู่ใหญ่เห็นไหม
0: ใช่ครับใช่
1: ครูอาจารย์คู่กับลูกศิษย
0: ์ใช่
1: ครับครูเป็นผู้ให้ก่อนเรียกว่าบุพการีลูกศิษย์ตอบแทนครูบาอาจารย์เรียกว่ากตัญญูกตเวที
0: ครับ
1: ลูกศิษย์ตอบแทนครูอาจารย์เนี่ยเป็นคนดี
0: ครับ
1: ครูอาจารย์สอนนักเรียนเป็นคนดีทุกคน
0: ครับ
1: สอนให้อยู่ในทางที่ดีไม่ติดคุกติดตารางถ้าเราทำไม่ดีทุกอย่างก็เสร็จถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่แหละเขาถึงบอกว่าบุพการีคนที่ให้ก่อนพระเจ้าเราก็เช่นเดียวกันเป็นบุพการีของสาวกทุกคน
0: ครับ
1: เราก็ต้องรู้จักคุณของท่านอาธรรมะของพระองค์มาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์ครับ
1: พระองค์ก็มีลูกศิษย์ติดตามสรุปเยอะเขาเรียกว่าอนุพุทธะให้เรามองศึกษาดูวิถีทางแต่ละองค์ว่าเป็นยังไง
0: ใช่ครับ
1: นี่คือทางปฏิบัติของผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ถือว่าคนเราถ้าแบ่งอายุเป็น3ช่วง
0: ครับ
1: ตั้งแต่เกิดถึงการเรียนรู้ใช้ธรรมะเข้าไปแล้วช่วงแต่25ปีถึง50ปีเป็นช่วงสร้างฐานะเมื่อเราอายุ5ปีเมื่อไหร่หรือว่าเริ่มแก่ตัวเมื่อไหร่ให้เราลองศึกษาหาความรู้ดู
0: ครับ
1: ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรายังไงทำยังไงไม่ให้เราแก
0: ่ครับ
1: ไม่ให้เราเจ็บไม่ให้เราตายถามว่าทำได้ไหมลองถามใจตัวเองดูถูกไหมหาดูให้ได้พวกหาไปแล้วก็ยังหาไม่เจอถามว่าเราจะไปหาเพื่ออะไรแค่เรากำหนดดูกับปัจจุบันปล่อยให้ทำหน้าที่เราที่สุดรู้เลยว่าความแก่เป็นของธรรมดา
0: ครับ
1: ความเจ็บเป็นของธรรมดาความตายเป็นของธรรมดาให้เราไม่ปาดต่อชีวิต
0: ครับ
1: เวลาเราเกิดเกณฑ์ใครปุ๊บเราจะได้มีความรักกันและกันไม่หยุดเบียดซึ่งกันและกันแล้วเราจะไม่ติดรอนชีวิตใครเพราะถึงเวลาทุกคนตายทุกคน
0: ครับ
1: ถูกไหมครับแล้วชีวิตเราจะมีความสุขแล้วก็อีกอย่างนึงเราต้องฝึกอีกอย่างนึงฝึกการบริหารด้านจิตใจสติให้ดี
0: ครับ
1: คือ1เมื่อเราฝึกสมาธิและเจริญสติแล้วเราจะเป็นคนที่มีปัญญาจิตใจจะตั้งมั่นจะเป็นคนที่ใจเย็นไม่ทุกข์ไม่ร้อน
0: ครับ
1: ให้เราเข้าใจความที่ไม่แน่นอนอะไรที่ไม่แน่นอนทุกอย่างเป็นทุกข์หมดทุกอย่างเนี่ย

0: อย่างเช่นเราอยากสวยอยากงามถามว่ามันอยู่ได้นานไหมมันอยู่แป๊บเดียวถ้าคุณเราไม่มีตังค์บางทีเสียเงินเสียทองเยอะไปสร้างความสวยความงามถูกไหมครับให้เรามองมันคือธรรมชาติถ้าดูแลให้ดีพระเจ้าบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันเกิดมาแต่ตัวมาแค่ตัวมันคือปรุงแต่งเฉยเราต้องดูแล5อย่างก็คือกรรมฐาน5ผมหนังเล็บฟันหนังต้องดูแลให้ดีทุกอย่างถ้ามาดูแลมันก็หมิ่นถูกไหมดูแลให้ดีถูกไหมให้สะอาดปกปิดสิ่งที่มันน่ารับอาให้ดีดูแลให้ดีแล้วชีวิตเราจะมีความสุข
1: ครับ
0: ครับแล้วก็อีกอย่างรู้จักมีสติเชิงบวกคิดในทางบวกถ้าเราคิดแต่ลบอย่างเดียวอ่ะชีวิตเราก็ไม่มีความสุข
1: ค
0: ิดในแง่บวกแล้วข้อต่อไปคือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดีอะไรบ้างดีกับตัวเองไม่ดูถูกตัวเองดีต่อครอบครัวดีกับเพื่อนร่วมงานดีกับทุกๆคนเนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างฝึกการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของเราคนเราอย่ายึดติดอะไรนานๆอย่างเช่นเล่นเกม
1: ครับ
0: อย่าเล่นเกมนานเล่นแค่ความพอดี
1: ครับ
0: ควรจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกออกกำลังกายมั่งอ่านหนังสือก็เช่นเดียวกันอย่านั่งอ่านสื่ออย่างเดียวถ้านั่งเดียวปุ๊บบางทีสมองมันแย่ให้เราเดินออกมาผ่อนคลายช่วยงานบ้านทำงานบ้านบ้างแล้วกลับอ่านสื่อมันจะความสำเร็จทุกอย่าง
1: ครับ
0: ดีกว่าการนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวถูกไหมครับท่านถึงเรียกว่าดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้ดีให้มันปลอดโปร่งสบายจะได้ความสุขส่วนด้านการเงินเนี่ยให้เรามองใช้ธรรมะพระพุทธเจ้าว่าทำยังไงเนี่ยใช้เงินให้เกิดประโยชน
1: ์
0: พระองค์บอกว่าเงินของเราใครก็อยากได้ควรจะมีการวางแผนการเงินแบ่งเงินไว้3ส่วน
1: ครับ
0: เงินส่วนนี้ใช้เพื่อปัจจุบันเงินส่วนนี้เอาไว้ใช้ยามจำเป็นเงินส่วนนี้เอาไว้สร้างบุญกุศลคือการเงินไว้ทุกอย่างจะมีความสุขครับและอีกอย่างนึงรู้จักการสร้างเงินสำรองเอาไว้เราทำไงว่าที่จะสร้างเงินสำรองไว้คือการออมทรัพย์เก็บไปใช้ยามจำเป็นและอย่างพยายามลดหนี้สิน
1: ครับ
0: คนเราทุกวันนี้ที่เป็นหนี้เพราะว่าหนึ่งเราอยากได
1: ้ครับ
0: อยากได้แล้วไม่พอบางทีก็อยากได้ของแพงๆอยากได้หลายอย่างก็ไม่มีสินบางทีเงินเดือนก็ไม่พอด้วยต้องระวังตัวเองให้ดีใครที่ไม่มีได้ก็เป็นการดี
1: ครับ
0: ถูกไหมครับถ้าใครมีแล้วก็พยายามใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หลุดอยู่เองครับส่วนถ้าเกิดเราเรียนเสร็จแล้วเรามาทำงานเนี่ยให้เรามองถึงตรงนี้ในที่ทำงานน่ะควรจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอชีวิตเราก็มีความสุขใช้ธรรมะถึงบอกว่าคนเราจะหยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งปุ๊บเด็กใหม่มันก็นำเราไปให้พัฒนาดูคิดเสมอว่างานที่เราทำทุกวันเนี่ยทำไงให้มันดีใช้ปัญญาของเราคิดไปเรื่อยทุกวันทุกวันทุกวันทำให้ดีพอเราทำดีปุ๊บเราจะก้าวตัวเองขึ้นไปไอ้งานเลเบอร์งานธรรมดาเราล้มต้นเข้าไปทำงานก่อนพอเราอยู่นานๆปุ๊บเรามีความคิดดีที่ดีปุ๊บเราจะได้ก้าวขึ้นเป็นซีเนีย
1: ร์
0: เป็นซูเปอร์เซอร์แบบผู้บริหารใช้ปัญญาอย่างเดียวคิดวางแผนให้ถูกถ้าเราขาดความคิดขึ้นมาไม่ใช่ปัญญาปุ๊บเราก็จบไปแค่แรงงานธรรมดาถูกไหมครับคือพยายามพัฒนาตัวเองเสมอเรียนรู้เสมอยิ่งสมัยนี้ยุคโซเชียลแล้วใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: ครับแล้วควรจะสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราทำแล้วจะให้เกิดผลยังไง
1: ครับ
0: ทำแล้วยังไงคุณมีเป้าหมายแล้วก็อย่างเราต้องรักษาสมดุลเมื่อเราเรียนแล้วปุ๊บทำงานปุ๊บเรามีครอบครัวต้องให้เวลาสัมพันธ์กันเวลานี้คุณอยู่ที่ทำงานเวลานี้คุณอยู่ครอบครัวมันจะมีความสุข
1: ครับ
0: ครับแล้วอีกอย่างรู้จักมีระเบียบวินัยทั้งที่ทำงานที่คนที่บ้านมีความจริงใจกันและการชีวิตเรามีความสุขนั่นแหละคือธรรมะคือพลังใจจะก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงทั้งพุทธเจ้าสอนเราตั้งแต่เกิดยันเราโตขึ้นเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเข้าสู่วัยกลางคนยันตายธรรมะตลอดพระก็เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ก็ไม่พ้นความตายไม่ได
1: ้ครับ
0: เมื่อเรามาบวชแล้วเราก็พยายามที่จะเป็นที่พึ่งของทางญาติโยมสอนหลักการเขาวันนี้เราสอนกันไปในรายการนี้ถ้าน้องนักเรียนได้ฟังแล้วลองคิดดูให้ดี
1: ครับ
0: แล้วลองใช้ธรรมะพุทธเจ้าดูให้ดีจะคลายความโลภความโกรธความหลงมามุ่งที่ตัวเราเรียนยังไงให้สำเร็จเรียนยังไงให้มีเงิน
1: ครับ
0: เรียนยังไงให้มีความรู้เรียนให้ฉลาดความเด็ดชิดเราจะมีความสุขที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็จะสอนทุกคนว่าสมัยนี้โซเชียลใช้ให้เกิดประโยชน์คนเราสามารถสร้างเงินได้จากโซเชียลแต่ต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ศึกษาหาความรู้ให้ดีมันได้ประโยชน์ทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: ท่านบอกมาว่าพลังใจเนี่ยเกิดจากภายในด้วยหลักธรรมให้พยายามใช้หลักการพึ่งตนเองท่านบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลต้องพึ่งตนเองถ้าตัวเองจะเป็นที่ไม่ได้จะเป็นที่พึ่งใครเขาได้ถามว่าจริงไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องฝึกไว้การที่พึ่งได้คือการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดปัญญาพึ่งยังไงเวลาเรามีความรู้ปุ๊บเพื่อนมาถามเราไม่ต้องโกหกไม่ต้องหลอกลวงบอกตามความจริงทำให้เรียนรู้เรา

0: ยิ่งเราไม่ทำยบแสดงว่าเออเรามีความสำคัญเว้ยเรียนรู้ว่าความรู้บอกเพื่อนให้ไปเนี่ยพึ่งตัวเองได้ให้ที่พึ่งคนอื่นได
1: ้ครับ
0: ถ้าเราเรียนรู้ปุ๊บเราทำงานทองเราช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยตัวเองก็พึ่งได้ให้พึ่งได้คนอื่นก็พึ่งเราได้ถูกไหมเนี่ยเรียกว่าอัตถิอัตโนาโถควรจะใช้ปัญญาและสติให้โดดมากๆคนเราทั่วไปเนี่ยให้มองเสมอว่าถ้าเราแก่ตัวสิ่งแรกเลยคือความเลื่อนเลือนสังเกตดูให้ดีไหม
1: ครับ
0: คนเราแล้วแก่ตัวปุ๊บโอ้ยอยากมีลูกหลานห้อมล้อมมั่งอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากอะไรแต่อยากจะหาที่พึ่งเลื่อนเลือนมั่งให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้คิดเสมอว่าเฮ้ยฝึกให้เรามีสติอยู่กับตัวเองไม่เลื่อนเลือน
1: ครับ
0: ฝึกพยายามช่วยตัวเองให้ได้ช่วยตัวเองเรื่องยังไงยืนเดินนั่งนอนอยู่กับลมหายใจให้เราประคับประคองอะไรที่มันเกินขอบเขตพยายามที่จะปล่อยวางให้ลูกหลานได้ทำแล้วก็ทำจิตทำใจให้สบายสดชื่นอยู่กับตามกำลังของเราเราจะมีทุกความสุขและพยายามนึกถึงโอวาทพระเจ้า3อย่างคืออะไรให้เรามองว่าบุญกุศลเกิดจาก3ทางเกิดจากกายการกระทำ3เกิดจากวจีการกระทำทางวาจา4เกิดจากใจ3รวมเป็น10อย่างให้เรามองว่าสิ่งไหนถ้าไม่ดีปุ๊บเราจะไม่ทำทั้งทางกายวาจาใจสุดสิ่งไหนที่เราจะทำด้วยกายวาจาใจแล้วข้อสุดท้ายเลยพยายามทำใจให้สบายปลอดโปร่งที่เราคิดมากปวดหัวมากสมองเราก็จะฟั่นเฟือนทำบุญกุศลให้เกิดมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ครับ แล้วอีกอย่างชีวิตที่มั่นคงเนี่ยเราต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งถูกไหมคือการสืบต่อกันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็คือการลดความทุกข์ด้วยการปล่อยวางรู้จักปล่อยวางให้บ้างเราเป็นเด็กเราเป็นผู้ใหญ่เราอยากจะนั่งนี่เราทำไปเมื่อเราแก่เสร็จปุ๊บต้องฝึกการปล่อยวางปล่อยวางให้ได้ชีวิตเราถ้าปล่อยวางชีวิตมีความสุขให้มองดูว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป
1: ใช่
0: เราเรียนทำงานมีเงินมีท้องทั้งชีวิตทั้งสุดแล้วมันก็หมดไปชีวิตแล้วเหลืออะไรไว
1: ้
0: เหลือเป็นแค่บุญกุศล
1: ครับคุณงามความ
0: คุณงามความดีแค่นั้นท่านคันท่านว่าจริงไหมเราคิดด้วยดีเราสอนตัวเองให้ดีถ้าวันนี้เราคิดได้ชีวิตเรามีความสุขที่เราพูดกันเนี้ยไม่ให้ทุกคนท
1: ้
0: อถ้าคุณลึกให้ได้เรียนให้มีเงินเรียนความสำเร็จให้สูงที่สุดถ้าปัญญาเราจะทำได้แนะนำความรู้ตรงนี้มาสร้างชื่อมาทำเงินให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติชื่อเราจะลึกไปนี่แหละคือความดีที่ตามเราไปอยู่แค่ตรงนี
1: ้
0: จะให้เขาด่าเราได้โอ้ยเกิดแต่ตระกูลที่มั่งคั่งแต่ทำตัวไม่ได้เรื่องถูกไหม
1: ใช่ครับใช่
0: เนี่ยสำคัญที่สุดคือตรงนี้เราต้องเข้าใจแล้วก็อีกอย่างนึงเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บพยายามใช้สติปัญญาก้าวข้ามปัญหาให้ได้เป็นที่พึ่งของตัวเองและคนอื่นเราต้องเป็นที่พึ่งของเขาทุกข์ให้ทุกข์อยู่ในใจของเราให้เรารู้ว่าเออมันคือทุกข์หาเหตุให้เจอคือจากการยัดสัตว์สี่ใช้ธรรมะเข้าไปแล้วก็คือหาความสุขที่แท้จริงว่าความสุขจริงเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: นะหาให้เจอสุขจริงๆแล้วก็คืออะไรนะ
1: ครับ
0: สันติประมังสุขขัง
1: ครับนัตถิสันติ
0: อ่าใช่สุขที่ดีที่สุดแล้วคือการสงบ
1: ครับ
0: สงบทุกอย่างสงบสังขารเราให้ดีเนี่ยคือหัวใจที่สุดครับครับก็อยากจะฝากว่าคนเราก็แล้วแต่เนี่ยให้นึกถึงหลักของสิกขา3ศีล
1: สมาธิ
0: สมาธิปัญญา
1: คร
0: ับ คนเราต้องมีศีลเพราะศีลคืออะไรศีลก็คือความปกเป็นปกติความสุขความเย็นถ้าคุณมีศีลคือคุณปกติสุขเย็นจำไว้เลยจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล220อะไรแต่คุณให้มีไว้ก่อนจะเบื้องต้นคือรักษาศีล5เมื่อมีศีล5แล้วปุ๊บคุณจะมีสมาธิคือความตั้งมั่นทำอะไรก็ความสำเร็จท้ายสุดแล้วจะเกิดปัญญาคือภาวนาเรียนอะไรคุณก็ง่ายถูกไหมครับนี่คือแนวทาง
1: คร
0: ับผม
1: อันนี้ก็คือเป็นธรรมะ
0: ธรรมะเลยครับที่มาใช้
1: เป็นพลังใจ
0: ครับ
1: ที่จะชีวิตเราจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงเนี่ยต้องให้ธรรมะเนี่ยมาเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ใช้ชีวิตโดยการควบคู่ไปกับปฏิบัติธรรม
0: ทบมองโลกหลักความเป็นจริงใช้ธรรมะเข้าไปจับ
1: พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญไว้ตั้งแต่อดีตนะครับว่าตอนที่พระพุทธเจ้าทรงจะแสดงโอวาทปาติโมกข
0: ์
1: ก่อนหน้านั้นพระพุทธองค์เห็นดอกไม้ใช่ไหมครับเต็มไปหมดเลยเต็มมองไปทางไหนก็มีดอกไม้ทรงกลิ่นหอมมีเครื่องอลังการเลิศหรูมากเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นอามิสบูชา
0: ถูกต้องครับ
1: มาถวายพระพุทธองค์ในวันที่ปรินิพาน
0: ปรินิพาน
1: ครับพระองค์ทรงตรัสกับเหล่าสาวกว่าดูก่อนสาวกทั้งหลายคือสิ่งที่เธอทำเนี่ยไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นการบูชาเราแต่การบูชาเราจริงๆนั้นก็คือการปฏิบัติ
0: ถูกต้องคร
1: ับศาสนาของพระพุทธองค์จะดำรงอยู่ได้เนี่ยต้องช่วยกันปฏิบัติบูชา
0: ใช่ครับ
1: ถามว่าปฏิบัติอย่างไรนี่แหละครับปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ปฏิบัติแบบไหนครับคือหลักไตรลักษณ์นะครับเบื้องต้น ถ้าเป็นญาติโยมเป็นคฤหัสถ์เป็นนักศึกษาเราก็ต้องรู้จักให้ทาน
0: รู้จักการให้ก็คืนกันและกัน
1: พอทานเสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มระดับขึ้นมาก็คือรักษาศีล
0: ใช่ครับ
1: รักษาศีลเสร็จก็
0: ภาวนา
1: ภาวนาเนี่ยมี3อย่างครับพอมาบวชเป็นบรรพชิตเป็นพระสงฆ์พอเป็นบรรพชิตแล้วก็จะไม่มีการให้ทานก็ให้รักษาศีลก่อน
0: 227บัญญัตินะครับรักษาให้ดีดูใจตัวเองให้ดี
1: ใช่ครับรักษาศีลอาจาระทุกอย่างเลยการสำรวมระวังในข้อพระปฏิโมกข์นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญพอรักษาศีลเสร็จก็ให้เรารู้จัก
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: จิตตสมาธิทำสมาธิที่จิตใช่ให้จิตตั้งมั่นให้ได
1: ้หัวข้อสุดท้ายคือเจริญปัญญา
0: ปัญญานี่คือเข้าสู่ไตรลักษณ์ให้มองว่าเป็นทุกอย่างมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา
1: ครับนี่แหละครับก็คือพระพุทธองค
0: ์
1: ทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชาสิ่งที่จะสามารถดำรงพระพุทธศาสนาอยู่ได้ก็มีอยู่2อย่างก็คือคันธธุระและวิปัสสนาธุระ
0: ถูกต้องครับ
1: คันธธุระคืออะไรครับ
0: การเรียนสำคัญหัวใจควรต้องเรียนรู้ทุกอย่างพระก็ต้องเรียนอยู่เนี่ยพระบาลีมาบวชตอนอายุแล้วก็จะเรียนบาลีได้ตอนนี้ก็ประโยค7ประโยค8ยากมันยากมันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายอยู่ที่ความตั้งใจ
1: ครับนี่แหละครับคือการเรียนเป็นสิ่งสำคัญครับ
0: ถ้าเราประโยค6แล้วเนาะมันก็ได้เหมือนกันมันยากใช่ไหมการเรียนต้องพระยังต้องเรียนเลยสิกขาใช่ไหมต
1: ้
0: องเรียน
1: เรียนไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปริยัติเนี่ยสามารถที่จะรักษาพระพุทธพจน์
0: ศาสนาของเราได
1: ้รักษาพุทธพจน์รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อไหร่ที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละครับเมื่อนั้นก็คือศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังเจริญรุ่งเรือง
0: แพร่หลายไปทั่ว
1: ครับแต่ถ้าเมื่อเราเรียนขันธธุระเรียบร้อยแล้วก็ให้เราลองไปวิปัสสนาธุระ
0: ก็คือเข้าสู่การปฏิบัติ
1: หลีกเล่นสู่หาที่ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับ
1: ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็สูญเปล่า
0: ครับ
1: สูญเปล่าครับ
0: ก็สักแต่ว่ารู้ครับรู้แต่ไม่ได้ทำ
1: ครับ
0: ก็เข้าสู่ข้อปัจจตัง
1: ครับ
0: คุณรู้คุณไม่ได้ทำคุณต้องทำให้เกิดความรู้ให้ได้แล้วความรู้ไปสอนคนอื่นเขา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: การที่จะไปสอนคนอื่นได้ต้องนำความรู้นั้นไปปฏิบัติก่อน
0: ใช่
1: เมื่อปฏิบัติแล้วตัวเองพบเจออย่างไรก็ค่อยเอาความรู้ควบคู่กับการปฏิบัตินั้นน่ะไปสอนผู้อื่นให้รู้ตาม
0: สอนตามจริตของแต่ละบุคคลที่ชอบแบบนั้นแบบนี้แต่เราก็ไม่จับจ้วงพระธรรมวินัย
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆคำสอนพระองค์ท่านมีมาหมดแล้ว
1: ครับ
0: แค่เราปฏิบัติตามเฉยๆแล้วเราก็ลองดูมันทำมันได้จริงนะ
1: ใช่
0: ทำให้ดูเป็นแบบอย่างถูกไหมครับ
1: คือปฏิบัติตามหลักของพุทธเจ
0: ้
1: าไม่หลงทางแน่นอน
0: ไม่หลงทาง
1: ครับก็คือชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้คือมีกำลังใจ
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยไม่รู้จะหากำลังใจในการปฏิบัติตนอย่างไรก็เที่ยวแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนบินไปประเทศอินเดียใช่ไหมครับไปกราบสักการะสีสังเวชนียสถานเพื่ออะไรครับเพื่อปลุกพลังใจ
0: ใช่
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญคร
0: ับ ใช่เป็นปลุกพลังตัวเอง
1: ปลุกพลังเขาเรียกว่าใช้ธรรมะในการปลุกพลังจิตเขาเรียกว่าถึงเวลาปุ๊บเราเข้าไปสู่ในที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้สถานที่ตรงนี้นะพุทธเจ้าเคยนั่งแล้วก็อธิษฐานจิตอธิษฐานแล้วสำเร็จนะตรงนี้เนี่ยแหละครับทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจเมื่อเราไปอธิษฐานในสถานที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเขาบอกว่าอธิษฐานแล้วสำเร็จก็ลองไปอธิษฐานดู
0: ใช่
1: ไม่ใช่นั้นมันจะมีอธิษฐานบารมีนะครับ
0: ใช่นั่นถูกไหมเราจะสำเร็จถึงความตั้งใจมั่นที่จะทำให้ได้ความรู้ถูกไหม
1: เราต้องอธิษฐานใจอธิษฐานอธิษฐานแล้วให้มันสำเร็จมันก็จะสำเร็จทีนี้ก็ไปดูสถานที่ที่พระองค์ตรัสรู
0: ้
1: สถานที่ที่พระองค์แสดงธรรมสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็สถานที่พระองค์ประสูติอันนี้สี่สังเวช
0: แต่ละที่ห่างกันทั้งนั้นเลยนะสมัยก่อนเดินทั้งนั้นเลยนะแต่ละที่แต่ละไปนะ
1: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่าเนี่ยมันมีจริงๆเราไปเจอเราก็ไปเห็นของจริงแล้วมาทำให้เราว่าม
0: ีกำลังใจ
1: มีกำลังใจ
0: ที่จะทำปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ความเชื่อศรัทธาที่ตั้งมั่นเพราะธรรมะเชื่ออย่างนึงถ้าเราเรียนถึงจะรู
1: ้
0: คุณจะพูดตัวขันห้า
1: ครับ
0: ขันห้านี่คือของจริงนะ
1: ครับ
0: คนเราทุกคนเกิดมาปุ๊บจะมีรูปให้เห็นถูกไหม
1: ครับ
0: รูปสัตว์รูปคนแต่นี่คือรูปสิ่งที่มองเห็นเมื่อมีรูปอะไรกลับมาเวทนาความรู้สึก
1: ครับความรู้สึก
0: ท้องไปเลยความรู้สึกรักรูปกลหลงอยู่ในเวทนาหมดทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3
1: สัญญา
0: สัญญาความเจ้าได้หมายรู้ให้เรามองตัวว่าเราจําได้ตอนกี่ขวบ
1: ครับ
0: ถูกมั้ยพอเราติดสุทธิขึ้นมา
1: ใช่
0: ย้อนกลับไปกลับมาเราจําความได้ตอน 7-8 ขวบจริงมั้ย
1: ใช่
0: ถูกมั้ยครับตอนนั้นเราจําไม่ได้แล้วพอเราติดสุทธิ
1: ใช่
0: แล้วข้อที่4คือสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งให้มีให้เป็นเกิดแก่เจ็บตายที่ตัวสังขารสุดท้ายคือตัววิญญาณวิญญาณคืออะไรไหมก็คือตัวผีวิญญาณก็คือวิบวนาญาธาตุความรู้ความรู้แจ้ง
1: รับรู้อย่างเดียว
0: ตัวนี้แหละคือตัวที่ตามเราตลอดถามว่าเมื่อกายดับอะไรไป
1: วิญญาณ
0: วิญญาณเนี่ยวิญญาณจะลอยไป ถ้าไปเข้าท้องคนก็จุติผสมกันกลายเป็นมนุษย์นับอีกชาติหนึ่งถ้าวิญญาณเนื้อไปเข้าท้องสัตว์เดรัจฉานก็จะนับอีกชาติหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: เหมือนตอนเราวิญญาณที่แล้วเราลอยมาปุ๊บเรามาเข้าท้องของมารดาเรา

0: เป็นชาติหนึ่งแล้วเกิดมากี่ชาติแล้ว 2,000 กว่าชาติ 2,000 กว่าปีถูกไหมที่รู้ได้คนเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อถึงจุดหนึ่งเราใกล้จะดับขันจะเริ่มรู้เหตุสิ่งต่างๆผู้คนเพ้อไปเลยใครฟังไม่รู้เรื่องที่ตัวเราถึงบอกว่าคนเราถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายลองศึกษาธรรมะดูแล้วคุณจะได้เลยว่าพุทธเจ้าหามาแล้ว
1: ครับ
0: คุณไม่ต้องไปหาอีกแค่ไปตามยสัตว์สี
1: ่ครับ
0: หาทุกข์ให้เจอหาเหตุทุกข์เจอสมุทัย
1: ครับ
0: หานิโรธเจอจะดับมันไหมถ้าจะดับปุ๊บมรรคองค์8
1: ครับ
0: โดยเฉพาะข้อนี้สำคัญสมาธิทิ
1: ครับ
0: ความเห็นชอบเชื่อในสิ่งที่เราทำเชื่อไปเลยถึงทำเชื่อเลยว่าทำดีต้องได้ดี
1: ครับ
0: ทำชั่วต้องได้ชั่วเชื่อเลยว่าวันนี้เราเรียนต้องสำเร็จแน่
1: ครับ
0: ไม่จนแน่แน่นี่แหละคือเหตุผลที่สุดลองคิดดูครับ
1: นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญก็คือความเห็นถูกต้องนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันปิดกั้นไปหมดเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราจะมองไม่เห็นความจริง
0: แย้งไปหมดทุกอย่าง
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตัดเขาเรียกว่าอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ
0: สี่ประการเลย
1: สี่ประการ
0: อยู่คู่โลกเราเนี่ย
1: ที่อยู่คู่มาจนถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: ตอนที่ท่านตัดเนี่ยก็มีอะไรครับมีเหตุการณ์สำคัญก็คือเขาเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็คือธรรมที่เหมือนกับจักรหมุนไปแล้วจะไม่หมุนกลับก็คือหมุนมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ 2,500 กว่าปีก
0: ็
1: ย
0: ัง
1: คงทนถาวร
0: คำสอนพระองค์ในอดีตเพื่อนเป็นความจริงตลอดครับครับนี่เขาเรียกปัจจุบันปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรในบาลีความจริงที่เราแต่งบาลีกันอะไรนะเดี๋ยว
1: ปัจจุบันนะครับ
0: ที่เป็นปัจจุบันแล้วแต่งด้วยวิพัฒน์อะไรวัตตามานาใช่ไหมนะถือคำสอนของท่านเนี่ยต่อให้จะผ่านไปกี่วิชาเป็นความจริงหมดทุกอย่าง
1: เป็นความจริงตลอดการ
0: จริงตลอดการไม่คำว่าอดีตปัจจุบันก็เป็นความจริงตลอดคนจะสอนแต่ความจริงตลอดเนี่ยเรียกวัตตามานา
1: ครับ
0: เป็นวิพัฒน์สำคัญที่สุด
1: ก็คือให้เราสังเกตง่ายๆว่าแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปตั้งแต่การไม่มีเครื่องมือสื่อสารจนมีเครื่องมือสื่อสารมีรถลาจนทันสมัยมากที่สุดแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าการปฏิบัติก็คือความจริงของพุทธเจ้าอริยสัจก็ยังอยู่ควบคู่ไปในทุกช่วงเวลาถ้าเราปฏิบัติทางโลกแล้วให้เรากลับมามองปฏิบัติทางธรรม
0: ทางธรรม
1: ให้ย้อนกลับไปในสมัยของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติแบบไหนท่านปฏิบัติมาอย่างไรถึงได้ประสบความสำเร็จก็อาศัยดูพระอริยสาวกแต่ละคนใช่ไหมครับปฏิบัติมา
0: ปฏิปทา
1: ไม่เหมือนกันครับ
0: ใช่ครับ
1: บางคนได้ฟังธรรมแค่ข้อเดียวแล้วบรรลุเลย บางคนก็ฟังแล้วปฏิบัติความเพีย
0: ร
1: จนวาระสุดท้ายก็ได้บรรลุเช่นเดียวกัน
0: แล้วก็ตัวนี้อย่างบางคนฟังธรรมแล้วท้อบุคคลเราจะมีคู่4 8อย่าง ให้เรามองเลยว่าบุคคลทุกคนเนี่ยจากปุถุชนธรรมดาขึ้นเป็นมนุษย
1: ์ครับ
0: พอข้ามมนุษย์ปุ๊บให้แบ่งบุคคลเป็น8อย่าง
1: ครับอริยะบุคคลแปดจำพวก
0: หนึ่งเราเลยว่าใครที่ฟังทำแล้วเป็นโสดาบัน
1: ครับ
0: ให้เรามองเลยว่าอีก7ชาติแน่ๆเขาถึงเรียงกันไปหนึ่งโสดาบันจะไปเป็นโสปาปฏิผล
1: โสดา
0: ปฏิมาปฏิมาก่อนคือเริ่มต้นทุกคนเริ่มต้นปุ๊บอยู่ในทางแล้ว
1: ครับ
0: ปัดไปคุณได้โสดาปฏิผลพอได้ขั้นหนึ่งปุ๊บจะขึ้นสู่ขั้นที่สองถ้าเรียกว่าสกทาคามี
1: คามิมัก
0: คามิมักก่อนแล้วคามิผล
1: ครับ
0: นี่ขั้นที่2ขั้นที่3ปุ๊บสำคัญที่สุดเมื่อคุณได้บรรลุธรรมขั้นสูงปุ๊บคุณจะเจอเป็นอนาคามี
1: ครับ
0: แปลว่าผู้ไม่มีเรือน
1: ผู้ไม่มีเรือน
0: พวกนี้คือจะขายความตัณหาราคะแล้วถูกไหมก็จะมีทั้งอยู่ในทางก็คืออนาคามิมรรคได้ผลในคามิผล
1: ครับ
0: ข้อสุดท้ายเลยเป็นอรหันต
1: ์อรหันตมรรค
0: อรหันตมรรคขั้นผลเนี่ยคือเรียกว่าบุคคล4คู่8บุคคลเนี่ยสำคัญที่สุดคือตรงนี้ก็ต้องแบ่งทางคุณเราต้องอยู่ที่ศรัทธาไปเบื้องต้นแล้วทำไปเรื่อยๆแล้วคุณจะได้เอง
1: ค
0: นเราเกิดมาแล้วก็ย่อมตั้งอยู่เป็นธรรมดาท้ายสุดก็ดับไปจะให้ชื่อของเราด้อยค่าให้คนเขาเรียกเราดีกว่าว่าเฮ้ยองค์นี้ท่านเป็นชั้นโสดาวันเว้ยเป็นสตาคามีเว้ยเป็นนาคามีเป็นอาหารเว้ยให้เขาเรียกเราด้วยมีความสุข
1: ครับ
0: คนเราก็เช่นเดียวกันเกิดมาแล้วปุ๊บสร้างความดีให้แก่ตนเหมือนเราฟังมาต้องฟังไปอย่างน้อยก็วงตระกูลเราไม่เดือดร้อนตั้งใจดีโดยการเรียนเบื้องต้นนี่แหละเรียนทุกอย่างให้สำเร็จเป็นความรู้ครับ
1: ครับก็คือใช้หลักอริยสัจ4
0: ใช่ครับ
1: ในการแก้ปัญหาชีวิต
0: ครับ
1: เพราะชีวิตทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าปัญหาจะหนักมากหรือเบาก็ให้ใช้หลักอริยสัจ4เข้ามาจับดูว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุที่เกิดทุกข์เพราะอะไร
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็
0: จะแก้ไขมันไหมนิโรธจะดับมันไหม
1: ความดับจะดับได้อย่างไร
0: ใช่
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าครับตัดไว้ชัดเจนครับมรรค
0: มีองค์8ครับมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น

0: ต้องคุยความเชื่อศรัทธาคุณให้ถูกก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงครับถึงสมาธิและปัญญาครับ
1: แต่ในหลักการสอนของพระเจ้าก็มีหลายแบบครับ
0: ใช่ครับ
1: บางอริยสาวกบางคนก็สอนโดยอนุบุพีคาถา
0: ใช่ครับ
1: เขาเรียกว่าคาถาที่ว่าไปโดยลำดับ
0: ใช่ครับ
1: บางคนเนี่ยจะอยู่ดีๆจะมาตัดอริยสัจ4ก็ไม่บรรลุครับใช่ไหมครับ
0: ถ้าเราศึกษาดูในอดีตพระองค์ก่อนจะแสดงอริยสัจ4จะแสดงก่อนอนุบุพีคาถาก่อน
1: ครับ
0: มีอะไรบ้างครับอธิบายให้น้องๆนักเรียนฟังหน่อย
1: ก็อนุบุพีคาถาก็ต้องเริ่มต้นด้วยการให้ทาน
0: ถูกต้องคนเราต้องให้ก่อนถึงจะน้อมได
1: ้
0: 1ทาน
1: ครับทานพอมีทานแล้วก็ต้องรักษาศีล
0: รักษาศีลครับ
1: ทานศีลแล้วก็สวรรค์ครับ
0: สวรรค์ครับคือสิ่งที่ได้จากการรักษาศีลและการให้ทานสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องต้นแน่ๆครับ
1: แล้วก็การออกบวช
0: ข้อที่4อันนี้ก่อนโทษแห่งกามก่อน
1: โทษของกาม
0: ใช่
1: การออกบวช
0: สอนอธิบายว่าการยึดติดในกามเกินน่ะมีแต่โทษแต่ทุกข์ทั้งนั้นพอเราอธิบายสิ่งที่ดีแล้วโทษแล้วปุ๊บข้อสุดท้ายเลยนี่ธรรมะ
1: ครับ
0: ออกบวชดีกว่าทําชีวิตเรามีความสุขขับฟติชีวิตให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อันนี้แหละครับคือวาจาที่สอนบุคคลอริยสาวกสมัยก่อน
0: ครับ
1: คือสอนไปตามลำดับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าสอนตามลำดับเนี้ยสุดท้ายก็อริยสาวกก็จะได้ไม่โสดาบันก็อรหันต
0: ์ใช่ครับ
1: น้อยที่สุดก็คือโสดาบันทุกคนจะได้เป็น
0: ถ้าได้ฟังตรงนี้ครับ
1: เรียกว่าวาจาที่กล่าวไปโดยลำดับ
0: ครับอนุบุพีคาถา
1: ครับสำคัญครับอันนี้สำคัญเริ่มต้นไม่รู้จะสอนเรื่องอะไรครับสอนเรื่องการให้ทานนี่ครับเพราะอะไรครับละความตนีได้
0: ก็พูดง่ายๆอ่ะมหาเดินไปเนี่ย
1: ครับ
0: มหาบางทีก็เปิดบาต
1: ร
0: โยมจะถามอยู่วัดไหนหลวงพี่ตามมหาปุ๊บก่อนจะถวายทานในวัดต้องให้ศีลก่อนแล้วก็สอนอันนี้ส่งของเขาใช่ไหมมีทานมีศีลท้ายสุดก็สวรรค์ที่ไปในเบื้องหน้าคุณเรามีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขติแล้วก็สอนเรื่องโทษความไม่ดีต่างๆคือข้อที่4ท้ายสุดแล้วจะสงบอ่ะลงมาบวชดู3วันเจ็บแล้วสักศีลเจริญภาวนาก็ได้สงบกายของจิตจากปัญหามันช่วยได้ครับคนเราเริ่มจากสิ่งเล็กก่อนเนี่ยมันดีทุกอย่างเด็กก็ฝึกเข้าวัดเข้าวาได
1: ้
0: ฝึกได้ครับ
1: นี่แหละครับเริ่มต้นง่ายๆเลย
0: ครับ
1: ให้ทานนะ
0: ครับ
1: พอให้ทานเสร็จก็รักษาศีลให้ศีลอธิบายเหตุผลนิดนึงว่าศีล5มันคืออะไร
0: ใช่ครับ
1: ทำไมคนเราต้องรักษาศีล5เพราะว่าอะไรครับถ้าไม่มีศีล5เนี่ยความเป็นปกติของมนุษย์มันก็จะเป็นไปไม่ได้
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้ามีศีล5เป็นปกติแล้วทีนี้ทำอะไรครับลองดูอธิบายเกี่ยวกับสวรรค์
0: ครับ
1: เมื่อคุณรักษาศีล5สีเลนะสุขติงยันติ
0: ใช่ถูก
1: สุขติเป็นที่ไป
0: ในเบื้องหน้า
1: สุขติมันคืออะไรครับสุขติก็คือความสุขในสวรรค
0: ์ใช
1: ่ความสุขในสวรรค์นั้นเป็นยังไงก็อธิบายเป็นชั้นๆไป
0: ครับ
1: ครับสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยก็มีความสุขไม่เหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: บาง
0: แล้วทุกอย่างก็มีเวลาด้วยนะครับมีเวลา
1: ก็ยังมีเขาเรียกว่ายังติดในกามอารมณ์อยู
0: ่ใช่ติดในกามเรียกกามวจร6ชั้น
1: แต่พุทธเจ้าท่านพิเศษไปกว่านั้นก็คือสอนโทษในกามอารมณ์ก็คืออานิสงส
0: ์ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: โทษของกามดำลงไปเรื่อยเลยถ้าอยู่ในกามมากเกินมันทำให้เดือดร้อนตัวตนเองด้วยคนรอบข้างด้วยกามเนี่ยโทษถึงกามอานิสงส์ความหมองแห่งใจเนี่ย
1: ก็ท่านก็เสียดายที่ว่าตอนที่ท่านตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงระลึกถึงอาราระบท
0: ผู้เป็นอาจารย์ใช
1: ่ผู้เป็นอาจารย์ของท่านสององค์นะที่เป็นพราหมณ์
0: คร
1: ับ ก็นึกเสียดายว่าท่านได้สมาบัติแล้วก็ไปเป็นพรหมอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะไปสั่งสอนได้ถามว่าพรหมเนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรครับเพราะติดอยู่ในสุขอย่างเดียว
0: ถ้ายังไม่ได้บรรลุก็ยังกลับมาได้อีกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ติดอยู่ในสุขก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าชั้นสุทธาวาส
1: ครับ
0: ก็จะขึ้นไปข้างบนเลยจะไม่กลับมาอีก
1: ใช่
0: คือพูดง่ายๆจะอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วแต่ถ้าคุณยึดติดในความสุขยึดติดในรสทิพย
1: ์ครับ
0: คุณกลับมาเกิดมนุษย
1: ์ใช่
0: พระองค์ทรงสอนว่ามนุษย์เราดีที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วคนเราถึงบอกว่าเมื่อเรากายแตกเป็นตัววิญญาณให้วิญญาณออกไปเพื่อสู่โลกสวรรค์ท้ายสุดแล้วอีก2,500กว่าปีนี่คือความเชื่อนะกลับมาอยู่โลกมนุษย์เรามาเจอพระสีอาน
1: ครับ
0: ให้ได้อรหันต์ในตอนนั้น
1: ที
0: ่เรามีความสุข
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่ได้ตอนนี้ก็มองไม่นานเดี๋ยวก็ได
1: ้ครับ
0: ก็คือ
1: ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรก็มีแค่ทำความศรัทธาอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ก็คือมนุษย์ในยุคนั้นจะศรัทธาเกิดยากเกิดยากเพราะอะไรครับก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีใจที่จะอยากจะนับถือพระพุทธศาสนาทีนี้จะทำอย่างไรให้มนุษย์เราเนี่ยมีศรัทธาในพระศรีอริยเมตไตรนี่แหละครับก็คือเราต้องสั่งสมตั้งแต่ปัจจุบันชาติ
0: ต้องสั่งสมตอนที่เรารู้นี่แหละสั่งสมไปเรื่อยไปเรื่อยทำใจให้สบายก็พูดเนี่ยเอา3ข้อพอ1ไม่ทำชั่ว
1: ครับ
0: ทางกายวาจาใจ
1: ครับ
0: 2ทำความดีถ้ามีโอกาสด้วยกายวาจาใจข้อสุดท้ายเลยทำใจเราอย่าให้เศร้าหมอง
1: ครับ
0: อย่าให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอิจฉาแก่กันและกันเนี่ยทำให้ได้3อย่างเนี่ยบุญกุศลมันจะเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วทุกอย่าง
1: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตที
0: ่
1: จะสามารถติดตัวเราก็เรียกว่า
0: ติดตัวเราตลอด
1: วิญญาณติดตัวเราไปในภพชาติหน้า
0: ถูกใจ
1: ถ้าวิญญาณเราไปควบคู่กับความดีเราก็ไปสู่สุคติ
0: ชีวิตดีมีสวัสดิ์เป็นเบื้องต้นจำไว้เลยครับระลึกให้ได
1: ้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีมีสิ่งที่ไม่ดีติดตามไปคือจิตเป็นอกุศล
0: เศร้าหมอง
1: เมื่อนั้นก็ลงสู
0: ่ทุกขติ
1: ทุกขติก็คือนรก
0: มั่งสัตว์เดรัจฉานมั่ง
1: เดรัจฉานคือแล้วแต่กรรม
0: ที่เราทำ
1: ครับก็ในตอนสุดท้ายธรรมะคือพลังใจก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงก็ดำเนินการมาจนถึงในจะปฏิบัติธรรมะยังไงจะให้มีพลังใจแล้วก็ชีวิตเรานั้นจะมั่นคงได้อย่างไร
0: ครับ
1: ต้องอาศัยธรรมะนี่แหละครับเป็นตัวชี้นำชีวิต
0: เหมือนเข็มทิศชีวิตให้เราเดินถึงจุดหมายปลายทาง
1: ก็อยากจะฝากนักศึกษานิดหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไ
0: ร
1: แต่ในตอนนี้มาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยธรรมะก็ได้ให้ไปเยอะแล้วแต่ให้ฉุกคิดนิดหนึ่งว่าเราจะมีคุณธรรมอะไรประจำใจใช่ไหมครับเอาแค่ข้อเดียวก็ได้เราจะรักษาศีล5ข้อไหนก็ได้เอาให้เป็นธรรมะประจำใจเลยชั่วชีวิตนี้เราจะไม่ผิดเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ว่าเราจะมีสัจจะตลอดชีวิตหรือไม่เราจะมีความกตัญญูตลอดชีวิตหรือเราจะมีความอดทนตลอดชีวิตทุกอย่างเป็นธรรมะหมดครับ
0: เป็นฐานบารมีด้วยครับ
1: เป็นอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าจะอยู่ควบคู่เราไปให้เราปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าชีวิตนี้มีความก้าวหน้าแน่นอนแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิต
0: ครับ
1: ก็ดำเนินการมาถึงตอนสุดท้ายของรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีได้ด้วยธรรมะครับก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยครับกิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณและธรรมสารสมบัติคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิเดชวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและ

านสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมวันนี้นะครับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดามาดำเนินรายการนะครับและก็เชิญอาจารย์มาอีกท่านหนึ่งคื
1: ออาจารย์ชาติหลักรุ่งแสงทองนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภายในนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยนะครับในวิชาออกแบบภายในคณะสถาปัตยกรรมครับ
0: วันนี้นะครับเราจะมาในตอนรายการเรื่องของกระบวนการและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์นะครับในงานสถาปัตยกรรมนะครับทีนี้อยากจะถามอาจารย์ติ่งนิดนึงครับว่าการเขียนทัศนียภาพนะครับในสายงานหรือสายอาชีพเราเนี่ยฮะมันมีความสำคัญยังไงกับวิชานี้ฮะ
1: คือจริงๆในเวลาที่เราปฏิบัติงานวิชาชีพครับเราก็จะต้องใช้การสเก็ตเพื่อขึ้นแบบคือปกติก่อนที่เราจะมีรูปภาพที่เป็นงานสำเร็จแล้วออกมาเราก็จะต้องสเก็ตเพื่อหาไอเดียก่อนว่าแนวความคิดของงานเราควรจะออกมาในรูปแบบไหนเพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจกับงานที่เราจะนำเสนอกับลูกค้าได
0: ้ฉะนั้นตอนที่อาจารย์ติ่งเรียนจนถึงทำงานเนี่ยอาจารย์ติ่งเขียนทัศนียภาพเนี่ยอย่างน้อยกี่ร้อยรูปแล้วฮะเนี่ย
1: โอ้ถ้าวัดกันก็น่าจะต้องเป็นพันครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยวิชานี้เลยต้องสำคัญสำหรับสายสถาปัตย์ทั้งสถาปัตย์หลักสถาปัตย์ภายในผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าสายวิชาชีพอื่นด้วย
1: จริงๆแล้วมันแทบจะเกือบทุกวิชาชีพนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องทุกวิชาชีพต้องมีการวางแผนในการทำงานถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสเก็ตเพื่อนำเสนอไอเดียให้กับคนอื่นได้เข้าใจได้ด้วยมันก็จะช่วยให้งานมันไหลลื่นกว่าเดิม
0: มันก็คือเหมือนเราเอาภาพที่เขาพูดมาเอามาสเก็ตออกมาเป็นรูปแบบภายในให้เขาเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะสร้างจริงเนี่ยมันจะเห็นภาพจะได้เห็นภาพตรงกันใช่ไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆอย่างในสายงานอาชีพของผมเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นแบบร่างเพื่อนำเสนอไอเดียก่อนว่า

เราอยากให้มีงานแบบนี้ให้มันมีลักษณะหน้าตาแบบนี้มีสีสันแบบนี้เพื่อให้ทีมงานต่อไปที่จะไปจัดทำรูปภาพที่เป็นรูป 3D ที่ตอนนี้เราส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม 3D ทำแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นตรงโปรแกรม 3D เนี่ยผมจะต้องสเก็ตก่อนเพื่อให้รู้ว่ารูปนี้มันน่าจะต้องเป็นแบบนี้นะห้องนี้ต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อให้คนที่รับงานไปทำต่อเนี่ยเขาเข้าใจใน

0: คนที่อยากจะฝึกหรือนักเรียนที่อยากจะทดลองทำอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีวิธีการเริ่มต้นที่ไม่ยากซึ่งเราอาจจะสามารถแนะนำกันได้นะครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปที่วิดีโอเริ่มสักนิดนึงนะครับ
2: การเขียนแบบทัศนียภาพพื้นฐานด้วยมือเป็นการเรียนรู้เทคนิคการวาดมุมมอง3มิติของอาคารทั้งภายในและภายนอกเพื่อฝึกทักษะการมองเห็นเชิงพื้นที่และการแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนสมจริง
1: อันนี้เป็นเหมือนกระบวนการที่เราใช้ความคิดออกมาเป็นการสเก็ตแล้วก็เป็นงานจริงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือในวิดีโอนี้น่าจะนำเสนอวิธีการตั้งแต่ขั้นตอนในการเริ่มต้นการออกแบบนะครับว่าเราจะมีความคิดในการออกแบบส่วนต่างๆยังไงอะไรแบบนี้ครับซึ่งการสเก็ตมันก็จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งรูปภาพผลสุดท้ายที่เราอยากได้นะ
1: จะสังเกตเห็นนะฮะว่ามันจะมีเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตซึ่งมันเป็นฟอร์มเริ่มแรกใช่ไหมครับอาจารย์ในการขึ้นรูปร่างรูปทรงของตัวอาคาร
0: ใช่ครับก็คือทุกอย่างอาจจะต้องเริ่มด้วยรูปฟอร์มง่ายๆก่อนที่จะเข้าไปสู่ในรายละเอียดที่มันมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น
1: ก็อันนี้เป็นรูปแบบที่อาจารย์ติ่งบอกว่าพอเราสเก็ตเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาเป็นรูปแบบจำลอง
0: ใช่เป็น
1: โดยใช้วัสดุเหมือนจริง
0: ใช่
1: เพื่อให้เห็นว่าเนี่ยจากการสเก็ตสู่กระบวนการออกแบบแล้วก็มีการใช้วัสดุแล้วก็จำลองภาพให้ลูกค้าเห็น
0: ใช่
1: หรือให้คนที่อยากจะเห็นว่าอิมเมจที่เราเขาคิดเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เกิดมาเป็นรูป
0: ก็จะเกิดเป็นรูปภาพที่ดูเหมือนจริงแบบนี
1: ้อันนี้ก็จะเป็นห้องมีแสงมีวัสดุนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบนะฮะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของตัวองค์ประกอบแล้วเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่อยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าเรื่องของโกลเด้นเซคชั่นเนี่ยฮะมันสำคัญสำหรับคนที่จะเรียนรู้พื้นฐานไหมฮะกับอาคารเก่า
0: เรื่องของโกลเด้นเซคชั่นโกลเด้นเรโชนะครับก็คือมันเป็นทัศนคติในด้านความงามว่าเราจะก่อเกิดองค์รูปภาพหรือองค์ประกอบที่สวยงามได้โดยการมีองค์ประกอบที่เราให้ใช้ยึดถือก็คือในวงการสถาปัตย์เนี่ยเราจะมองว่าการใช้โกลเด้นเรโชเนี่ยเป็นการที่เราศึกษาว่าที่มาที่ไปขององค์ประกอบต่างๆของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเริ่มมีความสัมพันธ์ในสัดส่วนกันยังไงตั้งแต่ส่วนเล็กๆจนขยายไปส่วนใหญ่ซึ่งในโกลเด้นเรโชเนี่ยจะมีวิธีการคำนวณซึ่งผ่านการคำนวณมาแล้วจากสถาปัตยกรรมที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าอยากอย่างในสไลด์เนี่ยก็คือก็จะมีสัดส่วนไว้แล้วว่ามันคือสัดส่วนที่ประมาณ1ต่อ 1.618 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ตามๆไปนะครับ
1: มันเป็นการวัดสัดส่วนที่มีรูปแบบที่สามารถเห็นแล้วก็จับต้องได้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับคือจริงๆแล้วมันเป็นสัดส่วนที่สายตาของมนุษย์เราจะมองว่ามันสัมพันธ์กันแล้วดูแล้วมันมีสัดส่วนที่เหมาะสมกันและดูสวยงาม
1: เป็นดูแล้วมันเป็นแกลนดูสมมาตรดูสมดุลโดยใช้สายตาแล้วก็มีขนาดที่วัดชัดเจน
0: ใช่ซึ่งขนาดนี้น่าจะมาจากการคำนวณในภายหลัง
1: เป็นความคิดพื้นฐานของสมัยกรีกเริ่มต้นตั้งแต่สมัยนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับจริงๆมันอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่จะพอเป็นหลักฐานยืนยันได้คือเราเห็นจากสถาปัตยกรรมของกรีกที่ยังหลงเหลือมาเช่นวิหารพาเธนอนอะไรประมาณนี
1: ้ทีนี้เนี่ยก็อยากจะให้ดูสถาปนิกอีกคนหนึ่งที่ศึกษางานสถาปัตยกรรมก็คืออันโด
0: ทาดาโออันโด
1: ใช่อันคนนี้นี่มีความสำคัญกับงานสถาปัตยกรรมของเอเชียไงฮะอาจารย
0: ์คือจริงๆทาดาโออันโดครับมีพื้นฐานจากการศึกษาทาดาโออันโดเป็นคนที่ศึกษางานสถาปัตยกรรมด้วยตัวเองนะครับก็คือเขาซึ่งอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ว่าเขาก็ไม่ได้เคยได้เข้าเรียนเป็นโรงเรียนสถาปัตย์โดยตรงแต่เขาศึกษาจากตำราต่างๆซึ่งมันมีมากมายทั้งของในญี่ปุ่นเองแล้วก็ของยุโรปเท่าที่เคยศึกษาประวัติของอันโดก็คือเขา

0: ก่อนที่เขาจะเริ่มมาปฏิบัติงานจริงเนี่ยเขาใช้เวลาไปศึกษางานสถาปัตยกรรมในยุโรปนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเบอร์ทัวร์ซึ่งเวลาที่เราไปในยุโรปเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ให้เราเห็นมากมายอย่างเช่นตั้งแต่ก่อนสมัยกรีกด้วยซ้ำจนถึงกรีกแล้วก็โรมันซึ่งมันแสดงถึงสัดส่วนสัมพันธ์ต่างๆที่อย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงโกลเด้นเรโชไปก็คือเขาก็ไปศึกษาพวกนั้นซึ่งเขาใช้เวลาศึกษาน่าจะเกือบปีนะครับซึ่งการเดินทางตะเวนทั่วยุโรปแล้วก็ศึกษาซึ่งเป็นวิธีการที่สถาปนิกรุ่นระดับปรมาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันอย่างเช่นเลอคูบูซิเย่ก็จะใช้วิธีการเดินทางไปในยุโรปเพื่อไปศึกษาว่าอ๋อสัดส่วนสัมพันธ์ที่มันรู้แล้วสวยงามมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้นะ
1: เมื่อกี้ผมสังเกตว่าอันโดเหมือนกับเขาศึกษาด้วยตนเองแสดงว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราถ้าเราศึกษาและลองสเก็ตมันก็สามารถทำได
0: ้ทำได้ครับจริงๆแล้วการสเก็ตไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะว่าเราอาจจะต้องแค่เพียงแค่เรารู้พื้นฐานว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วิธีการในการเริ่มต้นที่จะเริ่มต้นเขียนมันจะมีอะไรบ้างเราก็จะพอเขียนเองก็ได้นะ
1: เมื่อกี้ผมก็พูดถึงเรื่องของอันโดไปศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวอาคารเก่าพวกกีพวกสมัยอียิปต์พวกอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้ผมได้ยินมาว่าอาจารย์เล็กบุญนาคท่านก็ไปศึกษางานสถาปัตยกรรมของไทย
0: อ๋อใช่ครับก็คือเท่าที่เคยได้ฟังการสัมมนาการเลคเชอร์ของอาจารย์เล็กก็คือแกท่านจะไปตามสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่านะครับอย่างเช่นอย่างที่สุโขทัยที่เคยได้ยินท่านเล่าก็อาคารที่สุโขทัยเนี่ยท่านจะใช้เวลาเป็นวันๆอยู่ที่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งก็ใช้เวลาในการศึกษานั่งมองว่าโครงสร้างของสถาปัตยกรรมมีรูปทรงเป็นอย่างไรเวลาที่โดนแสงโดนลมหรือบรรยากาศเปลี่ยนแปลงจากแสงที่มันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นซึ่งท่านเคยเล่าว่าอาจจะอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยจนมืดจนแสงหมดเพื่อจะสัมผัสกับมิติความลึกแบบนั้น
1: พอพูดถึงมิติความลึกนี่เราเริ่มจะขยับเข้าไปถึงเกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพเลยนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมอาจจะพูดในเรื่องของวัสดุเบื้องต้นหรืออุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับคนที่จะมาเริ่มสเก็ตนะครับอย่างแรกเลยฮะอยากจะให้ดูเรื่องของกระดาษ
0: ครับ
1: กระดาษนี้สำคัญไหมฮะในการสเก็ต
0: โอ้สำคัญมากถ้าไม่มีกระดาษเราก็ไม่มีที่จะสื่อสารออกมาเนาะ
1: ใช่กระดาษนี้มันมี3แบบใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็มีแบบเรียบนะครับแล้วก็มีแบบกึ่งหยาบแล้วก็มีแบบหยาบกระดาษแบบไหนที่มันเหมาะสำหรับการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมฮะอาจารย
0: ์คือโดยความชอบส่วนตัวมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเลือกใช้พื้นผิวเท็กเจอร์ของกระดาษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราสเก็ตออกมาแล้วอันไหนมันเข้าใจถูกทางของเรามากกว่าอย่างบางคนก็อาจจะชอบกระดาษที่มันเป็นผิวเรียบซึ่งแล้วเวลาลงสีมันก็จะดูเรียบดูง่ายๆสบายๆ
1: เห็นเส้นชัดเจน
0: ใช่ครับเห็นเส้นชัดเจนแต่ในขณะที่ตัวผมเองอย่างการที่ทดลองมาสิ่งที่ชอบก็คือการเขียนโดยกระดาษที่หยาบหรือกึ่งหยาบเพราะตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะมาเน้นในการเขียนเป็นภาพสีน้ำออกเป็นงานแนวสเก็ตเชอร์ที่ออกไปสเก็ตตามสถานที่จริงอะไรแบบนี้แล้วก็จะชอบเป็นเสน่ห์ก็คือกระดาษที่มันเป็นผิวหยาบเนี่ยมันให้เสน่ห์ในการที่เส้นมันจะไม่ดูต่อเนื่องตลอดมันก็จะมีการเป็นเส้นแห้งเส้นมีเท็กเจอร์ข้างใน
1: มีเป็นพื้นผิวแบบขรุขระของเส้นไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบว่าเหมือนเขียนแบบใช่ไหมฮะในการสเก็ตแต่ว่าถ้าแบบผิวหยาบไปเลยเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับสีน้ำ
0: ใช่ครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราซึมให้ตัวสีมันซึมซับไปในกระดาษได้ดี
1: ฉะนั้นเนี่ยก็อยากแนะนำก็จะน่าจะเป็นผิวเรียบกับกึ่งก็น่าจะ
0: เริ่มต้น
1: สำหรับการเริ่มต้นเริ่มแรกมันจะมีแบบ100ปอนด์150 300สำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยควรจะ

0: ื้อกระดาษกี่ปอนฮะกี่ร้อยปอน
1: จริงๆเริ่มต้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เริ่มจากการที่ต้องลงสีลงสีหมายถึงลงสีน้ำหรือสีอุปกรณ์สีอะไรต่างๆนะครับอาจจะใช้กระดาษ A3 ธรรมดาก็ได้กระดาษถ่ายเอกสารก็ได้ซึ่งมันก็เป็นการที่เราจะหาวัสดุที่ง่ายๆในการเริ่มต้นก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะพัฒนาในขั้นต่อไปเราก็อาจจะเพิ่มให้เป็นกระดาษที่มันมีความหนามากขึ้นเป็นกระดาษ100ปอนด์หรือมากกว่านั้นอะไรแบบนี
0: ้พอพูดถึงเรื่องของกระดาษบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์ยังบอกว่าเป็นกระดาษ A3 A4 A5 หรือ A0 อันนี้เราก็จะมีเรื่องของขนาดกระดาษนะครับให้นักศึกษาหรือนักเรียนหรือผู้สนใจรู้ว่าเอ้ยขนาดกระดาษเนี่ยมันมีขนาดอะไรบ้างทีนี้ผมจะถามนิดนึงอาจารย์ติ่งเคยเขียนกระดาษใหญ่สุดเนี่ยขนาด A อะไรฮะ
1: ถ้าเขียนปกติถ้าเขียนเป็นแบบสเก็ตอ่ะก็ใหญ่สุดน่าจะประมาณ A3 ครับ
0: มันสามารถพกพา
1: พกพายังสะดวกอยู่
0: แต่ถ้าเป็น A0 A1 นี่คือต้องเขียนบนโต๊ะเขียนแบบ
1: ใช่ครับเพราะปกติถ้าเราทำงานสเก็ตเพื่อเสนอไอเดียเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่ขนาดนั้นก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นั้นอยู่ในกระบวนการของ
1: ในกระบวนการการทำแบบขยายแล้วถ้าเราต้องการพื้นที่ที่ใหญ่กว่านั้น
0: ก็ A3 เหมาะสมที่สุดในการไปสถานที่จริงแล้วก็นั่งสเก็ตเลย
1: จริงๆแล้ว A3 ก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นจริงๆแล้วที่ถ้าสะดวกหน่อยก็คือ A4 หรือเล็กกว่านั้น
0: เอ๊ะเหมือนอาจารย์ติ่งจะพกสมุดมาให้เห็น
1: ก็
0: หรือให้ดู
1: จริงๆในช่วงหลังก็จะทำเป็นใช้สมุดในการสเก็ตง่ายกว่าครับเพราะในการพกพานะครับ
0: ก็มีสมุดมาให้ดูด้วยนะครับที่อาจารย์ติ่งใช้สำหรับสเก็ตก็จะเป็นขนาดนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ติ่งอธิบายให้หน่อยฮะ
1: อ๋ออันนี้จะเป็นกระดาษประมาณไซส์ A5 ครับก็ถือว่าพกสะดวกมากเวลาที่ใส่ไปในกระเป๋าอะไรของเรานะครับก็คือพอเอามาแล้วเราก็เวลาจะใช้งานเราก็เพียงแค่เปิดหน้าแล้วก็สเก็ตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอันนี้เป็นกระดาษที่180กรัมก็อาจจะใช้ทั้งลงดินสอสีก็ได้ลงสีที่เป็นสีผสมน้ำก็ได้อะไรอย่างนี้นะ
0: ก็จะมีหลายยี่ห้อ
1: ในหลายแบบครับอันนี้จะมีอันนี้มีเท็กเจอร์
0: อันนี้มีเท็กเจอร์
1: อันนี้อันนี้อันนี้ก็จะมีเท็กเจอร์มากกว่าครับก็เป็นประมาณไซส์ B5 นะครับกระดาษก็จะค่อนข้างกึ่งเรียบ
0: กึ่งเรียบฮะ
1: กึ่งเรียบเพราะว่ามันจะไม่ได้เรียบซะทีเดียวซึ่งอันนี้ก็เหมาะกับการลงสีที่ต้องการให้มันมีเท็กเจอร์สวยๆขึ้นมา
0: ทีนี้ผมเห็นอยู่เล่มนึงฮะเป็นลักษณะที่แบบไม่เหมือนกับเล่มอื่นแต่ก็คล้ายๆเหมือนตัว A5
1: ใช่ครับก็คือเป็น A5 แต่ว่าเขาโฆษณาว่าเป็น A5 Slim ก็คือ A5 ตัดให้มันสั้นนิดนึงครับก็อันนี้มีความหนาหน่อยนึงแล้วก็ทำให้การลงสีเนี่ยมันจะคงอยู่คงรูปง่ายกว่าไม่ซึมออกไปนะครับแล้วก็มีความหนาด้วยช่วยให้กระดาษไม่ยับมาก
0: อันนี้สำหรับเริ่มต้น
1: ถ้าเริ่มต้นก็สามารถจะใช้ได้คร
0: ับ ได้นะฮะราคานี่การท้องตลาด
1: ราคา
0: จับต้องได้นะฮะ
1: จับต้องได้ใช่ครับ
0: แล้วก็เรื่องของดินสอเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นงานเด็กสถาปัตย์หรือทางสายศิลปะก็จะใช้ EE นะฮะเป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่า EE นี่มันลงน้ำหนักเขียนเส้นครบหมดนะฮะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเราใช้ดินสอ EE ก่อนไหมฮะหรือว่าจะใช้ตัว 6B หรือว่า 2B หรือยังไงดีฮะ
1: คือจากที่ทดลองมานะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่ามีความชอบส่วนตัวซึ่งอาจจะเริ่มจากพวก EE ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนิยมจะใช้ดินสอที่เป็นไส้ฐานชาโคลก็คือเพราะว่าปกติเวลาทำงานเราก็จะมีการลงสีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นไกด์ไอเดียตัวชาโคลเวลาที่เราเขียนเส้นใบมันเวลาโดนน้ำมันก็จะกระจายผสมเข้าไปในสีทำให้สีมันมีความเข้มข้นมากขึ้นได้ความสวยงามเพิ่มขึ้น
0: ก็เป็นเท็กเจอร์หรือรูปแบบอีกที่แตกต่างจาก EE
1: ใช่

0: พอดินสออีเอียมันจะมีความคงตัวอยู่ของเส้น
1: ทีนี้เวลาเราเหลาดินสอไปเรื่อยๆเนี่ยฮะอาจารย์เราควรที่จะซื้อที่ต่อดินสอเลยดีไหมฮะเพื่อให้แบบใช้แบบคุ้มค่า
0: จริงๆก็เหมาะสมนะครับถ้าจะใช้เพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะเราจะพอถึงเวลาที่มันสั้นมากๆเราก็ต้องใช้แท่งใหม่อยู่แล้ว
1: ทีนี้เมื่อกี้ผมเหมือนเห็นจะเป็นตัวหนีบกับกระดาษรองเนี่ยกับตัวหนีบคลิปหนีบเนี่ยฮะสำคัญไหมฮะอาจารย
0: ์คือถ้านักศึกษาหรือผู้สนใจที่จะใช้นะครับมันจริงๆมันต้องมีกระดาษที่มีกระดานมีกระดานแล้วก
1: ็มีกระดาษ
0: เพื่อที่จะยึดกระดาษให้อยู่เราก็ต้องใช้ตัวคลิปหนีบเข้าไป
1: อันนี้อาจารย์ติ่งลองติดหรือว่าเวลาเราสเก็ตคลิปนี่กระดาษนี่มันสำคัญยังไงฮะ
0: อ๋อสำคัญ
1: นี่เลย
0: สำคัญมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากลางหน้ากระดาษออกมาแล้วเวลาที่เราเขียนเนี่ยเพื่อไม่ให้กระดาษมันเลื่อนไปเราก็จะต้องใช้ตัวหนีบนี่แหละครับหนีบเอาไว้เนาะแล้วเวลาเขียนก็จะง่ายกว่าเน
1: า
0: ะถ้าในขณะที่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็สามารถจะขยับไปขยับมาได้อะไร
1: แต่ถ้าเป็นกระดานถ้าเป็นกระดานขนาดส่วนใหญ่จะเป็นขนาด A2 นะเราก็อาจจะใช้ด้านบนเนี่ยติด2ด้านล่างก็ติด4
0: ใช่
1: แล้วก็เวลาเราใช้กระดานเนี่ยมันควรที่จะมีกระดาษรองถูกไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เส้นมันดูคม
0: ใช่
1: มันการเขียนตัวสัดส่วนของอาคารมันก็จะได้ดูมีมิติแล้วก็การสานเส้นหรือการลงน้ำหนักมันจะช่วยให้งานเราดูมีมิติใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพูดอีกนิดนึงก็คือเรื่องของยางลบยางลบถ้าเกิดเป็นมือใหม่ต้องใช้ยางลบบ่อยอาจารย์แนะนำว่าใช้ยางลบแบบไหนฮะมันมียางลบแบบก้อนระบาดก็มีหรือยางลบแบบที่มันติดอยู่กับหัวดินสอ
0: คือ
1: เราควรจะใช้แบบไหนดีฮะอาจารย
0: ์ยางลบครับมันถ้าเราทำงานไปในระดับหนึ่งจนมีความเรียกว่าความเชี่ยวชาญเนาะชำนาญในการเขียนรูปไปแล้วเนี่ยยางลบอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็ได้ซึ่งบางทีเวลาที่เราสเก็ตงานเนี่ยเราอาจจะต้องการเขาเรียกว่าทิ้งลายเส้นหมายถึงว่าเราจะให้เหลือเส้นอันนี้ค้างไว้ในรูปภาพด้วยก็ได้ซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องลบทิ้งทั้งหมดแต่ถ้าเราต้องการงานที่มันเป็นดูเป็นเรียบร้อยละเอียดก็ลบได้เพราะว่าปกติถ้าเกิดเรายางลบมาลบบ่อยๆจะทำให้กระดาษมันเสียด้วย
1: มันช้ำ
0: ใช่ถ้าแนะนำก็คือการลงทุนกับยางลบที่ดีๆหน่อยก็น่าจะช่วยได้เพราะถ้าคุณภาพมันไม่ดีมันอาจจะทำให้กระดาษเรายุ่ยก็ได้เวลาที่ลบไปนะครับ
1: ก็เป็นยางลบแบบใช้แบบยางพาราหรือยางสังเคราะห
0: ์ใช
1: ่ก็จะดีกว่าที่จะเป็นยางลบก้อนระบาดอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้อง
1: ไม่งั้นเวลาลบเกิดปัญหาแน่นอนก็คือกระดาษช้ำกระดาษยุ่ยติดมาอะไรอย่างนี้นะฮะฉะนั้นก็ควรที่จะถ้ามือใหม่ก็อาจจะมีสักก้อนหนึ่งลงทุนสักนิดนึง
0: ถูกต้องใช
1: ่ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของยางลบแล้วเราก็มาพูดเรื่องของคัตเตอร์ในการเหลา
0: ครับ
1: ทีนี้คัตเตอร์เนี่ยมันจริงๆเด็กถาปัดก็มีคัตเตอร์ติดตัวทุกคนใช่ไหมฮะก็ทั้งเหลาดินสอตัดโมเดลกรีดกระดาษมันเป็นของคู่กายเลยแล้วก็จุดเริ่มต้นมันต้องมีใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่ามันจะมีแบบหัวแบบ45แบบแหลมเลยกับหัวแบบธรรมดาม
0: ันแล้วแต่ว่าใบที่เราต้องการมันจะเอาไปใช้ในงานแบบไหนนะถ้าเกิดเป็นงานที่เหลาดินสอมันอาจจะต้องการความคมซึ่งมันอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยหักบ่อยอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้ที่มัน45องศาก็ช่วยได
1: ้ทีนี้บอกนิดนึงว่าการเหลาดินสอเนี่ยมันไม่ใช่แบบเหลาแบบเหมือนดินสอเขียนทั่วไปแต่การเหลาดินสอของการวาดเส้นเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีไส้ดินสอที่ยาวกว่าปกติใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
0: จริงๆแล้วในการใช้ให้มีไส้ที่ยาวเนี่ยเพื่อให้สะดวกในการเราจะ ช้ข้อมือเนี่ยในการเขียนรูปภาพได
1: ้
0: ลากเส้นได้องศาได้ความบิดความโค้งเนี่ยมันจะสะดวกกว่าที่ใต้ดินสอที่เหลาสั้น
1: ๆแบบที่ในเขียนตัวหนังสือทั่วไปแต่นี้มันจะพิเศษหน่อยก็คือยาวมันสามารถบิด
0: มุมเปลี่ยนองศาได
1: ้ตั้งแนวตั้งแนวนอนเพื่อให้เขียนหลักการทัศนียภาพได้ง่าย
0: ใช่
1: วัดมิติก็คือดินสอแท่งเดียว
0: ใช
1: ่ทีนี้มันมีการจับดินสอฮะอาจารย์ก็โดยทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยก็จะจับดินสอเหมือนเขียนอันนี้ก็เป็นแบบที่หนึ่ง
0: เขียนตัวอักษรเขียนตัวอักษรเป็นหนังสือครับ
1: แบบที่สองก็จับแบบใช้ดินสอเดี๋ยวญาตินะฮะอาจารย์ขอใช้เป็นดินสอหรือมีปากกา
0: โอ้ตายแล้วเยอะแยะเมื่อกี้ที่หยิบไปมาหยิบอันไหน
1: อันนี้อาจารย์ขอญาตินะครับดีเห็นแวบๆอันนี้เป็นดินสอชาโค
0: ดินสอชาโคใช
1: ่แต่ก็เหล่านี้สอเหมือน EE เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหล่าให้ยาวไว
1: ้ก็คือเหมือนมีพื้นที่ของไส้ดินสอ
0: ไส้ดินสอเยอะขึ้น
1: ยาวเยอะขึ้นนะครับการจับมาเมื่อกี้เราจับที่เราพูดมาก็คือจับเหมือนแบบนี
0: ้
1: นะครับเวลาเราเขียนตัวอักษรองศามันก็ได้นิดหน่อย
0: ถูกบังคับข้อมือไว
1: ้แต่ถ้าเราจับแบบนี้เวลาเราเขียนอาคารขนาดใหญ่มันก็จะสะดวกตรงเราไม่ได้ใช้มือแต่เราใช้
0: ใช้
1: ตัวศอก
0: ข้อศอก
1: ดึงมันก็
0: ใช้แขน
1: มันก็จะทำให้การลากได้ยาวขึ้น
0: ใช
1: ่เสถียรขึ้นตรงขึ้นนะครับอันนี้คืออีกแบบนึงแล้วก็จับแบบนี้นะครับจับแบบนี้ก็คือถ้าดูนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะฮะจับแบบนี้ก็คือขีดแบบคว่ำอย่างนี้ก็ได้หรือลงอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้การเขียนทัศนียภาพนะครับมันมีหลักการเขียน3แบบนะครับจุดเริ่มต้น3แบบก่อนก็มีแบบ1จุดแล้วก็2จุดแล้วก็3จุดนะครับหลักการเขียนหลักการเขียนของทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมเราเนี่ยเราใช้แบบไหนฮะที่รวดเร็วว่องไวเรียนรู้ง่ายอาจารย์ติ่งคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันฮะ
0: เท่าที่ได้ปฏิบัติมานะครับปกติเวลาที่เราทำงานออกแบบส่วนใหญ่เป็นงานตกแต่งภายในแล้วก็จะนิยมสเก็ตรูปในภาพแบบจุดเดียว1จุดนะครับซึ่ง1จุดเนี่ยก็จะมีลูกเล่นได้อีกว่าจะจุดไว้ตรงกลางจุดไว้ตรงริมอะไรอย่างงี้ต่างหากนะครับอันนั้นคือวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเป็นการต้องสเก็ตภาพในแบบอาคารตัวอาคารที่เป็นงานสถาปัตย์เห็นอาคารเป็นตึกเป็นบ้านเป็นอะไรแบบนี้มันก็เหมาะกับการเขียนภาพแบบ2จุดเปอร์สเปกทีฟแบบ2จุดนะครับส่วนในแบบอีกแบบนึงที่บอกว่าแบบที่3
1: ใช่
0: แบบที่3คือมี3จุดนะครับมันอาจจะต้องการมุมมองในที่มุมมองที่มันแปลก
1: ใช่
0: ที่มันแปลกไปกว่าเดิมอย่างเช่นพวกการ์ตูนมังงะอะไรพวกนี้ทำ
1: ก็เป็นการมองแบบเหมือนหนอนมอง
0: หนอนมอง
1: ก็คือทำให้อะไรก็คือทำให้อาคารนี้สูง
0: ใช่
1: แต่ถ้านกมองก็คือเหมือนมองจากด้านบน
0: มองอย่างด้านบน
1: อันนี้เราพูดถึงทัศนียภาพ3จุด
0: ใช่ใช
1: ่ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีตัวอย่างให้ดูนะฮะก็มีตัวอย่างแบบ1จุดนะครับ2จุดแล้วก็แบบ3จุด1จุดนี่ก็เป็นหอวัฒนธรรมไทยยวน
0: คร
1: ับ นี่จะเป็น1จุดฮะถ้าสังเกตดูดีๆก็จะเห็นว่าตัวจุดเนี่ยมันจะอยู่ในอาคาร
0: ใช่
1: นะครับยิงออกมานะครับส่วนวัดสระเกตอันนี้จะเป็นแบบ2จุดอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกมันจะเห็นมิติที่มากกว่า
0: เห็นรูปที่เป็นตึกเป็นอาคารทั้งเกือบทั้งตึก
1: และภาพสุดท้ายฮะเป็นที่นั่งเวหา
0: จำรูน
1: ใช่ที่อยุธยานะ อันนี้จะเป็นแบบหนอน
0: เป็นแบบหนอนซึ่งภาพจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันระหว่างรูปที่เป็น2จุดมันก็จะดูเหมือนรูปภาพถ่ายจากที่เราถ่ายจากกล้องใช่ไหม
1: เหมือนตัวเราเล็กลง
0: เหมือนตัวเราเล็กลงความ ความรู้สึกของภาพนั้นก็จะดูไม่แตกต่างจากสายตาที่เราเห็นในสภาพแวดล้อมจริงแต่ถ้าเป็นลักษณะรูปที่3ในสไลด์ที่3ก็คือเป็นเหมือนตาหนอนก็จะทำให้อาคารนั้นดูแล้วมีความยิ่งใหญ่ดูหนักแน่นนะครับ
1: เพราะว่าเป็นวังเป็นวังนะฮะก็อยากให้ดู3รูปแบบนี้นะครับคือความแตกต่างที่มันเห็นชัดเจนแต่ว่าเราไม่ได้ให้เห็นเรื่องของนกมองก็เดี๋ยวให้ดูเป็น3ตัวอย่างนี้ก่อนเนาะทีนี้วิธีการวัดเมื่อกี้ผมพูดเกินๆไปแล้วว่าการวัดอาคารนอกจากเราใช้ดินสอที่ใช้ในการเหยียดแขนแล้วก็วัดนะครับเราก็ยังมีอีกวิธีนึงก็คือใช้มือเพื่อบอกระยะว่าเอ้ยขนาดของตัวอาคารหรือของคนหรือรถวิธีการวัดแบบนี้เราก็ใช้ได้
0: ใช
1: ่ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้เห็นภาพ3ภาพก็คือ1จุด2จุด3จุดจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีมิติเมื่อกี้อาจารย์ติ่งก็พูดไปแล้วมิติความลึกระยะทีนี้แสงที่มาตัวกระทบกับอาคารเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็มีแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ
0: ์ใช่
1: ความอยากจะถามอาจารย์ติ่งนิดนึงว่าในความรู้สึกที่สเก็ตมาทั้งชีวิตเนี่ยแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ์หรือคือหลอดไฟอะไรเนี่ยแสงแบบไหนเนี่ยดูแล้วมันเกิดมิติแล้วก็ความซอฟหรือความนุ่มนวลแบบไหนนี่อาจารย์ติ่งมองว่าแบบไหนดีกว่ากันฮะ
0: จริงๆแล้วแสงในธรรมชาติย่อมจะต้องดีกว่าแสงที่มันประดิษฐ์อยู่แล้วเพราะว่าแสงธรรมชาติจะมีการกระจายของแสงซึ่งทำให้เงาเนี่ยไม่ได้เข้มจัดจริงจังถ้าเปรียบเทียบก็หมายถึงว่าแสงในธรรมชาติเนี่ยมันทำให้รูปภาพสามารถดูนุ่มนวลได้มากกว่าในขณะที่ถ้าเป็นแสงแบบแสงประดิษฐ์ซึ่งเป็นมาจากหลอดไฟเนี่ยมันก็จะให้เงาที่คมชัดเกินไปซึ่งเวลาที่เราเขียนเป็นรูปภาพแล้วมันอาจจะทำให้ดูภาพนั้นดูแข็งแล้วก็จะดูไม่ค่อยสวยงามเน
1: า
0: ะ
1: งั้นแสงประดิษฐ์เนี่ยเวลาเราไปในห้างสรรพสินค้าหรือโชว์รูมหรืออะไรเงี้ยมันจำเป็นมากที่จะต้องใช้แสงประดิษฐ์เพื่อพรีเซนต
0: ์ถูกใช่ครับก็คือจริงๆถ้าในแง่นั้นมันเป็นการใช้แสงในลักษณะที่เราต้องการให้ยิงไปที่จุดสนใจเป็นการให้โฟกัสไปเลยว่าอยากให้เห็นอันนี้ชัดเจนนะแล้วทำให้บรรยากาศรอบนอกมันดูเป็นเบลอไป
1: แสงธรรมชาติเนี่ยกับงานสถาปัตยกรรมเราเนี่ยถ้าเวลาเราสเก็ตเนี่ยคือแสงมันไม่ได้แบบหยุดแค่9โมงเป็นแสงเดียวแต่ว่ามัน9โมง10โมงแสงที่มากระทบกับอาคารเนี่ยสีมันเปลี่ยนไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับแสงก็เปลี่ยนไปตาม
1: หักเหฉะนั้นเราจำเป็นไหมฮะเวลาเราไปสเก็ตข้างนอกเนี่ยต้องเร็วฉับไวมาร์คจุดแสงเงา
0: ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่สั้นๆเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นสมมติว่าเราเริ่มสเก็ตในตอนสายๆถ้าไปจนถึงเที่ยงเงามันก็จะเปลี่ยนความรู้สึกของภาพที่เราเขียนมามันก็จะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราประทับใจกับบรรยากาศแสงในตอนไหนที่เราจะสเก็ตรูปนี้ขึ้นมา
1: ใช่พอพูดถึงเรื่องของแสงมันก็จะพูดถึงเรื่องของมิติของเงาเนาะเงาก็ไม่ได้แบบว่าดำจ๋า
0: ใช
1: ่มันก็อาจจะมีมิติของเงาเป็นรูปแบบระดับ
0: ใช่
1: เราต้องค่อยๆหัดมองแล้วก็สังเกตใช่ไหมครับอาจารย์ก็เดี๋ยวจะให้ดูงานที่มันเป็น1จุด
0: อ
1: ันนี้มันเป็น1จุดแต่ว่า1จุดเนี่ยมันยิงที่แตกต่างกันอย่างภาพที่1ก็เราก็พูดไปแล้วว่าจุดมันอยู่ใต้อาคาร
0: ใช่
1: อย่างภาพที่2เนี่ยก็เหมือนกันเป็นจุดที่วางอยู่กึ่งกลางเห็นไหมฮะและภาพที่3นี่เป็นจุดที่วางตรงเฉียง
0: ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยการวางจุดเนี่ยสำคัญไหมครับอาจารย์ในการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมเราหรือเป็นในมุมมองหรือความคิดสร้างสรรค์เราเนี่ยว่าเราจะโชว์อะไร ของมันออกมา
0: ครับคือจริงๆในมุมมองของผมเนี่ยจะมองว่าถ้าเราต้องการสโคปกำหนดขอบเขตของงานที่เราจะนำเสนอเนี่ยเราก็แค่ใช้เปอร์สเปกทีฟ1จุดก็เหลือแล้วใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการนำเสนอให้มันเต็มอย่างที่บอกว่าเราใช้ภาพ2จุดเพื่อให้เห็นทั้งอาคารอันนั้นก็เป็นการแปลว่าเราต้องการภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมุมมองที่มันจะกว้างขึ้นเป็นเห็นอาคารทั้งอาคารขึ้นมาได้อะไรแบบนี้
1: เป็นเหมือนกับเห็นภาพได้ชัดกว่า
0: ภาพได้กว้างกว่า
1: แต่ว่าถ้าเป็น1จุดนี่ก็คือเหมือนเราแอปโพสต์ไปเลย
0: ใช่
1: ว่าเฮ้ย
0: เหมือนเราตั้งความสนใจว่าเราจะมองจุดนี
1: ้
0: แล้วก็จบที่นี่นะ
1: จะโชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยคือตัวสำคัญ
0: แต่จริงๆอาจารย์ดิวต้องพูดถึงเรื่องว่าการเป็น1จุดหรือ2จุดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรด้วยใช่ป่ะ
1: ใช่
0: สมมุติว่าเรามองรูปอย่างรูปแรก01รูปเนี้ยมันก็อาจจะต้องบอกว่าการมี1จุดคือจุดถ้าเราสังเกตคือเส้น2ข้างของที่ด้านมุมของรูป2ด้านมันจะมีความเอียงเข้าหากันเนาะเอียงเข้าไปหาซึ่งถ้าเราลากเส้นนี้สมมุติขึ้นไปเนี่ยเราจะไปเจอกับจุดที่รวมสายตาซึ่งเวลาในทฤษฎีการเขียน perspective มันเรียกว่าจุด vanishing point ก็คือจุดปกติเราก็จะใช้ VP เนาะคือ VP ก็คือเป็นจุดที่สายตาไปบรรจบกันที่เส้นนี้ไปรวมกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าดูจากภาพที่1ก็คืออยู่ข้างใต้เป็น VP 1
0: อยู่ที่ประมาณเหนือขั้นบันไดขึ้นไปหน่อยนึงอะไรประมาณนี
1: ้ก็คือเหมือนเวลาเรามองปุ๊บมันจะเป็น2เส้นที่มองเข้าไปอยู่ตรงกลาง
0: ก็ไปหากัน
1: อย่างภาพที่2ก็เป็น2เส้นเหมือนกัน
0: ใช่
1: ที่อยู่เข้าไปตรงจุดกึ่งกลางของภาพ
0: ใช่ซึ่งอันนี้จะสังเกตจากตัวระเบียงแก้วอะไรที่อยู่ข้างๆบท
1: แต่ถ้าเป็นภาพที่3เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เฉียง
0: ก็1จุดเหมือนกันแต่ว่าเฉียงมาตั้งจุดไว้ที่มุมเอียงๆ
1: ก็จะทำให้เห็น
0: ให้มีมิติอีกแบบนึง
1: ใช่ทีนี้พอเรื่องของมิติเสร็จปุ๊บอาจารย์ติ่งพูดเรื่องของมิติมันก็เกี่ยวกับแสงทีนี้แสงที่มันสัมพันธ์กับตัวอาคารแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยการสร้างมิติเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นการลงแรงเงา
0: ใช่
1: มั้ยฮะหรือการใช้เส้น
0: คือถ้าเราไม่ใช้สีก็คือการใช้เส้นที่เรานักศึกษาศิลปะส่วนใหญ่ก็จะรู้กันว่ามันคือการแรงเงาซึ่งเทคนิคการแรงเงาก็มีหลายๆแบบใช่มั้ย
1: ใช่ก็มีแบบสารก็มีแบบฝนก็มีแล้วก็ใช้แบบเส้นเลยก็ได้
0: ใช่
1: ไม่ผิด
0: ใช่
1: ไม่
0: มีอะไรผิด
1: ใช
0: ่
1: ก็ขอให้เกิดเป็นรูปแบบของมิติทางสถาปัตยกรรมให้เห็นความชัดเจนรูปแบบลวดลาย
0: ใช่
1: รูปแบบอาคาร
0: ใช่
1: ที่ไม่ผิดสัดส่วนอันนี้คือสำคัญ
0: ใช
1: ่ฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้นิดนึงแต่อันนี้ก็คืองานจริงอันนี้เป็นงานจริงที่ไหนครับอาจารย์ติง
0: อ๋ออันนี้เป็นงานที่ทำในวิชาชีพนะครับทำในเวลาปฏิบัติก็คือเป็นงานสเก็ตเพื่อออกแบบเป็นห้องพักครับอันนี้เป็นงานที่ทำที่รีสอร์ทสปาที่น่าจะเป็นซูโจที่ประเทศจีนนะครับเมืองซูโจก็คือเราได้รับมอบหมายงานให้ไปออกแบบห้องพักซึ่งอันนี้จะเป็นห้องพักแบบพิเศษนะครับก็คือสามารถจะให้มีบริการไปนวดในห้องใดอะไรอย่างนี้นะครับก็คือสเก็ตแปลนเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูว่าแต่ละรูปด้านจะเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าเราต้องใช้สไตล์อะไรแบบไหนให้มันมีลวดลายเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้เป็นวิธีการที่เราขึ้นแบบเพื่อศึกษาดูแล้วก็ค่อยส่งให้กับคนที่ทำรูปสามมิติจริงๆต่อไป
1: อันนี้มันถ้าดูจากในภาพก็จะเห็นเรื่องของการเน้นเส้นเมื่อกี้เราพูดเป็นอันสุดท้ายสัดส่วนสังเกตไหมฮะสัดส่วนขนาดอันนี้สำคัญหมดเลยในการเขียนทัศนียภาพแล้วก็แต่อันนี้มันเป็นเหมือนเป็นรูปด้านแปลน
0: ใช่
1: มันต้องมีความสัมพันธ์กัน
0: ใช่ก็คือเวลาที่เราจะศึกษาก่อนที่มันจะขึ้นรูปเนี่ยเราต้องมีแพลนก่อนนะครับเริ่มแรกก็คือต้องมีแพลนแหละว่าเราจะวางเฟอร์นิเจอร์อะไรไว้ตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วเราก็ต้องดูว่าห้องเนี้ยจะตกแต่งด้วยให้มีผนังมุมมองเป็นยังไงเราก็ เราก็ใช้วิธีการมองที่ด้านตรงแต่ละด้านของผนัง
1: อันนี้มันสำหรับคนที่เรียนมาแล้ว
0: ถูกใช่ครับ
1: ก็คือเห็นปุ๊บ
0: ก็จะรู้ว่ามันคืออะไรอะไร
1: เหมือนเป็นนักสืบว่าถามอันนี้คนนึงเขียนมาปุ๊บอีกคนนึงก็ดูจากแผ่นนี้ก็สืบหรือว่าเอ้ยเขาคิดอะไรวางแบบไหนอันนี้คือคนที่เรียนมาแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่เรียนเนี่ยเขียนทัศนียภาพเนี่ยอาจารย์ติ่งคิดว่ามันเราทำได้ไหมฮะในรายการนี้เราจะสอนให้ได้เลยไหมฮะ
0: จริงๆแล้วเราต้องคิดว่าการเริ่มเขียนรูปทัศนียภาพอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่พูดให้เกรงมันก็คือการเขียนภาพอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะก็จริงๆรายการนี้ก็น่าจะทำให้สามารถเริ่มทำอะไรได้ด้วย
1: เห็นภาพได้ชัดขึ้น
0: ใช่
1: เมื่อกี้อาจารย์ติ่งบอกว่าพอเราสเก็ตเสร็จลงสีเสร็จแล้วก็ขึ้นภาพสามมิติใช่ไหมฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ก็คือสเก็ตก่อนเลย
0: นี่มีละภาพสเก็ตลายเส้นขึ้นมาก่อน
1: ลงสีแบบพื้นฐานว่ามันจะเป็นรูปแบบนี้นะ
0: ใช่
1: แล้วก็ถึงจะเป็นขึ้นเป็น3มิติ
0: คอมพิวเตอร์นะครับแพร่คอมพิวเตอร์ทำโปรแกรม3มิติทำ
1: ฉะนั้นการสเก็ตนี่สำคัญไหมฮะสำหรับจุดเริ่มต้น
0: ในความเห็นของผมก็ทุกจริงๆการสเก็ตสำคัญมากคือเราไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนไปลงสีหรือไปให้คอมพิวเตอร์ทำขึ้นมาได้เลยซึ่งถ้ามันไม่มีพื้นฐานจากว่ารูปทรงอันนี้ที่เราอยากได้มันคืออะไรหน้าตาของมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นสุดท้ายตรงนั้นได
1: ้ก็เหมือนอย่างสถาปนิกคนดังๆที่ยังสเก็ตอยู่อาจารย์ติ่งพอจะแนะนำไหมฮะว่ามีการสเก็ตทัศนียภาพที่น่าสนใจเผื่อคนสนใจอยากจะดูเป็นไกด์ไลน์เริ่มต้นก่อน
0: คือจริงๆมีสถาปนิกหลายท่านนะครับที่ทำงานด้วยการสเก็ตตั้งแต่แรกซึ่งก็จะเป็นคนที่ยังเป็นระดับเรียกว่าระดับมาสเตอร์เนาะระดับปรมาจารย์ก็คือท่านเซอร์นอร์แมนฟอสเตอร์ซึ่งทุกโปรเจกต์อ่ะตัวท่านเซอร์เองจะการสเก็ตรูปสเก็ตภาพเพื่อเป็นแนวทางอยู่แล้ว
1: เป็นทัศนียภาพ
0: เป็นทัศนียภาพ
1: ให้เห็น
0: ว่างานเนี้ยเขาจะออกแบบมาแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแทบจะทุกคนเนาะแทบจะทุกคนที่เป็นสถาปนิกอันดับชั้นต้นๆของโลก
1: ของโลก
0: ก็ทุกคนจะผ่านกันต้องสเก็ตงานออกมาก่อนเพื่ออธิบายงานให้กับทีมงานฟังว่าสิ่งที่เขาคิดไว้เนี่ยมันคืออะไรเพื่อให้ทีมงานเอาไปทำงานต่อได
1: ้แม้ก็คือแม้โลกจะเปลี่ยนไปเราใช้เป็น AI อะไรก็ตามแต่การสเก็ต
0: ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่
1: ใช่ที่ AI ไม่สามารถที่จะแบบถ่ายทอดได้แบบละเอียดละออหรือเสน่ห์ของมันใช่ไหมอาจารย
0: ์จริงๆแล้ว AI มันก็อาจจะเป็นตัวช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีต้นแบบให้ AI ทำงานเลยมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราอยากได
1: ้ฉะนั้นวิชานี้หรือรายการนี้ก็จะมีการสอนสเก็ตก่อน
0: ใช่
1: เป็นการเรียนรู้
0: เรียนรู้เบื้องต้น
1: ว่าเฮ้ยการสเก็ตที่ดี
0: พัฒนายังไงต
1: ่
0: อ
1: ใช่แล้วก็สู่กระบวนการออกแบบนะครับแล้วก็เป็นการสอนแนวคิดว่าเอ้ยคิดเป็นยังไงนะครับทีนี้พอเราเห็นการสเก็ตการลงสีแล้วก็เขียนแบบจำลองแล้วคือหลักการในการดูทัศนียภาพอันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: ก็เป็นเรื่องของสัดส่วนเนาะแล้วก็ดุลยภาพ
0: ใช
1: ่แล้วก็จังหวะแล้วก็การเน้นเมื่อกี้ถ้าเราดูตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเห็นภาพว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีหมดเลยเรื่องของทั้งการเน้นเอกภาพแล้วก็ทัศนียภาพเราจะเรียนกันแล้วก็มองกัน
0: ใช่ครับก็ต้องเป็นการศึกษากันต่อไป
1: ทีนี้เดี๋ยวก็ให้ดูนิดนึงฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอาแบบจุดเริ่มต้นเล็กๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่อยากให้ขึ้นอาคารก่อนเมื่อกี้เราก็จะดูจากวิดีโอแล้วก็เห็นเรื่องของการขึ้นฟอร์มด้วยทรงเรขาคณิตก็เราจะให้ดูวิธีการขึ้นจากสไลด์เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นเรื่องของกุญแจแล้วก็แม่กุญแ วิธีการขึ้นอันนี้ถ้าเราดูมันก็เหมือนกับ2จุดไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วคล้ายๆกับภาพ2จุด
1: แต่มัน
0: เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งในการออกแบบก็คือเราอาจจะเรียกมันว่าต้องใช้ศัพท์อังกฤษเนาะ
1: ISO
0: เป็นภาพแบบ isometric
1: ก็ดูคาแรคเตอร์คล้ายกัน
0: ใช่ดูคล้ายๆกันแต่ว่าความเป็น isometric ก็คือตัวรูปทรงมันจะเป็นถ้าเราเห็นเส้นน่ะคือเส้นมันจะขนานในแนวเดียวกันทั้งหมดไม่เหมือนกับภาพที่เป็นperspective ซึ่งมันจะเป็นมุมที่ไม่ใช่เส้นที่ขนานกัน
1: ใช
0: ่มันจะเป็น
1: ระยะ
0: มีระยะของความลึกขึ้น
1: ก็คือระยะหน้าระยะกลางระยะหลัง
0: ใช่
1: อันนี้ให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับว่าเอ๊ะการขึ้นรูปร่างรูปทรงเนาะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้คือการลงน้ำหนักแสงเงากับความเน้นเมื่อกี้เราให้ดูหลักการเบื้องต้นไปแล้วว่ามันมีทั้งการเน้นซิมเมทรีเนาะจังหวะอะไรอย่างเงี้ยระยะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราให้ดูแบบเล็กๆก่อนทีนี้เราก็มาดูแบบเป็นอาคารนี่ภาพอาจจะดำนิดนึงเนาะอาจารย์เนาะ แต่รู้แหละว่ามันคือที่ไหน
0: พักใช่
1: ทีนี้ก็อยากจะให้ดูเนาะถ้าเกิดคนเป็นเบื้องต้นเราอาจจะใช้หลักการ9จุด9ช่องได้ไหมอาจารย
0: ์จริงๆก็ได้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ถ้าเรารู้ไว้ตั้งแต่แรกมันก็จะทำให้เราทำให้ภาพนี้มันดูน่าสนใจได้ยังไง
1: ในภาพนี้มันก็จะเห็นเรื่องของความสมดุลเรื่องของจังหวะนะครับแล้วก็เอกภาพแล้วก็คือการเน้นสังเกตนะฮะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวอาคารอยู่กึ่งกลางในภาพ
0: ใช่
1: เพื่อให้ภาพมันดูเป็นมิติมีความเป็นเอกภาพลึกเด่น
0: ใช่
1: อันนี้ก็คือไว้ตรงกลางเลยเบื้องต้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับคือโดยปกติมันนี้จะเป็นภาพที่คนทั่วไปมักจะมองว่าเขียนอย่างนี้แหละให้มันเห็นภาพตรงนี้ตัวว
1: ั
0: ตถ
1: ุ
0: ที่เราจะเน้นมันชัดขึ้น
1: ก็คือเห็นตรงกลางเลย
0: ใช่ตั้งตรงกลางเลยแต่ว่า
1: เด่นไว้ก่อน
0: มันอาจจะดูภาพมันอาจจะดูนิ่งๆไปนิดนึงอะไรอย่างงี
1: ้ดูแบบซิมเมทรีแบบ
0: สมาตรไปหมด
1: อันนี้แต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของตัว
0: ของภาพที่เราตั้งใจจะสื่อออกมา
1: ทีนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันคือความรวดเร็วว่องไวฉะนั้นถ้าเห็นภาพ
0: เส้นนำสายตา
1: ใช่เราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้วางตรงกลางเหมือนภาพที่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้ก็จะเห็นเรื่องของระยะ
0: กับความลึกนะครับไม่
1: ใช่เห็นเรื่องของรางที่มันนำ
0: สายตา
1: ไปสู่ตัวรถไฟฟ้าใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ที่จะนำเสน
1: อสุดท้ายเลยถ้าสังเกตคือแบ็กกราวจะไม่มีเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นมาทำให้ภาพที่จุดที่เราต้องการนำเสนอมันไม่ชัด
1: ใช่แล้วมันโอ้โหมันดูแน่นไปหมดเลย
0: ใช
1: ่มันเลยต้องมีเรื่องของระยะ
0: ต้องมีระยะความชัดลึก
1: การลงน้ำหนักเนาะทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงอันนี้เป็นเท็กเจอร์ที่อาจารย์ติ่งพูดไว
0: ้การใช้เส้นต่าง
1: ๆแล้วก็มี
0: การสานเส้น
1: เท็กเจอร์ของตัวกระดาษมันดูแล้วมันดูไม่เรียบเหมือนภาพก่อนๆอาจารย์ว่าไหม
0: ถูกต้องอันนี้เห็นแล้วเป็นเราจะเห็นว่าเส้นมันเป็นจุดๆตามผิวของกระดาษเนาะ
1: อันนี้มันเป็นการเขียนเป็นแนวตั้งเส้นเป็นแนวตั้งบางคนก็เป็น45มือใหม่อาจารย์ติ่งคิดว่าเราควรจะใช้45หรือใช้ถูเอาหรือยังไงดีฮะสำหรับมือใหม
0: ่สำหรับมือใหม่เราอาจจะใช้เป็นเส้น45ก็ง่ายกว่าเนาะในการเริ่มทำงานอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เริ่มต้นนิดนึง45ก็เบี่ยงไป
0: ใช่เพราะว่ามันเราไม่ต้องใช้ความตั้งใจขนาดที่ว่าต้องให้เส้นมันตรงและตรงฉากอะไรอย่างนี
1: ้แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของสัดส่วน
0: ใช
1: ่หลักการเขียน
0: มาก
1: ทัศนียภาพนี่คือสำคัญที่สุด
0: ใช
1: ่แล้วก็การถ่ายทอด
0: ใช่
1: แล้วก็อันนี้ภาพ นะครับภาพสุดท้ายอันนี้ก็เป็นภาพ1จุด
0: ใช่ครับเปิดสเปกตรัม1จุด
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือวางตรงกลางแต่แตกต่างก็คือเน้นระยะหลังให้มีความเข้ม

0: ผักระยะหน้าออกมาเน้นลักษณะตรงกลางให้ดูเด่น
1: ใช
0: ่ทีนี้อันนี้ตัวฟอร์มของการเขียนเนี่ยก็คือเหมือนสร้างระยะแล้วก็ให้ตรงกลางเด่นภาพที่สองเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ที่วัดศรีชุม
0: ใช่เขาเรียกว่าพระพูดได
1: ้พระอัจฉริยะ
0: ก็นี่เป็นการถ่ายทอดอีกอันนึงอันนี้เราไปตอนถาปัดพื้นถิ่น
1: ใช
0: ่ก็คือ
1: ไปศึกษา
0: ใช่ของอาจารย์จิ๋วศิลปินแห่งชาติของเรา
1: ครับ
0: อันนี้เราก็ไปเรียนรู้กับท่านว่ามิติของทัศนียภาพ
1: ของสถาปัตยกรรมเวลามีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมเป็นยังไง
0: ใช่มันทำให้ตัวอาคารหรือรูปแบบมันเป็นลักษณะแบบไหนความเป็นเอกลักษณ์สังเกตเห็นที่หน้าเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะก็จะมีความเฉพาะ
1: สุโขทัย
0: อันนี้ก็ลอกเรียนมาจากอาจารย์ถิวนะครับก็เป็นภาพสุดท้ายที่อยากให้ศึกษากันนะครับก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรืออยากรู้นอกรอบรายการก็จะมีเบอร์ติดต่อไหมฮะอาจารย์หรือว่าเป็นยังไงหรือยังไงฮะอาจารย์แต่ว่ามีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์พรชัยท่านชอบพูดให้ฟังเสมอว่
1: า
0: จินตนาการสำคัญกว่า
1: ความรู
0: ้เป็นคำพูดของ
1: จริงๆทุกคนคิดว่าเป็นไอสไตล์เนาะจริงๆแต่เราก็ยังไม่ยืนยัน
0: ใช่เราก
1: ็แต่ถ้าไม่มีความรู้เราก็จะไม่มีจินตนาการ
0: ใช่ฉะนั้นคำสั้นๆแต่ว่ามีความหมายก็อยากจะฝากเอาไว
1: ้ครับ
0: ก็อันนี้สำหรับเบอร์ติดต่อ
1: ครับ
0: เผื่ออยากถามว่า
1: จริงๆให้อีเมลก็ได
0: ้
1: จริงๆใช้ชาติรักนะครับสะกดด้วยภาษาอังกฤษก็คือ charttrak@gmail.com ครับ
0: ส่วนของผมนะครับก็ธงเทพก็ thongtep แล้วก็ slash แล้วก็เป็น s@rmutt.ac.th ก็ฝากรายการนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวที่เราได้อธิบายไปเกี่ยวกับองค์ประกอบเบื้องต้นทั้งอุปกรณ์วัสดุนะครับ
1: เผื่อให้ผู้เรียนไปเตรียม
0: ใช่เพราะว่ามาฟังปุ๊บมันน่าจะสามารถทำได้ด้วยเรียนรู้ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนะครับในเทปหน้าใช่ไหมครับอาจารย์หรือครั้งหน้า
1: ครั้งหน้า
0: เราจะสอนเกี่ยวกับสาธิตหลักการเขียนเบื้องต้นนะครับก็คือ1จุด2จุด3จุดแล้วการที่จะวางจุด VP ที่มันดูแล้วมันน่าสนใจ
1: ใช้
0: สำหรับในการเขียนเด็กสถาปัตย์หรือคนที่อยากจะศึกษาหรือจะไปเรียนต่อการวางจุดที่ดีควรจะวางยังไง
1: ใช่ว่าอะไรจะทำให้น่าสนใจ
0: ใช่พอดูปุ๊บสอบสัมภาษณ์เห็นงานแล้วโอ้โหมีการเรียนรู้มา
1: ถูก
0: แล้วก็งานเนี้ยมันสามารถนำไปใช้ถึงตอนเรียนจบทำงานจริงได้
1: ใช้ได้ทั้งชีวิต
0: ตั้งแต่อาจารย์ติ่งตั้งแต่เรียนมา
1: ก็ใช้มาตลอด
0: จนถึง
1: เดี๋ยวนี
0: ้ก็ยังใช้อยู
1: ่ก็ยังใช้อยู่ใช
0: ่ก็ยังสเก็ตอยู่ยังรักอยู่นะครับฉะนั้นเราก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันคือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้อุ๋มจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเทปที่1ของรายการ Create คนซีซั่น2เทปที่1นี้มีชื่อว่าสังคมทำเราเราทำสังคมเราจะมองผ่านมุมมองของนักสังคมวิทยาที่ชื่อว่าอีมิลเดอคามกันค่ะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่คุ้นชื่อกับชื่อของนักทฤษฎีคนนี้แต่มาลองดูกันเราจะนำเสนอทั้งหมด8ช่วงด้วยกันช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมและตามด้วยช่วงที่2 Create คนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพช่วงที่3คือ Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาช่วงที่4คือ Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยช่วงที่5คือ Create คนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะช่วงที่6 Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุนช่วงที่7 Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางการสร้างสุขภาวะชุมชนและช่วงสุดท้ายช่วงที่8 Create คนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์ทั้ง8ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ How to ในการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกรณีศึกษาผ่านการศึกษาจากวงดนตรีจิตอาสาชื่อว่าอาร์อาร์ซาวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิถ้าพร้อมแล้วเราจะไปลุยกันเลยสำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ๋มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ๋มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาร์อาร์ซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาร์อาร์สซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาร์อาร์ซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้และติดกันไปอีก7ตอนเพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาร์อาร์ซาวได้ถ้าคุณผู้ชม

ผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยCreate คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมในเทปนี้จะชวนผู้ชมไปเห็นภาพของการที่สังคมทำเราและเราทำสังคมซึ่งเทปนี้แนวคิดของอีมิลเดอร์คามจะเป็นเส้นเรื่องที่เราจะค่อยๆเดินด้วยกันไปเรื่อยๆซึ่งอีมิลเดอร์คามนั้นก็เป็นหนึ่งในนักสังคมวิทยาที่มีแนวคิดที่น่าสนใจในมุมของเดอร์คามสำหรับช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมนั้นตัวเดอร์คามเองได้มองเครือข่ายสังคมว่าเกิดจากข้อเท็จจริงทางสังคมที่บีบและโอบเราให้ทำซ้ำร่วมกันดังนั้นกระบวนการทำซ้ำของการทำวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆรุ่นของวงอาอาซาวได้ทำร่วมกันเมื่อเกิดการทำซ้ำพลังอารมณ์ร่วมจะยกระดับความไว้ใจเขาถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างคณะต่างสาขาและต่างอายุกันแต่สุดท้ายแล้วการทำซ้ำไม่ว่าจะเป็นการที่ทำกิจกรรมดนตรีซ้ำๆผ่านจุดนัดหมายผ่านเวลาเดียวกันและการนับจังหวะเดียวกันมันกลายเป็นพิธีเล็กๆที่ซึมซับขับพลังร่วมออกมาคำว่าพลังร่วมนั้นสำคัญมากคุณผู้ชมพลังร่วมจะทำให้เกิดการทำซ้ำและเมื่อเกิดการทำซ้ำพลังอารมณ์ร่วมจะเกิดขึ้นเมื่อพลังอารมณ์ร่วมเกิดขึ้นจะได้ช่วยยกระดับความไว้ใจจนเกิดการขอความช่วยเหลือแบบไหลลื่นเครือข่ายจึงไม่ใช่แค่รายชื่อสำหรับสมาชิกวงอาอาซาวแต่เป็นความคุ้นมือที่พร้อมจะต่อสายและลงมือโดยไม่ต้องสั่งดังนั้นอุ๋มสามารถที่จะมั่นใจและยืนยันเป็นเสียงหนักแน่นได้ว่าอุ๋มไม่ได้ใช้การสั่งการนักศึกษาทั้งหมดเลยแต่ใช้กระบวนการที่กำลังเล่าให้คุณผู้ชมฟังเราจัดตารางพบกันเป็นจังหวะที่คงที่เพื่อให้พิธีร่วมฝังเป็นนิสัยและต้องเป็นนิสัยของหมู่คณะด้วยจากนิสัยซ้ำๆจะเกิดเป็นบรรทัดฐานว่าการช่วยกันคือเรื่องปกติไม่ใช่บุญคุณบรรทัดฐานนี้จึงกลายเป็นทุนสังคมที่ถอนใช้ได้ในงานรับใช้ชุมชนผู้ชมจึงเห็นจากภาพต่างๆ

ที่พวกเขาได้ทำร่วมกันภาพที่พวกเขารับใช้ชุมชนในรูปแบบของการทำกิจกรรมจิตอาสาในแบบต่างๆผ่านเพจ Facebook ของอาอาสาวเมื่อบรรทัดฐานนี้ได้กลายเป็นทุนสังคมที่สามารถถอนใช้ได้จริงในงานรับใช้ชุมชนแล้วก็ยิ่งทำให้การทำร่วมกันนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเครือข่ายยิ่งหนาขึ้นแต่ก็ต้องเปิดรับสมาชิกใหม่เพื่อที่จะทำให้เครือข่ายนั้นไม่แข็งตัวจนเกินไปการเปิดรับสมาชิกใหม่จึงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมันเหมือนการเปิดวงเพราะการเปิดวงคือการสร้างสะพานให้ความไว้วางใจเดินทางข้ามรุ่นไปได้เราจึงได้ตั้งคู่เมนเทอร์ข้ามรุ่นให้เชื่อมคนใหม่โดยพิธีง่ายๆที่อบอุ่นเมื่อทุกคนรู้ทางเข้าออกของเครือข่ายแล้วความเก้อเขินจะหายไปส่วนความกล้าก็จะแทนที่ดันเข้ามาเองผลก็คือภารกิจอาสาภารกิจอาสาจะมีคนชวนกันและคนจะทำหน้าที่ชวนคนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องผลักดันด้วยคำสั่งเลยนี่เองคือความเป็นปึกแผ่นแบบใหม่ที่เกิดจากความแตกต่างที่พึ่งพากันเครือข่ายที่ดีจึงวัดจากความพร้อมยื่นมือมากกว่าความดังของชื่อเสียงทันทีที่นับหนึ่งร่วมกันสิ่งดีๆจะนับต่อเองตามจังหวะของหมู่แบบที่เราเห็นในภาพบนเพจ Facebook ของอาอาสาวทำให้เราการครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมและนี่คือ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพเดือกคามอธิบายว่าความเป็นปึกแผ่นแบบออร์แกนิกเกิดจากบทบาทที่ต่างแต่พึ่งพาและประโยคนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงนี้ครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพบทบาทคือราวบันไดของความรับผิดชอบที่ทำให้พวกเขาได้ทำให้กับคนทั่วไปสามารถที่จะขึ้นเวทีสูงได้อย่างปลอดภัยมันคือหน้าที่ของราวบันไดเราได้นิยามบทบาทด้วยฟังก์ชันและขอบเขตเพื่อให้ต่อท่อการต่อท่อจะทำให้งานนั้นเป็นท่อนๆและไม่ชนกันเมื่อรู้ว่าบทของฉันกำลังพยุงบทของเธอความเคารพใหม่จะก่อตัวแทนที่อีโก้สามารถพูดได้ว่าสถานภาพที่สมาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้สถาปนาตัวเองขึ้นมานั้นไม่ใช่แท่นยืนแต่เป็นจุดรองรับและส่งต่อแรงของทีมอาอาสาวพวกเราตรวจทานบรรทัดฐานที่แฝงมากับสถานภาพเพื่อกันอคติการทำร้ายศักดิ์ศรีกันและกันดังนั้นการหมุนเวียนบทไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนจากบทบาทนี้ไปบทบาทนั้นจึงช่วยเปิดสายตาและป้องกันการผูกขาดทักษะนอกจากนี้การหมุนยังต้องมีคู่มือเพื่อไม่ให้คุณภาพตกหรือเหนื่อยเกินจำเป็นและเมื่อบทบาทมันชัดการประสานงานจะลื่นและความขัดแย้งจะคมชัดแต่ไม่ทำลายการให้เครดิตบทบาทหลังฉากคือศีลธรรมเล็กๆที่ทำให้ทีมนี้เต็มเสียงจากที่คุณผู้ชมได้เห็นวงนี้จึงตั้งตัวชี้วัดที่เห็นงานจริงไม่ใช่เสียงดังชั่ววูบบนเวทีเท่านั้นดังนั้นความสำเร็จที่ว่านี้จึงไม่ใช่ตัวชี้วัดของงานที่แท้จริง
และเสียงดังก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดของงานที่แท้จริงเช่นเดียวกันแต่ความสำเร็จของวงดีดกลับสู่ความภาคภูมิใจร่วมผมสามารถยืนยันได้ว่ามันคือความภาคภูมิใจร่วมภาคภูมิใจคนเดียวจะไม่เกิดขึ้นกับทุกรุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเป็นอันขาดความสำเร็จของวงติดกลับสู่ความภูมิใจร่วมมากกว่าความเด่นของคนใดคนหนึ่งโดยวิธีนี้เองจึงเป็นการสร้างความปึกแผ่นความปึกแผ่นนั้นจะหนาขึ้นเองโดยไม่ต้องปลุกใจบ่อยๆเลยทีมที่ยืนถูกบทถูกตำแหน่งก็คือทีมที่คนอยากร่วมงานซ้ำเสมอๆดังนั้นตัวชี้วัดก็คือการร่วมงานซ้ำๆพวกเขาอยากร่วมงานซ้ำกันไปเรื่อยๆไม่มีใครมาเพียงแค่เวทีเดียวหากจุดนั้นเกิดขึ้นนั่นแปลว่าวงอาจจะกำลังมีปัญหาดังนั้นบทบาทที่ดีคือบทที่ทำให้คนอื่นทำงานได้ดีขึ้นไปพร้อมๆกันนั่นเองคือหลักการที่จะสร้างแลกชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาอาอาสาวพวกเขารวมกันหลายรุ่นหลายสาขาวิชาหลายคณะและหลายศูนย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพวกเขาก็สามารถที่จะครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพแนวคิดของเดอะคามน่าสนใจเพราะมันจะทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เมื่อได้มาอยู่ในวงดนตรีนี้แล้วก็จะซึมซับความเป็นปึกแผ่นแบบออร์แกนิกที่รู้ว่าบทบาทที่ต่างแต่พึ่งพานั้นเป็นอย่างไรช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาสัญลักษณ์ร่วมในสายตาของเดอะคามมันคือส่วนรวมของความศักดิ์สิทธิ์ของหมู่เพราะว่าเรายอมรับร่วมกันทั้งหมดนี้คือเทคนิคของอุ๋มในการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาอาอาสาวซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559สัญลักษณ์ร่วมที่ว่าเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์สถาบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อัตลักษณ์สถาบันจึงต้องเชื่อมคำกับการกระทำซ้ำที่ตรวจสอบได้แต่เราจะเห็นผ่านสื่อดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นสื่อ Instagram Facebook หรือแม้แต่ TikTok อุ้มจับคู่คำขวัญกับกติกาเรื่องเครดิตการยินยอมและเวลาอย่างสม่ำเสมอเพราะอุ้มเชื่อว่าการทำซ้ำจนกลายเป็นนิสัยนั้นชุมชนจะจำเราได้ผ่านความเสมอต้นเสมอปลายและทุกยอดไลค์ที่เกิดขึ้นมันคือหลักฐานของการจำได้ของชุมชนที่พวกเขาจำเราได้จำพฤติกรรมหรือจำผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เรียกตนเองว่าคนดนตรีได้เพราะเมื่อทำซ้ำจะเกิดเป็นนิสัยชุมชนจะจำเราได้ผ่านความเสมอต้นเสมอปลายของเราเองดังนั้นอัตลักษณ์จึงไม่ใช่แค่ภาพสวยอย่างที่เราเห็นบางคำนิยามที่ให้คำนิยามอัตลักษณ์แบบนี้ในมุมมองของอุ๋มอัตลักษณ์ไม่ใช่ภาพสวยแต่เป็นชื่อที่เท่ากับมาตรฐานที่สัมผัสได้และพวกเขาสัมผัสมาตรฐานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้จากการสัมผัสและทุกรุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวพวกเขาทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารที่ดีแต่การสื่อสารข้อจำกัดอย่างซื่อสัตย์
คือเงื่อนไขของความน่าเชื่อถือสิ่งนั้นเองคือสิ่งที่พวกเขาทำอย่างสม่ำเสมออาจกล่าวได้ว่าพิธีเปิดปิดสั้นๆเป็นการย้ำคุณค่าทำให้ความหมายของหมู่คณะอาอาซาวหนาแน่นขึ้นเพราะความหมายยิ่งหนาแน่นทุนสัญลักษณ์ของสถาบันจึงยิ่งทำงานแทนการสั่งเราบันทึกกรณีศึกษาเพื่ออธิบายว่าเชื่ออะไรทำอย่างไรแล้วได้อะไรหลักฐานของอาอาซาวทำให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินั้นยืนระยะและพร้อมรับผิดเมื่อพลาดได้สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ชมถ้ามนุษย์ไม่สามารถพร้อมรับผิดเมื่อพลาดได้มนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เลยและอัตลักษณ์ที่ดีจึงยืดหยุ่นต่อวิกฤตและไม่ต้องอาศัยคำโฆษณาแบบฉาบฉวยเลื่อนลอยวงดนตรีของเราวางธรรมเนียมทบทวนและเป็นการทบทวนสาธารณะหลังงานทุกครั้งเพื่อสร้างการสัญญาสัญญากับคำว่าพัฒนาและนี่คือ How to ของการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านผลงานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็นวงดนตรีที่ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับผู้ชมซื่อสัตย์กับชุมชนและเมื่อสังคมเห็นหลักฐานการปรับได้จริงเขาจะให้เครดิตเรามากกว่าคำพูดอัตลักษณ์ที่ใช้การได้มันคือคำมั่นที่ชำระได้ด้วยการลงมือทำซ้ำและจะเห็นว่าอาอาซาวได้ลงมือทำซ้ำมาโดยตลอดดังนั้นชื่อเสียงสถาบันไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงแปลว่าคุณภาพที่คาดหมายได้ต่อหน้าสาธารณชนนั่นเองช่วงCreate คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยอีมิลเดอร์คามไม่ปฏิเสธความต่างแต่ถามว่าจะทำให้ร่วมกันได้อย่างไรนี่คือคำถามก่อนที่จะให้ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกับคุณผู้ชมผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาววัฒนธรรมย่อยในแต่ละกลุ่มมีบรรทัดฐานภาษาและพิธีของตัวเองที่ควรได้รับการยอมรับกติกากลางจึงควรแคบเท่าที่จำเป็นเพื่อเปิดที่ยืนให้ความเป็นตัวเองของพวกเขาสมาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวในทุกรุ่นการเรียนภาษากันและกันจึงช่วยลดการตีความผิดที่บั่นทอนพลังหมู่พวกเขาเรียนภาษาเรียนการสื่อสารร่วมกันจะสื่อสารอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกันจะสื่อสารอย่างไรให้สามัคคีกันจะสื่อสารเชิงบวกอย่างไรจะลดการสื่อสารในเชิงลบอย่างไรการเรียนภาษาจึงเกิดขึ้นตลอดเวลานอกเหนือจากการเรียนดนตรีจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกแบบพิธีพิธีนี้จะเป็นพิธีรวมที่ทำให้ทุกสำเนียงวางตัวเองได้อย่างสง่างามจนเกิดกลายเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติของชุมชนที่อาจจะนำโดยคนในพื้นที่แต่นักศึกษาของวงดนตรีนี้ก็จะเป็นกำลังหนุนพวกเขาอาจมีการผสานเนื้อหาในรายวิชาบวกกับผลงานภาคสนามและเทคนิคการสื่อสารสาธารณะศึกษาเจ้าของปัญหาและตั้งทีมผสมคำว่าทีมผสมที่ว่านี้ก็จะรวมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องโดยใช้หลักการสื่อสารเชิงบวกและจากนั้นพวกเขาก็จะได้ผลลัพธ์เมื่อพวกเขาออกแบบพิธีรวมได้อย่างสง่างามแล้วทุกกลุ่มจะได้ทำซ้ำสัญลักษณ์ของตนในจังหวะร่วมเดียวกัน
ตรงนั้นเองพลังจะเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดจากความต่างที่พึ่งพากันไม่ใช่เหมือนที่กลมกลืนเราวัดความยุติธรรมได้ด้วยเวลาเวทีและสิทธิของการอธิบายตนเองตัวชี้วัดทำให้อคติที่มองไม่เห็นถูกหยิบขึ้นมาปรับแก้ทันเวลาผลก็คือเกิดเวทีที่ปลอดภัยพอให้ความต่างแสดงคุณค่าอย่างเต็มที่ความหลากหลายผันตัวจากภาระบริหารเป็นทรัพยากรที่สร้างสรรค์ชุมชนพวกเขาจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเวทีร่วมกับเราเมื่อเห็นความยุติธรรมในรายละเอียดเหล่านี้เพราะวงดนตรีของเราย้ำเสมอว่าความเหมือนทั้งหมดไม่น่าปรารถนาเท่าความร่วมมือที่ยั่งยืนดังนั้นหากความต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ภาพฝันก็จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยพิธีและกติกาที่ดีและนี่คือวิธีทำให้เวทีหนึ่งกลายเป็นสังคมขนาดย่อที่สง่างามเวทีนั้นอาจจะมีเพลงหรือไม่มีเพลงก็ตามแต่ทั้งหมดคือทุกสำเนียงของการวางตัวได้อย่างสง่างามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวดังนั้นจึงเป็นเงื่อนไขและเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าวงดนตรีนี้ไม่ปฏิเสธความต่างแต่เราจะถามคำถามต่อกันและกันเสมอว่าจะทำยังไงให้เราสามารถร่วมกันได้อย่างแท้จริงซึ่งประจบเหมาะกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของเดอะคามเลยเดอะคามย้ำว่าการออกแบบพิธีรวมจะทำให้ทุกสำเนียงวางตัวเองได้อย่างสง่างามและอาอาซาวทำได้จริงๆมันคือ how to ของการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายอย่างแท้จริงช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะเรามานิยามศีลธรรมสาธารณะพร้อมกันดีกว่าเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจตรงกันศีลธรรมสาธารณะคือบรรทัดฐานที่หมู่ยอมรับร่วมและพร้อมทำซ้ำเพื่อคุ้มครองกันวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้ทำเช่นนั้นมาโดยตลอดและนั่นคือแนวคิดของอีมิวเดอะไทม์เราร้อยศีลธรรมเข้ากับกติกาที่สั้นและชัดและสามารถบังคับใช้ได้จริงในทุกงานมันคือหลักการยินยอมเครดิตและความปลอดภัยต้องมาก่อนความเร้าใจของการโชว์เสมอส่วนผู้ที่ถืออำนาจต้องรับผิดชอบมากขึ้นตามอำนาจเพื่อป้องกันความไม่เป็นธรรมคำถามก็คือมีการฝ่าฝืนหรือไม่นิยามของการฝ่าฝืนต้องมีผลคาดหมายได้เพื่อสร้างความเชื่อถือระยะยาวดังนั้นจึงอธิบายได้ว่าการสื่อสารกติกาไม่ใช่พิธีสวยๆแต่เป็นภารกิจสร้างวัฒนธรรมให้จำได้เมื่อทำซ้ำกติกาจะฝังเป็นนิสัยหมู่และลดอุบัติการเสี่ยงนิสัยหมู่ที่ดีสร้างชื่อเสียงที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องตะโกนโฆษณาใดๆเลยชุมชนภายนอกจะไว้วางใจวงอาอาสาวเพราะเห็นว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวอย่างเรายืนเคียงข้างมนุษย์ก่อนคะแนนยอดไลค์ศีลธรรมที่จับต้องได้มันคือกรอบของเวทีที่ทุกคนในวงอาอาสาวกล้ากลับมาซ้ำมันอีกเราประเมินทุกกิจกรรมว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามคำตอบที่ซื่อสัตย์นำไปสู่การแก้โครงสร้างมากกว่าปรับภาพลักษณ์เมื่อศีลธรรมมั่นคงความสนุกจึงยั่งยืนและไม่มีใครทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยและนี่คือการแปลงคุณค่า
ให้เป็นระบบที่อบอุ้มคนทั้งวงวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงอยู่ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันและนี่คือการแปลงคุณค่าให้เป็นระบบที่อบอุ้มอย่างที่กล่าวเวทีที่ดีจึงเริ่มที่ความเป็นธรรมไม่ใช่เอฟเฟกต์ตระการตาเอฟเฟกต์ตระการตาจะทำให้เกิดความเชื่อถือระยะสั้นเอฟเฟกต์ตระการตาไม่ได้เกิดจากการร้อยศีลธรรมเข้ากับกติกาสั้นชัดและบังคับได้ในทุกๆงานและเอฟเฟกต์ตระการตามันคือการสื่อสารกติกาด้วยพิธีสวยแต่มันไม่ใช่ภารกิจของการสร้างวัฒนธรรมให้สามารถจำได้เลยเอฟเฟกต์ตระการตาอาจจะไม่ทำให้เกิดการทำซ้ำและที่สำคัญกติกาจะไม่ฝังลงไปในนิสัยหมู่จะเกิดอุบัติการเสี่ยงก็ได้มันอาจทำให้เรามองข้ามการประเมินทุกกิจกรรมว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามจนท้ายที่สุดคำตอบที่ไม่ซื่อสัตย์จะนำไปสู่การไม่ปรับแก้ไขโครงสร้างแต่ไปปรับภาพลักษณ์แทนคำว่าลองเชิงปฏิบัติของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดศีลธรรมสาธารณะเป็นการครีเอทคนดนตรีให้เคารพเจ้าศีลธรรมสาธารณะตัวนี้ก่อนเพราะมันคือบรรทัดฐานที่หมู่ในวงอาอาซาวต้องยอมรับร่วมและพร้อมทำซ้ำเพื่อคุ้มครองกันและกันการร้อยเรียงจึงเกิดขึ้นจากหลักฐานการสื่อสารสาธารณะดังที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพต่างๆที่ทีมงานได้สลับสับเปลี่ยนและมอบให้และทั้งหมดคือ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายจากกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวช่วง Create คนดนตรีให้ส่งต่อมิลเดอร์คามชี้ว่าความเป็นปึกแผ่นงอกขึ้นมาจากการทำซ้ำร่วมการส่งต่อจึงเป็นพิธีพยุงหมู่จึงสามารถทำให้วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เราจัดเมนเทอร์สั้นๆแต่ต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้การเดินทางข้ามรุ่นอย่างเป็นระบบหลายๆคนที่เข้ามาต้องการเจอกับรุ่นพี่หลายๆคนที่เข้ามาในวงต้องการเจอกับรุ่นน้องหลายๆคนที่เข้ามาในวงยืนยันว่าตัวเองอยากเข้ามาเพราะอยากมีเพื่อนที่ชอบดนตรีเหมือนกับเราดังนั้นแปลว่าความรู้จะต้องเปิดเผยมากพอให้คนใหม่ๆไม่เริ่มต้นจากศูนย์และไม่ต้องง้อบารมีของคนเก่าคลังย่อที่อุ่มได้สร้างให้กับสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เข้าถึงง่ายมันคือทุนวัฒนธรรมที่กลายเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวการให้เครดิตผู้ถ่ายทอดมันคือศีลธรรมที่กันการกลืนผลงานแบบเงียบๆเราต้องป้องกันสิ่งเหล่านี้เมื่อมันยิ่งส่งต่อมันจะกลายเป็นนิสัยเมื่อเครือข่ายยิ่งหนาและความภูมิใจเกิดขึ้นมันก็จะยิ่งเป็นส่วนรวมการกำหนดฐานราคายุติธรรมเพื่อลดช่องว่างการเอาเปรียบแรงงานหน้าหรือหลังฉากเมื่อข้อมูลเปิดอำนาจผูกขาดจะค่อยๆฝ่อลงเองโดยโครงสร้างการติดตามผลของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงทำให้รู้ว่าการส่งต่อมีผลจริงไม่ใช่แค่พิธีลมๆเท่านั้นอุ้มย้ำว่าการส่งต่อเพื่อยกทั้งวงมันคือการยกทั้งวงไม่ใช่ยกเฉพาะชื่อใครคนใดคนหนึ่งคนใหม่สามารถยืนได้ด้วยขาของตนนั่นคือหลักฐานของทุนสังคมที่ทำงาน
การส่งต่อที่ดี

สร้างหนี้บุญคุณเชิงบวกที่อยากส่งไม้ต่อได้เองสนามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงไม่สะดุดเมื่อคนสำคัญลาพักไปคนสำคัญที่ว่าก็อาจจะเป็นหัวเรือของวงอย่างเช่นหัวหน้าวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวหลายๆรุ่นหรือจะเป็นประธานชมรมเมื่อไม่สะดุดอาจเป็นเพราะความรู้จะไม่หายไปพร้อมกับตัวคนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่อุ๋มเองใช้เป็น How to ในการสร้างแล็บชุมชนและคลาสข้ามสายและนี่คือการรักษาความต่อเนื่องของคุณภาพของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวในระยะยาวพลังของหมู่จึงคงที่แม้ผู้เล่นจะหมุนเวียนตลอดเวลาดังนั้นเราจะไม่ว่าใครถ้าใครเล่นไม่ดีหรือเราจะไม่ว่าใครถ้าใครร้องเพี้ยนเพราะท้ายที่สุดแล้วมันคือการทำซ้ำร่วมกันณวันหนึ่งการรักษาความต่อเนื่องเราอาจจะค้นเจอคุณภาพในระยะยาวก็เป็นไปได้นั่นคือหลักฐานของทุนสังคมที่มันทำงานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในมุมมองอีมิวเดอะคามครีเอทคนดนตรีให้สามารถส่งต่อทุนได้ทุนในที่นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ทุนที่เรามองเห็นตัวเงินเท่านั้นนั่นคือทุนเศรษฐกิจในมุมมองของปีแอร์บูริเยแต่สำหรับในมุมมองของเดอะคามแล้วทุนที่ว่ามันคือทุนสังคมทุนที่จะทำให้เกิดการส่งต่อที่ดีแม้จะเป็นการสร้างหนี้บุญคุณก็ตามแต่ก็เป็นการสร้างหนี้บุญคุณในเชิงบวกที่จะทำให้พวกเขาเหล่าสมาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้อยากส่งต่อไม้นี้ไม้ของศักยภาพของคนดนตรีในแบบฉบับของวงด้วยตัวเองช่วงครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะของหมู่ในกรอบของอีมิวเดอะคามมันผูกกับคุณภาพพิธีร่วมที่เกิดอย่างสม่ำเสมออุ้มทำให้การพักการทักทายและการปิดงานอย่างให้เกียรติกลายเป็นกิจวัตรของพวกเขาเมื่อพิธีเหล่านี้ถูกดูแลกันและมันสั้นกระชับและจำได้คนในหมู่ในวงจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในหมู่เลยสุขภาวะจึงไม่ใช่แค่คำสวยแต่เป็นระบบพยุงใจที่มีจังหวะของตัวเองเราตั้งสัญญาณเตือนความล้าเพื่อป้องกันการเผาผลาญโดยไม่รู้ตัวป้องกันการเกิดตัวแบบโดยไม่รู้ตัวการเวียนงานหนักและเบามันคือเครื่องมือถนอมร่างและลดอุบัติเหตุได้พื้นที่สงบควรถูกยอมรับเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ข้อยกเว้นเฉพาะหน้าเมื่อการดูแลกันเกิดขึ้นจริงทุนสังคมจะงอกขึ้นเองและความพักดีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเราจึงเห็นว่าทุกคนวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวยังอยู่ไม่เคยมีใครออกไปไหนนั่นเป็นเพราะว่าเกิดความพักดีนั่นเองมันคือตัวชี้วัดสุขภาวะที่เดินคู่กับคุณภาพงานเพื่อไม่ให้ถูกกลบด้วยยอดวิวการสื่อสารหลักมักจะเริ่มก่อนเริ่มงานทุกครั้งอุ้มทำเป็นกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำกิจกรรมการสื่อสารที่ว่ามันคือการสถาปนาวัฒนธรรมใหม่เสมองบประมาณด้านสวัสดิการต้องถูกรวมเป็นต้นทุนหลักตั้งแต่แรกและส่วนใหญ่งบประมาณต่างๆเหล่านี้ก็มาจากอุ้มเพราะว่าวงดนตรีจิตอาสาของเรานั้นถ้าไม่นับการเปิดหมวกเราไม่รับงบประมาณจากแหล่งใดเลยแต่เราจะเป็นจิตอาสาตลอดไปเพราะชุมชนจะเห็นและตอบแทนเราไม่ใช่ด้วยตัวเงินแต่ด้วยความไว้วางใจที่ยาวนานและมันยาวนานกว่าเสียงปรบมือเสียอีกคนที่ได้รับการดูแลคือทุกคนวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาว

วกเขาจะถูกดูแลและถูกส่งต่อความใส่ใจกลับสู่เวทีได้อย่างเป็นธรรมชาติและนี่คือวงจรคุณค่าที่ทำให้พวกเราได้เห็นงานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวงานเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะแสดงให้เห็นว่ามันคือสาธารณะที่ยืนระยะได้จริงสุขภาวะที่มั่นคงมันคือฐานของพลังสร้างสรรค์ที่ไม่หมดไฟมันคือสุขภาวะของหมู่มันคือคุณภาพของพิธีร่วมที่เกิดได้อย่างสม่ำเสมอมันเกิดจากการพักการทักทายและการปิดงานอย่างสมเกียรติมันเป็นการดูแลที่สั้นกระชับจำได้ได้ใจความมันคือการสังเกตที่คอยสังเกตความเหนื่อยล้าของสมาชิกในวงที่อาจถูกเผาผลาญโดยไม่รู้ตัวแต่ทั้งหมดแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดสุขภาวะสุขภาวะต้องเดินเคียงคู่ไปพร้อมๆกับคุณภาพของงานการรวมตัวกันแม้จะไม่มีงบประมาณด้านสวัสดิการก็ตามแต่พวกเขาก็รวมตัวกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะพวกเขามีระบบพยุงใจที่มีจังหวะเป็นของตัวเองนั่นเองช่วงครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นสร้างสรรค์ความขัดแย้งในกรอบของเดอะคามถูกแปรรูปได้ด้วยพิธีไกล่เกลี่ยให้ทุกคนยอมรับคนทั้งวงกำหนดขั้นตอนของการท้วงตัดสินใจและเริ่มใหม่ให้ชัดเจนเป็นกติกาหมู่ภาษาไกล่เกลี่ยต้องเป็นภาษาที่ให้เกียรติและเปิดที่ยืนให้กับทุกฝ่ายได้อย่างเท่ากันขั้นตอนคงเส้นคงวาความคาดหมายได้จะลดความตึงเครียดได้ทันทีการบันทึกข้อตกลงทำให้บทเรียนนั้นไม่หายไปแต่สามารถใช้ซ้ำได้ในเหตุการณ์ถัดไประวางบทบาทผู้ชี้ขาดและผู้จดเพื่อกันการเอียงตามอำนาจส่วนตัวการทบทวนตามรอบกันมันจะช่วยป้องกันกติกาไม่ให้แข็งตัวจนเกินไปเพราะถ้ามันแข็งตัวเมื่อไหร่นั่นเองจะกลายเป็นเครื่องมือกดทับเมื่อกติกายุติธรรมศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายจะถูกคุ้มครองแม้ขัดแย้งความต่างจึงกลับมาเป็นพลังสร้างสรรค์แทนที่จะฉีกทีมออกจากกันเวทีจะเรียนรู้ที่จะเจรจาเป็นไม่ใช่ระเบิดใส่กันทุกครั้งที่ผ่านความปะทะด้วยกันเราจะเชื่อใจกระบวนการมากขึ้นเมื่อเชื่อใจกระบวนการทุกกระบวนการแล้วเราจะกล้าคิดต่างโดยไม่กลัวถูกทำลายนี่คือฐานให้คุณภาพการร่วมมือนั้นสูงขึ้นในระยะยาวอย่างจับต้องได้สุดท้ายแล้วความเป็นปึกแผ่นจะหนาขึ้นจากข้อตกลงที่งอกงามและเสียงรวมจะกลับมาลงจังหวะเดียวกันได้เสมอเมื่อกระบวนการนั้นชัดขึ้นและทั้งหมดนี้คือ how to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายภาพกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวที่ช่วยครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะให้เป็นข้อตกลงสร้างสรรค์

ยังไงบ้างคะสำหรับเทปที่1สังคมทำเราเราทำสังคมคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพของมุมมองในการมองเรื่องของการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาไปแล้วในเทปต่อไปเราจะมาติดตามกันต่อหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวในวันนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทั่วไปภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่9แล้วค่ะอุ๊ยใกล้จะถึงตอนท้ายๆแล้วนะคะและเรื่องราวของเราก็เข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆเนื่องจากเป็นเรื่อง Be Smart ใช่ไหมคะตอนนี้จึงสำคัญมากๆค่ะตอนที่9เป็นเรื่อง Data Analytics BI Big Data นะคะเรื่องราวเหล่านี้แน่นอนเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ว่านักบริหารธุรกิจเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้ Data ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการจัดการในการบริหารองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนั้นวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้นอกจากนี้นะคะวิทยากรของเราก็คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมาเลยทีเดียวในด้านการควบคุมการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับนาข้าวเพื่อประหยัดพลังงานนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมได้เลยค่ะ
1: ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะครับจากสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับผมก็วันนี้เราก็มาพบกันในหัวข้อที่9แล้วนะครับผมก็เป็นประเด็นเนื้อหาหัวข้อ Data Analytics BI แล้วก็ Big Data นะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดคำ3คำเนี่ยที่มันมีความเกี่ยวพันกันอยู่นะครับผมครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเรื่องของตัวเนื้อหานะครับผมก็อยากจะนำเสนอคำสำคัญหรือประโยคนะครับที่เป็นประโยคของตัว Clive Hamby นะครับเขาบอกว่าตัว Data is the new oil นะครับผมซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าในยุคสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะครับตัวน้ำมันนะที่มีการขุดหรือว่ามีการค้นพบครั้งแรกเนี่ยมันก็เกิดการปฏิวัติในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในยุคแรกๆนะครับผมแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้ Data นะที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะหรือว่าการเอามากลั่นหรือว่ามาสกัดให้เกิดข้อมูลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการใช้งานในเชิงธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคการค้าในเรื่องของออนไลน์นะครับหรือว่าการทำธุรกิจที่เป็นแบบดิจิทัลนะครับผมสำหรับประเด็นเนื้อหานะครับในวันนี้นะครับก็อาจจะขอนำเสนอนะครับในประมาณสัก6ส่วนนะครับที่เป็นส่วนเนื้อหาสำคัญนะครับเนาะเพื่อที่จะปูพื้นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญในเนื้อหาทั้ง3ประเด็น3เรื่องเมื่อกี้นะครับผมนะครับในส่วนแรกนะครับก็คืออยากจะให้กลิ่นนะครับจะกลิ่นนำในเรื่องของการขับเคลื่อนโลกในปัจจุบันนะซึ่งอาศัยข้อมูลนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะครับในส่วนที่2นะก็คือจะเป็นเรื่องของตัวความหมายและองค์ประกอบของ Data Analytics นะหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของแนวคิดนะที่เรียกว่า BI นะครับหรือว่า Business Intelligence นะครับหรือว่าธุรกิจอัจฉริยะนะครับผมแล้วก็แนวคิดที่4นะครับก็คือเรื่องของการจัดการ Big Data นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจุบันเนี่ยคำว่า Big Data เนี่ยก็จะเริ่มคุ้นหูอะไรเข้ามาเยอะแล้วนะผมว่าข้อมูลที่ออนไลน์หรือว่าที่มีการจัดเก็บขององค์กรนะหรือว่าหน่วยงานนะครับต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีมากมายแล้วก็มีหลายซอสหลายแหล่งนะครับผมส่วนถัดมานะครับก็อาจจะแสดงถึงความเชื่อมโยงของของคำทั้ง3คำเนี่ยก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Data Analytics เรื่องของ BI นะครับ Business Intelligence นะครับแล้วก็เรื่องของ Big Data นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็อาจจะนำเสนอนะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้งานจริงแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะครับ

ว่าเทรนด์นะครับว่าเขาใช้เรื่องของตัวข้อมูลเนี่ยนะครับในการทำงานเนี่ยไปในลักษณะไหนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงรวมถึงปัจจุบันที่มีการใช้งานอยู่ด้วยนะครับผมในส่วนแรกก่อนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือให้เรามามองก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยังไงนะครับผมก็แน่นอนนะครับก็ต้องมองว่าข้อมูลมันเกิดจากแหล่งไหนบ้างนะครับในที่นี้ก็จะ

แล้วก็ Facebook Instagram หรือว่า YouTube อะไรพวกนี้นะครับผมเนาะข้อมูลก็จะอยู่บนโซเชียลมีเดียนะครับนะเกิดจากการใช้งานของกลุ่มคนนะครับกลุ่มยูเซอร์นะครับที่เป็นสมาชิกนะครับที่อยู่ที่มีบัญชีผู้ใช้ของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมเนาะอันนี้คือส่วนแรกนะส่วนที่2นะครับปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะครับก็คือในเรื่องของ IoT นะครับหรือว่าตัว Internet of Thing นะครับตัว Internet of Thing เนี่ยมันคือตัวอุปกรณ์หรือว่า device นะครับที่ทำการเชื่อมกับตัวระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ผ่านอะไรตรงเนี้ยนะครับส่งขึ้นไปในระบบออนไลน์นะครับผมนะข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการจัดการพวกโลจิสติกอะไรต่างๆนะครับผมในส่วนที่3ก็คือจะเป็นข้อมูลที่เกิดจากพวกกิจกรรมทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับเนาะเอาเป็นภาพรวมแล้วกันนะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าและบริการนะครับแพลตฟอร์มพวก marketplace นะครับนะออนไลน์ marketplace นะครับหรือว่าแพลตฟอร์ม food delivery นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมเชิงธุรกิจที่เกิดข้อมูลขึ้นมาจากการดำเนินการนะครับผมสำหรับตัวตัวอย่างบริษัทนะครับชั้นนำต่างๆที่มีข้อมูลที่จะค่อนข้างมหาศาลหน่อยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างเช่น Google อย่างเงี้ยนะครับ Google มีข้อมูลอะไรบ้างก็หลักๆ ก็จะมีหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวข้อมูลที่เกิดจากการ Search Engine เนาะ Google Search นะครับผมสามารถที่จะเขาก็จะมีการรวบรวมข้อมูลจากการใช้งานในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็ Netflix นะครับ Netflix นี่ก็เป็นแพลตฟอร์มตัว Streaming Platform เนาะก็สามารถดูหนังอะไรนะรวมไปถึงพวก Disney Plus อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะนำเสนอตัวเนื้อหาตัวคอนเทนต์นะที่เหมาะสมกับตัวผู้ใช้นั้นๆนะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีบริบทมีไลฟ์สไตล์ในการดูหนังดูละครอะไรที่แตกต่างกันนะครับผมส่วนถัดมาก็อย่างเช่น Grab อย่างเงี้ยนะครับ Grab ก็อาจจะต้องใช้พวกข้อมูลพวกนอกจากการนำเสนอตัว product ตัวสินค้าตัวบริการแล้วนะก็อาจจะมีเรื่องของการจัดการเรื่องของการโลจิสติกหรือระบบหลังบ้านอะไรต่างๆนะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำงานนะครับผมเรื่องของ Shopee Shopee เราก็จะเห็นเยอะนะอยู่แล้วนะพวกสินค้าและบริการที่มันมีการนำเสนอตามลักษณะของไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่ละบุคคลไปอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับรวมไปถึงระบบหลังบ้านที่เขาจะไปเชื่อมโยงกับพวกการขนส่งอะไรต่างๆด้วยนะครับผมนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับพวกแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ทำอะไรนะแน่นอนเป้าหมายสุดท้ายคือเขาก็จะต้องเอาไปทำให้เกิดคุณค่านะครับในการดำเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจนะครับเกิดคุณค่าเกิดมูลค่านะครับยกตัวอย่างเช่นเขาเอาไปใช้ในเรื่องของการคาดการณ์หรือการพยากรณ์ในเรื่องของพฤติกรรมเนาะเมื่อเขารู้พฤติกรรมของยูเซอร์สามารถที่จะแยกได้นะแยกกลุ่มจัดกลุ่มได้เขาก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการนำสินค้าแนะนำสินค้าและบริการที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าในยุคนี้นะครับเรื่องของ mass product เนี่ยมันก็จะเริ่มหายไปแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการขายสินค้าที่ identity identify ถึง lifestyle ในแต่ละบุคคลนะครับมันจะเป็นกลุ่มก้อนของคนที่มีการใช้งานสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มันมีขนาดเล็กลงนะครับผมนะพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มสินค้าคนรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มสินค้าคนที่ชอบออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ครับในส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของการไปปรับราคาสินค้าให้มันไดนามิกนะครับผมอันนี้ก็ทำให้การกระบวนการในการที่จะทำเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะครับในเรื่องของการทำโปรโมชั่นอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็จะสนับสนุนทำใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราก็เห็นสินค้าเดี๋ยวนี้สังเกตว่ามันก็จะมีการขายมีอีเวนต์ต่างๆนะครับ10/10อย่างเงี้ย11/11อะไรพวกนี้นะครับหรือมีเรื่องของเอาวันเดือนปีเกิดเข้ามาดูอย่างเงี้ยเนาะก็จะให้โบนัสหรือว่าให้ส่วนลดอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่3ก็คือในเรื่องของ

การแนะนำตัวสินค้าหรือว่าการนำเสนอตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหานะครับให้เหมาะสมนะครับแนะนำสินค้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแพลตฟอร์มขายของเนาะส่วนเรื่องของตัวคอนเทนต์ก็น่าจะเป็นเรื่องของพวกกลุ่มโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันเนี่ยพวกโพสต์พวกแชร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีเยอะแยะออกมามากมายสังเกตว่าแต่ละยูสเซอร์ก็จะเห็นเนื้อหาใช่ไหมครับต่างๆไม่เหมือนกันนะครับผมนะมันไม่สามารถที่จะนำเสนอเนื้อหาทั้งหมดนะครับขึ้นมาที่หน้าจอของยูสเซอร์ได้หมดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเลือกนะการนำเสนอการมองเห็นที่เรียกว่าการมองเห็นนี่แหละนะครับผมหรือบางทีคนหรือว่าการส่งเสริมมาตรฐานบางทีก็จะหาวิธีในการที่จะเปิดการมองเห็นตัวคอนเทนต์นั้นๆอย่างเงี้ยนะครับผมโดยใช้ในเรื่องของการแบบนำเสนอตัวบริบทให้ตรงกับตัวเขาเรียกว่าอัลกอริทึมเนาะของตัวแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของสกิลหรือทักษะนะที่จะกลายไปเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการทำ data analytics นะก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ก็ค่อนข้างมีมานานแล้วก็คือเรื่องของ data analyze นะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมส่วนถัดมาก็จะเริ่มมีเรื่องของ data engineer นะครับอันนี้ก็จะต้องเริ่มมีเข้ามาแล้วเพราะว่าเนื่องจากพอตัวข้อมูลเนี่ยมันมีบริบทเปลี่ยนไปนะมันมีข้อมูลที่มีการจัดเก็บมหาศาลมีการจัดเก็บอย่างหลายแหล่งนะครับก็จะมีเรื่องของ data engineer นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการทำงานนะส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ data scientist นะครับผมก็นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนาะอันนี้ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะมาจัดการในเรื่องของตัว data แต่เริ่มตั้งแต่ตัวกระบวนการในการแบบนำเข้าในการแปลงเข้ามาในการเอามาวิเคราะห์อย่างไรดีนะครับหาเทคนิคกระบวนการต่างๆจนถึงขั้นตอนในการที่จะนำเสนอตัวผลลัพธ์ออกไปในรูปแบบของแดชบอร์ดอะไรเงี้ยหรือเป็น data visualization อย่างเงี้ยนะครับผมส่วนถัดมานะครับเดี๋ยวเราดูว่าแล้วไอ้ที่เกริ่นไปเมื่อกี้นะครับว่าข้อมูลมันเกิดขึ้นมหาศาลเนี่ยนะครับหลักๆแล้วซอสมันมาจากไหนบ้างนะครับแหล่งของการเกิดข้อมูลต่างๆวะเนี่ยนะครับที่เอามาใช้ประโยชน์นะครับก็จะมาจากเช่นเกิดจากยูสเซอร์ใช้ตัวมือถือเนาะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับนับในมือถือเนี่ยเวลาตัวแพลตฟอร์มเขาเก็บข้อมูลนะครับก็อาจจะมีการขอเข้าถึงในการใช้งาน GPS ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสามารถเก็บ GPS ของตัวยูสเซอร์ได้เขาก็จะรู้ตำแหน่งพิกัดของผู้ใช้เนาะว่าคนคนนี้นะครับอยู่พิกัดไหนตำแหน่งไหนก็สามารถที่จะนำเสนอตัวproduct สินค้าบริการโรงแรมที่พักอะไรเนี้ยให้ไปแมทชิ่งกับตัวตำแหน่งของผู้ใช้งานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งการใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือพฤติกรรมออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้มีการเก็บข้อมูลลงรายละเอียดไปถึงแม้กระทั่งการแอคทิวิตี้กับตัว user interface เนาะหรือว่าหน้าจอเนี่ยแหละว่าผู้ใช้เนี่ยใช้หน้าจอไหนตำแหน่งไหนนะครับอยู่ค้างหน้าจอไหนเป็นเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยพวกนี้เขารวบรวมนะเป็นข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมการใช้งานนะครับผมแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ประเมินอย่างเช่นถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับหน้าจอไหนนะครับมากๆหน่อยก็แสดงว่าเราสนใจในตัวเนื้อหาหรือว่าในตัวสาระตัวนั้นใช่ไหมครับก็สามารถจะแท็กจากตรงนี้ได้นะครับผมส่วนถัดมาก็คือข้อมูลที่มันเกิดมาจากไอ้เรื่องของพวกโพสต์พวกแชร์พวกไลค์ใช่ไหมครับผมพวกวิดีโอพวกข้อคิดเห็นความคิดเห็นต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปประเมินได้นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นข้อความเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเทคตัวบริบทของข้อความข้อความนั้นมันเป็นลักษณะของการนำเสนอเชิงบวกหรือการนำเสนอเชิงลบใช่ไหมครับต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเอามาประเมินได้เพื่อที่จะเอาไปวางแผนในการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ได้หรือปรับปรุงตัวบริการได้นะครับหรือแม้กระทั่งการกดแชร์กดไลค์พวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปวางแผนในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการทำโฆษณาใช่ไหมครับเอาไปดูกลุ่มเป้าหมายได้นะครับว่ากลุ่มไหนเขาชอบส่วนไหนหรือไม่ชอบส่วนไหนนะครับผมนะครับแล้วก็ในตัววิดีโอพวกนี้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ถึงระดับของตัวเนื้อหาใช่ไหมครับที่อยู่ข้างในวิดีโออาจจะมีเรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็น YouTube นะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการมากดไลค์กดวิวนะครับมีดูค่า engagement เนาะ
ค่าวิวกับค่า engagement เนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงเนาะเสริมไปนิดนึงค่า engagement เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีคุณค่านะครับมากกว่าค่าวิวนะเพราะว่ามันจะเป็นค่าที่แสดงถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือว่าในเนื้อหานั้นอย่างเช่นการมาเปิดดูการมาแอคชั่นกับตัวเนื้อหาตัวคอนเทนต์เนี่ยมันจะเป็นค่าที่เป็น engagement นะครับแต่ถ้าเป็นค่าวิวก็คือผ่านมาแล้วมองเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะนับเป็นวิวให้นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่มาจากตัวพวกอุปกรณ์ที่มันออนไลน์เนาะอุปกรณ์ที่อยู่ตามบ้านเราเนี่ยก็จะมีหลายๆตัวนะครับที่มีการออนไลน์แล้วก็มีการส่งข้อมูลขึ้นไปบนแพลตฟอร์มที่เป็นคลาวด์นะครับอย่างเช่นพวกเครื่องฟอกอากาศเนี่ยที่มันเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้เงี้ยนะครับเนาะพวกเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยนะครับเครื่องอะไรอีกครับผมเครื่องทำความสะอาดอย่างเงี้ยนะครับที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆที่ค่อนข้างที่จะมองเห็นภาพได้ชัดก็คือเรื่องของพวกกล้อง CCTV นะครับนะหรือว่ากล้องที่เป็น AI camera อย่างเงี้ยพวกนี้นะครับนะเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ใช่ไหมครับผ่านตัวอินเทอร์เน็ตได้พวกนี้นะครับผมนะข้อมูลพวกนี้นะครับมันก็จะถูกเอาไปใช้ในการใช้ประโยชน์ต่อยอดนะครับผมอันนี้ก็คือรวมไปถึงไอ้พวกกลุ่มของอุปกรณ์ที่เป็น IoT Smart Farm ด้วยนะครับที่มันมีการเก็บข้อมูลพวกอุณหภูมิความชื้นอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการในการเอาไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อให้เกิดมูลค่าขึ้นมาจากการนำข้อมูลไปประมวลผลนะครับผมส่วนถัดมาก็อันนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็คือข้อมูลที่เกิดจากพวกองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกองค์กรที่เป็นธุรกิจร้านค้าเนาะหรือว่าเป็นพวกฟินแลนเชียลพวกธนาคารอะไรพวกนี้นะครับนะก็ใช้ข้อมูลเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มธนาคารก็ใช้ข้อมูลลูกค้าในการที่จะประเมินในเรื่องของการให้ตัวสินเชื่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มของพวกธุรกิจการค้าการขายนะเขาก็อาจจะนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการจัดการเรื่องของซัพพลายเชนเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้มองเห็นภาพคร่าวๆกันแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มอย่าง Google ตรงนี้นะครับเวลาผู้ใช้เข้ามาใช้เนี่ยสังเกตว่าเวลาเราเสิร์ชเนี่ยเราจะได้ตัวรีซอสหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละยูเซอร์นะครับมันก็จะนำเสนอนะบางอย่างที่มันเฉพาะหรือว่า identify เฉพาะบุคคลตามไลฟ์สไตล์แต่ละคนไปนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างการค้นหาคำว่าแหล่งท่องเที่ยวใกล้ชั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแหล่งท่องเที่ยวใกล้ชั้นว่าเขาต้องมีการเก็บข้อมูลในเรื่องของตัวพิกัดเนาะหรือว่าตัวตำแหน่งที่ user ใช้งานยกตัวอย่างเช่นอันนี้ใช้งานผ่านตัวPC หรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นพิกัดก็จะแท็กได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านอย่างเงี้ยก็สามารถจับได้นะครับว่าผู้ใช้อยู่ในย่านไหนโซนไหนเงี้ยก็สามารถที่จะนำเสนอตัวเลยครับตัวแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใกล้ๆในย่านนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าใช้งานผ่านมือถือก็จะเป็นผู้ให้บริการมือถือเนาะก็จะแท็กจากตัวพิกัด GPS จากของตัวอุปกรณ์มือถืออย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แนะนำสินค้าแนะนำบริการอะไรที่อยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแนะนำโรงแรมอะไรเงี้ยนับให้เราได้นะครับนะเวลาเราไปเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มไว้ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็จะมีบ้านเราก็จะมีหลายค่ายเหมือนกันนะอันนี้ยกตัวอย่างสักหนึ่งค่ายก็แล้วกันนะครับ Netflix นะครับผมเนาะก็สังเกตว่าไอ้ตัวเนื้อหาคอนเทนต์ที่เขานำเสนอให้เราเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับตามบัญชีผู้ใช้นะผู้ใช้มีไลฟ์สไตล์ในการดูหนังแบบไหนเนี่ยเขาก็จะเก็บลักษณะของไลฟ์สไตล์นั้นๆเอาไว้เนาะยกตัวอย่างเช่นในเนี้ยเขาก็จะมีหัวข้อนึงนะชื่อว่าเรื่องต่อไปที่คุณน่าจะชอบนะครับเรื่องต่อไปที่คุณน่าชอบเขารู้ได้ยังไงเขาก็ต้องรู้จากตัวพฤติกรรมในการใช้งานตัวแพลตฟอร์มว่าเราชอบดูเนื้อหาสาระในประมาณไหนชอบดูไซไฟชอบดูละครชอบดูการ์ตูนชอบดูแบบหนังที่เป็นแนวต่างประเทศฝรั่งจีน
เกาหลีอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็มันก็จะมีการนำเสนอคอนเทนต์นะครับที่เป็นลักษณะตามไลฟ์สไตล์นั้นๆนะครับดูตัวนี้ต่อนะครับนี่ Grab ใช่ไหมครับแพลตฟอร์ม Grab Grab นี่ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างเนาะของผู้ให้บริการในเรื่องของการขนส่งเนี่ยแล้วเขาก็จะมีตัวบริการหลายตัวเหมือนกันนะครับผมนะครับอันนี้เป็น Grab Food นะครับส่งบริการส่งอาหารนะครับนะข้อมูลต่างๆที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมเนี่ยนะตั้งแต่การออเดอร์เขาก็ต้องรู้ในเรื่องของตำแหน่งของยูเซอร์แล้วใช่ไหมครับรู้คนรับออเดอร์ก็ต้องรู้พิกัดของไรเดอร์หรือคนขับคนส่งเนาะตำแหน่งร้านค้าที่มีการ registration หรือลงทะเบียนกับตัวแพลตฟอร์มก็ต้องมีรู้ละใช่ไหมครับผมรวมถึงพฤติกรรมของตัวใครครับของตัวผู้ใช้ใช่ไหมครับที่มีการชอบสั่งสินค้าสั่งของประเภทไหนเขาก็ต้องมีการเก็บเห็นไหมครับมันมีข้อมูลหลายส่วนมากนะพวกนี้เขาเอามาใช้จัดการในเรื่องของการทำงานต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการจัดการคำสั่งซื้อที่มันไปเชื่อมโยงกับตัวไรเดอร์เนาะหรือการจัดการหลังบ้านนะของร้านค้าที่มันไปเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อที่เข้ามาในระบบอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะจัดการเรื่องของการส่งสินค้าเนาะการไปแมทชิ่งกับตัวไรเดอร์อย่างเงี้ยนะครับในการที่จะไปนำสินค้าที่ร้านนะเอามาส่งที่ตัวผู้ซื้อนะครับหรือว่าผู้บริโภคนะครับผมนะครับอันนี้ให้มองเห็นภาพคร่าวๆนะครับต่อมานะครับตัวนี้ส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็แพลตฟอร์มนี้คนก็อาจจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นการขายสินค้าและบริการเนาะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับเป็นแพลตฟอร์มชื่อว่า Shopee นะมี Shopee มี Lazada อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในนั้นก็จะมีสินค้าบริการที่เป็นการเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นร้านที่เป็นบุคคลธรรมดาก็มีนะครับร้านที่เป็นบริษัทก็มีนะครับผมก็สามารถที่จะไปเปิดในนั้นได้นะครับผมเนาะครับแต่ว่าส่วนในนั้นนะครับส่วนการนำเสนอสินค้าที่สำคัญเนี่ยก็จะมีฝั่งการใช้งานของตัวลูกค้านะครับที่เข้าไปซื้อสินค้าใช่ไหมครับมันก็จะมีการเก็บข้อมูลประวัติต่างๆของการสั่งซื้อสินค้าในนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการนำเสนอสินค้าที่เหมาะกับสไตล์ไลฟ์สไตล์คุณนะครับอย่างเช่นหลายๆท่านชอบซื้อแนวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชอบทำสวนทำงานสมาร์ทฟาร์มอะไรเงี้ยมันก็จะแนะนำโปรดักต์อะไรต่างๆนะที่เราเคยซื้อเอาไว้นะครับนะแล้วมันมีตัวใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมครับก็อาจจะมีการนำเสนอตัวนั้นขึ้นมาที่หน้าจอเรานะให้เราเห็นนะครับได้สะดวกได้ง่ายเพื่อที่จะเข้าถึงกับกลุ่มตัวลูกค้าได้สะดวกขึ้นได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มุ่งเป้าหวังผลในการที่คาดหวังว่าตัวลูกค้าคนนั้นนะเมื่อเห็นสินค้าตัวนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อสูงกว่านับการนำเสนอในรูปแบบปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนถัดมาก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของคำว่า data analytics และมันคืออะไรนะการวิเคราะห์ข้อมูลมันคืออะไรนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันคือกระบวนการเนาะซึ่งกระบวนการในนี้มันหมายถึงกระบวนการตั้งแต่การรวบรวมเลยนะครับการรวบรวมมันก็มีการโปรเซสนะครับเพราะว่าข้อมูลมันอาจจะมีมาจากหลายส่วนแล้วก็เอามาใช้วิเคราะห์ร่วมกันนะครับเนาะส่วนที่สองก็คือเอามาประมวลผลเนาะหรือว่ามาวิเคราะห์นะครับพอวิเคราะห์ได้เดี๋ยวมันต้องมาตีความก่อนนะครับตีความมันดีไม่ดีแนวโน้มมันเป็นยังไงนะสุดท้ายแล้วค่อยไปนำเสนอใช่ไหมครับเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเช่นจะอนุมัติสินเชื่อหรือไม่อนุมัติดีอย่างเงี้ยนะครับนะปัจจุบันเนี้ยการดำเนินการก็จะเริ่มมีเรื่องของการเอาระบบมาเป็นการทำแบบอัตโนมัตินะหรือว่าเป็นแบบออโตเมชันเนาะทำแบบอัตโนมัตินะอันนี้ก็จะทำให้ระบบงานเนี่ยมันไม่พึ่งพาคนนะครับนะสามารถดำเนินการเซอร์วิสให้24ชั่วโมงนะครับแต่ก็จะต้องสร้างระบบที่ค่อนข้างที่ต้องค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำนะครับผมถึงจะเอาไปติดตั้งใช้งานลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันยังไม่มั่นใจเขาก็จะมีระบบที่มีการ improve นะหรือว่ามีการตรวจสอบอนุมัติยืนยันโดยคนนะเขาเรียกว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั่นแหละนะครับผมนะคราวนี้ในการที่จะทำ data analytic เนี่ยนะมันมีประเภทการทำอยู่กี่ลักษณะนะครับอันนี้ก็จำแนกออกมาให้เห็นภาพสัก4ลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งก็คือเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่ออธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
อธิบายเหตุการณ์ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าการวิเคราะห์ที่เป็นประเภท descriptive นะครับนะยกตัวอย่าง

เอามาทําเกี่ยวข้องกับรายงานยอดการขายของเดือนนั้นสามารถอธิบายได้ทําไมยอดเดือนนั้นมันโตมากกว่าปกติหรือมันต่ํากว่าปกติอย่างเงี้ยครับนะเขาเรียกว่าการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแบบที่2ก็เขาเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เขาเรียกว่า diagnostic นะครับก็คืออธิบายได้ว่ามันทำไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างนี้นะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์วินิจฉัยนะครับยกตัวอย่างการวิเคราะห์ยอดขายที่ลดลงเพราะว่าคู่แข่งจะมีการอะไรครับลดราคาแข่งอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะวินิจฉัยตรงนี้ได้ว่าทำไมมันลดลงเพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าคู่แข่งใช่ไหมครับเราก็ต้องมีข้อมูลทั้งสองฝั่งนะครับผมส่วนที่3ก็คือเขาเรียกว่าการทำ predictive นะครับก็คือการมองไปในอนาคตว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อจากนี้นะครับส่วนใหญ่ข้อมูลที่จะทำตัว predictive ได้มันจะต้องมีข้อมูลในอดีตนะสะสมมาสะสมมานะครับแล้วก็เอามาประเมินเอามาวิเคราะห์เนาะเพื่อที่จะคาดการดูว่าแล้วทิศทางในอนาคตเนี่ยข้อมูลที่มันสะสมมาเนี่ยต่อไปมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์แบบการทำ predictive นะครับข้อมูลก็จะต้องเป็น continuous data นะมีการเก็บต่อเนื่องมาหรือว่าเป็น time series data อย่างเงี้ยนะครับเป็นมีการเก็บเป็น period เป็นช่วงต่อเนื่องมานะครับผมส่วนที่4ก็คือเขาเรียกว่า prescriptive นะครับนะเป็นการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อที่จะอธิบายว่าแล้วเราควรจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะอย่างเช่นมาวิเคราะห์เพื่อที่จะทำแนะนำโปรโมชั่นที่ไปแมทชิ่งในแต่ละกลุ่มได้ในแต่ละคนได้นะอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมถัดมานะครับทักษะถ้าคนจะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยควรจะมีทักษะสามารถใช้งานเครื่องมืออะไรได้บ้างนะครับนะโดยทั่วไปแล้วนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ใช้ตัวตาราง Excel ได้นะครับนะเพราะ Excel นะคุณสมบัติของเขาก็คือเป็นตารางการคำนวณเนาะเพราะฉะนั้นมันสามารถเอาข้อมูลเข้าไปที่ตาราง Excel แล้วก็ทำสูตรทำไรทำ Data Analytics ได้นะครับในระดับเบื้องต้นระดับกลางจริงๆแล้ว Excel ก็สามารถทำในระดับ Advanced ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาสูตรนะครับอะไรที่มันมีความซับซ้อนนะครับหรือไปอีกระดับนึงก็คือทักษะที่มีการเขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูลได้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาษา Python อย่างเงี้ยนะครับสามารถเอาข้อมูลที่เป็นแบบมีการจัดเก็บเป็นเมทริกนะครับเยอะๆมหาศาลได้เอามาประมวลผลจัดการได้นะครับก็ใช้ในการลักษณะของการเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับจัดการตัวข้อมูลเนาะหรือแม้กระทั่งทำพวกโมเดลที่เป็น Machine Learning หรือ AI อย่างเงี้ยก็ใช้ภาษา Python นะครับอันนี้ก็จะต้องมีทักษะในการใช้การเขียนโปรแกรมนะครับผมส่วนที่2ก็คือทักษะของตัวเรื่องของการใช้งานตัวฐานข้อมูลนะครับแล้วก็การใช้ภาษาที่เรียกว่าภาษา SQL นะครับภาษา SQL Structural Query Language นะเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการตัวข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มลบแก้ไขค้นหานะครับในส่วนสำคัญก็คือจะมีเรื่องของการ การคิวรี่ข้อมูลนะครับคือการ select ข้อมูลมาตามที่อะไรครับตามที่ user นะครับต้องการที่จะเอาไปใช้งานต่อนะครับเราก็สามารถที่จะประมวลผลได้ด้วยตัวภาษา SQL นะครับผมอันนี้ก็จะต้องเป็นระดับของตัวนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่าตัว data engineer เมื่อกี้นะครับที่บอกไปนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ทักษะที่สำคัญอีกส่วนนึงคือทักษะที่4ตัวนี้นะครับตัวที่4ตัวนี้ก็คือการทำ data visualization นะครับก็คือการเอาข้อมูลที่มันวิเคราะห์ออกมาเลยนะครับสรุปผลออกมาเอามานำเสนอในรูปแบบของ visualize นะเพราะว่าการนำเสนอในรูปแบบของ visualize เวลาเราเอามาดูแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะสื่อสารได้ง่ายในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นตัวของนักลงทุนเองในตัวของบอร์ดผู้บริหารนะครับเขาก็จะต้องการข้อมูลที่เป็นรูปแบบของ data visualization นะครับมีการเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับของการใช้งานพวกนี้สำคัญเลยก็คือมันช่วยให้เราหนึ่งคือตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้นะครับ data visualization พวกนี้ไปวางแผนกลยุทธ์ที่ดีขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็อีกส่วนก็คือในเรื่องของการเอาไปพัฒนาเพื่อนวัตกรรมบริการให้มันดีขึ้นเอาไปพัฒนาพวกระบบแนะนำสินค้าให้มันมีประสิทธิภาพยิงไปตรงกลุ่มเป้าหมายหรือว่าตัวทาร์เก็ตหรือว่าตัวคนที่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้านั้นๆนะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับผม
ส่วนถัดมานะครับเมื่อกี้รู้คร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของ data analytics data analytics แล้วหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะมันจะมีอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งคำเนี้ยมันจะเป็นคำเฉพาะของในเชิงของธุรกิจนะเขาเรียกว่าธุรกิจอัจฉริยะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ data analytics นะเขาเรียกว่าเรียกย่อว่า BI นะ business intelligence เราเรียกย่อว่า BI นะครับนับตัว BI คืออะไรนะครับตัว BI นะมันก็จะเป็นระบบหรือแนวคิดนะครับที่รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเนาะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมันก็ต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชิงธุรกิจซึ่งข้อมูลเชิงธุรกิจมันมีทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในใช่ไหมครับทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับถ้าภายในคือเป็นข้อมูลที่ตัวองค์กรธุรกิจเหล่านั้นนะคือเก็บรวบรวมนะหรือว่าดำเนินการกิจกรรมเองนะครับเนาะถ้าเป็นภายนอกอาจจะเป็นพวกปัจจัยอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าที่มันจะเอามาใช้ที่มันส่งผลกระทบต่อธุรกิจเราอย่างเช่นเทรนด์กระแสหรือว่านโยบายต่างๆของภาครัฐอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปัจจัยภายนอกนะครับผมนะทิศทางเรื่องของการเติบโตทางทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับผมนะข้อมูลเหล่านั้นที่ถูกรวบรวมมาใช่มั้ยว่าทําอะไรมาทํากระบวนการประมวลผลใช่มั้ยครับอันนี้คือเป็นสเต็ปที่2ของ BI ที่ต้องมีนะครับแล้วก็สเต็ปที่3ที่ BIการทำ BI Business Intelligence ทุกตัวจะมีก็คือในเรื่องของการทำ Dashboard หรือว่า Data Visualization นะครับเพื่อให้องค์กรเอาตัว Data Visualization ไปตัดสินใจในองค์กรนะครับซึ่งการทำ Data Visualization เขาก็อาจจะทำเป็นแต่ละส่วนงานนะครับฝ่ายการตลาดก็อาจจะมี Data Visualization ในอีกแบบหนึ่งนะฝ่ายการขายเนี่ยก็อาจจะมีอีกแบบหนึ่งเนี่ยฝ่ายผลิตก็จะมีลักษณะหนึ่งนะซึ่งมันก็จะใช้บริบทข้อมูลที่เอามาประมวลผลที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับการหวังผลสุดท้ายว่าเราอยากจะได้อะไรเอาไปใช้ในการตัดสินใจทำอะไรเช่นถ้าเราอยากตัดสินใจในการตั้งโรงงานผลิตใหม่มันต้องใช้ข้อมูลอะไรเงี้ยเราจะตัดสินใจในการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเราต้องใช้อะไรเงี้ยนะครับองค์ประกอบนะครับของเรื่องของ Business Intelligence นะครับอาจจะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ประเด็นหลักๆนะครับก็คือ1ก็คือการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับก็จะมีลักษณะของคำสองคำเขาเรียกว่า Data Warehouse Data Warehouse แปลว่าคลังข้อมูลนะครับนะเอามาก่อนเอาข้อมูลที่จะต้องใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนเนี่ยมาจัดเก็บรวบรวมเป็น Data Warehouse เป็นคลังข้อมูลนะครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า Data Mart Data Mart จะเป็นส่วนย่อยนะครับก็คือในแต่ละองค์กรก็อาจจะมีส่วนงานที่เขาใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันในการเอาไปทำ data visualization นะครับผมหรือว่าเอาไปประมวลผลเพราะฉะนั้นเขาก็จะดึงมาเฉพาะส่วนที่ใช้มาทำเป็น data mart ของแต่ละส่วนนะครับเพราะฉะนั้น data mart มันก็จะเป็น subject อยู่ในนั้นนะครับผมหรืออีกคำหนึ่งนะที่เป็นคำที่มีความสำคัญของการทำเรื่องของ business intelligence รวมไปถึงเรื่องของ big data ด้วยนะครับผมก็คือเรื่องของ ETL นะครับETL เนี่ยมันจะมีคำว่า extract extract ก็คือเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลเข้ามารวบรวมเข้ามาเอามาจากไหนใช่ไหมครับผมส่วนที่สองก็คือ transform คือการแปลงหรือเปลี่ยนข้อมูลทำไมต้องแปลงต้องเปลี่ยนก็คือมันต้องปรับให้เหมาะกับรูปแบบบริบทในการใช้งานข้อมูลบางอย่างเป็น text เอาไปประมวลผลไม่ได้ต้องสกัดบางอย่างที่เป็นตัวเลขเอาตัวเลขจากในนั้นเอามาใช้งานอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการ transform นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือการโหลดใช่ไหมครับก็ดึงเข้ามาใช้ในการทำไมดำเนินการต่อใช้งานต่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนถัดมาก็คือเมื่อกี้พูดไปแล้วคือเรื่องของแดชบอร์ดกับรีพอร์ตนะครับผมอันนี้ก็ต้องไอ้แดชบอร์ดกับรีพอร์ตก็จะมาทีหลังเนาะหลังจากที่เราได้ข้อมูลที่มันโอเคและที่มันคลีนซิ่งที่มันสะอาดและที่มันพร้อมใช้งานแล้วนะครับเนาะเอามาใช้วิเคราะห์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ในเรื่องของการนำเสนอใช่ไหมครับแดชบอร์ดกับรีพอร์ตก็จะตามมานะครับผมแล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ดีนะครับนะถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะทำให้ตัว BI เนี่ยมันไม่สะท้อนถึง BI ที่มีคุณภาพหรือว่าเขาเรียกว่าเป็น BI ที่มีการจัดการที่ดีตามมาด้วยนะครับคือในเมื่อเราจัดการตัว data เขาเรียกว่า data governance เนาะไม่ดีนะตัว BI ก็จะเป็น BI governance ที่ไม่ดีนะครับตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของgovernance data governance bi governance ai governance อย่างเงี้ยมันจะตามกันมาเรื่อยๆนะครับผมก็คือจะต้องเริ่มจากการจัดการ data ที่ดีจัดการ data ที่ดีต้องมียังไงคือข้อมูลมันต้องครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์โปร่งใสอะไรพวกนี้มันจะเป็นหลักการแบบคร่าวๆนะครับผมแล้วอีกส่วนนึงก็คือส่วนของ
Meta Data นะครับ Meta Data คือส่วนที่มันผูกติดมากับตัว Data อย่างเช่นข้อมูลตรงนั้นใครเป็นเจ้าของสร้างวันที่เท่าไหร่ข้อมูลนั้นเกิดการจัดเก็บที่พิกัดไหนตำแหน่งไหนยกตัวอย่างเช่นรูปภาพอย่างเงี้ยเวลาเราถ่ายปุ๊บมันก็จะมีการฝัง Data Meta Data ที่เป็นพิกัดของการถ่ายภาพตรงนั้นนะจาก GPS ของกล้องเนาะกล้องมือถือเรากล้องDSLR นะพูดได้นะครับฝังเข้าไปที่ตัวภาพด้วยนะครับก็จะมี data ตัวนั้นรวมถึงวันที่ด้วยนะครับวันที่สร้างวันที่ edit อะไรเงี้ยนะครับนี่ให้มองภาพก่อนก็คือเป็นส่วนข้อมูลที่มันประกบติดมากับตัว data นะครับผมส่วนของเครื่องมือจริงๆเครื่องมือปัจจุบันมีเยอะแยะหลากหลายนะครับก็จะมีเครื่องมือที่เป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มให้เราใช้งานนะครับอย่าง Power BI อย่างเงี้ยก็ใช้นะครับเป็นของ Google ก็จะมีค่าย Google Looker Studio นะของ Tableau นะครับตรงนี้นะครับก็มีการใช้งานอยู่บ้างนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นค่ายต่างๆที่เขาใช้งานกันนะครับผมเนาะนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการทำ Data Visualization ที่เกิดจากการเลยครับทำโคดดิ้งเขียนโปรแกรมนะโดยเครื่องมือต่างๆยกตัวอย่างเช่นตัวภาษา Python ที่อธิบายไปตอนต้นหรือแม้กระทั่งการทำ data visualization จากตัวพวก framework ต่างๆอย่างเช่นการใช้พวกภาษาที่เขาออกแบบมาให้ใช้สำหรับทำกราฟเนี่ยอันนี้ก็เหมาะสำหรับกลุ่มสายโปรแกรมเมอร์นะครับผมเนาะต่อไปนะครับอันนี้เป็นอธิบายเสริมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะขออธิบายแบบคร่าวๆเพราะว่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะคือเรื่องของ extract transform load นะครับผมเนาะExtract เนี่ยคือวิธีการดึงมาเนาะดึงมาเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะมีทั้งลักษณะข้อมูลที่เป็นเชิงโครงสร้างกับไม่ใช่แบบโครงสร้างนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยุ่งยากมากมายนะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเนี่ยอาจจะต้องมาประมวลผลมีการสกัดอะไรต่างๆดึงสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งที่อยากจะใช้ออกมาใช้นะครับนะพวกตัวอย่างต่างๆในการดึงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของใช้พวกดึงมาจาก IoT ก็ได้นะครับมาจาก Excel sheet ก็ได้เนาะหรือว่า CSV sheet นะครับเนาะซึ่งเป็นไฟล์นะไฟล์ตารางข้อมูลนะครับมาจากระบบCMR ก็ได้ระบบ CMR คือระบบลูกค้าสัมพันธ์นะครับมาจากระบบการขายสินค้าก็ได้เนาะคือแพลตฟอร์มต่างๆมาจากระบบ ERP ขององค์กรนะครับเนาะเป็น Enterprise Resources Resource Planning นะครับผมระบบ Enterprise ก็คือเป็นระบบใหญ่ขององค์กรนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีเป็นระบบย่อยๆต่างๆแบ่งส่วนแล้วก็ใช้Data ที่เป็นเซ็นทรัลไลซ์ร่วมกันนะครับผมแชร์ร่วมกันนะครับแล้วก็เรื่องของการ transform หรือการแปลงข้อมูลเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่า format บางอย่างเนี่ยมันจะต้องมามีการปรับเปลี่ยนก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขวันที่ date time เก็บไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยวันเดือนปีเกิดไม่ได้เก็บอย่างเงี้ยก็อาจจะอยากจะใช้ก็อาจจะต้องไปคำนวณจากอยากจะใช้อายุก็อาจจะไปคำนวณจากวันเดือนปีเกิดได้เนี่ยนะครับการไปดูเรื่องของการมีข้อมูลซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยหรือการไปดูในเรื่องของชื่อนามสกุลอันนี้ปัญหาเนี่ยก็จะมีเยอะชื่อนามสกุลเวลาเก็บบางทีเก็บเป็นข้อมูลเดียวกันติดกันเลยนะครับคำนำหน้านามสกุลติดกันเลยเก็บทีเดียวอย่างเงี้ยบางระบบก็เก็บแยกคำนำหน้าชื่อนามสกุลอย่างเงี้ยเก็บแยกกันอย่างเงี้ยเวลาเอาไปใช้งานเนาะมันก็ต้องมีการแปลงให้เป็นฟอร์แมตเดียวกันถ้ามันมาจากหลายซอร์สอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็คือวิธีการการโหลดคือการนำข้อมูลเข้ามาข้อมูลเข้าไหนปุ๊บก็จะมาถูกรวบรวมอยู่ในเช่น data warehouse data lake ก็จะมีคำเนาะ data lake นะก็ลักษณะ data lake ก็อาจจะใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะแล้วก็เอามาเข้าระบบที่เอามาใช้งานสมมติว่าเราจะเอาเข้ามาที่ตัวโปรแกรมที่ทำ BI เลยก็เอามาที่อายุอย่างมาที่ Power BI อย่างเงี้ยก็ได้นะก็อาจจะใช้เครื่องมืออื่นๆเข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูลนะครับได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแนวคิดระหว่าง dataWarehouse กับตัว Data Mart นะครับซึ่งเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะให้มองเห็นภาพชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะถ้าเป็น Data Warehouse เนี่ยมันคือการจัดเก็บข้อมูลระดับขนาดใหญ่นะครับระดับองค์การหรือองค์กรเนาะนี่คือระดับใหญ่ต้องทำ Data Warehouse เอาไว้นะคลังข้อมูลเอาไว้นะครับซึ่งคลังข้อมูลเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันรวบรวมมาจากหลายที่นะทั้งภายในภายนอกใช่มั้ยครับที่จะใช้ประโยชน์ครับในเชิงการเอาประมวลผลแล้วก็เอาไปทำ data visualization นะครับผมผ่านกระบวนการ ETL เมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะ extract transform load นะครับเสร็จแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้เอาไปวิเคราะห์แล้วก็สนับสนุนการต
ัดสินใจในหลายๆมิตินะครับในมิติเชิงกล

หรือเชิงยุทธศาสตร์นี่ก็ระยะยาวหน่อยเนาะหรือว่าในระดับของแผนปฏิบัติการอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นระดับระดับกลางระดับสั้นระดับเรียลไทม์รายปีอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะก็จะมีหลายระยะนะครับปกติก็จะมีแผนปฏิบัติการอยู่ประมาณสัก3ระยะนะครับก็ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับผมเนาะตัว data mart data mart ก็หมายถึงระบบย่อยของ data warehouse นะครับซึ่งตัว data mart เนี่ยเค้าก็จะมีตัวคีย์เวิร์ดสําคัญก็คือเวลาจะทํา data mart topic data mart ตัวนั้นนะครับมันจะต้องมีหัวข้อเฉพาะธุรกิจหรือมีเค้าเรียกว่า subject area ที่จะทําตรงนั้นนะครับอย่างเช่นตัวฝ่ายการตลาดเนี่ยเค้ามีsubject area อะไรที่จะต้องทำเนี่ยใช้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะดึงข้อมูลจากในส่วนของ data warehouse เนาะเอามาทำเป็น data mart ของตัวเองนะครับแล้วค่อยๆเอาไปดำเนินการตามกระบวนการแบบที่นำเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาและทรัพยากรในการพัฒนาน้อยกว่านะครับเพราะว่ามันใช้ข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเนาะอันนี้ก็คำอธิบายขยายเพิ่มเติมในเรื่องของ data governance กับ meta data มียี่บอกไปแล้ว data governance เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของนโยบายนะครับเป็นชุดนโยบายนะซึ่งมันมองไปถึงเรื่องของสะท้อนถึงเรื่องของกระบวนการบทบาทหน้าที่นะครับเนาะนะเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของข้อมูลให้มันมีประสิทธิภาพนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ไปสอดคล้องเรื่องของกฎระเบียบอะไรพวกนี้ด้วยในตัวนะครับนะซึ่งพื้นฐานแล้วมันก็จะต้องมีเรื่องของข้อมูลต้องครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องอะไรพวกนี้ตามมาด้วยมีความโปร่งใสอะไรพวกนี้นะครับผมเนาะต่อมาคือเรื่อง meta data มีกี่อธิบายไปแล้วนะครับซึ่ง data meta data นะครับมันก็คือข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะของข้อมูลนะ data about data เช่นข้อมูลนั้นมันมาจากแหล่งไหนซอสไหนหรือโครงสร้างที่ไฟล์นั้นมีรูปแบบการจัดเก็บเป็นยังไงเจ้าของคือใครสิทธิ์ในการเข้าคือใครอย่างเงี้ยวันที่สร้างเท่าไหร่อย่างเงี้ยตำแหน่งที่สร้างอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะตัวเมตาเดต้าเนี่ยวัตถุประสงค์เขาก็คือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวข้อมูลตรงนั้นนะครับส่วนดัตมานะครับเนาะก็คือตัวอย่างการใช้ BI เวลาเขาเอา BI ไปใช้นะอันนี้ยกตัวอย่างมาสัก3ลักษณะนะครับก็เอา BI ไปใช้ในโรงพยาบาลเอาไปใช้ทำอะไรดีครับยกตัวอย่างเช่นการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยนะครับนะซึ่งถ้าโรงพยาบาลจะบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยได้เนี่ยมันก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเรื่องของผู้ป่วยใช่ไหมครับเข้ามาใช้เตียงวันไหนออกวันไหนใช่ไหมครับเข้าออกใช้พวกนี้มันจะสำคัญนะครับมันถึงจะบริหารได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันต้องมองล่วงหน้านะครับเนาะเพื่อที่จะให้บริหารจัดการเตียงที่มันมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยนะครับให้กับตัวผู้ป่วยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยก็ใช้ Data นะครับเอามาดำเนินการในเรื่องของ BI ได้นะครับส่วนมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถใช้ BI มาติดตามในเรื่องของการเรียนการเข้าเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้นะเพราะว่าข้อมูลของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างมีครบถ้วนละในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนรายวิชาไหนจำนวนเท่าไหร่เมื่อไหร่วิชาไหนเรียนเมื่อไหร่อาจารย์ไหนสอนอาจารย์นั้นสอนอะไรบ้างเงี้ยมันก็จะเชื่อมโยงหาหมดเนาะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของการวางแผนได้นะครับผมนะแล้วก็ใช้ในเรื่องของมุมมองของการติดตามได้นะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มร้านค้าหรือแพลตฟอร์มmarketplace หลายๆตัวใช้อยู่แล้วนะครับคือในเรื่องของ customer journey นะครับในร้านค้าออนไลน์นะครับซึ่ง customer journey เนี่ยเขาจะมีการติดตามลักษณะของการใช้งานของผู้ใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีการแบ่งเอาเป็นแบ่งแบบหยาบๆก็จะมีอยู่3สเต็ปนะครับคือผู้ใช้เข้ามาข้างในเนี่ยมันจะมีกระบวนการตั้งแต่กระบวนการก่อนซื้อใช่ครับการก่อนซื้อเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลอย่างเช่นเฮ้ยมาส่องดูมาดูมาคลิกมาเปิดแต่ไม่ซื้อสักทีเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นมีเริ่มมีความสนใจนะครับนะการซื้อใช่ไหมครับการซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้ออีกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซื้อจำนวนเท่าไหร่เงี้ยซื้อทีไหมอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็จะมีการเก็บส่วนนี้นะหลังสังเกตว่าข้อมูลเหล่านี้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปก็คือหลังจากนั้นแหละครับผม

มันจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลหลังจากการซื้ออีกนะครับผมนะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า customer journey นะครับแล้วแต่ละสเต็ปเนี่ยมันก็จะมีวิธีการของเขาเนาะมีขั้นตอนของเขาในการทำงานนะครับนะทั้งหมดนี้ก็จะถูกเอามาใช้ในการวิเคราะห์นะเพื่อที่จะดำเนินการนะครับในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆนะเป้าหมายก็คือเขาจะพยายามขายได้เยอะขายได้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเนาะส่วนที่3นะครับก็คือส่วนที่เรียกว่า Big Data นะทีนี้ตอนนี้ก็นำมาถึงส่วนที่3ส่วนสุดท้ายแล้วนะครับผม Big Data เนี่ยถ้าเราแปลตรงตัวแปลตรงตัวตรงตัวเลยนะครับก็คือข้อมูลขนาดใหญ่เนาะข้อมูลขนาดใหญ่คราวนี้คำว่าข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันคืออะไรนะครับคำว่าใหญ่เนี่ยมันจะต้องมันใหญ่ด้วยลักษณะของ 5V นะครับ 5V สมัยก่อนอาจจะมี 3V นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความใหญ่เนี่ยเขาก็จะ define ออกมาลักษณะเป็น 5V นะคุณลักษณะของ 5V เนี่ยที่นำไปสู่ข้อมูลที่มันมีขนาดใหญ่นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีเรื่องของปริมาณใช่ไหมครับที่มันมีมหาศาลทำให้ข้อมูลมันโตขึ้นมานะครับมันใหญ่นะเพราะฉะนั้นการจัดการประมวลผลกับมันนะมันจะใช้วิธีเทคนิคแบบเดิมๆที่มันมีการเก็บข้อมูลเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบดั้งเดิมเนาะ relational database นะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างเงี้ยไม่ได้ละนะครับก็จะต้องมีการจัดเก็บอีกลักษณะหนึ่งการจัดการมันอีกลักษณะหนึ่งใหญ่เพราะว่าข้อมูลนะโอ้มันถูกแบบจัดเก็บแบบรวดเร็วแล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องยกอย่างเช่นพวกสตรีมมิ่ง Data ที่มันส่งขึ้นมาส่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันพ่นออกมาตลอดนะฮะหรือพวกข้อมูลพวกอุปกรณ์ IoT นะครับที่มันส่งขึ้นมาบนแพลตฟอร์มตลอดอย่างเงี้ยนะครับใหญ่เพราะว่ามันมีรูปแบบใช่ไหมที่เป็นครับหลากหลายใช่ครับอย่างเช่นโอ้มีทั้งข้อความรูปภาพวิดีโอเต็มไปหมดมีหลายฟอร์แมตมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปัจจุบันก็มีเรื่องของเรื่องความน่าเชื่อถือเรื่องของคุณค่าอะไรเข้ามาเสริมไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมนะเพื่อไปเติมเต็มในเรื่องของBig Data นะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานในลักษณะของ Big Data เนาะก็จะมีแพลตฟอร์มชื่อ Hadoop Spark อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อตัวเทคโนโลยีหรือชื่อตัวแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็จะมีกลุ่มพวก Cloud Platform นะครับคลาวด์แพลตฟอร์มก็จะมีกลุ่มสแตนดาร์ดคลาวด์ที่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่น Amazon Cloud Service อย่างเงี้ย AWS นะครับผม Microsoft Azure นะครับหรือว่าตัว Google Cloud Platform อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวคลาวด์นะครับจัดเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยบนคลาวด์เนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง3ตัวเมื่อกี้นะครับ Big Datanะครับนำไปสู่ในเรื่องของมันใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาข้อมูลมาทำเรื่องของ data analytic เนาะเสร็จแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดการ BI ใช่ไหมครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเชิงธุรกิจนะครับ business intelligence แล้วก็นำเสนอเป็น dashboard นะครับในเรื่องของการตัดสินใจเนาะก็เรียกว่า BI dashboard ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายก็นำไปสู่เป้าหมายก็คือเป็น decision making คือการตัดสินใจนะเนาะตัดสินใจapprove ไม่ approve นะครับเนาะนำเสนอหรือในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมนะโดยสรุปก็คือ Big Data มันก็คือแหล่งข้อมูลนะครับผม Data Analytics ก็คือการวิเคราะห์เนาะส่วน BI ก็คือเป้าหมายของเราก็คือเพื่อที่จะนะครับแสดงผลเพื่อการตัดสินใจนะอันนี้คือแบบสรุปแบบครอบรวมนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พวก Netflix YouTube พวกเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ในเรื่องของ recommendation system คือแนะนำตัวคอนเทนต์ที่น่าจะแมทกับตัวผู้ชมผู้ใช้เนาะธนาคารก็ไปดูเรื่องของอาจจะไปประมวลผลเรื่อง credit scoring เป็นแต้มเครดิตขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปอนุมัติเนาะหรือว่าเป็น detect เรื่องของ fraud detection นะครับรายการที่มันน่าจะผิดปกตินะเนาะ transaction ที่จะผิดปกติจากการใช้พวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับผมอย่างเช่นใช้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะครับไปประยุกต์ใช้เรื่องของการทำสมาร์ททัวริซึมนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ได้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับสายผู้เรียนสายท่องเที่ยวนะครับทำอีคอมเมิร์ซนะครับไปปรับเรื่องของไดนามิกไพรซิ่งปรับราคาแบบไดนามิกนะครับแบบเรียลไทม์อย่างเงี้ยนะครับผมเนาะอันนี้แนวโน้มในอนาคตนะมาส่วนสุดท้ายแล้วนะครับแนวโน้มในอนาคตแน่นอนว่ามันจะต้องมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับanalytic ด้วยนะก็เป็น AI บวก analytic เนาะส่วนถัดมาก็คือ

รูปการทํางานที่ใช้ในการตัดสินใจเมื่อกี้นะครับผมมันก็จะต้องมีหลายๆส่วนเริ่มมาเป็นอัตโนมัติแล้วครับสังเกตว่าแพลตฟอร์มหลายๆตัวเนี่ยปัจจุบันในแอปฟูฟด้วยตัวออโตเมชันนะครับเนาะหลายๆตัวเวลาเราขอสินเชื่อบริการในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันอนุมัติด้วยออโตเมชันโดยเขามีการโปรแกรมเอาไว้อยู่แล้วนะเป็นออโตเมชันใน Data Pipeline อย่างเงี้ยเอาไว้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการวิเคราะห์ที่เป็นแบบเรียลไทม์เนื่องจากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยมันมาเรียลไทม์เพราะฉะนั้นแบบเวลาเราจะไปนะมันก็ต้องหน้าขนาดนั้นนะครับผมก็จะเป็นเรียลไทม์แอนาลิติกนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนข้อมูลนะที่นำเสนอไปก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะเพื่อให้เห็นบริบทของ3ส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลนะ Business Intelligence เนาะธุรกิจอาชญากรรมนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งข้อมูลที่มีคุณค่านะครับก็ถ้ามันมีอยู่แล้วเราเอาไม่เอาไปใช้งานนะมันก็จะไม่เกิดการใช้ประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการเลยครับมีการเอามาใช้งานมันถึงจะเกิดคุณค่านะครับแล้วก็การเอามาใช้งานที่อะไรในเชิงธุรกิจก็จะต้องมีเรื่องของการทำ Data Analytics การวิเคราะห์การทำ BI นะก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจของตัวธุรกิจนั้นๆแล้วก็ตัว Big Data นะครับก็จะเป็นตัวสำคัญในยุคอนาคตนะครับอย่างที่บอกไปคือข้อมูลในปัจจุบันเนี้ยมันใหญ่เพราะมันเรียลไทม์มันมหาศาลมันมาจากหลายซอร์สอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัว Big Data ก็จะเป็นเรื่องในอนาคตที่มันขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับเนื้อหานะครับวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็ครั้งหน้าก็อาจจะมาเจาะลึกในเรื่องของเทคนิคต่างๆสำหรับในหัวข้อประเด็นอะไรอื่นๆถัดไปนะครับผมครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

ลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะวันนี้เรามาในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mask and Scrub
1: ค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

0: พลรัตนโกสินทร์ค่ะดิฉันรพีโพธคำพิทักษ์ค่ะ
1: ดิฉันอริสางามสุขศรีค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็จะมีสูตรอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมคะ
1: ค่ะนะคะวันนี้เราจะมี2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะอาจารย์นะคะสูตรที่1นะคะก็จะเป็นผงสมุนไพรขัดผิวนะคะแล้วก็ส่วนที่2ไอสูตรที่2นะคะก็จะเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะอาจารย
0: ์โอเคก็จะเป็นขัดผิวด้วยสมุนไพรกับมาสก์ที่ทำเป็นโคลน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นโคลนเนาะสองอย่างเนี้ยนะคะส่วนสครับด้วยสมุนไพรก็เน้นสมุนไพรไทย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ใช้ตัวอะไรเป็นตัวสครับคะ
1: ถ้าเป็นตัวสครับนะคะจะก็คือจะใช้เป็นตัวข้าวกล้องสครับจากข้าวนะคะอาจารย
0: ์ส่วนที่เป็นเคลมาสก็คือเคลแปลว่าโคลนนะคะ
1: ค่ะ
0: โคลนเนี่ยมันช่วยอะไรช่วยอะไรเรา
1: ก็คือโคลนเนี่ยนะคะอาจารย์เขาจะมีคุณสมบัตินะคะดูดซับสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ดูดซับความมันนะคะ
0: ช่วยในเรื่องของคนที่มีหน้าใบหน้ามันด้วยใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะเราจะเห็นว่าบางทีเขาไปเอาโคลนจากภูเขาไฟหรือบางคนไปอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรบ่อโคลนนะคะเอามาพอกหน้าพอกตัวแต่สูตรนี้เราใช้สำหรับหน้าหรือตัวคะ
1: หน้าค่ะอาจารย์เป็นสูตรที่ใช้กับผิวหน้าทั้งสองสูตรเลย
0: ทั้งสองสูตรเลย
1: ซึ่งโคลนนะคะอาจารย์ก็จะมีหลายสีด้วยกันนะคะอาจารย
0: ์มีหลายสีด้วย
1: มีซีเคซีเคนี่จะเป็นสีเขียว
0: สีก็คือทะเลเนี่ยหรอ
1: ค่ะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของโรสเคนะคะ
0: โรสเค
1: ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะใช้เป็นโรสเคก็คือลักษณะของตัวโรสเคเนี่ยค่ะจะเป็นสีชมพู
0: เหมือนกุหลาบเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของถ้าเป็นตัวสีขาวใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวคาโอลินนะคะนี่ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าเป็นสีดำเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นพงชาโคนะคะอาจารย
0: ์แล้วมีสีอื่นอีกไหมมีสีฟ้าไหม
1: สีฟ้าไม่มีค่ะอาจารย
0: ์เคยเห็นมันเป็นสีเทาๆอันนั้นหมายถึงเป็นสีของโคลนธรรมชาติไหมคะ
1: ค่ะนะคะ
0: เป็นสีเทาๆเคยเห็นสีเทาๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเวลาเอามาพอกก็คือโคลนนี้มันจะก็มีความเย็นถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โคลนมันจะเย็นนะเวลาพอกแล้วก็มันก็จะรัดตัวใช่ไหมคะที่เท่าที่เคยพอกเนี่ยมันจะรัดตัวก็ช่วยดันสิ่งสกปรกถูกไหมม
1: ัน
0: ออกมาจากรูขุมขน
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะช่วยกระชับรูขุมขนด้วย
1: แล้วก็ที่เห็นแบบว่าที่เห็นแบบผลชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของการดูดซับความมันค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะจะเหมาะมากๆเลยกับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของ
0: ผิวมันสิว
1: ใช่
0: เป็นสิวใช้ได้ไหม
1: ใช้ได้ค่ะ
0: เป็นสิวใช้ดีเลยเนาะ
1: ซึ่งตัวไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะที่เรานำมาสอนในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสิวด้วยนะคะ
0: ช่วยเรื่องสิว
1: ค่ะช่วยเรื่องสิวนะคะ
0: คนผิวมัน
1: แล้วก็ช่วยเรื่องของคนที่
0: ม
1: ีในเรื่องของปัญหาผิวมาแล้วก็ช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะ
0: ได้ประโยชน์หมด
1: ค่ะ
0: จ้ะทีนี้ส่วนผสมวันนี้เยอะมากนะคะ
1: ค่ะ
0: เราจะต้องแนะนำของ
1: อุปกรณ์
0: ก่อนนะ
1: คะอุปกรณ์นะคะในการทำผลิตภัณฑ์ทั้งสองสูตรของเราในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยถ้วยแก้วนะคะแล้วก็มีช้อนสแตนเลสนะคะมีไม้พายซิลิโคนนะคะแล้วก็มีตะกร้อสแตนเลสนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องตีเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีหม้อสแตนเลสนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวแอลกอฮอล์ 70% นะคะแล้วก็ทิชชู่นะคะแอลกอฮอล์ 70% นะคะก็คือเราจะนำมาเพื่อใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์แล้วก็รวมถึงตัวบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะ
0: ไม่ได้ใส่ในส่วนผสม
1: ไม่ได้ใส่ในส่วนผสม
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เอามาทำสองอย่างนี้เอามาเพื่อทำความสะอาด
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะนะคะ
0: อุปกรณ์ทำความสะอาด
1: เดี๋ยวก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะเดี๋ยวจุ๋มจะสาธิตนะคะการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะก็คือใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะ
0: คะ
1: แบบนี้นะคะ
0: อันนี้เราทำเพื่อให้มันไม่มีเชื้อโรค
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะป้องกันเชื้อโรค
1: ค่ะจากนั้นก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะ
0: คะ
1: เช็ดทำความสะอาดนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแนะนำว่าให้ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะ
0: คะ
1: จะได้ไม่เป็นขนติดนะคะที่ภาชนะของเรานะคะเราจะทำแบบนี้นะคะกับอุปกรณ์ทุกตัวเลยนะคะก่อน

0: ที่เราจะนำมาใช้งานนะคะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เราก็ฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวส่วนผสมค่ะอาจารย์นะคะ
1: สูตรแรกก่อนนะ
0: เราจะมาดูสูตรที่1ก่อนนะคะก็เป็นสูตรผงสมุนไพรขัดผิวนะคะตัวนี้ก็คือใช้ขัดผิวหน้า

0: บางกว่าผิวกายนะคะถ้าเป็นผิวกายเนี่ยค่ะเราจะเลือกใช้เมสคราฟที่มีความหยาบขึ้นมานะคะจากฉะนั้นก็คือถ้าใช้กับผิวหน้านะคะก็ใช้กับผิวกายได้แต่ถ้าใช้กับผิวกายไม่แนะนำให้ใช้กับผิวหน้านะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนผสมนะคะตัวแรกนะคะก็คือตัวอะมีซอฟนะคะ LS ขีด11นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสารชำระล้างค่ะอาจารย์ที่อ่อนโยนปลอดภัยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองนะคะตัวนี้เขาจะมาในรูปแบบของผงสีขาวๆนะคะอาจารย
1: ์เป็นผงสีขาว
0: เป็นผงสีขาวๆนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของทำความสะอาดผิวนะคะอาจารย์เป็นสารชำระล้างนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่10กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คืออะมีไลท์ GCS ขีด11นะคะตัวนี้ก็เป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกันนะคะตัวนี้ใช้อยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวพยายาผง
1: พยาน
0: ะคะพยายานะคะพยายาตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรไทยนะคะตัวในส่วนของตัวพยายาเนี่ยค่ะอาจารย์ส่วนที่เรานำมาใช้ก็คือแก่นนะคะ
1: เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับกิ่งมะท่อนไม
0: ้
1: แล้วก
0: ็
1: แก่นก็คือข้างใน
0: ใช่ค่ะ
1: คือด้านในนะคะมันจะมีเปลือกมีกระพี้แล้วก็มีแก่น
0: ค่ะซึ่งในส่วนของการนำสมุนมาการนำสมุนไพรมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใช่ไหมคะอาจารย์เราจะต้องมีความรู้ก่อนว่าสารสำคัญนะคะของสมุนไพรชนิดนี้อยู่ที่ส่วนไหนนะคะซึ่งถ้าเราใช้ผิดส่วนเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้สารสำคัญของสมุนไพรตัวนั้นนะคะ
1: พยายากับธนาคา
0: ค่ะธนาคากับธนาคากับพยายาเนี่ยค่ะเป็นพืชตระกูลเดีย
1: วก
0: ัน
1: แต่คนละต้น
0: ใช่นะคะนะคะคือถ้าไม่มีเนี่ยค่ะสามารถใช้แทนกันได้ถ้าเราไม่มีพยายาใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ตัวธนาคาแทนได้นะคะซึ่งคุณสมบัติของพยายานะคะก็คือจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยค่ะกระจ่างใสขึ้นนะคะช่วยทำให้ผิวผ่องขึ้
1: น
0: นะคะอาจารย์คือแค่เราใช้ตัวผงธนาคารเนี่ยค่ะมาผสมกับน้ำสะอาดนะคะแล้วก็คุ้นๆคให้มีลักษณะเหมือนเนื้อครีมแล้วก็นำมาพอกหน้าแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งหรือว่าทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วล้างออกนะคะแค่นี้ค่ะผิวของเราก็จะผ่องนะคะอันนี้ก็ในส่วนของพยายานะคะพยายาเราใช้อยู่ที่65กรัมนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์สมุนไพรนะคะที่ได้มาจากแก่นเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนเราจะเหมือนเราเหมือนตัวเราจะได้ตัวสครับด้วย
1: อ๋อเพราะว่ามันจะค่อนข้างมีแบบ
0: ความหยาบ
1: หยาบ
0: นะคะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นตัวสครับด้วยนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือข้าวกล้องค่ะอาจารย์นะคะข้าวกล้องนะคะเราจะใช้เป็นข้าวกล้องก็ได้ข้าวสีนิลก็ได้ข้าวไรเบอร์รี่ก็ได้ใช้ได้หมดเลย
1: ถ้าไรเบอร์รี่มันก็จะออกสีดำหนอมดำ
0: ใช่นะคะทีนี้ในส่วนของการนำข้าวกล้องมาใช้เนี่ยค่ะอาจารย์เราจะต้องนำไปปั่นก่อนเราจะเอามาใช่ค่ะ
1: ให้ละเอียด
0: ใช่เราจะเอาเป็นแบบเม็ดข้าวสารมาใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะบาดผิวเรานะคะใหญ่เกินไปนะคะมันสะครับผิวไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเอาไปปั่นก่อนปั่นจนละเอียดเลย
1: ค่ะแล้วต้องมาร่อนไหม
0: ไม่ต้องร่อนนะคะจานนี้ค่ะเราจะปั่นแบบนี้
1: ค่ะ
0: นะคะเราจะใช้เป็นข้าวกล้องก็ได้หรือว่าข้าวสารก็ได
1: ้
0: นะคะจาน
1: ปั่นก็คือเอาเป็นข้าวดิบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเอาเม็ดข้าวสารเนี่ยค่ะมาปั่นนะคะให้ละเอียดนะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเม็ดสครับในสูตรนะคะซึ่งตัวสครับนะคะที่ได้จากข้าวเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีคุณสมบัติช่วยย่อยสลายนะคะอาจารย์เซลล์ผิวที่ตายแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะอาจารย์ซึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์เราควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของสครับผิวด้วยนะคะอาทิตย์นึงเนี่ยค่ะสัปดาห์นึงเนาะอาจจะใช้ประมาณ 2-3 ครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะกระบวนการในการผัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยค่ะมีอยู่แล้วนะคะทีนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะกระบวนการตรงนี้ค่ะจะใช้เวลานานซึ่งตามปกติแล้วนะคะก็คือจะใช้เวลาประมาณ28วันก็จะผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วออกนะคะแต่ทีนี้พอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะระยะเวลาในการผัดเซลล์มันก็อาจจะนานขึ้นแล้วก็ที่สำคัญค่ะอาจารย์ผัดแต่ว่าผัดออกไม่หมดผัดไม่สมบูรณ
1: ์ไม่หมด
0: นะคะปัญหาที่ตามมาค
1: ืออ
0: ะไรใช
1: ่
0: ปัญหาที่ตามมาคืออะไรก็คือจะทำให้ผิวของเราค่ะมีความหยาบกร้านนะคะหยาบกร้านแล้วก็
1: ดูไม่

0: ผ่องใส
1: ใช่ค่ะสีผิวของเราก็จะดูกระดำกระด่างสีผิวก็จะไม่สม่ำเสมอ นะคะฉะนั้นเราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยผัดเซลล์ผิวเนี่ย รวมด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านออกเนี่ยค่ะต่อให้เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดีแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถซึมเข้าไปบำรุงผิวข้างในของเราได้
0: เพราะว่ามันมีเซลล์ตายอ่ะปิด
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจารย์คือเราจะเห็นได้เลยว่าพอเรามาจับผิวของเราใช่ไหมคะอาจารย์ผิวของเราจะดูแบบสักๆหยาบกานะ
0: รูปไปแล้วมันไม่เรียบ
1: ใช่รูปไปแล้วมันไม่นุ่มมันไม่เนียนเหมือนสมัยสาวๆนะอาจารย์นะคะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวร่วมด้วยนะคะตัวข้าวกล้องนะคะเราใช้อยู่ที่11กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวชะเอมเทศนะคะอาจารย์ชะเอมเทศนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบด้วยนะคะชะเอมเทศนี่ก็ได้มาจากอะไรนะคะสารสำคัญของเขาก็คือได้มาจากราก
0: ใช่ของต้นไม
1: ้รากของชะเอมเทศ
0: อ๋อรากของต้นชะเอมเทศ
1: ใช่ค่ะชะเอมเทศนี่ก็คือจะมีรสหวานนะคะอาจารย์
0: จริงบางคนเขาก็มาใส่ในน้ำเก๊กฮวยเขาก็ใส่ชะเอม
1: นะคะตัวชะเอมเทศนี่ค่ะใช้อยู่ที่7กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือว่านนางคำนะคะว่านนางคำเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะช่วยบำรุงผิวนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยค่ะผ่องด้วย
0: มันจะคล้ายๆขมิ้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีจะต่างกัน
0: แต่สีไม่เหมือนก
1: ันใช่ค่ะสีจะเหลืองนะคะในส่วนของว่านนางคำทีนี้สมุนไพรนะคะที่มีสีเหลืองที่มีสีส้มเนี่ยค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะเช่นไพรนะคะขมิ้นชันว่านนางคำเนี่ยค่ะอาจารย์พอเอามาขัดผิวแล้วเนี่ยค่ะผิวของเราจะพองนะคะแต่ว่าอย่าใช้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใช้เยอะแล้วผิวมันจะเหลือง
0: จะเหลืองเกินไป
1: ใช่มันก็ล้างไม่ออกก็ประมาณ 3-4 วันแหละถึงจะออกนะคะอาจารย์ฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะทีนี้ว่านนางคำเนี่ยค่ะสารสำคัญของเขาอยู่ที่หัว
0: ใช่เป็นพืชหัว
1: ใช่ค่ะนะคะตัวว่านนางคำนะคะในสูตรนะคะอาจารย์เราใช้แค่1กรัมเห็นไหมคะว่าเราใช้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผิวของเราจะติดสีเหลืองนะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะขมิ้นชัน
0: น
1: ะคะขมิ้นชันนี่ก็ถูกนำมาใช้ในการบำรุงผิวพรรณตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะอาจารย์นะคะซึ่งตัวขมิ้นชันนะคะก็จะช่วยเรื่องของลดผดผื่นคันด้วยแล้วก็บำรุงผิวนะคะลดการอักเสบด้วย
0: บำรุงผิว
1: นะคะทำให้ผิวผ่องทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะตัวขมิ้นชันนะคะอาจารย์เราก็ใช้แค่1กรัม
0: ก็ไม่ต้องใช้เยอะนะขมิ้นนี่ติดยิ่งกว่าว
1: ่
0: านางคำอีกนะเหลืองยิ่งกว่าว่านางคำแต่มันจะออกสีส้มๆใช่ไหม
1: ใช่นะคะอันนี้ส่วนผสมของเราก็ครบถ้วนแล้วนะคะอาจารย์สำหรับสูตรผงสมุนไพรขัดผิวปริมาณที่จุ๋มบอกในสูตรเนี่ยค่ะอาจารย์จะเป็นปริมาณสูตร100กรัมทีนี้ถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการทำในปริมาณเยอะๆนะคะก็คูณสูตรเข้าไปยกตัวอย่างนะคะถ้าจะทำ1กิโลนะคะอาจารย์เราก็คูณด้วย10ก็คือเอา10เนี่ยค่ะมาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะ
0: ใช้หน่วยเป็นกรัมหมดเลย
1: ใช่ค่ะโดยใช้ตาชั่งนะคะดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะในการชั่ง
0: ต้องดูนะเวลาเครื่องชั่งเนี่ยมันจะมีทศนิยม1
1: ค่ะ
0: กับ2
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่มีทศนิยมเวลาเลือกซื้อก็ถ้าเราจะต้องการทำเครื่องสำอางอะค่ะก็ต้องใช้ที่มีทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งเพราะว่าเครื่องมันจะต้องเป๊ะใช่ไหม
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: จะต้องเป๊ะเน
1: า
0: ะ
1: นะคะนะคะทีนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะวิธีการทำสูตรนี้ง่ายมากค่ะอาจารย์แค่นำส่วนผสมทุกตัวเทรวมกันแล้วก็คนจนส่วนผสม
0: เข้ากัน
1: แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นอะมิซอฟเอลเอสขีดนะคะเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะอาจารย์ก็ต้องใส่หมวกคุมผมนะคะใส่ถุงมือแล้วก็ใส
0: ่แมส
1: ส์นะคะอาจารย์ยิ่งถ้าเป็นผงสมุนไพรเนี่ยค่ะอาจารย์จะฟุ้งได้ไหมคะได้กลิ่นละ
0: จริงค่ะ
1: แสบจมูกนะคะ
0: มันจะฟุ้งขึ้นมาได้เพราะมันละเอียดนะเป็นเหมือนฝุ่นๆนะจริงๆแล้วอะ

0: ันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นผงหมดเลย
1: ค่ะเป็นผงหมดเลย
0: สูตรนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบไทยชอบใช้สมุนไพรไทยใช
1: ่
0: ไหมชอบใช้สมุนไพรไทยชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ขมิ้นนะส้มๆเนี่ย
1: ตอนนี้เราใส่ส่วนผสมทุกตัวรวมกันแล้วนะคะจานเราก็จะคนนะคะคนเบาๆนะคะจานไม่ต้องคนแรงนะคะ
0: ไม่งั้นมันจะฟุ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ต้องร่อนไหมคะ
1: ร่อนค่ะจานเรามีตะแกงร่อนไหม
0: ตะแกงร่อน
1: ขอตะแกงร่อนหน่อยค่ะกับทัพพี
0: เราก็ต้องใส่ไปในนี้ใช่ไหมคะใส่ในนี้ไหมคะ
1: อันใหญ่ตะแกงร่อนใ
0: ช่ นะคะการร่อนเนี่ยจะช่วยทำให้
1: ในหลัง
0: ผงสมุนไพรเข้ากันดีแล้วก็เนียนละเอียด
1: ค่ะเราก็คุกเข้าให้เข้ากัน
0: นะคะเสร็จแล้วก็
1: แล้วเราก็นำมาร่อนผ่านตะแกงนะคะอาจารย์เราก็คุกเข้านะคะ
0: ทุกส่วนผสมเข้ากันเบาๆเบาๆนะคะถ้าเป็นถ้ามีฟ้าทลายโจรด้วยนี่มันจะขมคอเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามันฟุ้งขึ้นมาเนี้ยแต่อันนี้มันก็จะทำให้เราอะ
1: เราก็นำมาร่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ตัวที่เป็นก้อนนะคะแล้วก็ชายทัพพีนะคะบีบี
0: อันนี้เราแต่งกลิ่นไหมคะ
1: ไม่แต่งค่ะอาจารย์ก็คือเราจะให้เป็นกลิ่น
0: ธรรมชาติ
1: ตามธรรมชาติเนาะสมุนไพรเพราะว่าอะไรก็คือเพราะว่าต่อให้แต่งนะคะอาจารย์กลิ่นก็
0: มันกลบไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ากลิ่นของสมุนไพรแรงนะคะอาจารย์
0: จริงอันนี้ก็ได้กลิ่นแล้วค่ะอันนี้ต้องเอาออกไหมคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
0: ์

0: ตะแกรงนี่เราใช้เบอร์อะไรคะ
1: เบอร์80ค่ะอาจารย์ใช้ตะแกรงร่อนเบอร์80นะแค่ตะแกรงร่อนเบอร์80ก็
0: ละเอียด
1: แล้ว
0: ใช่ไหมละเอียดไม่ต้องเบอร์ร้อยกว่า
1: ใช่นะคะถ้าเป็นเบอร์100เนี่ยเขาจะเอาไว้ทำแป้งนะคะจ
0: ้ะพวกแป้ง
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นผงพอก
1: สมุนไพรก็คือใช้แค่เบอร์80
0: พอเวลาเราไปซื้อเราก็บอกเขาว่าเอาเบอร์80
1: ใช่ค่ะเบอร์80เนี่ยค่ะก็จะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะ
0: เป็นเบอร์มาตรฐาน
1: ใช่เป็นเบอร์มาตรฐานที่ใช้ในการร่อน
0: ค่ะ
1: การกรองแล้ว
0: สมุนไพรพวกนี้เราก็หาซื้อได้ที่ร้าน
1: ขายย
0: า
1: สมุนไพร
0: ร้านขายสมุนไพรในร้านขายยาไทยอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็คือผงสมุนไพรร้านขายสมุนไพรนะคะอาจารย์เขาก็จะมีสมุนไพรอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะก็จะมีแบบผงนะคะแบบผงก็คือแบบที่เราใช้ในวันนี้ก็คือเขาบดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก
0: ็
1: ซองก็คือแบบแห้ง
0: แบบ
1: แห้งก็จะมาเป็นชิ้นๆนะคะอาจารย์
0: มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค
1: ์
0: ในการทำนะคะว่าเราจะเอาสมุนไพรนั้นไปทำผลิตภัณฑ์อะไรถ้าเราจะทำแบบลักษณะนี้เราก็ต้องเอาแบบผงมา
1: ะ
0: นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปทำสกัดหรือไปต้มหรือไปอะไรพวกนี้ก็จะต้องเอาแบบแห้งใช้แบบแห้งนะคะนี่เวลาสมุนไพรเนี่ยมักจะเวลาร่อนแล้วมันก็จะมีไอตัวที่มันใหญ่หน่อย
1: ค่ะ
0: ค้างอยู่เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ

0: ันนี้เวลาเราเก็บอะค่ะ
1: เรา
0: ต้องเก็บยังไงอะคะ
1: วิธีการเก็บนะคะจ้าเราก็เก็บใส่กระปุกทึบแสงนะคะจ้าแล้วก็ใส่ซองกันชื้นด้วยนะคะ 1-2 ซองแล้วก็เก็บที่อุณหภูมิห้องก็จะสามารถอยู่ได้นาน2ปีเลยนะคะจ้าข้อควรระวังก็คือห้ามโดนความชื้น
0: เพราะว่าพวกนี้มันจะดูดความชื้นนะ
1: ใช่แล้วก็ทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะ
0: แล้ววิธีใช้
1: วิธีใช้นะคะอาจารย์เราก็จะตักผงสมุนไพรนะคะก็ใช้ครั้งละประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์ น
1: ะคะแล้วก็เอามาผสมกับน้ำสะอาดหรือว่าจะมาผสมกับนมจืดก็ได้เอามาผสมกับโยเกิร์ตก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็คนนะคะให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีมนะคะจากนั้นแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอกนะคะพอกตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะให้ทั่วหน้าแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีหรือกว่าจะแห้งนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะอาจารย
0: ์ทีนี้เวลาใส่พวกนมหรือว่าน้ำเนี่ยค่อยๆใส่นะค
1: ะ
0: เดี๋ยวมากเกินไปมันจะเหลวแล้วมันก็เป็นน้ำแล้วพอกไม่ได้ค่อยๆใส่จนกระทั่งมันกลายเป็นแบบเหมือนคล้ายๆคลุนๆหน่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วถึงจะเอามาพอกนะคะ
1: สูตรนี้ค่ะสูตรนี้ก็ใช้พอกก็ได้ใช้ขัดก็ได
0: ้
1: สำหรับคนไหนนะคะที่ไม่มีปัญหาเรื่องของซิลอักเสบนะคะอาจารย์ก็สครับเบาๆได้นะคะ
0: สมมติว่าเราพอกแล้วทิ้งไว้แห้งเราสามารถที่จะแปะน้ำแล้วก็เอามา
1: สครับ
0: เบาๆ
1: ได
0: ้แต่ถ้าเป็นสิวก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะไปกระทบมันจะไปอะไรอะไปรบกวน
1: ใช่ค่ะสิวอักเสบไปกระตุ้น
0: ให้
1: ส
0: ิ
1: วอักเสบเพิ่มมาได้นะ
0: แต่ถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องของสิวอะค่ะเราก็สามารถที่จะขัดเบา
1: ๆ
0: ขัดเบาๆนะแปะน้ำด้วยนะคะแปะน้ำ
1: แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: คืนค่ะ
1: คือสูตรนี้ค่ะอาจารย์เราใส่สารชำระล้างด้วยนะคะฉะนั้นตอนที่เราสครับเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: มันก็จะมีฟองด้วยแล้วก็จะให้ความรู้สึกนะคะเวลาที่ขัดก็คือจะให้ความรู้สึกที่แบบลื่นๆนะคะ
0: เหมือนกับว่าได้ล้างหน้าไปด้วยสะอาดเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองนะคะที่ออกมานะคะมันจะให้ความรู้สึกที่อะไรนะเนียนนุ่มละเอียดเป็นฟองที่เนียนนุ่มละเอียดนะคะเวลาที่เรา
0: ดูมันมีฟองด้วยเราจำเป็นต้องล้างหน้าก่อนไหมคะหรือว่าสามารถพอกไปได้เลยแล้วก็ล้างไปเลยทีเดียว
1: ก็คืออันดับแรกเราทำหน้าให้เปียกก่อน
0: โดยที่ยังไม่ต้องล้างหน้า
1: ก็ได้หรือว่าจะล้างก็ได้นะคะ
0: จะล้างก่อน
1: แต่ถ้าล้างก็ดีนะคะจ้าว่าเราแบบว่ากำจัดสิ่งสกปรกออกไปก่อนระดับหนึ่ง
0: แต่ถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าเราก็จำเป็นที่จะต้องล้างมันล
1: ้
0: างเครื่องสำอางออกก่อนนะ
1: คะ
0: แล้วก็ค่อยซับหน้าให้แห้งก
1: ่
0: อนแล้วก็พอก
1: น
0: ะคะพอกเพราะว่าถ้าเราหน้าเรายังเปียกอ่ะแล้วเราไอ้ผสมไม่ได้เป็นโคลนเดี๋ยวมันจะน้ำจะเกิน
1: ใช่
0: ก็จะเหลวเนาะ
1: ใช่ค่ะนะคะพอกนะคะแล้วก็สครับเบาๆนะคะหรือว่าจะพอกหรือว่าจะทายทั่วหน้าแล้วก็สครับเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยมาร์กทิ้งไว้ก็ได้นะคะอาจารย
0: ์ทำได้
1: ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณผู้ชมได้เลย
0: แล้วแต่ถนัดเนาะ
1: ใช่
0: แล้วแต่ชอบแบบไหน
1: ใช่นะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะผงสมุนไพรขัดผิวหน้านะคะตัวนี้ก็ใช้ขัดผิวหน้าก็ได้ใช้ขัดผิวกายก็ได
0: ้ได
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราวาง
0: ไว้ก่อน
1: ด้านนั้นก่อนนะคะ
0: ไม่มีชาม
1: นะคะลำดับต่อมานะคะอาจารย์เราจะมาทำสูตรที่2กันนะคะสูตรที่2นะคะมีชื่อว่า Whitening Clay Mask นะคะอาจารย์ซึ่งสูตรนี้ส่วนผสมก็จะค่อนข้างเยอะหน่อย
0: เยอะ
1: นะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมนะคะจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นะคะก็จะประกอบไปด้วย DI water นี่ก็คือใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะแนะนำว่าอย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาล
0: เพราะว่ามันมีแร่ธาตุเดี๋ยวมันจะไปทำปฏิกิริยากับสูตรเราน
1: ะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดหรือว่าใช้เป็นตัว DI water ก็ได้ที่เขามีขายตามร้านเคมีภัณฑ์นะคะปริมาณที่ใช้นะคะอยู่ที่ 65.35 กรัม นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวป๊อปเปอรินไกลคอนนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ผิวเนี่ยค่ะมีความชุ่มชื่นแล้วก็มีความลื่นนะคะป๊อปเปอรินไกลคอนนะคะใช้อยู่ที่3กรัมนะคะส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือกลิซอรีนนะคะกลิซอรีนตัวนี้ก็สกัดมาจากน้ำมันจากพืชนะคะเป็นธรรมชาติ 100% เลยซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวนะคะ
0: ค่ะ
1: ปริมาณนะคะใช้อยู่ที่2กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือตัวอะลานโทอินนะคะอะลานโทอินตัวนี้ก็สกัดมาจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะสกัดมาจากต้นคอมเฟย์นะคะซึ่งตัวอะลานโทอินเนี่ยค่ะนะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยป้องกันการแพ้กระไรเคืองที่ผิวนะคะอาจารย์ปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมส่วนต่อมานะคะก็คือส่วนผสมส่วนที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วย APVAC 80นะคะตัว APVAC 80เนี่ยค่ะอาจารย์เป็นตัวที่ช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อครีมนะคะนอกจากเป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อครีมแล้วนะคะตัว APVAC 80เนี่ยค่ะยังมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นด้วย
0: ก็แสดงว่าในสูตรนี้ต้องมีน้ำกับน้ำมันเป็นส่วนประกอบจึงต้องมีตัวที่ประสานให้มันเข้ากันได้
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: นะคะAPVAC 80นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือตัว Cos Media SP ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เนื้อครีมเนี่ยค่ะมีความเนียนสวยนะคะตัว Cos Media SP ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชื้น
0: น้ำมันลำข้าวสกัดเย็นเนี่ยซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหม
1: ถ้าเป็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะน่าจะมีขายนะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนั้นก็ใช้ได้ใช่ไหม
1: ใช้ได้นะคะ
0: หรือจำเป็นต้องไปซื้อจากร้านขายร้านขายพวกเคมีมีไหมหร
1: ือมีนะคะอาจารย์ก็คือใช้ได้หมดขอแค่เป็นเกล็ดสกัดเย็น
0: โอเค
1: นะคะสกัดเย็นก็คืออนุภาคของเขาจะเล็กก็เขาก็สามารถแทรกซึมเข้าไปบำรุงที่ผิวของเราได้นะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะใช้อยู่ที่2กรัมแล้วก็ต่อมานะคะก็คือน้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นนะคะน้ำมันตัวนี้ก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะก็ใช้อยู่ที่2กรัมนะคะต่อมานะคะก็คือตัวไวออยนะคะไวออยก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนี่ยค่ะชุ่มชื้นนะคะอาจารย์ตัวไวออยนะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะต่อมาค่ะส่วนผสมส่วนที่3นะคะก็คือตัวโรสเคนะคะโรสเคตัวนี้ก็เป็นผงโคนนะคะมีลักษณะเป็นสี
0: ที่ว่าเป็นสีกุหลาบ
1: ใช่ค่ะ
0: สี
1: ชมพูออกแดงนะคะจ้ะน
0: ะ
1: ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกแล้วก็ช่วยดูดซับความมันนะคะโรสเคนะคะใช้อยู่ที่4กรัมนะคะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเปลี่ยนเป็นโคนสีอื่นนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าอยากได้สีดำนะคะก็ใช้เป็นตัวชาโคหรือว่าใช้เป็นตัวผงถ่านไม้ไผ่ก็ได้นะคะอาจารย
0: ์จะได้สีดำ
1: ใช่แล้วก็ถ้าอยากได้เป็นสีเขียวก็อาจจะใช้ผงมัทฉะก็ได
0: ้ชาเขียว
1: ผงชาเขียวก็ได้นะคะอาจารย์
0: มัทฉะ
1: แล้วก็หรือถ้าอยากได้เป็นสีเขียวก็ใช้เป็นผงซีครีนะคะอาจารย์แทนนะคะตัวโรสเคในปริมาณ4กรัมได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือสารสกัดรางจืดนะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยดีท็อกซ์ผิวนะคะดูดซับเอาสิ่งสกปรกนะคะหรือแม้กระทั่งสารเคมีนะคะที่ตกค้างที่ผิวของเรานะคะ
0: เพราะว่าปกติรังจืดเนี่ยมันก็จะใช้ขับพิษอยู่แล้วใช่ไหมคะขับพิษเนาะ
1: ค
0: ือกินเข้าไปใช่ไหมเวลาสมมุติว่าเรามีอะไรที่เป็นพิษอยู่ในร่างกายรังจืดก็กินได้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็มาใช้กับผิวหนัง
1: ใช่นะคะก็เป็นตัวดีท็อกซ์ผิวนะคะก็ใช้ที่2กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือสารสกัดทับทิมนะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะ
0: ค่ะทับทิมกับ
1: สารสกัดทับทิมก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือสารสกัดฟ้าทะลายโจรนะคะสารสกัดฟ้าทะลายโจรนะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะอาจารย์
0: ปกติมันลดอักเสบอยู่แล้ว
1: ใช่นะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นสารสกัดใช
1: ่ไหมใช่ค่ะเป็นสารสกัดแล้วก็ต่อมาก็คือสารสกัดใบบัวบกนะคะสารสกัดใบบัวบกนะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้รอยแผลเป็นนะคะที่เกิดจากสิวเนี่ยค่ะที่เป็นแบบจุดดำๆเนี่ยค่ะค่อยๆจางลง นะคะอาจารย์
2: ดีค่ะดีค่ะ
1: ก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือสารสกัดองุ่นนะคะสารสกัดองุ่นก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็คือสารสกัดเปลือกมังคุดนะคะเปลือกมังคุดนะคะก็ช่วยเรื่องของช่วยสมานแผล
0: เพราะมันลดฝาด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อนะคะ
0: ฆ่าเชื้อด้วย
1: นะคะเหมาะมากๆ

0: กับคนที่มีปัญหาเรื่องของเป็นสิวนะคะสารสกัดเปลือกมังคุดนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะต่อมาสารสกัดหม่อนนะคะอาจารย์สารสกัดหม่อนก็ช่วยเรื่องของทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาสารสกัดมะละกอนะคะสารสกัดเยอะมากนะคะจานสูตรนี้สารสกัดมะละกอนะคะก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะที่ตายแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อก็คือฟีโนสเตตนะคะฟีโนสเตตตัวนี้เป็นสารกันเสียนะคะที่สามารถคุมเชื้อได้กว้างนะคะจานไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะคะ
1: ใช้ตัวที่ชัวร์ใช
0: ่ใช่ซึ่งเป็นสารกันเสียที่ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนฉะนั้นจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะไม่ก่อให้เกิดการแพ้กับระคายเคืองแม้ทาบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้ง่ายด้วยเพราะว่าเข้ามาในรูปแบบที่เป็นของเหลวนะคะแล้วก็ใส่ในได้ทุกเบสของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเลยไม่ว่าจะเป็นครีมเจลเซรั่มโลชั่น
1: แสดงว่ามันค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเห็นในหลายๆสูตรเนี่ยใช้ตัวนี้หมดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะสำหรับตัวสารกันเสียตัวนี
1: ้
0: นะคะก็สารกันเสียก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยนะคะ
1: ว่าชอบ
0: กลิ่นอะไรนะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.15 กรัมนะคะอันนี้ส่วนผสมของเราก็ครบถ้วนแล้วนะคะสูตรปริมาณสูตรที่จุ๋มบอกก็คือเป็นสูตร100กรัมนะคะทีเนี้ยถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการทำในปริมาณเยอะก็คูณสูตรนะคะสมมติถ้าอยากทำ500กรัมก็คูณด้วย5ก็คือเอา5มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมาโดยใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะแล้วก็ใช้แต่ชั่งดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่ง
1: อย่างน้ำก็เป็นกรัมเหมือนก
0: ัน ใช่เป็นกรัมเหมือนกันอ
1: ย่างน้ำก็เป็นกรัมอย่างแห้งก็เป็นกรัม
0: ใช่นะคะไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของไม่ว่าวัตถุดิบของเราจะเป็นของเหลวก็ตามนะคะก็ใช้หน่วยเป็นกรัมเลยเพราะว่าถ้าเราไปชั่งเป็น ml นะคะปริมาณกรัมกับ ml มันไม่
1: เท
0: ่
1: ากัน
0: นะคะมันจะทำให้สูตรของเราเนี่ยค่ะเกิด
1: เพี้ยนใช่
0: ไหมคลาดเคลื่อนได้นะคะจากที่เป็นครีมอาจจะเป็นแบบเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอาจารย์อ่ะทีนี้นะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะสูตรนี้นะคะอาจารย์เป็นเนื้ออิมันชันนะคะฉะนั้นเราจะต้องมี2หม้อแล้วก็2เตาซึ่งวันนี้เราจะใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยค่ะ2เตาแล้วก็ใช้หม้อสแตนเลสเนี่ยค่ะ2ใบ
2: พร้อมกันเลยมั้ย
0: ค่ะขั้นตอนแรกนะคะอาจารย์ก็คือเราจะนำส่วนผสมส่วนที่1นะคะใส่ในหม้อสแตนเลสใบที่1นะคะส่วนที่1นะคะก็จะประกอบด้วยตัว DI water นะคะป๊อปปารีนไกลคอนนะคะกลีเซอรีนแล้วก็ตัวอะลานโทอินนะคะอันนี้จุ๋มใช้ตัว DI water นะคะล้างตัวส่วนผสมแต่ละขวดออกมานะคะเพื่อที่ส่วนผสมจะได้ออกมาหมดนะคะนะคะต่อมานะคะเราก็จะนำส่วนผสมส่วนที่2นะคะทั้งหมดใส่ลงในหม้อสแตนเลสใบที่2นะคะซึ่งส่วนผสมส่วนที่2ก็จะประกอบไปด้วยตัว AP Wax 80นะคะ
1: นี่ของส่วนของน้ำมัน
0: ค่ะแล้วก็มีตัว Cross Media SP นะคะมีน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะ
1: ตัวเชื่อมตัวไหนนะคะตัวเชื่อม
0: ตัวเชื่อมนะคะตัวเชื่อมของสูตรนี้นะคะก็จะเป็นตัว AP Wax 80แล้วก็ตัว Cross Media SP นะคะ
1: ซึ่งอยู่ในนี้แล้วใช่ไหม
0: ตัวนี้ใช่ค่ะ2ตัวนี้จะช่วยเรื่องของ
1: การเชื่อมระหว่าง
0: ช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะก็คือเป็นตัว Emulsifier ในสูตรนะคะนะคะอันนี้เราใส่ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะหม้อใบที่1ก็คือส่วนผสมส่วนที่1ทั้งหมดเลยแล้วก็หม้อใบที่2ก็คือส่วนผสมส
1: ่
0: วนที่2นะคะซึ่งหม้อใบที่1นี่ก็คือเป็นส่วนผสมที่ละลายในน้ําส่วนหม้อใบที่2ก็คือเป็นส่วนผสมที่ละลายในน้ํามันนะคะซึ่งเราจะต้องแยกหม้อกันนะคะห้ามใส่ผิดส่วนเด็ดขาดนะคะยกตัวอย่างถ้าเราเอาส่วนของน้ํามันมาใส่ในหม้อน้ําใช่มั้ยคะแน่นอนเลยว่าเขาจะไม่ละลาย
1: ไม่ละลาย
0: ฉะนั้นก็คือเวลาใส่ก็คือเราต้องดูนะคะทีนี้เราก็จะให้ความร้อนนะคะอาจารย
1: ์
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ความร้อนนะคะเราความร้อนในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะอาจารย์ก็คือไม่ควรจะใช้เกิน80องศาเซลเซียสนะคะอาจารย์อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ60ถึง70องศาประมาณนี้นะคะอาจารย์ยิ่งถ้าเป็นพาร์ทน้ำมันเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าใช้ความร้อนสูงๆนี้ไหม้เลยนะคะอาจารย
1: ์มันไหม้เร็วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีเตาเดียว

0: ได้ไหม
1: ถ้าเรามีเตาเดียวทำได้ค่ะก็แนะนำให้ทำพาร์ทที่เป็นพาร์ทน้ำมันก่อนเพราะว่าพาร์ทน้ำมันเนี่ยค่ะอุณหภูมิของเขาจะลงช้า
0: ลงช้ากว่าน้ำ
1: ใช่ค่ะหม้อใบที่1 นะคะเราจะคนจนใสเลยนะคะส่วนหม้อใบที่2 นะคะเราจะคนจนมีลักษณะเป็นของเหลวนะคะอาจารย
0: ์ไม่ได้กลิ่นทุกเรื่อง

0: ต้องจับอุณหภูมิไหมคะ
1: ค่ะก็คืออุณหภูมินะคะก็ทั้ง2หม้อนะคะก็อยู่ในช่วงประมาณ60ถึง
0: 70
1: องศานะคะ
0: อันนี้เราใช้ไฟอ่อนสุดเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ได้แล้ว
1: นี้หม้อใบที่1ละลายแล้วนะคะหม้อใบที่2ละลายแล้วเราก็ปิดไฟนะคะทีนี้เราก็จะเทหม้อใบที่1นะคะที่เป็นในส่วนของน้ำเนี่ยค่ะลงในหม้อใบที่2ที่เป็นในส่วนของน้ำมันวิธีการเทนะคะอย่าเทพวดลงไปทีเดียวเราต้อง
0: ทยอย
1: เทแล้วก็คนแรงๆนะคะ
0: โอเคแรงๆด้วย
1: แรงๆด้วยนะคะเพื่อให้รวมกันระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าก็จะขึ้นมาเป็นเบสของตัวเนื้อครีมสีขาวๆนะคะก็คือการที่เราจะเทนะคะทั้ง2หม้อรวมกันนะคะจานอุณหภูมินะคะจะต้องเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะคะห้ามห่างกันมากกว่า5องศานะคะเพราะว่าถ้าห่างกันมากกว่านี้ค่ะจานจะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะไม่เข้ากัน
1: นะคะแล้วก็มันก็อาจจะเกิดการแยกชั้นได้ยกตัวอย่างนะคะหม้อใบที่1เนี่ยค่ะ65องศาหม้อใบที่2 70องศานะคะก็สามารถตีรวมกันได้
0: ได้นี่เราก็ต้องคอยวัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะคะนี่ค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็นเนื้อครีมสีขาวขึ้นมานะคะเดี๋ยวจุ๋มช่วยคน
0: ค่ะต้องเร็วเร็วกว่านั้นอีก
1: ใช่ค่ะคนแรงๆได้เลยนะคะพออุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเซลเซียสนะคะจานเราก็จะเติมส่วนผสมที่เหลือลงมาได้เลยนะคะ
0: ห้ามเติมยังร้อนๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวมันสลายตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนที่เราจะใส่เนี่ยค่ะก็คือเป็นส่วนของตัวสารสำคัญแล้วก็สารกันเสียแล้วก็กลิ่นนะคะซึ่งเหล่านี้เขาจะทนต่อความร้อนสูงๆไม่ได้นะคะ
0: เดี๋ยวมันจะหมด
1: จะเสื่อมสภาพนะคะเนี่ยค่ะยิ่งคนนะคะจานเนื้อก็ยิ่งเนียน
0: ทีนี้ถ้าเราทำเยอะเนี่ยเราก็คงคนมือไม่ไหวใช่ไหม
1: ถ้าเราทำเยอะนะคะใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะช่วยเดี๋ยวจุ๋มจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่ตีช่วยทีนี้ค่ะจานเราเติมส่วนผสมส่วนที่เหลือลงมาได้เลยนะคะ

0: แล้วก็จะใช้ไม้พายนะคะเกลี่ยด้านข้างช่วยนะคะอาจารย
1: ์เพราะว่าไม่งั้นขอบมันจะไม่ผสมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่เนียนไม่ผสมไม่เข้ากันดี
0: ค่ะ

0: ราก็ใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์จนกว่าเนื้อจะเนียนสวย
1: โอ้ถ้าตีมือนี่แหละถ้าเราจะแย่
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่เนียนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่เนียนมันไม่เร็วพอ

0: คนเดียวได้ไหม
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์ก็อันนี้ไปแล้วก็ตะล่อมไป
1: ใช่
0: ด้วย

0: ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์สำหรับสูตรไวท์เทนนิ่งเคลย์มาร์กนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะอาจารย์เป็นเนื้อสีชมพู
1: ชมพูตุ่นๆ
0: ชมพูตุ่นๆ
1: ชมพูตุ่น
0: ๆ
1: ก็เป็นโคลนไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องแบบตุ่นๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะเป็นสีธรรมชาติเนาะมันจะไม่ได้แบบเป็นสีชมพูแบบหวานแบบว่า
1: ธรรมชาติมันไม่ได้เป็นแบบน
0: ี้ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะทีนี้วิธีการใช้ค่ะอาจารย์นะคะเราก็ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ใช้
1: ตัว
0: ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะอาจารย์นะคะ
1: ค่ะ
0: ทาให้ทั่วผิวหน้าของเราเลยนะคะ
1: พอกนะ
0: ให้สมมติเป็นผิวหน้าโอ้เนื้อของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะอาจารย์มีความเนียน
1: เนียนนะ
0: เนียนนุ่มมากๆเลยนะคะ
1: เย็นไหม
0: เย็นนะคะอาจารย์
1: ก็จะรู้สึกสบายผิวใช่
0: ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็ทาทั่วหน้าเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะแล้วเราก็มาคลิงไว้ค่ะประมาณสัก15นาทีนะคะอาจารย
1: ์หรือว่า
0: จนกว่าจะแห้งก็ได
1: ้จะแห้งใช่ไหม
0: แห้งนะคะอาจารย์
1: จะแห้งใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: ทาบางขนาดไหนคะหนาบางขนาดไหน
0: ก็
1: ประมาณเคลือบ
0: ใช่ค่ะ
1: เคลือบให้ทั่ว
0: ใช่ค่ะเคลือบให้ทั่วนะคะ
1: เพราะว่าถ้าหนามากนะมันก็จะไม่ค่อยแห้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: นะคะเพราะว่าสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรที่แบบเข้มข้นอยู่แล้วนะคะอาจารย์แล้วก็ไม่ต้องทาแบบหนาก็ได้นะคะนะคะเนี่ย
1: แล้วก็ทิ้งไว
0: ้แล้วก็ทิ้งไว
1: ้นอนที่นิ่มหนึ่ง
0: ใช่นะคะอาจารย์มาทิ้งไว้เลยเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้สารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นะคะเข้าไปบำรุงผิวเข้าไปดีท็อกซ์ผิวนะคะอาจารย์มาทิ้งไว้เลย
1: แล้วเดี๋ยวพอมันแห้งมันจะบีบไหมมันจะรัดไหม
0: ไม่ค่ะอาจารย
1: ์ตัวนี้ไม่รัด
0: ไม่รัดนะคะจะไม่เหมือนกับตัวดินสอพองนะคะถ้าเป็นดินสอพองนะคะก็คือถ้าแห้งแล้วนะคะเขาจะมีความตึง
1: ใช่
0: นะคะแต่ตัวนี้ก็คือ
1: ไม่ตึงนะ
0: ไม่ตึง
1: นะคะแล้วเวลาแห้งสีมันจะเปลี่ยนไหมคะ
0: สีไม่เปลี่ยนค่ะอาจารย์ก็เป็นสีน
1: ี้สีนี้เพียงแต่ว่าในความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันแห้ง
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: แห้ง
0: นะ
1: คะแต่ดูก็แห้งแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
0: ทีนี้พอครบนะคะตามระยะเวลาที่เรากำหนดแล้วนะคะทิชชู่ค่ะแล้วก็จะล้างออกนะคะด้วยน้ำสะอาดนะคะอาจารย์คือสูตรนี้ค่ะจะบอกว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะคะดีมากๆเลยนะคะก็คือช่วยเรื่องของทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของดูดซับสิ่งสกปรกนะคะช่วยเรื่องของดูดซับความมันแล้วก็ยังช่วยเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวด้วยค่ะอาจารย
1: ์ก็น่าใช้อยู
0: ่โอ้ผิวใสกิ๊กเลยค่ะอาจารย
1: ์นี่ขนาดพอกแป๊บเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: พอกแป๊บเดียวนะ
0: ขอที่ช่วยอีกค่ะ
1: แต่ของจริงไปล้างนะคะ
0: ใช่
1: ถ้าเราพอกจริงๆเอาไป
0: ถ้าเราพอกจริงๆต้องล้างทำความสะอาดผิวนะคะ
1: อันนี้ทำให้ดูก็จะใช้เช็ดออก
0: การมีขวดน้ำไหมคะ
1: ขวดน้ำ
0: ขวดใหญ่อะค่ะอาจารย์เผื่อมีน้ำลงเหลือขวดโหลค่ะ
1: ขวดโหล
0: เผื่อมีน้ำลงเหลืออยู่
1: จะได้ช่วยล้าง
0: เอามาเช็ดนะคะ

0: มีไหมมีน้ำหลงเหลืออยู่
1: มีค่ะนี่นะคะนะคะ
0: นี่เห็นไหม
1: ผิวนะคะผิวจะมีความผ่องนะคะมีความ
0: รู้สึกว่ามันสะอาด
1: ใช่ค่ะมีความแบบฉ่ำน้ำนะคะแล้วก็พอจับดูนะคะอาจารย์ผิวแบบจะเนียนนุ่มละเอียดนะคะอาจารย์นี่ก็เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งเคลมมากนะคะสำหรับสูตรนี้ก็ในการเก็บก็เก็บในกระปุกนะคะปิดฝาให้สนิทแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะ
0: ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะ
1: ใช่นะคะก็อยู่ได้นาน2ปีนะคะอาจารย์
0: 2ปีเลย
1: ใช่นะคะพอเราจะใช้แล้วก็ค่อยเอาออกมาใช้นะคะอาจารย์ตัวผลิตภัณฑ์มาร์กหน้านี่ค่ะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันก็ได้นะคะอาจจะวันเว้นวันก็ได้หรือว่าสัปดาห์นึงใช้ประมาณ 2-3 ครั้งก็ได
0: ้สำหรับสูตรนี้นะ
1: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราใช้ทุกวันนะคะจะทำให้หน้าแห้ง
0: มันเหมือนกับว่าเขาอะไรล่ะซับน้ำมันออกท
1: ุ
0: กวันทุกวันแต่ถ้าเราหน้าแห้งแล้วก็ควรจะทำสักสัปดาห์ละ 1-2 คร
1: ั้งพอนะใช่นะคะ
0: หรือสักสัปดาห์ละครั้ง
1: ค่ะได้
0: ถ้าผิวแห้งนะถ
1: ้
0: าผิวแห้งได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ร่วมกับผงขัด
1: ค่ะ
0: นี่ผงขัดนี
1: ่ค่ะ
0: ถ้าเราใช้ร่วมกับผงขัด
1: ค่ะถ้าเราใช้ร่วมกับผงขัดนะคะแล้วก็ใช้ตัวผงขัดก่อนนะคะ
0: ใช้
1: ตัวผงตัวนี้ค่
0: ะ
1: ผสมกับน้ำเปล่านะคะนมจืดโยเกิร์ตนะคะคนให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีมนะคะแล้วก็เอามาที่หน้าเบาๆนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะพอล้างออกแล้วนะคะก็มาร์กหน้าด้วยตัวนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออก
0: ล้างออกครั้งหลังเนี่ยหลังจากพอกแล้วเนี่ยค่ะเราต้องอินนี่ไหมเราต้องล้างสบู่อีกไหม
1: ล้างค่ะอาจารย
0: ์อ๋อต้องล้างด้วยสบู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: ค่ะ
1: ต้องล้างด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอีกรอบหนึ่ง
0: อีกรอบ
1: นะคะอาจารย์อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะผงสมุนไพรขัดผิวนะคะแล้วก็มีตัวเครมวันนี้เครมมาร์กนะคะอาจารย
0: ์ทำให้หน้าผ่องใส
1: ค่ะ
0: จ้ะวันนี้ก็น่าใช้ทั้งคู
1: ่ะ
0: นะน่าใช้ทั้งคู่นะคะวันนี้ไปยัง
1: ค่ะ
0: นะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมติดตามในคลิปถัดๆไปมีเรื่อยๆมีอีกหลายสูตรเลยนะคะที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วนะคะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่อง

ที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุ
ที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหน

หรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในรายการ Digital in DNA Empowering Data to Business นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วเป็นประจำทุกภาคการศึกษานะคะภาคการศึกษานี้อาจารย์กุ้งจะมาพาทุกท่านนะคะทั้งผู้ที่สนใจหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมอยู่นะคะในเทอมนี้อาจารย์กุ้งจะพาใช้ข้อมูลนะคะก็คือวันนี้เป็นยุคดิจิทัลแล้วนะคะสิ่งที่จะมีผลตามมากับความเจริญของเทคโนโลยีก็คือ Data ที่มีปริมาณมหาศาลนั่นเองนะคะทีนี้ Data ที่มีปริมาณเยอะแยะมหาศาลเนี่ยเราสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งในเทอมนี้นะคะอาจารย์กุ้งก็จะมาพาทุกคนเอา Data มาสร้างแผนภูมิหรือว่าชาร์ตนั่นเองนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นการปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอธิบายลักษณะของแผนภูมิแต่ละประเภทนะคะว่าเหมาะกับข้อมูลประเภทใดและมีประโยชน์อย่างไรใช้ทำอะไรบ้างนะคะก็เป็นการพูดถึงทฤษฎีในช่วงแรกนะคะครึ่งหลังก็จะเป็นการเวิร์กช็อปนะคะก็คือเป็นการพาใช้โปรแกรมนะคะตามสไตล์อาจารย์กุ้งเนาะนอกจากมาฟังความหมายนะคะการใช้งานโจทย์นะคะของสิ่งที่กำลังเรียนรู้อยู่นะคะก็ต้องมาใช้โปรแกรมหรือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นยุคดิจิทัลแล้วนะคะแน่นอนจริงๆจะขยับจากยุคดิจิทัลขึ้นไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ที่ทุกท่านทุกคนก็มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยในทุกมิติของเราเนี่ยค่ะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะนอกจากข้อมูลที่รวดเร็วประสิทธิภาพการทำงานนะคะก็ยังมีในโอกาสหรือว่าทิศทางใหม่ๆที่เราสามารถได้ไอเดียจากปัญญาประดิษฐ์ที่เอามาช่วยเราคิดนะคะเพื่อส่งเสริมทางด้านธุรกิจหรือว่าใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าเกิดติดขัดตรงไหนนะคะก็สามารถถามสอบถาม AI ได้นะคะนั่นก็คือเป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์ยุคปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะ

ินก้าวล้ำนะคะเป็นอีกยุคหนึ่งของเทคโนโลยีนะที่มีความชาญฉลาดมากๆนะคะนอกจากเรามี AI เนี่ยช่วยเป็นคู่บัดดี้นะคะผู้ช่วยอาชญะผู้ช่วยเสมือนให้กับเราแล้วนะคะแน่นอนเขาช่วยเราหาข้อมูลช่วยเราค้นคว้าแต่ว่าเราอย่าลืมมองอีกมุมหนึ่งในมุมที่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่เติบโตนะคะคู่กับเทคโนโลยีนั่นก็คือข้อมูลใช่ไหมอย่างที่อาจารย์กุ้งเกริ่นมานะคะว่าเทอมนี้อาจารย์กุ้งจะพาให้ทุกคนเนี่ยเอาข้อมูลนะคะมาสร้างให้เกิด value นะคะก็คือวันนี้เจอกันครั้งแรกสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นไปก่อนเดี๋ยวไปดูว่าเราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องไหนก่อนนะคะสิ่งที่จะต้องเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเวิร์กช็อปเนี่ยจะเป็นการฝึกใช้นะคะฝึกสร้างแผนภูมินะซึ่งแผนภูมิก็มีหลายประเภทแผนภูมินะคะแต่ว่าเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะคะวัตถุประสงค์ของการเอาข้อมูลไปสร้างเป็นแผนภูมิเนาะก็ต้องย้อนกลับมานิดนึงนะคะว่าสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นนะก็จะปูพื้นไปเลยนะคะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่มีความรู้หรือว่าไม่เคยใช้แผนภูมิหรือว่าไม่เคยสร้างชาร์ตมาก่อนนะคะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะถ้าสิ้นสุดเนื้อหาบทเรียนแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามาฟังเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือสามารถอธิบายความสำคัญของแผนภูมิในการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจได้นะคะ 2. เข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของแผนภูมินะ 3. เลือกประเภทของแผนภูมินะคะได้อย่างเหมาะสมเหมาะกับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์การใช้งานนะคะ 4. สามารถออกแบบแผนภูมิที่สื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของสัปดาห์นี้ของเรานะคะก่อนอื่นการนำ data หรือว่าข้อมูลเนี่ยมาสร้างแผนภูมิเนี่ยแสดงว่าต้องมีเป้าประสงค์เนาะก็คือวัตถุประสงค์ของการทำสิ่งเนี้ยเพื่ออะไรนะคะก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพนะคะหรือว่ามาช่วยให้การทำธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทีเนี้ยมาดูก่อนว่าแล้วจะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจเนี่ยทำได้อย่างไรก็คือการใช้ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยในการเพิ่มศักยภาพนะคะในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพใครเป็นคนตัดสินใจผู้ที่ดูข้อมูลนะคะผู้ที่ดูแผนภาพอาจจะเป็นหัวหน้างานนะซูเปอร์วิเซอร์เมนเจอร์หรือว่าผู้บริหารระดับกลางระดับบนก็ได้นะคะสำหรับดูข้อมูลหรือว่าถ้าทำธุรกิจคนเดียวเป็น SME เล็กๆนะคะเป็นผู้ประกอบการคนเดียวเนี่ยการที่ดูข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการนำมาเปรียบเทียบนะคะก็จะทำให้ประสิทธิภาพการตัดสินใจน่ะอาจจะเกิดการผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าเราดูข้อมูลในลักษณะที่เป็นแผนภูมิแผนภาพอาจจะเปรียบเทียบปีที่แล้วกับสินค้าตัวนี้นะคะเปรียบเทียบย้อนหลังกันไป3ปี5ปีเนี่ยมันก็จะเห็นแนวโน้มนะคะว่าช่วงนี้ของปีที่แล้วเนี่ยยอดขายเป็นยังไงบ้างถ้ายอดขายตกลงตลอดเลยนะคะในช่วงไตรมาสนี้ของทุกปีเนี่ยแปลว่ายังไงแปลว่าเราถ้าเห็นข้อมูลเหล่านี้แล้วเราก็ต้องหาวิธีหรือว่าแนวทางมาตรการในการที่ป้องกันไม่ให้ยอดขายตกในช่วงไตรมาสนี้นะคะนี่ยกตัวอย่างเนาะแสดงว่าถ้าเราเห็นข้อมูลแล้วเราก็ต้องทำการแก้ไขนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพนะทีนี้ business data คืออะไรคือข้อมูลที่สะท้อนนะคะการดำเนินงานขององค์กรซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะในการวิเคราะห์แล้วก็การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะคะการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจโดยที่ไม่มีข้อมูล backup เนี่ยไม่ได้นะคะก็คือการตัดสินใจแบบคิดเองนะคะจินตนาการเองอันนี้ไม่ได้อาจจะส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้การตัดสินใจต้องอยู่ควบคู่กับข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลจากภายในภายนอกองค์กรนะคะ

ข้อมูลที่มาสนับสนุนทำให้ผู้ที่ตัดสินใจเนี่ยบวกกับประสบการณ์ในการทำงานนะคะประสบการณ์ที่เจอมาหรือประสบการณ์การเคยเจอปัญหาการแก้ปัญหาเนี่ยรวมกับข้อมูลนะคะที่นำมาร่วมกันแล้ว

ูลเทคโนโลยีดิจิทัลนะเพื่อมาตัดสินใจทางธุรกิจเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลก็คือ dataหลายๆคนได้ยินคำนี้นะคะจนคุ้นเคยคุ้นชินแล้ว Data คืออะไรนะคะ Data ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นข้อเท็จจริงอาจจะเป็นตัวเลขสัญลักษณ์ตัวหนังสือนะคะจะถ้าเป็นตัวหนังสือตัวอักษรภาษาอะไรก็ได้สิ่งที่จัดเก็บนะไม่ใช่เห็นแล้วแบบไม่เกี่ยวกับธุรกิจไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์เนาะแต่ถ้าเกี่ยวกับงานเราเกี่ยวกับธุรกิจเราเกี่ยวกับการค้าขายนะคะก็คือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการทำธุรกิจนะคะในมุมที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้คือ data ทั้งหมดเลยนะแสดงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นก็คือเป็นข้อเท็จจริงเนาะตัวเลขน้ำหนักนะคะยอดขายอะไรอีกยอดขายนะคะขายดีขายไม่ดีนะคะจำนวนสินค้านะคะจำนวนพนักงานอันนี้ก็ได้ไหมผลประเมินความพึงพอใจอันนี้ก็คือเป็นอะไรเป็นตัวเลขใช่ไหมคะแสดงว่าเกี่ยวข้องต้องเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับองค์กรของเรานะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องก็คือจัดเก็บมาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า Data คือข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในการทำงานในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจผู้ประกอบการเนาะซึ่งก็จะมีตัวเลขนะคะหรือว่าหลักฐานที่รวบรวมไว้เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นตัวหนังสือตัวเลขเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรก็ได้นะที่จัดเก็บขึ้นมานะคะเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการทำธุรกิจหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเซคโฮเดอร์ก็ได้นะคะลูกค้าพันธมิตรพาร์ทเนอร์ได้หมดนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจการทำงานนะคะของเรานะคะสรุปความหมายข้อมูลทางธุรกิจหมายถึงอะไรหมายถึงข้อเท็จจริงตัวเลขหรือว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆเนาะยกตัวอย่างเช่นการขายการตลาดการเงินการผลิตทรัพยากรบุคคลนะคะหรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือบริการหลังการขายก็ได้นะคะตรงนี้ได้หมดเลยนะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะคะตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจเนาะตะกี้อาจารย์กุ้งก็ยกตัวอย่าง Data เนาะ Data ก็คือเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะจากการทำธุรกิจเนาะที่อาจารย์กุ้งเน้นย้ำว่าต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการสไลด์นี้ก็จะมาดูลงรายละเอียดเข้าไปอีกเนาะก็คือตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่นข้อมูลด้านการขายตรงเนี้ยด้านการขายสำคัญมากเลยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายรับแล้วก็พฤติกรรมของลูกค้านะคะยกตัวอย่างเช่นยอดขายรายวันรายเดือนรายปีนะคะตรงนี้หรือจำนวนสินค้าที่ขายได้ในแต่ละประเภทสำคัญไหมสำคัญนะคะสำหรับเอาไปใช้ในการจัดการส่งเสริมการขายเนาะหรือว่าทำโปรโมชั่นนั่นเองยอดขายเฉลี่ยต่อหน่วยเนาะพื้นที่หรือว่าสาขาที่มียอดขายสูงสุดหรือสาขาที่ประสบปัญหายอดขายน้อยที่สุดตรงนี้ก็ต้องรู้นะคะก็ต้องมีข้อมูลนะผู้บริหารก็จะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆยังไงยอดขายก็ไม่กระเตื้องเลยนะคะอาจจะต้องปิดสาขานั้นไปนะคะซึ่งเราก็จะเห็นข่าวๆการปิดสาขาในวันนี้นะคะมากมายเหลือเกินนะบางธุรกิจนะคะก็จะมีการปิดตัวไปอย่างเงี้ยเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลผู้ประกอบการมีข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็สามารถเอาข้อมูลนะคะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมากำหนดเป็นกลยุทธ์นะคะแบบใหม่เพื่อตั้งรับเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยน business model นะคะตรงนี้แสดงว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ data หรือว่าข้อมูลนะเพื่อเอามาให้ผู้ที่มีอำนาจที่มีประสบการณ์เนี่ยมาออกแบบกลยุทธ์นะคะแบบใหม่เพื่อตั้งรับการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลด้านการขายมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สาขานะคะที่

ียอดขายสูงสุดหรือช่องทางการขายนะคะเช่นหน้าร้านวันนี้เราก็จะเห็นจากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะว่าแหล่งที่เรานะคะวัยรุ่นเคยไปเนี่ยในอดีตนะเป็นที่พลุกพล่านมากๆเลยจะเป็นที่นิยมนะคะที่ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัดต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากอดีตไปอย่างมากทีเดียวก็คือคนไปน้อยลงคนไปน้อยลงคนซื้อกันอยู่ที่ไหนที่ออนไลน์คนซื้อขายกันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือนั่นแหละบนซื้อขายกันผ่านปลายนิ้วนะคะทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายตรงนี้ก็คือวันนี้การซื้อขายก็เปลี่ยนไปจากในอดีตแบบสิ้นเชิงนะคะไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถเป็นผู้ประกอบการได้สามารถทำธุรกิจซื้อขายได้นะคะก็คือบนช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางการขายวันนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่ไม่ต้องมีธุรกิจก็สามารถมีรายได้ได้นะคะก็คือเราจะเห็นกันเยอะมากๆเลยนะก็คือเป็นอีกหนึ่งลักษณะของการทำธุรกิจของวันนี้ก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะประโยชน์ของข้อมูลด้านการขายก็คือช่วยให้ธุรกิจเข้าใจแนวโน้มรู้ยอดขายนะคะสามารถวิเคราะห์สินค้าที่ขายดีและนำมาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดนะให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมายในยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะจันกุ้งจะสื่อสารถึงคำว่ายุคปัญญาประดิษฐ์บ่อยมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ในทุกเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจนะคะด้านที่2ก็คือข้อมูลทางด้านการตลาดข้อมูลทางด้านการตลาดเนี่ยใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการส่งเสริมการขายยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเพราะว่าเกิดจากความพีคของเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ยเจริญสู่ยุคที่เป็นยุคที่สูงมากนะคะล้ำก้าวล้ำไปในอนาคตเรื่อยๆนะคะก็ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความสะดวกสบายจากการใช้เทคโนโลยีนะคะที่มีความชาญฉลาดนะอันนี้แสดงว่าพฤติกรรมของคนก็จะเปลี่ยนตามผันแปรตามเทคโนโลยีนะคะถ้าเกิดใครสังเกตนะแล้วก็มองแนวโน้มของเทคโนโลยีมาเรื่อยๆนะคะข้อมูลทางการตลาดนะคะพฤติกรรมของลูกค้านะคะมีความสำคัญมากแหล่งที่มาของลูกค้าตรงนี้สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะเช่นลูกค้าที่มาซื้อสินค้านะคะของเราเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมาจากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดซึ่งวันนี้นะคะโซเชียลมีเดียที่เป็นที่ได้รับความนิยมก็จะมีประมาณ5ประมาณ4 5 6ประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะอันนี้ก็ดั้งเดิมมีมานานแล้วใช่ไหมคะมาจากไหนอีก TikTok นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเลย TikTok ก็จะมี TikTok Shop ใช่ไหมก็จะมีลูกค้ากลุ่มเฉพาะเนี่ยก็จะทำการซื้อสินค้าใน TikTok Shop รวมกระทั่งผู้ประกอบการก็จะไปเปิดหน้าร้านใน TikTok Shop นะคะตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งซื้อขายนะใน Google ลูกค้าที่มาจาก Google เช่นอะไรเช่นในอดีตนะหาอะไรไม่เจอก็เสิร์ชใน Google นะคะเช่นอาจารย์กุ้งอยากได้ตู้หนังสืออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กุ้งอยากซื้อตู้หนังสือเราก็จะไปเสิร์ชที่ไหนล่ะเราก็จะไปเสิร์ชใน Google กันแสดงว่าอาจารย์กุ้งเป็นลูกค้าที่มาจากไหนจาก Google เพราะอาจารย์กุ้งเสิร์ช Google เพื่อจะซื้อตู้หนังสือนะคะปัจจุบันเนี้ยก็จะมีหลายคนเนี่ยมาเสิร์ชในช่องทาง AIก็มีนะคะเพื่อให้ AI เนี่ยช่วยแนะนำนะถ้าเสิร์ชใน Google เนี่ยก็จะได้แหล่งลิงก์เว็บไซต์นะคะแหล่งขายเลยเพราะ Google ก็จะเสิร์ชข้อมูลจากคีย์เวิร์ดที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยแล้วมาแสดงผลนะคะให้เราเลือกคลิกเข้าไปวันนี้ Google ก็มี AI ด้วยนะถ้าเกิดใครใช้ Google แล้วสังเกตจะมี AI ร่วมกับ Google นะคะ AI ก็คือจะเป็นส่วนท่อนบนเนาะท่อนด้านบนนะคะก็จะให้ข้อมูลนะคะในลักษณะที่เป็น AI มาช่วยให้ข้อมูลแต่ข้อมูลที่ค้นพบโดย Google ก็ยังมีอยู่ก็คือส่วนที่อยู่ต่อลงไปจาก AI ถ้าเกิด

ไปใช้ Google เนี่ยลองสังเกตนะคะแหล่งที่มาของลูกค้ามีหลายแพลตฟอร์มนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างที่เล่าเนาะมี Facebook นะคะแฟนเพจ Google TikTok มีอะไรอีกลูกค้ามาจากที่ไหนอีก IG ลูกค้าอยู่ในนั้นไหมลูกค้าวัยรุ่นชอบเล่นไหมคนส่วนใหญ่ก็เล่น IG กันเยอะใช่ไหมคะแสดงว่าลูกค้ามีโอกาสที่จะมาจาก IG ลูกค้ามีโอกาสที่จะมาจาก YouTube นะคะ Twitter หรือ X ก็มีคนใช้แพลตฟอร์มนั้นเยอะนะคะแสดงว่าแพลตฟอร์มใดก็ตามที่มีคนนิยมใช้แพลตฟอร์มนั้นก็จะมีโอกาสที่จะมีคนเป็นลูกค้าใหม่ของเราหรือว่าจะเป็นฐานลูกค้าของเราในแพลตฟอร์มเหล่านั้นก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือแหล่งที่มาของลูกค้าเนี่ยซึ่งมีความสำคัญนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการได้รู้ถึงแหล่งที่มาและจะได้ทำการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือว่ายิงแอดเนี่ยให้ตรงกับแพลตฟอร์มนะคะที่ลูกค้าเราอยู่นะเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มคาแรคเตอร์ของลูกค้าก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะก็คือเหมือนจะถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนแบ่งตามเจเนอเรชันเนี่ยถ้าเจเนอเรชันอายุประมาณนี้ความชอบแบบนี้ก็จะไปใช้แพลตฟอร์มแบบนี้นะคะก็คือตรงตามกลุ่มลักษณะของลูกค้านะคะข้อมูลด้านการตลาดในเรื่องของอัตราการคลิกโฆษณานะคะอันนี้ก็คือการส่งเสริมนะคะการตลาดหรือว่าการยิงแอดนั่นเองถ้าเป็นอดีตเซิร์ช Google เซิร์ชเจอใช่ไหมคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นอัตราการคลิกโฆษณานะคะก็คือ CTR ใช่ไหมแต่วันนี้มันมีการส่งเสริมการตลาดทุกแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือถ้าเราจะไปยิงแอดใน TikTok นะเราก็ต้องไปหาข้อมูลนะคะการยิงแอดนะคะซึ่งวันนี้ค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยยิงแอดคืออะไรการส่งเสริมการโฆษณาคืออะไรคือการเปิดพื้นที่ให้คนที่เล่นแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยเห็นร้านค้าเราก่อนอันนี้ก็คือการยิงแอดนะคะเห็นยังไงเห็นโดยการที่เราจ่ายเงินให้กับแพลตฟอร์มนะคะเพื่อที่จะได้ดันร้านเราร้านออนไลน์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยให้ลูกค้าหรือว่าคนที่เล่นในแพลตฟอร์มนั้นๆน่ะเห็นร้านเรานะคะข้อมูลด้านการตลาดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการได้มานะคะสำหรับลูกค้าใหม่ทีนี้ลูกค้าใหม่ได้มาได้ยังไงแน่นอนตะกี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างเลยยิงแอดใช่ไหมคะยิงแอดก็จะมีค่าใช้จ่ายการยิงแอดเนี่ยทำให้คนที่ไม่เคยเห็นร้านเราไม่เคยเห็นธุรกิจเรานะคะในออนไลน์เนาะก็จะมาเห็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดเลยนะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะแลกกับข้อมูลนะคะหรือว่าแลกกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมานะคะรวมถึงความคิดเห็นหรือว่ารีวิวของลูกค้านะคะตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลทางด้านการตลาดที่มีผลกับผู้ประกอบการนะคะสำหรับนำไปปรับปรุงพัฒนานะคะสินค้าบริการสินค้าก็คือตัวโปรดักต์นะคะจะเป็นแพ็กเกจที่เวลาขนส่งแล้วไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าการบรรจุหีบตรงนี้ได้หมดเลยหรือว่าเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้ารีวิวปกติการรีวิวเนี่ยค่ะถ้าในแพลตฟอร์มทั่วไปเนาะที่ทำการซื้อขายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น rating scale ก็คือคะแนน5 4 3 2 1ถ้าลูกค้าแฮปปี้เยอะนะคะคือไม่มีอะไรให้คอมเมนต์ให้ตำหนิเนี่ยเขาก็จะให้5อยู่แล้วนะคะแล้วของที่ได้มาเนี่ยก็คือตรงปกมีคุณภาพนะคะลูกค้าก็จะให้5แล้วก็จะรีวิวดีเป็นลักษณะของพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะตรงนี้ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับในการนำมาปรับปรุงพัฒนาธุรกิจนะคะให้ดียิ่งขึ้นไปเนาะทีนี้ข้อมูลทางการตลาดเนี่ยช่วยอะไรช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าของตัวเองนะคะได้อย่างลึกซึ้งลูกค้าของธุรกิจเราก็จะไม่เหมือนลูกค้าของธุรกิจอื่นๆนะคะก็คือลูกค้าจะถ้าซื้อเราแปลว่าเขาชื่นชอบเราแต่เราก็ต้องทำความรู้จักลูกค้าเราด้วยนะคะว่าลักษณะพฤติกรรมของลูกค้าเราเนี่ยเป็นอย่างไรข้อมูลทางการตลาดเหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งนะคะสามารถประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาดแล้วก็สามารถทำให้ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ในแต่ละ channel หรือแพลตฟอร์มได้สังเกตว่าจะสอดคล้องกันข้อมูลทางธุรกิจหนึ่งที่เจงกุ้งอธิบายไปแล้วนะคะด้านการขายตะกี้เล่าแล้วเนาะการขายเนี่ยจะสัมพันธ์กับการตลาดถ้าเราทำการตลาดดีนะคะยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นจะมีผันผวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าการตลาดดีแต่ว่าสินค้าการตลาดก็คือการ PR ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะการหาลูกค้าให้เขามาซื้อสินค้าเราแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับอะไรฝ่ายที่ผลิตสินค้าถ้าสินค้าไม่ดีนะคะสินค้าไม่ตรงปกการตลาดดีการตลาดแข็งแรงแต่ว่าโปรดักต์ไม่ดีบริการไม่ดีตรงนี้ก็จะผันผวนกันยอดขายก็จะลดน้อยลงอาจจะสูงแค่ช่วงแรกที่ลูกค้ายังไม่เคยใช้แต่พอลูกค้าเคยใช้สินค้าบริการแล้วปรากฏว่าไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงปกนะคะไม่สร้างความประทับใจอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าการตลาดจะดีมากขนาดไหนก็ตามนะส่งเสริมการตลาดทุกช่องทางแล้วนะคะลูกค้าสนใจนะเข้าดูแล้วก็ซื้อกันเยอะแยะเลยในช่วงแรกแต่ต่อไปพบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพตรงเนี้ยมันก็ไม่สามารถให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้นะคะตรงนี้ก็คือมีความสัมพันธ์กันหมดเลยถ้าลูกค้าไม่ซื้อซ้ำส่งผลกับอะไรยอดขายที่น้อยลงเรื่อยๆนะคะตรงนี้3ข้อมูลทางด้านการเงินนะคะข้อมูลทางด้านการเงินเพื่อควบคุมต้นทุนวางแผนกำไรขาดทุนของกิจการนะคะเช่นรายรับรายจ่ายนะรายรับมาจากรายได้จากการขายสินค้าใช่ไหมคะสัมพันธ์กับสไลด์ก่อนหน้าเนาะส่วนรายจ่ายรายจ่ายเกิดขึ้นช่องทางไหนบ้างผลิตสินค้าก็จะมีรายจ่ายเนาะเป็นต้นทุนนะคะทางด้านการตลาดก็จะมีรายจ่ายนะยิงแอดโฆษณาแคมเปญทางการตลาดผลิตสื่อนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนาะถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายกิจการก็จะอยู่ไม่ได้นะคะก็คือขาดทุนนะสิ่งที่ต้องรู้อีกก็คือต้นทุนสินค้าที่ขายนะคะกำไรขั้นต้นกำไรสุทธินะคะกระแสเงินสดของกิจการนะงบประมาณของโครงการนะคะบัดเจ็ตที่ได้รับนะคะก็ต้องควบคุมให้การทำงานเนี่ยอยู่ภายใต้บัดเจ็ตนะคะที่ได้รับประโยชน์ของข้อมูลด้านการเงินก็คือช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ความมั่นคงการเงินควบคุมต้นทุนและวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างด้านที่4นะคะข้อมูลด้านการปฏิบัติงานOperation Data นี้แปลว่าเกี่ยวข้องกับอะไรพนักงานพนักงานก็ถือว่าเป็นต้นทุนเนาะเพราะว่ามีเงินเดือนนะคะเกิดขึ้นการปฏิบัติงานแสดงว่าเกี่ยวข้องกับพนักงานเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้านะคะเพื่อนำมาจำหน่ายนำมาขายข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบด้วยนะคะปริมาณการผลิตต่อวันได้เท่าไหร่นะคะเพียงพอสำหรับยอดออเดอร์การขายไหมสมมติว่าการตลาดเนี่ยทำการตลาดดีมากๆเลยแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเข้มแข็งมากๆนะคะแต่ว่าไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันความต้องการนะคะสมมติว่ายอดขายเนี่ยยอดสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยทั่วประเทศนะมีปริมาณเป็นแสนต่อวันนะยกตัวอย่างเป็นแสนต่อวันแล้วก็ขายทุกวันเลยขยันขายมากเลยผู้ประกอบการก็ไลฟ์ขายทุกวันเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไร1ผลิตทันไหมนะคะต้องดูว่าสามารถผลิตสินค้าทันไหมถ้ามีออเดอร์เป็นแสนต่อวันแล้วก็ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ารวมกันเนี่ยถ้าขายทุกวัน31วันนะคะก็สมมติว่า 100,000 เนาะก็เอา 100,000 น่ะรวมกันไป31วันเนี่ยยอดเท่าไหร่1ผลิตทันหรือเปล่า2กระบวนการโลจิสติกคือการขนส่งเนี่ยวางระบบดีหรือยังนะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องหมดเลยนะแต่ว่าถ้าในมุมของด้านการปฏิบัติการก็คือการผลิตสินค้าเนี่ยปริมาณการผลิตต่อวันนะคะวางแผนยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทันนะคะต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะซึ่งวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตนะอย่างที่จันกุ้งเล่าแล้วก็คือสั่ง3วัน5วันบางคนก็คาดหวังว่าต้องได้รับของแล้วนะคะซึ่งลักษณะการซื้อขายวันนี้เป็นแบบนั้นด้วยนะคะก็คือทางด้านการขนส่งเนี่ยจะมีความรวดเร็วนะ

คะซึ่งแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นถ้ามียอดขายสูงมากนะคะทุกวันก็ต้องดูว่าผลิตทันไหมส่งทันหรือเปล่านะคะต้องคำนวณว่าเวลาที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วยเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของอัตราของเสียหรือว่าสินค้าที่ชำรุดนะคะในกระบวนการผลิตนะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักรนะคะปริมาณคงดิบของวัตถุดิบคงเหลืออันนี้เกี่ยวข้องกับต้นทุนหมดเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของพนักงานนะคะซึ่งทำให้ได้เป็นสินค้าออกมานะคะตรงนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงเนาะประโยชน์คือข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดของเสียลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของสินค้าได้อย่างต่อเนื่องนะคะสังเกตว่าทุกหัวข้อเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มาเกี่ยวโดยตรงเลยก็คือในเรื่องของเงินนะคะถ้าเกิดเราทำของเสียแน่นอนเป็นต้นทุนแล้วทำเหลือก็จะเป็นต้นทุนละทุนก็จมของเสียก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วนะคะคำนวณไม่ดีผลิตไม่ทันอันนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะดีไม่ดีลูกค้าอาจจะขอเงินคืนนะคะเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะต้องมีการวางระบบหรือว่าวางแผนโดยดีนะคะการวางระบบแน่นอนก็จะใช้ข้อมูลมาเป็นตัวประกอบการตัดสินใจนะคะทีนี้ประเภทของข้อมูลนะคะมีหลังข้อมูลที่นอกจากเป็นตัวเลขที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไป4ด้านนะคะซึ่งจริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นนะแต่ว่าในภาพรวมนะคะก็จะประมาณ4ด้านนะคะที่ยกตัวอย่างไปประเภทของข้อมูลก็จะแบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะข้อมูลเชิงปริมาณหมายถึงอะไรข้อมูลเชิงปริมาณหมายถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปของตัวเลขนะคะซึ่งสามารถวัดได้จากการนับเป็นจำนวนนะคะกี่ชิ้นนะคะหรือเป็นโหลนะคะหรือว่าเป็นร้อยก็คือวัดนับได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการคำนวณทางสถิติหรือว่าวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ตัวอย่างเช่นยอดขายรายเดือนนะจริงๆรายวันก็มีแล้วนะคะสิ้นวันสิ้นช่วงเคลียร์เงินอย่างเงี้ยก็จะรู้ยอดขายแล้วเนาะแต่ว่าปกติแล้วเขาก็จะดูภาพรวมว่าเดือนเนี้ยขายได้เท่าไหร่นะคะ30วัน31วันเนี่ยก็คือยอดขายรายเดือนจำนวนลูกค้านะลูกค้าที่walk in หรือว่าสั่งออนไลน์ก็แล้วแต่เช็คจากอะไรจากยอดบินก็ได้นะคะหรืออุณหภูมิอันนี้ก็คือสามารถนำมาเก็บเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้สรุปข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็สามารถนำมาคำนวณได้นะคะประเภทต่อไปข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็คือข้อมูลที่อยู่ในรูปของคำพูดข้อเสนอแนะได้ไหมได้รีวิวสินค้าจากลูกค้าได้ไหมได้นะคะอยู่ในรูปแบบของคำพูดนะคะและอะไรอีกข้อความได้ไหมได้เราจะเห็นกันเยอะมากเลยถ้าคำพูดแพลตฟอร์มที่ลูกค้าไปรีวิวอะค่ะรีวิวคำพูดก็จะมีอะไรแพลตฟอร์มอันไหนที่นิยม TikTok ใช่ไหมคะคือบางทีลูกค้าก็จะอัดคลิปแล้วก็ที่ตัวเองใช้สินค้าแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็จะเอาไปใส่ในแพลตฟอร์มที่ลูกค้าใช้งานเนี้ยแต่ว่าคลิปเป็นสื่อวิดีโอเนี่ยค่ะที่มีเสียงมีคำพูดมีข้อความเหล่านี้ก็ถ้าถอดออกมาเนาะก็จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้ข้อความเนี่ยเราจะเห็นเยอะเลยในช่องทางออนไลน์เนาะเวลาลูกค้าไม่พอใจหรือว่ามีประเด็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนนะมีสิทธิ์เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะเราก็จะเห็นเรื่องราวแบบนี้ในออนไลน์อยู่เรื่อยๆนะคะในออนไลน์ก็จะไปเป็นในแพลตฟอร์มนะคะที่คนส่วนมากใช้นะทุกเกือบทุกแพลตฟอร์มดีกว่านะเราก็จะเห็นเยอะๆเลยก็จะมีในไหนTwitter หรือ X เนี่ยก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมีในไหนอีก Facebook Fanpage ใช่ไหมคะโอ้ TikTok นี่ก็เยอะนะคะนี้ถ้าเกิดแปลว่าข้อมูลถ้าคอมเพลนก็คือติให้ข้อแนะนำนะคะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าที่เขาซื้อหรือว่าเขาไปรับการใช้บริการ

ขาดนะคะแล้วไม่เป็นตามที่เขาคาดหวังเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของคำพูดสื่อวิดีโอข้อความเท็กที่เกิดจากการพิมพ์หรืออธิบายพวกเนี้ยค่ะอันเนี้ยถ้าเกิดถอดตีความมานะคะก็จะทำให้เข้าใจนะคะความหมายความรู้สึกของลูกค้าตัวอย่างเช่นความคิดเห็นของลูกค้าระดับความพึงพอใจการรีวิวสินค้าการคอมเพนการให้ข้อเสนอแนะนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเชิงเลยคุณภาพข้อมูลที่เน้นความเห็นความรู้สึกหรือคำอธิบายที่ไม่ใช่ตัวเลขนะอันนี้คือคุณภาพนะปริมาณคือเน้นตัวเลขนะคะถ้าจำง่ายๆข้อมูลดิบข้อมูลดิบก็คือข้อมูลตัวเลขนะที่ยังไม่ได้ผ่านการข้อหรือว่าประมวลผลใดๆเลยเช่นสก็อตไบสมมุติว่าแม่ให้มาซื้อ5รายการนางสาวก็ไก่ก็ถือกระดาษจดที่แม่จดมาให้ก็มาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เดินหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ไปจ่ายเงินกับอาจารย์กุ้งเป็นเปิดร้านใช่ไหมคะเป็นแคชเชียร์ด้วยอะคิดเงินพอเขามาจ่ายเงินอาจารย์กุ้งคิดเงินนะคะสิ่งที่คีย์เข้าไปในระบบ POS นะคะก็คือจะเป็น raw data ข้อมูลดิบก็คือจัดเก็บว่าขายอะไรได้กี่ชิ้นก็คือเป็นตัวเลขข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์หรือว่าประมวลผลใดๆเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมที่เก็บรวบรวมมาโดยตรงเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นยอดขายแต่ละรายการนะตะกี้นางสาวก็ไก่ซื้อกี่รายการ5รายการใช่ไหมคะที่ม้าออเดอร์มานะคะนางสาวก็ไก่ก็มาซื้อตามที่คุณแม่ออเดอร์บอกให้ซื้อนั่นแหละแล้วก็รวมท้ายบินจะเป็นอะไรยอดจ่ายเงิน5รายการ200บาทยกตัวอย่างนะก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแต่ว่าจำนวนยอดขายในแต่ละรายการเนี่ยก่อนที่จะเอามาสรุปรวมเป็นยอดขายประจำวันนะคะก็คือเป็น raw data แต่ถ้าเอามารวมเป็นยอดขายประจำวันเมื่อไหร่อาจารย์กุ้งไม่ได้ขายแค่นางสาวกอไก่คนเดียวใช่ไหมมีลูกค้าคนนู้นคนนี้คนนั้นมาซื้อสมมติว่าโอ้โหบินวันนั้นอะบินมีขายได้300 บินก็รายการก็เยอะแยะเลยบินหนึ่งก็จะมีสินค้าไม่เท่ากันคนนี้ซื้อ5รายการคนนี้ซื้อ10รายการคนนี้ซื้อ1รายการเนี่ยแต่พอมาสรุปยอดประจำวันนะคะแปลว่าไม่ได้เป็นข้อมูลดิบแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้นำมาสรุปยอดประจำวันเป็นยอดต่อบินก็ถือว่ายังเป็นข้อมูลดิบอยู่นะคะข้อมูลนะคะการหรือข้อมูลการตอบแบบสอบถามที่ยังไม่ได้นำมาหาค่าเฉลี่ยหรือว่าจัดผลจัดกลุ่มนะคะตรงนี้ก็คือยังเป็นข้อมูลดิบอยู่เนาะข้อมูลของลูกค้าในระบบก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์นะสรุปข้อมูลดิบคืออะไรก็คือข้อมูลเริ่มต้นที่ยังไม่ได้ถูกจัดระเบียบหรือยังไม่ได้นำมาคำนวณนั่นเองแสดงว่าถ้าเริ่มต้นของการจะทำแผนภูมิหรือนำ data ไปวิเคราะห์ได้จะต้องเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจาก raw data หรือว่าข้อมูลดิบก่อนนะถ้าเราไม่มีตัวเลขนะไม่มี raw data เราก็จะเอาไปวิเคราะห์ต่อแล้วไปทำเป็นแผนภาพแผนภูมิไม่ได้นะคะก็ต้องมีข้อมูลดิบตรงนี้ก่อนส่วนข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วคืออะไรคือข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบวิเคราะห์หรือว่าสรุปผลแล้วเพื่อให้เข้าใจและนำไปใช้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นยอดขายประจำวันยอดขายประจำสัปดาห์ยอดขายประจำเดือนแผนภูมิยอดขายรายเดือนรายปีเปรียบเทียบ3ปีตารางสรุปรายได้เฉลี่ยยอดขายเฉลี่ยหรือคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก็ได้นะคะตรงนี้แสดงว่าผ่านการประมวลผลแล้วสรุปได้ว่าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลคือข้อมูลที่ผ่านการแปลงให้อยู่ในรูปที่อ่านง่ายและพร้อมใช้งานนะมาดูประเภทของแผนภูมินะคะตรงนี้ก็คือยังเป็นลักษณะของประเภทของแผนภูมิแบบดั้งเดิมอยู่นะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้อาจารย์กุ้งเห็นแผนภูมิรูปแบบใหม่ๆออกมาสวยๆเยอะมากนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นนะสัปดาห์แรกก็จะมาทบทวนนะคะแผนภูมิพื้นฐานกันก่อน1แผนภูมิแท่งนะแผนภูมิแท่งก็จะมี2แบบนะจะเป็นแบบแรกที่ทุกคนเห็นที่หน้าจอตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวนอนใช่ไหมคะบางคนบอกว่าแท่งเคยเห็นแบบแนวตั้ง
ใช่ก็คือเป็นแผนภูมิแท่งเหมือนกันแผนภูมิแท่งก็คือจะมี2ลักษณะนะคะใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ระหว่างประเภทสินค้าระหว่างรายการนะคะเป็นการเปรียบเทียบถ้าตัวอย่างในแผนภูมิแท่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่เนี่ยอาจารย์กุ้งเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบรถ EVกี่ยี่ห้อจริงๆ3ยี่ห้อนะคะตรงนี้สีกลืนเนี่ยไม่มองไม่เห็นยี่ห้อรถนะคะก็จะเป็น3ยี่ห้อของรถ EV เนาะซึ่งวันนี้นอกจากปัญญาประดิษฐ์ที่เราจะต้องรู้จักแล้วเราก็ต้องอัปเดตเรื่องรถไฟฟ้านะคะหรือรถ EV ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์นะคะที่จะมาทำการเปลี่ยนนะเปลี่ยนในเรื่องของรถยนต์ใช่ไหมคะเราก็ต้องอัปทูเดตอัปเดตนะหลายๆคนบอกว่าที่บ้านมีหลายคันแล้วจ้าจันกุ้งอันนี้จันกุ้งยกตัวอย่างนะก็คือแผนภูมินะทำการเปรียบเทียบข้อมูลใช่ไหมคะที่เป็นรายการเป็นกลุ่มก็ได้นำมาเปรียบเทียบกันแสดงข้อมูลให้เห็นอย่างง่ายแล้วก็ชัดเจนให้เห็นความแตกต่างคือเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าดูตัวอย่างของแผนภูมิที่อาจารย์กุ้งสร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นยอดขายเป็นการเปรียบเทียบ3 Popular EV รถยนต์ EV ที่ได้รับความนิยม3ยี่ห้อใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ายี่ห้อสีฟ้าๆตรงนี้ขายได้เยอะที่สุดยอดขายก็คือเยอะที่สุดใช่ไหมคะเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อตอนนี้ยี่ห้อนี้ Popular สมมติว่าอาจารย์กุ้งจะซื้อใช่ไหมในมุมที่เป็นลูกค้าเนี่ยอาจารย์กุ้งจะดูว่าเอ้ยรถยนต์ยี่ห้อนี้ขายดีมากถ้าขายดีมากแปลว่าได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงแสดงว่าปัญหาน่าจะน้อยคนใช้แล้วประทับใจอย่างเงี้ยมันก็คิดได้ใช่ไหมแล้วจันกุ้งในมุมของลูกค้าทำไงซื้อตามเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วถ้าสมมติมองในมุมของผู้ประกอบการใช่ไหมคะสมมติว่าสามข้อมูล3ยี่ห้อเนี้ยสมมติว่าเป็นเจ้าของเดียวกันเราก็จะดูว่าอ้าวสินค้ารถยนต์อันนี้ยอดน้อยจะกระตุ้นยังไงก็ไปคิดแคมเปญนะคะส่งเสริมการตลาดกระตุ้นให้รถที่ขายไม่ค่อยออกจะทำยังไงให้ยอดปังมากกว่านี้อาจจะไปลดราคาหรือว่าพ่วงของแถมเข้าไปเยอะๆหรือว่าจะให้ voucher นะคะนี่ก็คืออะไรแต่นะว่าเราจะดันยอดยังไงให้มันเยอะกว่าปกตินะคะที่น้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดนะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปเนาะ1แผนภูมิแท่งนะคะเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่นะแผนภูมิคอลัมน์ก็หน้าตาคล้ายๆกับตะกี้ใช่มั้ยคะก็คือจะเป็นแท่งๆเนี่ยแต่อันนี้เป็นแท่งแนวตั้งคล้ายแผนภูมิแท่งนะคะแต่แท่งเรียงในแนวตั้งเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบค่าหลายหมวดหมู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเช่นรายได้ทั้งปีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชานะคะจริงๆเปรียบเทียบไม่ต้องช่วงเวลาเดียวกันก็ได้แต่ว่าถ้าจุดประสงค์เลยนะก็คือเหมือนเปรียบเทียบเช่นยอดขายประจำเดือนประจำปีอย่างนี้ก็ได้แต่เปรียบเทียบข้ามปีก็ได้นะคะก็จะเป็นข้อมูลขึ้นมาเช่นสินค้าเช่นรถยนต์ EV ยี่ห้อ A เปรียบเทียบย้อนหลัง5ปีก็จะมีย้อนหลังเลยเนาะปีนี้2025 24 23 22 21อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแผนภูมิแท่งเรียงกันมาเลยว่ายี่ห้อนี้ปีเนี้ยได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่นะคะก็จะทำให้เห็นแนวโน้มนะ3แผนภูมิวงกลมแผนภูมิวงกลมหรือว่าพายชาร์ตใช้แสดงสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลรวมโดยที่ข้อรวมต้องรวมกันได้เท่าไหร่ได้ 100% นะคะคือรวมกันเกิน100เนี่ยไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องบวกกันแล้วได้100เขาก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะตรงนี้ก็คือแผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบส่วนแบ่งของแต่ละหมวดหมู่นะคะแต่ละส่วนของวงกลมแทนส่วนแบ่งของแต่ละหมวดก็คือบวกกันแล้วได้100เช่นเนี่ยตรงนี้ยกตัวอย่างนะเทสลาเท่าไหร่ 33.5% ขายได้เท่านี้นะคะ321ล้านนะคะนี่ยกตัวอย่างนะยี่ห้อต่อไปยี่ห้อต่อไปมี3ยี่ห้อใช่ไหมคะก็เอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาบวกกันได้เท่าไหร่ 100% นะคะต้องได้ 100% แล้วแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบกี่รายการนะคะก็คือในส่วนของพายชาร์ตเนี่ยก็สามารถเปรียบเทียบได้หลายรายการนะคะแต่ว่าที่อาจารย์กุ้งเน้นแล้วนะว่าบวกกันแล้วต้องได้เท่าไหร่ 100%
C แผนภูมิแบบกระจายนะคะแผนภูมิแบบกระจายก็คือเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปนะคะ2ตัวแปรขึ้นไปนะอันนี้ก็คือรถยนต์เหมือนเดิมแหละ EV นะคะเหมือนเดิมนะแต่ว่ามาพอร์ตเป็นแผนภูมิแบบกระจายใช่ไหมคะโพลาร์หน้าแกน X กับแกน Y โดยแต่ละจุดจะแสดงค่าของข้อมูล2ตัวแปรขึ้นไปดูว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะเช่นอันนี้ตัวอย่างจะไม่สัมพันธ์กับแผนภาพนะคะตรงนี้ตัวอย่างก็คือเช่นอายุลูกค้ากับยอดขายที่ซื้อนะคะเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับแนวโน้มเนาะแต่อันนี้ตัวอย่างลักษณะของแผนภูมิแบบกระจายนะคะก็คือเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งนะคะหามาให้นะ5แผนภูมิเส้นนะคะหรือว่าไลน์ชาร์ตใช้แสดงแนวโน้มหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามเวลาจุดข้อมูลถูกเชื่อมต่อการด้วยเส้นแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของข้อมูลเหมาะกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลายจุดในกราฟภาพเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการวิเคราะห์การเติบโตหรือว่าความผันผวนในการวางแผนแล้วก็การคาดการทางธุรกิจนะคะตรงนี้ลักษณะก็จะเป็นเส้นหลายๆคนหลายๆท่านเคยเห็นแล้วก็อาจจะเคยใช้งานนะคะ6แผนภูมิแบบแอเรียนะคะหรือแผนภูมิเขตมีลักษณะคล้ายๆแผนภูมิเส้นนะคะมีการระบายสีบริเวณใต้เส้นกราฟเพื่อเน้นปริมาณรวมของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลานะคะเพื่อแสดงแนวโน้มของข้อมูลพร้อมกับเปรียบเทียบปริมาณรวมระหว่างประเภทข้อมูลหมวดหมู่ข้อมูลนะตรงนี้เช่นยอดขายรวมต่อเดือนนะคะหรือว่าการเติบโตของประชากรอันนี้ก็คือ area chart นะต่อไปตัวอย่างประเภทข้อมูลอาจารย์กุ้งเล่าแล้วเนาะว่าเป็นพื้นฐานนะจริงๆมีมากกว่านั้นนะคะพวกชาร์ตก็จะมีชาร์ตเรดาร์ชาร์ตที่เกิดขึ้นใหม่ๆอีกมากมายก็เดี๋ยวเราไปดูเพิ่มในสัปดาห์ถัดไปเนาะสัปดาห์แรกก็จะมาพื้นฐานก่อนว่าอันเนี้ยนะพื้นฐานต้องรู้จักมีประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วโปรแกรมสำหรับสร้างแผนภูมิหรือว่าชาร์ตเนี่ยแบ่งยังไงแบ่งเป็น1โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปใช้งานง่ายนะคะแสดงว่าเป็นพื้นฐานที่ควรจะใช้เป็นเลยง่ายอันนี้เรารู้จักกันมานานมากๆแล้วก็คือ Microsoft Office ที่มี Microsoft Excel ใช้ในการสร้างแผนภูมิใช่ไหมคะที่ Popularแล้วมีอะไรอีก Google Sheet นะคะแล้วก็มี Libra Office ตรงนี้หลายคนบอก Libra คืออะไรจันกุ้ง Libra คืออะไรตรงนี้เป็น Open Source นะคะหน้าตาก็คล้ายๆ Excel หรือว่า Google Sheet นะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นโปรแกรมประเภทเดียวกันนะคะนี่คือเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้งานง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโปรแกรมเฉพาะด้าน Data เลยสำหรับธุรกิจนะในการวิเคราะห์เชิงลึกแล้วก็แสดงเป็นแดชบอร์ดเนี่ยเช่นอะไรนะคะจริงมีหลายยี่ห้อนะคะหลายค่ายนะเช่น Power BI นะคะGoogle Data Studio ก็ได้หรือเปลี่ยนชื่อเป็น Looker Studio แล้วนะคะหรือว่า Tubatu ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นโปรแกรมเฉพาะด้านทางธุรกิจนะแดชบอร์ดเกี่ยวข้องกับแผนภูมิแผนภูมิเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กุ้งเล่าก่อนแผนภูมิคือจะสร้างเป็นชิ้นใช่ไหมคะเป็นชิ้นวิเคราะห์ครั้งหนึ่งก็นำมาสร้างเป็นแผนภูมิแผนภาพเป็นกราฟนะคะแต่ถ้าเอามารวมกันมารวมกันนะคะหลายๆแผนภูมิหลายๆรูปภาพที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าแดชบอร์ดแดชบอร์ดคือเครื่องมือหรือว่าหน้าจอที่แสดงผลข้อมูลทางธุรกิจนะคะที่รวมไว้นะคะในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบหน้าตาเนี่ยก็แล้วแต่จะดีไซน์นะแล้วแต่โปรแกรมที่เราใช้งานด้วยนะคะอะไรที่ทำแดชบอร์ดได้บ้างก็คือโปรแกรมเฉพาะด้านข้อมูลนะคะซึ่งจริงๆวันนี้ก็มีหลายค่ายในที่เล่าแต่ว่าหน้าตาก็จะใกล้เคียงกันนะคะตรงนี้องค์ประกอบแล้วก็ลักษณะสำคัญของแดชบอร์ดคืออะไรตรงนี้แดชบอร์ดคือเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์วนไว้อยู่ตรงนี้นะคะก็คือช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเห็นภาพรวมเลยก็คือเห็นในหลายๆมุมมองนะคะรวมอยู่ในที่เดียวกันใช่ไหมคะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันทีนะคะเมื่อมองในแว็บแรกเพราะว่าสีในแดชบอร์ดเนี่ยสีในแผนภูมิเนี่ย
ก็จะบ่งบอกแล้วเช่นยอดขายลดลงนะคะจะเป็นกราฟสีแดงอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไม่เลิกแดงเลยแปลว่าอะไรเข้าใจสถานการณ์เลยว่าไม่ดีแล้วนะคะต้องหา

างแก้ไขสถานการณ์นะคะทำให้เห็นนะคะการเปรียบเทียบนะข้อมูลปัจจุบันกับเป้าหมายนะคะว่าเช่นยอดขายนะใกล้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วหรือยังนะคะหรือว่าใกล้เคียงกับข้อมูลในช่วงเวลาเดิมในอดีตนะคะทำให้เห็นปัญหาเนี่ยระบุปัญหาก็คือสามารถค้นหาปัญหาหรือว่าความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วตะกี้จันกุ้งยกตัวอย่างแล้วใช่ไหมถ้ายอดขายลดน้อยลงกราฟอาจจะเป็นสีแดงอย่างนี้ค่ะก็คือทำให้เห็นความผิดปกติแล้วกล่าวโดยสรุปได้ว่าแดชบอร์ดคือการรวมเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์นะคะเป็นการรวมแผนภูมิหรือว่าชาร์ตรูปแบบต่างๆเนี่ยเข้ามาไว้ที่หน้าจอเดียวกันนะคะเพื่อให้เกิดการตัดสินใจนะคะประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของ Data ทำให้มีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital in DNA by จันกุ้งแล้วพบกับเวิร์กช็อปในช่วงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ณะโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดหันสู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมค่ะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้สำหรับภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมายังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรและบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่8เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและ

อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่31สิงหาคมและวันที่1กันยายนมีดังนี้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้ง
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับ
4: โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
5: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
6: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
5: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
6: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
7: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
5: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: เราจะเรียนเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องนั้นนะครับนักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันเพราะฉะนั้นในคาบแรกคาบนี้ก็จะพูดถึงฟังก์ชันและก็ชนิดของฟังก์ชันต่างๆที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้ในการหาลิมิตและมากไปกว่านั้นนะครับก็จะพูดถึงการหาค่าฟังก์ชันและนำเข้าสู่เรื่องการหาค่าลิมิตทั้งวิธีการสร้างตารางวิเคราะห์คำตอบและการหาค่าลิมิตโดยใช้ทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคาบนี้เราไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเรื่องหัวข้อแรกก็คือฟังก์ชันครับ
1: ในคาบนี้เราก็จะมาเริ่มต้นในบทที่4นะครับเรื่องฟังก์ชันลิมิตและความต่อเนื่องหัวข้อแรกที่จะทบทวนให้นักศึกษาก็คือเรื่องของฟังก์ชันนะครับเมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์ก็คือเซตของคู่อันดับนะครับก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็นคู่อันดับถ้าเราพิจารณาความสัมพันธ์ R1 ก็คือเป็นเซตของคู่อันดับ2 3 3 6 4 10 5แล้วก็11 R2 เป็นเซตของคู่อันดับ1 5 3 7 4 8แล้วก็1กับ13นะครับการจับคู่กันระหว่างสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับใน R1 และ R2 นะครับแตกต่างกันเราสามารถนำมาเขียนเป็นแผนภาพได้ R1 เราจะเห็นว่า2จับคู่กับ3 3จับคู่กับ6 4จับคู่กับ10 5จับคู่กับ11นะครับ R2 จะเห็นว่า1จับคู่กับ5และตัวสุดท้าย1ก็จับคู่กับ13 3จับคู่กับ7แล้วก็4จับคู่กับ8นะครับในความสัมพันธ์ R1 พบว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับแต่ละตัวจับคู่กับสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือจับคู่ใครไม่มีการซ้ำนะครับแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ R2 สมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับบางตัวจับคู่กับสมาชิกตัวหลังมากกว่า1ตัวนะครับอย่างเช่นเลข1จับคู่กับ5แล้วก็เลข1ไปจับคู่กับ13ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเรียก R1 ว่ามีความสัมพันธ์แบบฟังก์ชันแล้วก็เรียก R2 ว่ามีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นฟังก์ชันดังนั้นก็เลยได้นิยามของฟังก์ชันออกมาว่าฟังก์ชันก็คือความสัมพันธ์ซึ่ง2คู่อันดับใดๆของความสัมพันธ์นั้นนะครับถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเท่ากันแล้วสมาชิกตัวหลังก็ต้องเท่ากันถึงจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ F จะเป็นฟังก์ชันก็ต่อเมื่อคู่อันดับ x y 1อยู่ในความสัมพันธ์ Fและ x y 2 อยู่ในความสัมพันธ์ f แล้วเราสามารถสรุปได้ว่า y 1กับ y 2เท่ากันถ้าสามารถแสดงได้ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะสรุปว่าความสัมพันธ์ f เป็นฟังก์ชันตัวอย่างความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชันเราจะดูทีละความสัมพันธ์นะครับตัวแรกความสัมพันธ์ r เราจะเห็นว่าสมาชิกตัวหน้าเป็น1 3 5 2 4นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ R ตัวนี้นะครับไม่มีสมาชิกตัวหน้าที่เท่ากันดังนั้นความสัมพันธ์ R ตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นฟังก์ชันเพราะไม่ต้องไปตรวจสอบสมาชิกตัวหลังนะครับอันนี้ก็ตอบว่าเป็นฟังก์ชันถัดไปความสัมพันธ์ S สมาชิกตัวหน้าเป็น1 35 2 3เราจะเห็นว่าสมาชิกตัวหน้ามีเลข3ซ้ำกันเหมือนกันดังนั้นคู่ที่มีสมาชิกตัวหน้าที่เหมือนกันเราจะต้องไปเช็คเงื่อนไขคือสมาชิกตัวหลังเราพบว่าสมาชิกตัวหลังของ3คู่แรกคือเลข2กับสมาชิกตัวหลังของ3ตัวนี้ก็คือเลข3ผลลัพธ์ไม่เท่ากันนะครับตัวหลังไม่เท่าแสดงว่าความสัมพันธ์ตัวนี้ตอบว่าไม่เป็นฟังก์ชันมาดูความสัมพันธ์ T นะครับความสัมพันธ์ T เนี่ยสมาชิกตัวหน้า

เป็น1 2 3 4 5สมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกันดังนั้นเราก็เลยไม่ต้องไปตรวจสอบเงื่อนไขสมาชิกตัวหลังนะครับก็สามารถสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ทีตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นจากตัวนี้นะครับเราจะพบว่าถ้าโจทย์กำหนดความสัมพันธ์แบบคู่อันดับมาเราจะดูว่าตัวไหนเป็นฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชันก็สามารถดูได้จากสมาชิกตัวหน้าถ้าสมาชิกตัวหน้าไม่มีตัวไหนที่เท่ากันเลยจะตอบว่าเป็นฟังก์ชันแต่ถ้าเกิดมีสมาชิกตัวหน้าบางคู่ที่เท่ากันแล้วสมาชิกตัวหลังไม่เท่ากันจะตอบว่าไม่เป็นฟังก์ชันนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับจงแสดงว่าความสัมพันธ์ R ก็คือเซตของคู่อันดับ xy ที่เป็นสมาชิกของ R คูณ R โดยที่ y เท่ากับ 2x บวก 1ตัวนี้เป็นฟังก์ชันเราจะพิสูจน์ได้ยังไงนะครับว่าความสัมพันธ์ตัวนี้เป็นฟังก์ชันเราก็จะพิสูจน์ตามนิยามข้างต้นว่าถ้ามีสมาชิกคู่อันดับ x y 1เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ f และ x y 2เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ f เหมือนกันแล้วแสดงได้ว่า y 1กับ y 2เนี่ยเท่ากันก็สามารถสรุปได้ว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนักศึกษาก็ให้x y 1เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ R และ x y 2เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ R นะครับเราจะแสดงว่า y 1กับ y 2เท่ากันก็จาก x y 1เป็นสมาชิกในความสัมพันธ์ R ดังนั้นก็จะได้ว่า y 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 2x บวก 1และ y 2มีค่าเท่ากับ 2x บวก 1นะครับคู่อันดับตัวไหนเป็นสมาชิกในความสัมพันธ์ R ก็จะสอดคล้องกับสมการตัวนี้พอเราได้ตัวนี้เสร็จพิจารณา x กับ x เท่ากันถ้าคูณ2เข้าไปทั้ง2ข้างก็จะได้ว่า 2x ก็ต้องเท่ากับ 2x บวก1เข้าไปทั้ง2ข้างก็จะได้ว่า2ฝั่งก็จะเท่ากันแล้ว 2x บวก y 1 2x บวก1ตัวนี้เราก็จะมองเป็น y 1และ 2x บวก1ฝั่งนี้เราก็จะมองเป็น y 2เราจะพบว่าเริ่มต้นคู่อันดับ x y 1เป็นสมาชิกของ R x y 2เป็นสมาชิกของ R แล้วเราสามารถแสดงได้ว่า y 1เท่ากับ y 2ก็สรุปว่าความสัมพันธ์ R เป็นฟังก์ชันนะครับ R ตัวนี้เป็นฟังก์ชันอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันหรือไม่นะครับเราสามารถแสดงได้อย่างนี้ต่อไปถ้าความสัมพันธ์อยู่ในรูปของกราฟให้กราฟมานักศึกษาสามารถทดสอบได้ว่ากราฟที่ให้มาเนี่ยเป็นฟังก์ชันหรือไม่โดยใช้วิธีการทดสอบนะครับให้ลากเส้นตรงขนานแกน yและพิจารณาว่าเส้นตรงที่ลากตัดกราฟของความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ถ้าไม่มีเส้นตรงใดตัดกราฟมากกว่า1จุดในแต่ละเส้นที่เราลากนะครับเราจะสรุปว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นฟังก์ชันแต่ถ้ามีอย่างน้อย1เส้นตัดกราฟมากกว่า1จุดแล้วเราจะสรุปว่าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นฟังก์ชันนะครับยกตัวอย่างเช่นรูปแรกถ้าลากเส้นตรงสีแดงตัดกราฟ1จุด
สีน้ำเงิน1เส้นก็ตัดกราฟ1จุดดังนั้นความสัมพันธ์แรกตัวนี้ตอบว่าเป็นฟังก์ชันกราฟที่2นะครับลากเส้น1เส้นสีแดงตัด1จุดลากน้ำเงิน1เส้นตัด1จุดไม่ว่าจะลากตรงไหนก็ตัด1จุดแสดงว่าความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงเป็นฟังก์ชันถ้าเป็นกราฟที่3นะครับถ้าเราลากเส้นตรง1เส้นก็จะเห็นว่าเส้นสีแดงที่ลากตัดกราฟมากกว่า1จุดลักษณะแบบนี้นะครับเราจะตอบว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นฟังก์ชันแล้วก็ถ้าเป็นกราฟสุดท้ายนะครับกราฟตัว V ลากเส้นตรง1เส้นสีแดงตัด1จุดสีน้ำเงินตัด1จุดก็จะตอบว่าเป็นฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบว่ากราฟที่ให้มาเป็นฟังก์ชันหรือไม่ก็ใช้หลักการแบบนี้นะครับตัวอย่างข้างล่างเราจะทำไปพร้อมกันนะครับข้อแรกลากเส้นขนานแกน y 1เส้นตัด2จุดตัวนี้ตอบไม่เป็นฟังก์ชันนะครับตัวนี้ถ้าเราลากตรงนี้สีแดงตัด1จุดสีน้ำเงินลากตรงนี้ตัด1จุดแต่ถ้าสีเขียวลากตรงนี้พบว่าตัดมากกว่า1จุดเห็นไหมครับถ้ามีอย่างน้อย1เส้นตัดมากกว่า1จุดเราจะตอบว่าไม่เป็นฟังก์ชันนี่คือวิธีการดูนะครับข้อด้านล่างก็เหมือนกันข้อรูปฝั่งขวาด้านล่างถ้าเราลากเส้นตรงนี้1ครั้งก็จะเห็นว่าตัด2จุดแสดงว่าข้อนี้ก็ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับถ้าเป็นกราฟสุดท้ายล่ะลากตรงนี้1จุดเป็นฟังก์ชันหลายคนจะว่าตรงนี้1จุดก็น่าจะเป็นฟังก์ชันนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ครับถ้าเราลากตรงนี้ล่ะนักศึกษาอาจจะพบว่าถ้าเราลากตรงนี้มันตัด2จุดนี่แต่สังเกตนะครับถ้าซูมเข้าไปตรงนี้จะเป็นกราฟที่เป็นวงโปร่งถ้าโปร่งแสดงว่าตรงนี้ไม่มีกราฟถ้าเราลากผ่านตรงนี้เส้นสีน้ำเงินจะไม่ตัดกราฟเลยแม้แต่จุดเดียวเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็ยังสรุปว่าเป็นฟังก์ชันนะครับอันนี้คือเป็นการตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ที่ให้มาเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันนะครับก็ใช้หลักการลากเส้นแนวตั้งสำหรับกรณีที่เป็นกราฟนะครับต่อมานะครับเมื่อเรารู้จักฟังก์ชันแล้วนะครับมาดูการหาค่าฟังก์ชันค่าของฟังก์ชันคืออะไรนะครับกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันคูณดับ xy เป็นสมาชิกของฟังก์ชัน f เราจะเขียนฟังก์ชัน f ด้วยสัญลักษณ์ y เท่ากับ fx f วงเล็บ x อ่านว่า f ของ x หมายถึงค่าของฟังก์ชัน f ที่ x นะครับเช่นฟังก์ชัน fคือเซตของคูณดับ xy ที่ y เท่ากับ 2x บวก 1ตัวแปร y ตัวนี้นะครับก็จะเขียนใหม่แทนด้วย fx ดังนั้นฟังก์ชันที่เขียนรูปแบบของเซตก็จะเขียนในรูปแบบของสมการเป็น fx เท่ากับ 2x บวก 1เช่นถ้า x เป็นลบ2หมายความว่าให้นักศึกษาแทนลบ2เข้าไปที่ x ในฟังก์ชันแสดงว่าตำแหน่งไหนเป็น x ก็จะถูกแทนด้วยลบ2นะครับก็จะแทนเป็น f ลบ2เท่ากับ2คูณลบ2บวก1คำนวณค่าเราได้ผลลัพธ์เป็นลบ3ดังนั้นค่าของฟังก์ชัน f ที่ x เป็นลบ2ก็จะมีค่าเท่ากับลบ3นั่นเองเพราะฉะนั้นการแทนค่าฟังก์ชันก็คือเป็นการหาค่าผลลัพธ์ของค่า y หรือค่าฟังก์ชันเมื่อกำหนดค่า x มาให้นะครับยกตัวอย่างเช่นให้ fx คือฟังก์ชันเท่ากับ
x ยกกำลัง2

2บวก 4x ลบ3นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็น fx ฟังก์ชันก็จะตัวแปรเป็น x กำลัง2ตัวนี้นะครับบวก 4x ลบ3ตัวแรกต้องการหาค่าฟังก์ชัน f2 นักศึกษาพบว่า2ตัวนี้เป็นเลขที่มาแทนที่ x ดังนั้น x ที่อยู่ในฟังก์ชันทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเลข2นะครับก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง2บวก4คูณ2ลบ3ก็คำนวณค่านะครับ2กำลัง2ได้4บวก4 2เป็น8แล้วก็ลบ3คำตอบเป็น12ลบ3ได้9นั่นหมายความว่าค่าฟังก์ชันที่ x เป็น2มีผลลัพธ์เป็น9ทำนองเดียวกัน f ลบ1ลบ1ตัวนี้มาแทนที่ x ก็ต้องแทน x ทุกตัวในฟังก์ชันด้วยเลขลบ1นะครับก็กลายเป็นลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก4คูณลบ1แล้วก็ลบ3ลบ1ยกกำลัง2ได้1 4คูณลบ1ได้ลบ4แล้วก็ลบ3ก็คำนวณค่านะครับ1ลบ4ได้ลบ3ลบ3ลบ3ได้ลบ6นี่ก็คือค่าของฟังก์ชันเมื่อ x เป็นลบ1แล้วก็สุดท้ายนะครับ f ของ0 0ตัวนี้มาแทนที่ x ในฟังก์ชันก็ต้องแทน x เป็น0ทั้งหมดนะครับเพื่อคำนวณค่าก็จะกลายเป็น0ยกกำลัง2บวก4คูณ0ลบ3เท่ากับ0กำลัง2ได้0 4คูณ0ได้0ลบ3ผลลัพธ์เป็นลบ3นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการหาค่าฟังก์ชันเมื่อกำหนดค่า x มาให้นะครับถัดไปให้ฟังก์ชัน fx เท่ากับ 2x ยกกำลัง2แล้วก็บวก3นะครับตัวแรกโจทย์ต้องการหาค่าของ f 4 4มาแทนที่ x ในฟังก์ชันก็จะกลายเป็น2คูณ4ยกกำลัง2แล้วก็บวก3 4กำลัง2ได้16 16คูณ2ได้32แล้วก็บวก3ได้คำตอบเป็น35นี่ก็คือค่าฟังก์ชันเมื่อ x แทน d นะครับแต่การหาค่าฟังก์ชันอาจจะไม่จำเป็นต้องแทนแค่ตัวเลขสามารถแทนตัวแปรได้นะครับเพื่อจัดรูปฟังก์ชันที่มีหน้าตาแบบใหม่เช่น f 2x เราจะพบว่า 2x ตัวนี้มาแทนที่ x ในฟังก์ชันตัวเดิมดังนั้น x ก็จะถูกแทนที่ด้วย 2xก็จะกลายเป็น2คูณกับ 2x ยกกำลัง2บวก3ก็คำนวณค่านะครับ 2x ยกกำลัง2เนื่องจากตัวนี้เป็นการคูณการยกกำลังก็สามารถยกกำลังได้ทีละตัวก็กลายเป็น2กำลัง2ได้4แล้วก็เป็น x กำลัง2แล้วก็บวก3คูณกัน2 4เป็น8แล้วก็ x กำลัง2บวก3นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหาค่าฟังก์ชันกรณีที่เราแทนตัวแปรก็คือ 2x เข้าไปหรือกรณีสุดท้ายนะครับ f x บวก1เราแทน x บวก1เข้าไป x บวก1แทนที่ x ก็ต้องแทนเข้าไปใน x ของฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็กลายเป็น2วงเล็บเปิด x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ต่อไปก็กระจาย x บวก1ทั้งหมดกำลัง2ก็กระจายโดยใช้วิธีกำลัง2สมบูรณ์ก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก 2x บวก1แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็บวก3นะครับต่อไปก็คูณ2เข้าไปเป็น
2 x กำลัง2บวก4 x บวก2แล้วก็บวก3สุดท้ายก็รวมเลขใหม่ตัวที่รวมได้เป็น2 x กำลัง2บวก4 x บวก5นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการหาค่าฟังก์ชันกรณีที่ติดตัวแปรแล้วก็แทนเข้าไปด้วยนะครับถัดไปสำหรับฟังก์ชันบางฟังก์ชันจะนิยามแบบมีเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้กำหนดให้ fx มีเงื่อนไขอยู่3เงื่อนไขนะครับดังนั้นเราต้องมาฝึกตีความเงื่อนไขของเราก่อน fx x ตัวนี้ที่เราจะแทนค่าลงไปเมื่อ x น้อยกว่าลบ1เราจะใช้เงื่อนไขด้านบนในการคำนวณค่าเมื่อ x มีค่ามากกว่าเท่ากับลบ1น้อยกว่า1ใช้เงื่อนไขด้านล่างแล้วก็เมื่อ x มากกว่า1มากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับใช้เงื่อนไขล่างสุดนะครับก็จะเป็นอันบนอันกลางแล้วก็อันล่างอย่างเช่นตัวแรกเราจะหา f 2เราจะพบว่าตัวเลขที่เราจะแทนคือเลข2 2ตัวนี้เป็นเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ1ใช่ไหมครับดังนั้นฟังก์ชันที่เราต้องเลือกก็คือตัวด้านล่าง fx เท่ากับ5ลบ x ถัดไป f 2ก็แทน2เข้าไปตรง x ก็จะกลายเป็น5ลบ2คำตอบได้3นี่คือค่าของ f 2ตัวที่2นะครับ f ลบ3 x คือลบ3ที่เราจะแทนค่าเราพบว่าลบ3เป็นเลขที่น้อยกว่าลบ1นะครับเพราะว่ายิ่งติดลบเยอะผลลัพธ์ยิ่งน้อยใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เลยต้องเลือกฟังก์ชันบนสุด fx เท่ากับ 2x บวก 1ต่อไปเราก็แทนค่าเป็น f ลบ3นักศึกษาก็แทนลบ3เข้าไปที่ x ก็คำนวณค่าใหม่นะครับเป็น2คูณลบ3บวก1 2คูณลบ3ได้ลบ6บวก1คำตอบได้ลบ5นี่คือค่าของ f ลบ3ถัดไป f 0 x ที่เราจะแทนค่าก็คือเลข0นะครับเราพบว่าเลข0เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับลบ1แต่ยังน้อยกว่า1ก็คือเงื่อนไขตรงกลางดังนั้นเราก็เลยใช้ fx มีค่าเท่ากับ3คือเงื่อนไขตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาแทน0เข้าไป0แทนเข้าไปตรงนี้แต่เนื่องจากค่าฟังก์ชันฝั่งนี้เป็นเลข3ไม่มีค่า x ให้แทนดังนั้นค่าคำตอบก็เลยได้3เหมือนเดิมเป็นค่าคงที่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหาค่าฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขทุกครั้งก่อนที่เราจะแทนค่านะครับนักศึกษาต้องทดสอบก็คือทดสอบเงื่อนไขก่อนว่า x ที่เราเนี่ยกำลังจะใช้แทนเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขอันบนอันกลางหรืออันล่างนะครับก่อนที่เราจะเลือกฟังก์ชันนะอีกสักตัวอย่างนะครับสำหรับตัวนี้จะได้ฝึกความเข้าใจนะครับให้ fx มาเมื่อ x ตัวนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3ใช้สมการอันบนสุดเมื่อ x ที่เราจะแทนมีค่ามากกว่าลบ3น้อยกว่าเท่ากับ2ใช้ตรงกลางและก็เมื่อไหร่ที่ x มากกว่า2เป็นต้นไปนะครับใช้อันล่างก็ตัวแรก f ลบ4ลบ4คือ x ที่เราจะแทนค่าเราพบว่าลบ4ตัวนี้มีค่าน้อยกว่าเท่ากับลบ3ก็

็นเงื่อนไขด้านบนสุดนะครับดังนั้น fx เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก1นักศึกษาก็แทนลบ4เข้าไปลบ4ตัวนี้ไปแทนที่ x ก็จะแทนค่าลงไปนะครับเป็นลบ4ยกกำลัง2บวก1 16บวก1คำตอบเป็น17นี่คือ f ลบ4ตัวที่2 f 2พบว่า x ก็คือเลข2นะครับถ้าเราแทน2เราต้องเงื่อนไขของเราก็คือ2ของเราเนี่ยมากกว่าลบ3แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ2ก็คือเงื่อนไขตรงกลางนะครับเพราะตัวนี้มันมีเครื่องหมายเท่ากับ2อยู่ก็ต้องใช้ fx เป็น 2x อ่ะดังนั้น f2 เท่ากับก็แทน2เข้าไปที่ x นะครับก็จะกลายเป็น2คูณ2เท่ากับ4นี่ก็คือค่าของ f2 สุดท้าย f5 เราพบว่าเลข5ที่เรากำลังจะแทนนะครับเงื่อนไขด้านล่างล่างสุดนะครับ fx เท่ากับ 5x ลบ2ก็ f5 แทน5เข้าไป5คูณ5แล้วก็ลบ2 5 5 25ลบ2เท่ากับ23นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นตัวอย่างของการหาค่าฟังก์ชันกรณีที่มีเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็จะเจอบ่อยในการหาลิมิตนักศึกษาต้องตรวจสอบเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนที่จะเลือกฟังก์ชันนะครับต่อมานะครับเมื่อเรารู้จักการหาค่าฟังก์ชันรู้จักนิยามของฟังก์ชันแล้วนะครับต่อมาก็จะพูดถึงชนิดของฟังก์ชันในที่นี้ชนิดของฟังก์ชันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพในการนำไปใช้งานอันที่1ฟังก์ชันพีชักคณิตก็คือเป็นฟังก์ชันที่สร้างจากการดำเนินการทางพีชักคณิตพื้นฐานได้แก่การบวกการลบการคูณการหารยกกำลังแล้วก็ถอดรูทหรือว่าเครื่องหมายกลนโดยใช้ค่าคงที่ก็คือตัวเลขนะครับตัวแปรจำนวนจำกัดก็คือเป็น x เป็น y อะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น fx เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ 5x บวก 6 นี่ก็คือเป็นตัวอย่างของฟังก์ชันพีชักคณิต fx เท่ากับ 2x บวก 1 ส่วน x ลบ 3 อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของฟังก์ชันพีชักคณิตนะครับแล้วก็ fx เท่ากับ square root x ยกกำลัง2บวก 1 นะครับอันที่2กลุ่มที่2นะครับเป็นฟังก์ชันอดิสัยก็คือเป็นกลุ่มฟังก์ชันที่ไม่ใช่ฟังก์ชันพีชักคณิตไม่สามารถแสดงด้วยสมการพหุนามบวกลบคูณหารยกกำลังได้เพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็จะเป็นพวกฟังก์ชันที่ดูเรียกชื่อยากๆเช่นฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับก็เป็นฟังก์ชัน fx เท่ากับ sin x cos x tan x พวกนี้นะครับฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเลขยกกำลังฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันนะครับพวก arc sin arc cos อันนี้ก็คือกลุ่มที่2นะครับซึ่งเวลาเราเรียนแคลคูลัสไม่ว่าจะเป็นลิมิตดิฟหรืออินทิเกรตก็จะต้องเจอฟังก์ชันทั้ง2กลุ่มนี้แน่นอนนะครับยกตัวอย่างการหาค่าฟังก์ชันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราทำมาเมื่อกี้นะครับให้ fx เท่ากับ square root x ยกกำลัง2บวก1fx แทน x ด้วยเลขอะไรตัวนี้ก็แทนเข้าไปก็จะได้ว่า f 4นะครับ

เอ็กซ์ด้วยเลข4ก็จะแทนเข้าไปเป็นสแควร์รูท4ยกกำลัง2บวก1เท่ากับ4กำลัง2ได้16บวก1ก็จะเท่ากับสแควร์รูท17ก็ติดค่าไว้นะครับเนื่องจากถอดรูทไม่ลงตัวถัดไปตัวที่2นะครับ f ลบ2 f ลบ2 x ถูกแทนด้วยลบ2ก็แทนลบ2เข้าไปก็จะเท่ากับลบ2ยกกำลัง2บวก1เท่ากับสแควร์รูทลบ2กำลัง2ได้4แล้วก็บวก1เท่ากับรูท5นี่ก็คือเป็นการหาค่าฟังก์ชันของฟังก์ชันพีชคณิตนะครับก็เหมือนกับค่าฟังก์ชันที่เราทำมาเบื้องต้นถัดไปเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันอดิสัยนะครับก็คือ fx เท่ากับ e ยกกำลัง 2x เมื่อเราแทน x ด้วยเลขอะไร x ในฟังก์ชันตรงนี้ก็แทนด้วยเลขเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างแรก f ของ2 2แทนค่าเข้าไปที่ x ก็กลายเป็น e ยกกำลัง2คูณ2 2คูณ2ได้4นะครับก็จะติดในรูปของ e ยกกำลัง4เก็บไว้แบบนี้นะครับถัดไป f 0ก็แทน x เป็น0 e ยกกำลัง2คูณ0ได้เป็น e ยกกำลัง0ซึ่ง e กำลัง0ตามสมบัติเลขยกกำลังมีค่าเท่ากับ1นะครับแสดงว่า f 0มีค่าเท่ากับ1อันนี้ก็คือเป็นการหาค่าฟังก์ชันเลขยกกำลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของฟังก์ชัน2กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่เราจะเจอพอเรารู้จักฟังก์ชันชนิดของฟังก์ชันแล้วนะครับหัวข้อที่สำคัญที่จะเริ่มถัดไปก็คือลิมิตของฟังก์ชันลิมิตของฟังก์ชันคืออะไรนะครับเมื่อเราพิจารณาฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง2ลบ x บวก2นะครับเราจะพิจารณาฟังก์ชันนี้เมื่อค่าของ x มีค่าใกล้เคียงกับเลข2คำว่าใกล้เคียงกับ2คือพิจารณาแบบนี้นะครับก็สมมติเรามีเลข2บนเส้นจำนวนใกล้เคียงกับ2เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบใกล้เคียงแบบฝั่งที่อยู่ทางขวามือก็มากกว่า2เล็กน้อยแล้วกับใกล้เคียงเลข2ฝั่งที่อยู่ซ้ายมือของเลข2ก็คือน้อยกว่า2อยู่เล็กน้อยนะครับดูอันฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับจากตารางเราพบว่าเมื่อ x มีค่าน้อยกว่า2แต่เกือบเป็น2หมายความว่า x เริ่มที่1 1.5 1.8 1.9 1.95 1.99 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ x จนมีค่าเกือบเป็น2เราก็นำค่า x ตัวนี้ไปแทนในฟังก์ชันเพื่อจะดูคำตอบว่าถ้า x เป็น1แล้วได้คำตอบเท่าไหร่ถ้า x เป็น 1.5 เราได้คำตอบเท่าไหร่นะครับเราจะพบว่าค่าของฟังก์ชันเนี่ยก็จะเริ่มจาก2แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกือบเป็นเลขหนึ่งซึ่งเราจะเดาได้ว่าเกือบเป็นเลข4เพราะมันเป็น 3.99 นะครับและถ้าเราพิจารณาตารางที่2นะครับ x มากกว่า2 x มากกว่า2เนี่ยก็คือฝั่งที่มากกว่า2คือฝั่งนี้นะครับเราก็จะเริ่มที่เลข3แล้วก็ค่อยๆขยับเข้ามาให้มันค่าใกล้2ที่สุดก็จะเริ่มที่3ลดลงมาเหลือ 2.5 2.2 2.1 2.05 2.01 2.005 แล้วก็ 2.001 จนมีค่าเป็นเกือบเป็น2ทำเหมือนเดิมนะครับนำค่า x ไปแทนแล้วก็กดเครื่องคิดเลขคำนวณแล้วพบว่า

ค่าฟังก์ชันของเราเนี่ยก็จะเริ่มที่8แล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนเกือบมีค่าใกล้เคียงเลข4เพราะว่าคำตอบอันสุดท้ายที่เรากดได้เนี่ยได้ 4.003001 จากตารางข้างบนนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าไม่ว่าค่าของ x จะมีค่าเข้าใกล้2จากทั้ง2ด้านก็คือด้านฝั่งน้อยกว่ากับฝั่งมากกว่านะครับค่าของ f(x) ช่องข้างล่างก็จะมีค่าเข้าใกล้4หรือค่า f(x) มีค่าใกล้เคียงกับเลข4มากๆกรณีดังกล่าวเราจะกล่าวได้ว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x มีลิมิตของ f(x) มีค่าเท่ากับ4เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้2เราก็จะเขียนสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับนี่สัญลักษณ์ตัวนี้แทนคำพูดจาก2ตารางข้างบนเราจะอ่านว่าลิมิตของ x กำลัง2ลบ x บวก2เมื่อ x เข้าใกล้2คำตอบจะมีค่าเท่ากับ4นะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นเลข4พอดีนะครับมีค่าใกล้เคียงกับ4มากๆแต่เราจะเขียนเป็นแบบเท่ากับได้เลยนะครับหรือถ้านักศึกษาดูจากกราฟอันนี้คือเป็นกราฟของฟังก์ชันเมื่อกี้เราพิจารณาที่ x เป็น2คือค่า x อยู่ด้านล่างเราจะพบว่าขณะที่ x มากกว่า2เส้นสีแดงนะครับลากขึ้นไปค่าตำแหน่งตัวนี้ในกราฟก็จะเข้าใกล้4บนแกน y เห็นไหมครับคำตอบที่ได้เนี่ยคือค่าบนแกน y แต่ถ้าเรามอง x ที่อยู่ก่อนหน้า2คือเส้นสีน้ำเงินเราก็ลากขึ้นไปเห็นถึงกราฟสีฟ้าแล้วก็ลงดูค่าบนแกน y ก็จะได้ว่าค่าของเส้นสีน้ำเงินก็เกือบเป็น4เหมือนกันดังนั้นลักษณะมุมมองแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเขียนในรูปแบบสัญลักษณ์ว่าลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้เมื่อ x เข้าใกล้2คำตอบเป็น4นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของลิมิตก็คือเราจะดูว่าขณะที่ x เข้าใกล้เลขนั้น f(x) ของเราเนี่ยจะเข้าใกล้เลขไหนนะครับนี่ก็คือไอเดียของลิมิตนะสำหรับในกรณีทั่วๆไปนะครับเราอาจจะกล่าวนิยามของลิมิตได้ดังบทนิยามต่อไปนี้ว่าลิมิตของฟังก์ชัน f มีค่าเท่ากับจำนวนจริง l เมื่อ x มีค่าใกล้เคียงจำนวนจริง a เราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ลิมิต f(x) x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ l นะครับตัวอย่างจงคำนวณค่าลิมิตอันนี้จะเป็นการอธิบายการหาลิมิตแบบการแทนค่าโดยการสร้างตารางนะให้ฟังก์ชัน f(x) มาเท่ากับ x ลบ1ส่วนด้วย x ยกกำลัง2ลบ1แต่เราสนใจขณะที่ x มีค่าเข้าใกล้1เราจะเห็นว่าฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาเนี่ยถ้านักศึกษาแทน x เป็น1เข้าไปพอดีฟังก์ชันจะไม่นิยามเพราะว่าค่าของส่วนจะเป็น0แต่การที่เราดูลิมิตอย่างที่อาจารย์อธิบายเริ่มต้นนะครับการหาลิมิตไม่ได้ดูที่ x เป็น1พอดีนะครับเราจะพิจารณาค่าของลิมิตในกรณีที่ x มีค่าใกล้เคียงกับ1ซึ่งก็จะมีอยู่2วิธีก็คือเหมือนเดิมถ้าเราพิจารณาที่ x เป็น1ใกล้เคียงกับ1ก็จะมีใกล้เคียงแบบมากกว่า1อยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ใกล้เคียงแบบน้อยกว่า1เราก็จะพิจารณาผลลัพธ์จากการสร้างตารางนะครับอันนี้อาจารย์สร้างตารางให้ละจะได้เห็นมุมมองดูกรณีที่1นะครับ x น้อยกว่า1ก็จะเริ่มที่ 0.5 แล้วก็ขยับไปเพิ่มเป็น 0.9 0.99 0.999ไล่ไปเรื่อยๆจนเกือบเป็น1เราพบว่าถ้าเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณแล้วค่าของฟังก์ชันก็จะเริ่มที่ 0.6 โดยประมาณ 0.5 0.5 0.5 0.500 คำตอบใกล้เคียง 0.5 ที่สุดนะครับและถ้าเราพิจารณาขณะที่

x มากกว่า1เราจะเริ่มที่ 1.5 แล้วลดค่าลงเป็น 1.1 1.01 1.001 1.00 1ไล่ไปเรื่อยๆจนเกือบเป็น1ค่าของฟังก์ชันนักศึกษาจะพบว่าเริ่มต้นที่ 0.4 0.47 0.49 0.499 จนใกล้เคียงกับ 0.5 จากตาราง2ตารางนี้นะครับเราจะพบว่าค่าของฟังก์ชัน fx จะมีค่าเข้าใกล้ 0.5 เมื่อ x ของเรามีค่าเข้าใกล้ 1ดังนั้นก็จะเขียนแทนได้ว่าลิมิตของ x ลบ1ส่วน x ยกกำลัง2ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1มีผลลัพธ์เท่ากับ 0.5 นะครับหรือถ้าเราพิจารณาจากกราฟนักศึกษาก็จะเห็นว่ากราฟของฟังก์ชันตัวนี้เขียนได้เป็นเส้นสีฟ้าเราพิจารณาที่ x เข้าใกล้1 1อยู่ตรงนี้นะครับถ้าดูจาก1มากกว่า1ก็คือฝั่งนี้เส้นสีแดงกราฟของเราก็จะเข้าใกล้ 0.5 แต่ถ้าพิจารณา x เป็นเส้นสีน้ำเงินทางซ้ายมือนะครับฝั่งน้อยกว่า1กราฟของเราก็จะเข้าใกล้ 0.5 บนแกน y นะครับเป็นค่าลิมิตดังนั้นก็สามารถเขียนข้อสรุปได้ว่าลิมิตของโจทย์ข้อนี้มีค่าเท่ากับ 0.5 นั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าเราจะหาลิมิตโดยใช้วิธีสร้างตารางนะครับสำหรับฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนค่อนข้างจะเยอะเราไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ดังนั้นการหาลิมิตเราจะใช้ทฤษฎีบทด้านล่างต่อไปนี้เราจะได้เห็นการหาลิมิตโดยไม่ต้องการสร้างตารางแบบเมื่อกี้นะครับเพราะว่าถ้าเราสร้างตารางก็ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขบางฟังก์ชันก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็ซับซ้อนนะครับทฤษฎีบทที่นะครับให้ลิมิต fxเมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น l ลิมิต g x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น m นะครับลิมิตของ f กับ g 2ตัวนี้หาค่าได้มีคำตอบเป็น l แล้วก็ m ตามลำดับนะครับเมื่อ l กับ m เป็นจำนวนจริงสมบัติลิมิตข้อแรกนะครับลิมิตของ c c คือค่าคงที่เมื่อ x เข้าใกล้ a คำตอบเป็น c เหมือนเดิมนะครับคำว่าค่าคงที่หรือในคณิตศาสตร์เขาจะใช้คำว่าค่าคงตัวนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นลิมิตของ4เมื่อ x เข้าใกล้1นะครับ4เป็นค่าคงที่เราก็สามารถตอบเป็นค่าคงที่ตัวเดิมได้นี่ก็คือตอบ4นะครับข้อ2ลิมิตของ fx บวกลบ gxเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับเมื่อฟังก์ชัน2ตัวหรือ2ฟังก์ชันบวกหรือลบกันอยู่เราสามารถแยกคิดก็คือแยกเป็นลิมิตของ f กับลิมิตของ g แล้วนำคำตอบของทั้งคู่มาบวกลบกันทีหลังนะครับสมบัติข้อที่3นะครับลิมิตของ c f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เราจะเห็นว่า c ตัวนี้เป็นค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันเราสามารถดึงค่าคงที่ c ออกมาหาลิมิตของ fx ก่อนซึ่งมีคำตอบเป็น l แล้วค่อยนำค่า c มาคูณต่อนะครับทีหลังข้อ4ลิมิตของฟังก์ชัน fx คูณ gx เราพบว่าถ้าฟังก์ชัน f กับ g คูณกันอยู่เราสามารถแยกเป็นลิมิต f กับลิมิต g แล้วเอาคำตอบมาคูณกันภายหลังได้แบบนี้นะครับข้อที่5ลิมิตของ fx ส่วน gx ถ้า2ฟังก์ชันหารกันเราสามารถแยกเป็นลิมิตตัวเศษกับลิมิตตัวส่วนก็หาคำตอบให้เสร็จแล้วเอาคำตอบมาหารกันโดยมีเงื่อนไขคือลิมิตของตัวส่วน m ตัวนี้ต้องไม่เท่ากับ0นะครับถึงจะหาค่าได้แล้วก็สมบัติข้อที่6ลิมิตของรากที่ n ของ fx นะครับ
เราสามารถหาลิมิต f

x ข้างในก่อนให้ได้คำตอบแล้วนำคำตอบที่ได้มาถอดรากที่ n นะครับเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกและ f(x) ของเรามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแต่ถ้า n ของเราเป็นเลขคี่ l ตัวนี้สามารถติดลบได้นะครับเพราะว่ารากที่คี่ในรากที่คี่สามารถเป็นจำนวนเลขลบได้นะครับเราใช้ทฤษฎีต่อไปนี้เพื่อหาค่าลิมิตลิมิตของ4เป็นค่าคงที่เมื่อ x เข้าใกล้3ตอบค่าคงที่ตัวเดิมก็4ต่อไปลิมิตของ x ยกกำลัง2บวก 2x บวก3นะครับก่อนที่เราจะไปทำข้อ2นะครับเดี๋ยวจดสมบัติข้อ7เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a นักศึกษาสามารถตอบ a ได้เลยนะครับก็คือลิมิตของ x เข้าใกล้เลขตัว a ก็สามารถแทนค่าเป็นตัว a ได้แล้วก็ข้อที่8ลิมิตของ x เข้าใกล้ a ของ x ยกกำลัง n ได้เท่ากับ a กำลัง n ก็คือนำ xที่เป็นแทนค่าลงไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็น a กำลัง n ดังนั้นข้อที่2เนี่ยข้างหลังลิมิตเป็นการบวกการบวกเราสามารถแยกเป็นลิมิต x เข้าใกล้2ของ x กำลัง2บวกลิมิต x เข้าใกล้2ของ 2x บวกลิมิตx เข้าใกล้2ของ3เลข2ตัวนี้เป็นค่าคงที่ดึงออกนะครับก็เลยเขียนตัวนี้ได้อีกรอบว่าเท่ากับเลข2ตัวนี้นักศึกษาก็ดึงออกมาไว้ด้านหน้าลิมิตอยู่นี่แล้วนะครับต่อไปใช้สมบัติข้อ7กับข้อ8ร่วมด้วยนะครับลิมิต x กำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้2ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง2บวกกับ2คูณกับลิมิตของ x เข้าใกล้2ก็แทน2เข้าไปที่ x บวกกับลิมิตของ3เป็นค่าคงที่ก็ตอบ3เหมือนเดิมคำตอบจะกลายเป็น4บวก4บวก3ผลลัพธ์ได้11นะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้ทฤษฎีหาผลลัพธ์ของลิมิตโดยไม่ต้องสร้างตารางนะครับตัวอย่างที่3ลิมิตข้อนี้เป็นเศษส่วนนะครับเราสามารถแยกเป็นลิมิตตัวเศษด้านบน x เข้าใกล้1กับลิมิตตัวส่วนด้านล่าง x เข้าใกล้1ตัวเศษด้านบนก็จะกลายเป็น 2x กำลัง2บวก 3x บวก1ข้างล่างเป็น x บวก2เท่ากับข้างบนเป็นการบวกการลบนะครับแยกได้ก็กลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้1ของ 2x กำลัง2บวกลิมิต x เข้าใกล้1ของ 3x บวกลิมิต x เข้าใกล้1ของ1ตัวส่วนด้านล่างก็แยกนะครับเป็น x เข้าใกล้1ของ x บวกลิมิต x เข้าใกล้1ของ2ถัดไปเราพบว่าเลข2กับเลข3ตัวนี้เป็นค่าคงที่สามารถดึงออกด้านนอกลิมิตนะครับก็เลยเขียนใหม่เป็นแบบนี้นะครับดึงออกมาข้างนอกตัวนี้ก็ค่าคงที่ดึงออกมาต่อไปก็ใช้สมบัติข้อ7กับข้อ8ร่วมด้วยนะครับก็ x เข้าใกล้1ก็แทนค่า1เข้า

ไปที่ x ก็กลายเป็น2คูณ1ยกกำลัง2บวกกับ3คูณ1แล้วก็ลิมิตของ1เป็นค่าคงที่ก็ได้1เหมือนเดิมตัวส่วนด้านล่างลิมิตของ x เข้าใกล้1ก็แทน1เข้าไปลิมิต2ได้2ก็คำนวณค่านะครับกลายเป็น2 3บวก1ส่วน3ได้6ส่วน3ข้อนี้เลยตอบได้เป็น2นะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้ทฤษฎีช่วยคำนวณของลิมิตนะก็จะเห็นว่าค่อนข้างง่ายกว่าการที่เราจะสร้างตารางนะครับต่อไปถ้าติดสแควร์รูทนะครับตามสมบัติก็สามารถหาลิมิตของตัวด้านในก่อนนักศึกษาก็จะเขียนใหม่เป็นสแควร์รูทลิมิต x เข้าใกล้2 x ยกกำลัง3บวก 6x บวก5ส่วนด้วย x กำลัง2บวก5สมบัติของลิมิตการหารก็แยกได้เหมือนข้อก่อนหน้านะครับเป็นลิมิต x เข้าใกล้2ของ x ยกกำลัง3บวก 6x บวก5ส่วนด้วยลิมิต x เข้าใกล้2ของ x กำลัง2บวก5ด้านหลังลิมิตเป็นการบวกการลบสามารถใช้สมบัติกระจายได้ใช่ไหมครับก็จะเขียนใหม่เป็นลิมิต x เข้าใกล้2ของ x กำลัง3บวกกับx เข้าใกล้2ของ6 x x เข้าใกล้2ของ5นะครับตัวส่วนก็แยกเหมือนกันนะครับเป็น x เข้าใกล้2ของ x ยกกำลัง2บวกกับลิมิต x เข้าใกล้2ของ5ต่อไปตรงนี้มีค่าคงที่เลข6เราจะดึงออกข้างนอกของลิมิตตัวนี้ก่อนนะครับก็จะกลายเป็นขออนุญาตขยับจัดรูปนิดนึงนะครับก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับเลข6ตัวนี้ดึงมาไว้ต่อไปก็หาค่าลิมิตนะครับเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2แต่เป็นของ x กำลัง3ตัวแรกนะครับตัวนี้ก็จะแทน2เป็น2ยกกำลัง3บวก6คูณ2ลิมิต5ได้5ลิมิต x กำลัง2 x เข้าใกล้2ก็กลายเป็น2กำลัง2บวก5ช่วยกันคำนวณค่านะครับเป็น8บวก12บวก5ส่วนด้วย4บวก5ก็จะเท่ากับ25ส่วน9ถอดสแควร์รูทหรือถอดรากที่2ได้เศษ5ส่วน3นะครับนี่ก็คือเป็นการหาลิมิตใช้ทฤษฎีก็จะเห็นว่าเขียนค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เราจะเห็นว่าโจทย์ของเราเนี่ยเป็นลักษณะของฟังก์ชัน
พีชคณิตนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่อยากเขียนเยอะขนาดนี้นะครับทฤษฎีบทเขาบอกว่าถ้า px เป็นฟังก์ชันพีชคณิตหรือลักษณะแบบนี้ว่าเป็นฟังก์ชันพหุนามก็ได้นะครับและ a เป็นจำนวนจริงใดๆลิมิตของ px เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็จะเท่ากับ pa ความหมายก็คือx เข้าใกล้เลขไหนนักศึกษาแทนเลขนั้นเข้าไปแล้วก็คำนวณค่ายกตัวอย่างเช่นถ้า px หน้าตาแบบนี้ x กำลัง2ลบ 5x บวก7ลิมิตของ px เมื่อ x เข้าใกล้4ความหมายก็คือแทน4เข้าไปที่ x ก็จะกลายเป็น4ยกกำลัง2ลบกับ5คูณ4บวก7คำนวณค่าออกมาแล้วได้คำตอบเป็น3เห็นไหมครับเราจะพบว่าเราไม่ต้องเขียนละเอียดเหมือนตัวอย่างข้างต้นก็สามารถแทนค่าได้ผลลัพธ์ก็จะเท่ากันแล้วในกรณีที่เป็นเศษส่วนในกรณีที่เป็นเศษส่วนนะครับเราสามารถใช้หลักการแบบนี้ได้ถ้าฟังก์ชัน fx เป็นเศษส่วนคือ px ส่วน qx เมื่อ a เป็นจำนวนจริงลิมิตของ fxก็ x เข้าใกล้ a ก็แทน a เข้าไปก็ต้องแทนไปที่ทั้ง p แล้วก็ q แต่เงื่อนไขสำคัญก็คือคำตอบของตัวส่วนด้านล่างห้ามเป็น0นะครับถึงจะหาค่าได้เช่น fx หน้าตาเป็น 2x ยกกำลัง2ลบ 3x บวก4ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ4ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1นักศึกษาก็แทน1เข้าไปแล้วก็หาค่าออกมาก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นลบ1นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการหาลิมิตนะครับที่เราไม่ต้องเขียนแยกทุกอย่างแต่สามารถใช้ทฤษฎีบท2ตัวนี้ช่วยในการคำนวณค่านะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปเราจะใช้วิธีการหาลิมิตแบบแทนค่าแบบ2ทฤษฎีนี้จะไม่เขียนเยื่อเยื้อให้ยืดยาวแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะทำให้เราเสียเวลาเราแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันเท่ากันนะครับนี่คือเป็น2ทฤษฎีที่เราจะนำไปใช้ต่อ

หัวข้อนี้ค่ะจะเป็นอนุพันธ์กับการประยุกต์อาจารย์อยู่ที่หน้า105นะคะก็คือว่า y เนี่ยเท่ากับ fx เนี่ยค่ะเป็นฟังก์ชันแล้วก็มีเดลต้า x เนี่ยค่ะเป็นเป็นส่วนเปลี่ยนแปลงของ x นะคะแล้วก็มีเดลต้า y เป็นส่วนการเปลี่ยนแปลงของ y ซึ่งเราจะได้ว่าเดลต้า y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ f ของ x บวกเดลต้า x แล้วก็ลบ fx นะคะซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์ว่าเดลต้า y หารเดลต้า x ตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปคิดเนาะว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเนี่ยคิดยังไงและอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็น dy by dx ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นชั่วขณะค่ะของ y เทียบกับ

เมื่อเดลต้าเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์ของเดลต้าวายแล้วก็หารด้วยเดลต้าเอ็กซ์นะคะแล้วตรงเนี้ยลิมิตเดลต้าเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์เดลต้าวายเดลต้าวายก็คือก้อนนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ f x บวกเดลต้าเอ็กซ์แล้วก็ลบ x x แล้วก็หารด้วยเดลต้าเอ็กซ์ก็เป็นแบบเดิมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเราก็เลยมาดูตัวอย่างค่ะอาจารย์ก็เลยดูตัวอย่างที่2.10.1ค่ะว่าเราจะไปใช้ยังไงเนาะอยู่ที่หน้า106นะคะอาจารย์ก็กำหนดฟังก์ชัน f(x) เนี่ยเท่ากับตัวนี้โจทย์ก็เลยบอกว่าหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจาก x เท่ากับ2เนี่ยเปลี่ยนเป็น x เท่ากับ2.1แล้วก็หาการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะที่ x เท่ากับ2นะคะอ่ะเรามาดูเนาะเราจะคิดยังไงและจะใช้ยังไงอ่ะเราเริ่มต้นเลยเนาะเมื่อกี้บอกว่าจาก x เป็น2เนี่ยมันเปลี่ยนเป็น x เท่ากับ2.1แล้วเราจะเริ่มอะไรยังไงเนาะอาจารย์ก็จะแนะนำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะแนะนำว่า x บวกเดลต้า x เนาะมันจะเท่ากับอะไรที่มันแบบเพิ่มมาอีกนิดนึงอะค่ะมันก็คือ2.1คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ก้อนนี้ค่ะ x เนี่ยเรารู้ละตรงนี้นะคะ x เราก็เลยมีค่าเป็น2แล้วก็บวกเดลต้า x ก็เท่ากับ2.1เพราะฉะนั้นเดลต้าของเราเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ2.1จะบวก2ย้ายมาก็เลยเป็นลบ2เดลต้า x ก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงของ x นิดนึงเนี่ยค่ะก็คือ0.1แบบนี้แล้วทีนี้อาจารย์ก็มีตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้อาจารย์ขอเพิ่มเติมว่าให้คุณทราบไว้นะว่าตรงนี้มันก็คือ y เท่ากับ fx มันหมายความว่าถ้าเราแทนค่า x ไปเราก็จะได้ว่า y เป็นอะไรนะคะและสิ่งที่เราจะใช้คืออะไรอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยจะหาเมื่อกี้หาเดลต้า x ได้เรียบร้อยอาจารย์ก็จะหาเดลต้า y เนี่ยเท่ากับ fx บวกเดลต้า x ลบ fx ซึ่งอาจารย์ได้ให้นิยามตั้งแต่ต้นละพอจำได้ไหมตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะอาจารย์เอามาจากตรงนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะคิดก็คืออะไรเราก็จะไปตรงนี้ค่ะเรามีแบบนี้นะเราก็จะไปที่ว่าเมื่อกี้เราทำไว้ใช่ไหมเดี๋ยวขอเขียนไว้ตรงนี้นะ f(x) เท่ากับ x กำลัง2บวก 3x ตัวนี้เรามาคิดพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่เราจะทำค่ะเราก็จะได้ว่าตรงนี้มันก็เป็น f เนาะ x เนี่ยเรารู้ละว่าเป็น2และเดลต้า x เนี่ยเราก็รู้ละว่าเป็น0.1แล้วก็ลบ f ซึ่ง x เนี่ยเรารู้ละเป็น2เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็น f ของ 2.1 เนาะกับลบของ f 2เราก็จะแทนค่าละแทนยังไงนะแปลว่าตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็ต้องเป็น x ตรงนี้ก็เป็น x ที่ไปคูณกับ3แต่ตอนนี้ของเราเปลี่ยนเป็น 2.1 ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำนะอาจารย์ก็จะแทนละในวงเล็บเป็น 2.1 นะเราก็ได้ตรงนี้เป็น 2.1 เอามาทำอะไรเอามายกกำลัง2แล้วก็บวก3แล้วก็คูณกับ 2.1 แบบนี้ก้อนแรกอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บละก้อนหลังค่ะก้อนหลังก็เป็นติดลบแต่ก้อนหลังต้องใส่วงเล็บเดี๋ยวต้องปิดวงเล็บข้างหลังด้วยทีนี้ในวงเล็บเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลข2ละเราก็แทนใช้เป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมเนาะ2ค่ะแล้วก็เอามายกกำลัง2แล้วก็บวก3แล้วก็แทนที่ x ด้วย2แบบนี้แล้วก็ปิดวงเล็บเราก็คิดเนาะ1กำลัง2เนี่ยก็ได้1คูณ2ก็ได้2แล้วอันเนี้ย2.1คูณ3อาจารย์ก็จะได้6.3เนาะแล้วตรงนี้ก็ลบค่ะ2กำลัง2ก็

เป็น4ซึ่ง3คูณ2ก็ได้6ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นเดี๋ยวอาจารย์ผิดเนาะผิดยังไงเอ่ยอันนี้มันไม่ใช่1นะมันต้องทั้งหมดนี้ใช่ไหม 2.1 กำลัง2ก็หมายความว่าอาจารย์มี21คูณกับ21อาจารย์ก็จะได้ 4.41 ไอ้3คูณกับ 2.1 เนี่ยอาจารย์ได้ 6.3 อาจารย์ก็เลยเติม0ไปและอาจารย์ก็จะเอามันมาบวกกันก็เลยได้ตรงนี้เป็น 10.71 แล้วก็ลบอันนี้ก็ได้10เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้จุด71 0.71อ่ะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยใช่ไหมอันแรกนะเราก็จะได้สูตรค่ะว่าไม่รู้จำได้ไหมอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก็คือเดลต้า y หารเดลต้า x เท่ากับเดลต้า y คือก้อนนี้ค่ะเดลต้า x ก็คือ 0.21 ซึ่งถ้าคุณคิดมาแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ก้อนนี้ขอโทษนะเดลต้า x เป็นแป๊บนึงเดลต้า x คือตัวนี้ค่ะ 0.1 นะคะอาจารย์แก้ไขนะนี่เป็น 0.1 เพราะฉะนั้นอาจารย์หารมาละอาจารย์ก็จะได้ 7.1 เดี๋ยวอาจารย์สรุปให้หนอว่าอันนี้ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจาก x เท่ากับ2เปลี่ยนเป็นอีกนิดนึงอะค่ะคือ 2.1 คำตอบก็คือ 7.1 นะคะนี่คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยทีนี้อาจารย์จะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะบ้างอะพร้อมหรือยังอาจารย์ต่อเนาะส่วนที่2นะทีนี้อาจารย์ก็จะหาอาจารย์จะหาอีกอันหนึ่งแล้วนะอันนี้จบไปแล้วเนาะอันแรกอาจารย์ก็จะเริ่มที่สูตรค่ะสูตรก็คือเดลต้า y เท่ากับ fx บวกเดลต้า x แล้วก็ลบ fx นี่คือสูตรของเราจะคิดอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็เริ่มเลยค่ะก้อนเนี้ยมันก็จะเป็นอาจารย์เป็นสีอันนี้ก็ f ซึ่ง x เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันเป็น2แต่เดลต้า x เขาไม่ได้บอกไงว่ามันเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่แต่แค่รู้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะนะคะตรงเนี้ยเรารู้แค่ x อ่ะเป็นเลข2แบบนี้เพราะฉะนั้นไม่รู้จำได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ให้นะเราจะมีว่า fx เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับอาจารย์อันนี้แป๊บหนึ่งนะคะfx ตัวเนี้ยค่ะมันก็จะมีค่าเท่ากับx กำลัง2บวก 3x แบบนี้ใช่ไหมแปลว่าในวงเล็บเป็น x เราก็จะแทน x ไปกำลัง2หลังจากนั้นก็ไปบวก3ที่คูณกับ x ตัวนั้นๆเรามาดูค่ะค่อยๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บของเราเนี่ยมันเป็น2บวกเดลต้า x เราจะแทนแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ว่า2บวกเดลต้า x แต่ทั้งหมดยกกำลัง2อาจารย์ก็ต้องใส่วงเล็บค่ะกำลัง2แล้วก็บวก3คูณกับ x สิ่งที่อยู่ในวงเล็บแต่สิ่งที่อยู่ในวงเล็บของเราเนี่ยมันก็คือ2บวกเดลต้า x อาจารย์ก็ต้องใส่วงเล็บไปด้วยเพราะว่า3เนี่ยมันคูณกับทั้งก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก้อนแรกอาจารย์ก็ไม่ใส่วงเล็บเนาะต่อไปก้อนหลังก็ใส่วงเล็บรอในวงเล็บเนี่ยคือ x ก็คือเลข2เหมือนเมื่อกี้เนี้ยกันเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงเนี้ยเป็น2กำลัง2บวก3แทนที่ x เนี่ยเป็นเลข2ซึ่งก้อนหลังเนี่ยคำตอบก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ก้อนนี้ค่ะความยากด้วยเราไม่รู้ว่าเดลต้า x มันเป็นอะไรเหมือนข้อเมื่อกี้เหมือนสิ่งที่ถามก่อนหน้านี้เพราะเดลต้า x ก็คือ 0.1 เนาะเราทราบแต่อันนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราก็จะทำอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราทำอันนี้คือตัวหน้าเลข2ตัวหลังคือเดลต้า x ทั้งหมดยกกำลัง2เราก็จะได้หน้ากำลัง2บวก2ตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังแล้วก็บวกตัวหลังอาจารย์ก็เลยใส่วงเล็บไว้กำลัง2ก้อนนี้เราก็คูณไปก็จะเป็น6คูณเข้าไปค่ะด้วยเครื่องหมายบวกก็เป็น3เดลต้า x ก้อนหลังอันนี้เป็น4บวก6เราก็ได้10ก็เลยลบ10เลยแล้วคุณก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น4อันนี้เป็น6ก็เป็น10กับอันนี้

มันก็จะตัดกันไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลือ4เดลต้า x แล้วก็เขียนไปแล้วเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นเดลต้า x เขียนอย่างนี้เลยมี2ตัวแล้วก็บวก3เดลต้า x ซึ่งเดล4เดลต้า x กับ3เดลต้า x เนี่ยมันรวมกันแล้วมันได้7เดลต้า x เนาะอาจารย์ก็จะดึงอาจารย์จะดึงเป็นตัวร่วมค่ะดึงตัวร่วมเนาะมันได้7เดลต้า x เนาะอาจารย์ก็จะดึงเดลต้า x เป็นตัวร่วมอันนี้มันรวมกันแล้วมันได้7เดลต้า x ดึงเดลต้า x ไปอาจารย์ก็เหลือเลข7ก้อนนี้อาจารย์ก็ดึงเดลต้า x ไปอาจารย์ก็เลยเหลือเดลต้า x อีกตัวหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมันมีสูตรใช่ไหมสูตรก็คือ dy by dx เนี่ยมันจะเท่ากับลิมิตค่ะเมื่อเดลต้า x เนี่ยเข้าใกล้ศูนย์ของเดลต้า y แล้วก็หารด้วยเดลต้า x นี่คือสูตรค่ะเราได้สูตรปุ๊บอาจารย์ก็จะแทนค่าแล้วเนาะอันนี้มันก็จะเป็นลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์ซึ่งเดลต้า y ก็คือก้อนนี้อาจารย์ก็แทนแล้วก็เดลต้า x ก็คือตัวเดิมแล้วเราก็จะตัดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแทนค่าลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์มันเหลือ7บวกเดลต้า x ใส่วงเล็บไว้ด้วยหมายความว่าลิมิตมันต้องเข้าไปทุกก้อนไม่รู้จำได้ไหมแสดงค่าลิมิตก็หายไปเนาะ7ก็7ลิมิตหายแล้วเนาะเดลต้า x ค่ะแทนที่เดลต้า x ด้วยเลข0เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบละว่าลิมิตของก้อนเนี้ยอาจารย์ได้7ซึ่งมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์สรุปก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยขอโทษอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะค่ะที่x เท่ากับ2เนี่ยมันก็คือ7เนาะเราได้ละอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยแล้วก็อัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะทีนี้อาจารย์จะให้คุณดูว่าเฮ้ยการเรียนอนุพันธ์เนี่ยมันมีประโยชน์นะอาจารย์มีโจทย์ใช่ไหมที่ชื่อว่า x กำลัง2บวก 3x อาจารย์จะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะโดยการใช้อนุพันธ์พร้อมหรือยังหมายความว่าอาจารย์จะดิฟค่ะเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องดิฟเข้าทั้งสองข้างของสมการดิฟละก็กระจายดิฟเข้าไปเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ดิฟ x กำลัง2มาก้อนหลังบ้างอาจารย์ดึงเลข3ออกมาก่อนและอาจารย์ก็ดิฟ x แบบนี้อาจารย์จะดิฟแล้วนะดิฟคือการทำให้เลขชี้กำลังลดลงเนาะอาจารย์ดึงเลข2ออกมาก่อน1เลข2มาก่อนเพราะฉะนั้นจากเดิมมี x 2ตัวชี้กำลังก็ลดเหลือ1ตัวก็จบ dx by dx เป็น1 1คูณ3ก็ได้3ค่ะทีนี้เขาถามว่ามันชั่วขณะที่ไหนที่ x เป็น2เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็แทนค่าค่ะ x เป็น2เราก็เติมเลข2ลงไปแล้วก็บวก3เพราะฉะนั้นเราจะได้การอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะคือ7ง่ายเลยเพราะว่าเราอะรู้อนุพันธ์นะคะสามารถหาอนุพันธ์ได้ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้อาจารย์ต่อเนาะอาจารย์ให้นิยามหน่อยนะคะอาจารย์ก็จะมาดูนิยามที่ 2.10.2 ซึ่งขอโทษนะได้นิยามก่อนเนาะซึ่งอาจารย์บอกว่าฟังก์ชัน f(x) เนี่ยค่ะจะเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มนั่นก็คือว่าทุก x 1แล้วก็ x 2เนี่ยเป็นสมาชิกของ f ค่ะและค่ะถ้า x 1เนี่ยมันน้อยกว่า x 2ค่ะคุณจะได้อะไรได้ฟังก์ชันของ f(x) 1เนี่ยมันจะน้อยกว่าฟังก์ชันของ f(x) 2ค่ะแบบนี้ทีนี้เรามาดูทฤษฎีค่ะทฤษฎีที่ 2.10.1 นะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้า f(x) เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์นะคะแล้ว f(x) เนี่ยค่ะจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็ต่อเมื่อค่ะทุก x ที่เป็นสมาชิกของโดเมน f แล้วอนุพันธ์ตัวนี้ค่ะมันจะต้องมากกว่า0เดี๋ยวเรามาดู

ทฤษฎีต่อไปเนาะเขาบอกว่า fx เนี่ยค่ะมันจะเป็นฟังก์ชันลดเดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อน fx เนี่ยค่ะจะเป็นฟังก์ชันลดนั่นก็คือทุกอาจารย์ขอโทษนะคะอาจารย์ต้องเริ่มว่าอันนี้ต้องเป็นนิยามก่อนอันนี้คือนิยามที่ 2.10.3 เนาะเราจะบอกว่า fx เนี่ยเราจะเรียกว่าฟังก์ชันลดก็ต่อเมื่อทุก x 1 x 2เนี่ยเป็นสมาชิกของตัวเมน f นะคะและค่ะ x 1เนี่ยมันน้อยกว่า x 2แต่เราจะได้ค่ะความต่างอยู่ตรงนี้จะได้ว่า fx 1ค่ะมันจะมากกว่าเดี๋ยวอาจารย์ขยับไปนิดหนึ่งของ fx 2แบบนี้นะคะเรามาดูทฤษฎีต่อไปทฤษฎีนี้ค่ะเราบอกว่าฟังก์ชันเนี้ยค่ะอาจารย์ตรงนี้มันต้องงงๆตัวเองเนาะอาจารย์จะให้ fx เนี่ยค่ะเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์นะคะแล้ว fx เนี่ยค่ะจะเป็นฟังก์ชันลดก็ต่อเมื่อค่ะทุก x ที่อยู่ในโดเมนของ f เนี่ยค่ะแล้ว f พาม x เนี่ยค่ะมันไม่ได้มากกว่า0แล้วค่ะมันจะน้อยกว่า0ค่ะเขาก็จะเรียกว่ามันเป็นฟังก์ชันลดเรารู้นิยามฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเรารู้ทฤษฎีที่นำไปใช้นะคะทั้งสองอันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอาจารย์มานี่ก่อนอาจารย์เริ่มเนาะตัวอย่างอาจารย์ก็จะมาตัวอย่างที่ 2.10.2 ซึ่งตอนนี้อยู่ที่หน้า108ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์กำหนดต้นทุนในการปลูกอ้อยใช้ฟังก์ชันว่า cx เนี่ยเท่ากับ x กำลัง2ลบ 6x แล้วก็บวก500เขาบอกว่าควรจะปลูกอ้อยกี่ไร่คะที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยลดลงนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้ x เนี่ยแทนการปลูกอ้อยซึ่งการปลูกอ้อยเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะปลูกกี่ไร่นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอาจารย์เริ่มจากฟังก์ชันตัวนี้เนาะว่ามีค่าเท่ากับอันนี้อ่ะทีนี้เราก็จะมาหาอนุพันธ์ค่ะหาอนุพันธ์ก็คือการดิฟเนาะอาจารย์ขีดหนึ่งขีดก็คือการดิฟอาจารย์ก็ดิฟไปทั้งสองข้างของสมการแบบนี้อาจารย์กระจายดิฟเข้าไปนะอาจารย์ก็กระชากเลข2ลงมา x จากเดิมมี2ตัวแล้วก็เหลือตัวเดียวอาจารย์ก็เลยเขียน x 1ไว้ก้อนนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็ได้ลบ6แล้วก็ dx by dx มันเป็น1คูณ6ก็ได้6เนาะแล้วก็ดิฟ500ก็ได้0อาจารย์ก็เขียนไว้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่าถ้าดิฟ1ครั้งเนี่ยอาจารย์จะได้เท่านี้นะอาจารย์ก็เลยเอา 2x ลบ6เนี่ยมาเท่ากับ0แล้วตรงเนี้ย 2x เหมือนเดิมลบ6ย้ายมาอีกข้างก็เป็น6จาก2คูณอยู่ก็ย้ายมาหารอาจารย์ก็จะได้ว่า x เนี่ยมันมีค่าเป็น3อ่ะแล้วยังไงเราก็จะมาสนใจค่ะถ้าเส้นจำนวนเนี้ยถ้าเลข3มันอยู่ตรงนี้เนาะเลข3แล้วบนเส้นจำนวนเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรบ้างเราก็จะพิจารณาทางนี้ก่อนเนาะมันก็คือลบอินฟินิตี้ถึงเลข3นะและต่อไปอาจารย์ก็จะพิจารณา3ด้านนี้บ้างเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนเป็นอีก4ให้ด้านนี้บ้างมันก็จะเป็น3ไปจนถึงอินฟินิตี้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณากันว่าเอ้ยแล้วมันคิดอะไรยังไงอ่ะเราก็มาเริ่มต้นเราก็จะพิจารณาช่วงนี้ก่อนช่วงนี้ก่อนซึ่งช่วงเนี้ยถ้าเราคิดถึงความเป็นจริงอ่ะเราจะพูดว่าเราจะปลูกอ้อยแค่0ถึง3 0ถึง3คืออะไร0ถึง3ก็หมายความว่า x เนาะอาจารย์บอกว่า x เป็น1ค่ะแปลว่าปลูกอ้อย1ไร่ให้ x เป็น1ไม่พูดถึง x เป็น0แล้วเนาะก็คือไม่ปลูกนะคะเป็น1อาจารย์ก็แทน

5ที่ c พาร์ม x เท่ากับอาจารย์ดิฟไปแล้วเนาะได้ 2x ลบ6ข้างบนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครลืมตรงนี้ค่ะเอามาจากตรงนี้นะอาจารย์ก็เอามาเขียนไว้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแทนค่าละอาจารย์ก็จะได้ว่า2ก็2แต่ตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนด้วยเลข1แบบนี้และอาจารย์ก็ลบ6เพราะฉะนั้นอาจารย์คูณกันได้2 2ลบ6อาจารย์ก็ได้ลบ4เกิดอะไรขึ้นเนาะต่อไปอาจารย์ก็แทน x เป็น2 x เป็น2อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะอาจารย์เริ่มแล้วเนาะ c พาร์ม x ค่ะ x เป็น2นะอาจารย์แทนแล้วนะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นเลข2เมื่อกี้เป็น1ไร่แต่ตอนนี้เป็น2ไร่ละเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ได้4ลบ6อาจารย์ก็ได้ลบ2ค่ะและยังไงอาจารย์ก็จะบอกว่าตรงเนี้ยมันหมายความว่าถ้ามันลบใช่ปะมันก็เลยหมายความว่ามันก็เลยทำให้เดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนช่วงเนี้ยมันทำให้ต้นทุนลดลงค่ะเพราะอะไรเพราะ c พาร์ม x เนี่ยมันน้อยกว่า0มีค่าเป็นลบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ต่อนะคะอาจารย์จะสนใจตรงนี้แล้วนะค่อยๆ คิดอาจารย์ก็จะสนใจกรณีที่มันเป็นเมื่อกี้อาจารย์สนใจช่วงนี้ตอนนี้อาจารย์กำลังสนใจช่วง3ถึงอินฟินิตี้นั่นก็หมายความว่าอาจารย์ปลูกอ้อย4ไร่เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็ไปแทนที่ตรงนี้นะคะที่ตรงนี้นะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น2แต่เปลี่ยนมาคูณกับ4เนาะแล้วก็ค่อยลบ6ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น8 8ลบ6อาจารย์ก็ได้2มีคนบอกเออมันเป็นบวกใช่อาจารย์ก็คิดเพิ่มอีกถ้าเป็น5ไร่บ้างล่ะอันนี้ก็เป็น c พาร์ม x ของอาจารย์ก็จะเป็น2ก็เปลี่ยนตัวเป็นเลข5ใช่ไหมและอาจารย์ก็ลบ6อาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น10ลบ6อาจารย์ก็จะได้4แล้วมันทำให้เรารู้ว่าถ้าเราคิดในช่วงการปลูกอ้อยตั้งแต่3ไร่ขึ้นไปใช่ไหมต้นทุนค่ะต้นทุนมันเพิ่มขึ้นค่ะทำไมอ่ะทำไมเพิ่มขึ้นเพราะ c พาร์ม x ของเราเนี่ยมันมากกว่า0ค่ะมันไม่ได้ติดลบแล้วเขาถามว่าเราควรจะปลูกอ้อยยังไงทำให้ต้นทุนลดลงอย่างนี้ค่ะต้นทุนลดลงเราสนใจตรงนี้นะคะแล้วเราจะสรุปยังไงเราก็เลยสรุปว่าเราควรปลูกอ้อยไม่เกิน3ไร่ค่ะไม่เกิน3ไร่นะทำให้ต้นทุนลดลงบางคนบอกโอ้มีไร่เยอะๆทำเยอะๆทำเยอะๆไม่ได้หมายความว่าเราจะได้กำไรนะบางทีเราจะขาดทุนนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ้ยเราตรวจสอบได้นะว่ามันมีปัจจัยอะไรมาส่งผลว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทำเยอะเกินไปนะเราทำแค่นี้เพราะว่าในช่วงที่เราทำไม่เยอะเนี่ยมันทำให้ต้นทุนเราลดลงแต่เรายิ่งทำเยอะมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เอาคณิตศาสตร์ไปตรวจสอบได้นะคะเรามาเช็คต่อเนาะว่าเมื่อกี้เราเห็นละว่าการหาอนุพันธ์หนึ่งครั้งเนี่ยทำให้เรารู้ว่าฟังก์ชันลดมันลดลงเนาะก็คือทำให้ต้นทุนลดเรามาดูซิถ้าเราจะเช็คบ้างเราจะเช็คฟังก์ชันอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มไหมเขาถามหน้า109นะคะอาจารย์เนี่ยก็มี fx เนี่ยเท่ากับ x กำลัง5แล้วก็บวก5เขาถามว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มไหมเดี๋ยวเราจะมาฝึกตรวจสอบกันนะคะเราก็เริ่มต้นเลยวิธีทำนะคะเราก็จะบอกว่าเริ่มต้นเลยเนาะเราเช็คโดเมนของฟังก์ชันนี้คืออะไรโดเมนคืออะไรก็คือไปดูที่ตัว x ตัว x จะเป็นอะไรได้บ้างเป็นได้ทุกตัวเลยค่ะบวกก็ได้ลบก็ได้0ก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโดเมนก็จะเป็นจำนวนจริงนะคะมาทำไมมันเป็นได้ทุกตัวมันไม่ได้อยู่ในรูทไงอยู่ในรูทก็จะมีเงื่อนไขมันไม่ได้เป็นเศษส่วนไงอยู่ข้างล่างที่ตัวส่วนมันก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดิฟค่ะดิฟ1ครั้งขีด1ขีดก็แปลว่าอาจารย์จะดิฟฟังก์ชันนี้
อาจารย์จะดิฟอาจารย์ก็จะกระชากค่ะกระชากเลข5ลงมาดิฟก็คือการทำให้เลขชี้กำลังลดลงจาก5ก็จะเหลือ4ลดไปละ1และดิฟ5ค่ะอาจารย์ก็จะได้0เพราะฉะนั้นอาจารย์ดิฟและอาจารย์ได้ x กำลัง5ทีนี้อาจารย์ก็สนใจให้พิจารณาในช่วงตอนนี้มันไม่เหมือนข้อเมื่อกี้ใช่ไหมที่ว่า x มันเป็น3แล้วเราก็ไปหาช่วงอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้แปลว่า x เป็นได้ทุกตัวอาจารย์ก็เลยสมมุติค่ะอาจารย์ก็เลยสมมุติว่าถ้าสนใจ x ในกรณีที่มันเป็นลบทําไมเอาเลขหนึ่งอ่ะก็มันง่ายดีมันน้อยดีตัวแทนเป็นลบเนาะอาจารย์ก็แทนค่าไปตรงนี้นะอาจารย์ก็เป็น f พามแทน x เปลี่ยนวิธีการแทนบ้างแทน x ด้วยลบหนึ่งแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น5เหมือนเดิมแล้วก็แทนที่ x ด้วยลบ1แล้วก็ยกกำลัง4แบบนี้อาจารย์ก็จะได้5ก้อนนี้ลบยกกำลังเป็นเลขคู่ก็ได้บวกก็คือ5เหมือนเดิมซึ่งได้1เหมือนเดิมคูณกับ5ก็จะได้5นะคะต่อไปอาจารย์ให้ x เป็น2บ้างเป็นตัวแทนของจำนวนบวกไม่เอาเลขเยอะๆเอาน้อยๆและอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้5เหมือนเดิมค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น2แล้วก็ยกกำลัง5ขอโทษ y ยกกำลัง4นะคะซึ่ง2ยกกำลัง4เนี่ยมันจะได้16คูณกัน4ครั้งนะ16คูณ5อาจารย์ก็จะได้80อ่ะจะเห็นไหมว่าทุกค่าของ x เลยเป็นจำนวนจริงค่ะแล้วมันจะให้อนุพันธ์ตัวนี้ค่ะเนี่ยมันทำไมมันมากกว่าศูนย์ค่ะแล้วมันเป็นฟังก์ชันอะไรตามทฤษฎีถ้าเมื่อไหร่หาอนุพันธ์แล้วมันมากกว่าศูนย์เราก็จะสรุปเลยค่ะว่าไอ้ฟังก์ชันนี้ค่ะมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้ามันหาอนุพันธ์ปุ๊บแล้วมันน้อยกว่าศูนย์อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะวิธีการตรวจสอบค่ะต่อนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2.10.4ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า109นะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์กำหนดความจุของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาจารย์จะวาดเป็น3มิติเนาะอันนี้ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องอันนี้ก็เป็นความสูงละให้ตรงนี้มันเท่ากันเนาะซึ่งมันขนานกันเนาะไอ้ตัวนี้ก็ขนานกับก้อนนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็ทำมาอีกอย่างนี้คู่นี้ก็จะขนานกันนี่ก็จะขนานกับตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะขนานกันอาจารย์อาจจะวาดรูปไม่ค่อยสวยงามอันนี้ก็จะขนานกันอันนี้แหละก็คือกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเขาก็บอกว่าความจุของมันเนี่ยคือ500ลูกบาศก์เมตรถูกเนาะเขาถามว่าจงหาว่าควรสร้างกล่องเนี่ยที่มีความกว้างอันนี้อาจารย์ใช้ตัว v แล้วกันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ดีที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยน้อยที่สุดเขาบอกกล่องเนี้ยไม่มีฝาปิดไม่มีตรงนี้นะก็คือตอนนี้จะมีฐานหนึ่งชิ้นเนาะข้างหน้ากับข้างหลังชิ้นหนึ่งข้างซ้ายกับข้างขวาแปลว่าทั้งหมด5ชิ้นอ่ะแล้วยังไงอาจารย์ก็เลยกำหนดอาจารย์ก็เลยให้กว้างเนี่ยมีค่าเป็น x เมตรและยาวก็มีค่าเป็น x เมตรอ้าวทำไมกว้างกับยาวเท่ากันเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแล้วก็ความสูงอาจารย์ก็เลยให้ความสูงเนี่ยเป็น h มาจากคำว่า height นะคะทีนี้เราก็ต้องรู้สูตรปริมาตรมันมาจากคำว่า volume เนาะปริมาตรก็คือคุ้นๆอยู่แล้วไหมกว้างคูณยาวเดี๋ยวอาจารย์ใช้จุดดีกว่าเนาะกว้างคูณยาวคูณสูงนะเขากำหนดมาให้แค่500ตัวเดียวเนี่ย500ก็คือปริมาตรกว้างก็ x ยาวก็ x แต่สูงเราให้เป็น h
เนาะเพราะฉะนั้นเรามี x สองตัวอันนี้ก็เลยเป็น x กำลังสอง h เข้ากับ500แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะหาความสูงว่าความสูงมันเป็นเท่าไหร่เนาะอาจารย์ก็เลยได้ h ตัวนี้เท่ากับ500เหมือนเดิมแล้วตรงนี้ก็เลยเป็น x ยกกำลังสองซึ่งมันคูณอยู่ก็ย้ายไปหารอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวอาจารย์ใช้คำว่า area นะคะอาจารย์สนใจฐานก่อนเดี๋ยวอาจารย์พูดตรงนี้ก่อนเนาะฐานก็คือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้เนาะฐานก็คือกว้างคูณกับยาวละนะทีนี้อาจารย์จะพูดถึงชิ้นด้านหน้าก่อนด้านหน้าก็คือกว้าง x แต่สูงล่ะไม่รู้ตามทันไหมเดี๋ยวอาจารย์ใช้อีกสี่นะกว้างคือตรงนี้ค่ะอาจารย์เอาชิ้นด้านหน้านะกว้างคือ x เนาะกว้างคือ x แล้วสูงล่ะสูงเป็นอะไรสูงคือ h ค่ะที่มันตั้งมาอย่างเงี้ยค่ะนี่คือ h อ่ะเรารู้แล้วนี่ว่า h เป็นอะไรแล้วชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันเท่ากันโอเคนะทีนี้ด้านยาวนี่กว้างละยาวยาวก็คือด้านนี้ค่ะด้านข้างขวาแล้วกันนี่คือด้านยาวยาวนะแล้วสูงล่ะมันสีดำตรงนี้ใช่ไหมสูงก็เป็น h เหมือนเดิมอะค่ะซึ่งข้างขวาก็เท่ากับข้างซ้ายแล้วมันดันเป็นด้านยาวที่เท่ากันด้วย x เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสี่เท่าที่เท่ากันอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้พื้นที่ผิวของอาจารย์เมื่อกี้ฐานก็คือ x คูณ x จำได้เนาะมีสี่ชิ้นใช่ไหมสี่ชิ้นกว้างเป็น x แต่สูงคือตัวนี้ค่ะก็คือ500แล้วก็หารด้วย x กำลังสองแบบนี้ซึ่งอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น x กำลังสองแล้วก็บวก4อันนี้ก็จะตัดกันอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น500แล้วก็หารด้วย x นะคะซึ่งอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น x กำลังสองคูณกันก็จะได้2,000แล้วก็หารด้วย x และอาจารย์ทำยังไงเราจะประยุกต์ใช้อะไรอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาจารย์เนี่ยจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x นะคะอาจารย์ก็จะหาอนุพันธ์ของ x กำลังสองบวก2,000นะคะแล้วอาจารย์รู้ในอนาคตเนาะว่า x อยู่ข้างล่างเนี่ยมันหาอนุพันธ์ไม่ได้มันดิฟไม่ได้อาจารย์ก็เลยเอามันย้ายขึ้นมาข้างบนให้มันติดลบอาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระชากเลข2ลงมา x จากเดิมมี2ตัวเลขชี้กำลังก็ลดลงไป1ก็เลยเหลือ1เขียนก็ได้จะดิฟก้อนนี้ค่ะดึง2,000ออกมาก่อนจะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระชากลบ1ลงมา x ตัวเนี้ยก็ลดลงไปอีก1ก็เลยกลายเป็นลบ2แบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ 2x อันนี้คูณกันติดลบ2,000นะแล้วไอ้ x ก้อนเนี้ยค่ะมันติดลบใช่ไหมย้ายลงมาข้างล่างเลยหายติดลบคุ้นไหมอาจารย์ดิฟได้ปุ๊บอาจารย์ก็ให้มันเท่ากับ0นะคะเพื่อที่จะไปหา x ที่ตอนนั้นเราได้ x เป็น3อ่ะในการปลูกอ้อยอ่ะจำได้ไหมเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยมันติดลบเนาะอาจารย์ก็จะย้ายข้าง2,000หารด้วย x กำลัง2แล้วมันก็จะเท่ากับ 2x ค่อยๆคิดเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็น2,000 2x ใช่ไหม x กำลัง2มันหารอยู่ย้ายไปอีกข้างก็คือย้ายขึ้นไปข้างบนย้ายขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงเนี้ยเป็น x 3ตัวยกกำลัง2คูณอยู่ค่ะก็ย้ายลงมาข้างล่างก็คือย้ายมาหารเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้1,000เราก็คิด x ตัวเดียวจะมีค่าเท่าไหร่ก็คือการถอดรูทแต่พอดีมันเป็นรูทที่3อย่างอาจารย์เขียนให้อาจารย์ก็เลยยกกำลัง1ส่วน3ทั้ง2ข้างของสมการอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น x เดียวอย่างอาจารย์คิดให้ดูนะอันนี้มันก็คือ1,000ยกกำลัง1 3ก็คือรูทที่3รูทที่3ก็หมายความว่าซ้ำกัน3ตัวออกจากรูทได้1,000น่ะมันก็คือ10คูณกัน3ครั้งเนาะอันนี้เราเข้าใจอยู่ละเพราะฉะนั้นนี่ไงซ้ำกัน3ตัวเพราะฉะนั้นด้านกว้างก็จะมีขอโทษนะเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนด้านกว้างก็จะมีค่าเท่ากับ10ค่ะเท่ากับ10นะทีนี้อาจารย์จะดิฟครั้งที่2
อาจารย์จะดิฟครั้งที่สองให้อ่ะทำไมต้องดิฟครั้งที่สองใช่ไหมอาจารย์รู้แล้วว่า x เป็น10อาจารย์จะดิฟครั้งที่สองอาจารย์ก็ต้องมาหยุดที่ดิฟครั้งที่หนึ่งก่อนดิฟครั้งที่หนึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะดิฟครั้งที่สองต่อนะบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่ควรเอาลงมาเลยนะถ้าอาจารย์จะดิฟถูกต้องเลยนะคะมันก็ต้องขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมเนาะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะจากดอกจันเมื่อกี้เนาะอาจารย์จะดิฟครั้งที่สองค่ะเทียบกับตัวแปร x เอาดิฟครั้งที่หนึ่งมาเนาะอาจารย์ได้สอง x แล้วก็ลบ2,000อาจารย์เอาตัวนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะเพราะจะดิฟไงอาจารย์จะดิฟละอาจารย์ก็ดึงเลขสองออกมา dx by dx เป็นหนึ่งอาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์ดึง2,000ออกมาใช่ไหมดึงตัวเลขออกมาก่อนตอนนี้จะดิฟก็กระชากค่ะกระชากเลขชี้กำลังลงมาจะดิฟแล้วนะก็ลดลงไปอีกหนึ่งลบสองลบอีกหนึ่งก็เป็นลบสามแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้สองเหมือนเดิมก่อนไอตัวนี้ลบลบกลายเป็นบวกละ4,000แล้วตัวนี้ค่ะลงมาข้างล่างเลยหายติดลบดิฟครั้งที่สองอาจารย์ได้แบบนี้เราเมื่อกี้อาจารย์รู้แล้วว่า x ของอาจารย์ต้องเป็น10อาจารย์ก็ไปแทนค่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็จะเป็น10กำลัง3ซึ่ง10ยกกำลัง3เนี่ยมันก็จะได้1,000พันอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น4 2บวก4อาจารย์ก็จะได้เป็น6หมายความว่ายังไงถ้าเมื่อไหร่ผลของการดิฟ2ครั้งของคุณเนี่ยมันมากกว่า0เนี่ยมันมากกว่า0คุณบอกได้เลยว่าแบบนะคะต้นทุนการผลิตค่ะมันน้อยที่สุดค่ะที่หมายความว่าเราจะสร้างกล่องเนี่ยมีค่าใช้จ่ายน้อยสุดก็คือกว้างก็ต้องเป็น10ค่ะยาวก็เป็น10ด้วยเลยเนาะยาวก็เป็น10ด้วยอาจารย์ไม่ได้ใช้ตัว y นะเดี๋ยวกันนะกว้างกับยาวเนี่ยเป็น10เนาะแล้วความสูงจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้จำได้ไหมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็แทนค่าเลยนี่500 x ก็เป็น10กำลังสองมันก็คือ500หารด้วย100ซึ่งคุณก็รู้เลยว่ามันจะต้องสูง5นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่ากล่องเนี้ยมันจะมีการผลิตที่น้อยที่สุดเหมือนต้นทุนน้อยสุดเนี่ยก็คือกว้างอาจารย์สรุปกว้าง10 เมตรยาวก็10 เมตรเหมือนกันแต่สูงค่ะสูงต้อง5 เมตรค่ะถึงจะใช้ต้นทุนในการผลิตมากที่สุดก็คือต้องดิฟ2 ครั้งอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าการดิฟ2 ครั้งมันมีผลอะไรยังไงใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งนะคะคืออาจารย์จะบอกว่าคุณดิฟครั้งที่หนึ่งเรียบร้อยละคุณดิฟครั้งที่หนึ่งเรียบร้อยและการที่คุณดิฟครั้งที่หนึ่งดิฟครั้งที่หนึ่งเอาพื้นผิวเนาะมาดิฟทำไมต้องสร้างพื้นผิวก็คือว่ากล่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5 ด้านถ้าไม่รวมฝาปิดนะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้ว่า x ของคุณจะเป็นอะไรค่า x ตรงนี้ก็หมายความว่าความกว้างเป็น10แล้วแถมไม่พอกว้างกับยาวเท่ากันด้วยก็เลยรู้ยาวด้วยว่ามันเป็น10เหมือนกันแล้วทีนี้ให้คุณไปดิฟครั้งที่2ค่ะดิฟครั้งที่2เนาะแล้วสิ่งที่คุณได้มาเนาะหลังคุณดิฟครั้งที่2เรียบร้อยปุ๊บแล้วคุณเอา x ที่คุณทราบอะค่ะมาแทนค่าแล้วผลของมันออกมาถ้าดิฟครั้งที่สองเนี่ยมากกว่า0ต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะแบบนี้แล้วมันน้อยลงแล้วมันจะต้องใช้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ก็จะตามนี้แบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขออีกสักตัวอย่างหนึ่งเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยเราจะเรียกว่าอัตราสัมพัทธ์
เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูจากตัวอย่างเลยเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่2.10.5ซึ่งอาจารย์อยู่ที่หน้า112เขาบอกว่าตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เหมือนเดิมละอ่ะก็คือกว้าง6แต่ยาว9เนี่ยค่ะมันก็เยอะกว่าอันนี้6อันนี้9นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าตอนวิธีเราสร้างเนาะไอ้นี่ก็ต้องขนานกันเท่ากันไอ้ด้านนี้ก็ต้องขนานกันอาจารย์อาจจะใช้มือเนาะก็คือมันต้องวาดเป็นสามมิติเนาะแต่จริงๆฐานมันนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทีนี้ความสูงเป็น2 เท่าของด้านกว้างเท่าไหร่ล่ะแปลว่ามันต้องสูงตั้ง12มันต้องไปอีกเนาะพอดีของอาจารย์ไม่พอละอันนี้สูงเป็น2 เท่าแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะขนานกันเนาะไอ้ตัวนี้ก็ขนานกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะใช้อีกสีหนึ่งเนาะเพราะว่ามันไปทับตรงนั้นอ่ะทีนี้เราต่อค่ะหนึ่งนะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ต้องขนานกันเนี่ยค่ะใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องขนานกันเนี่ยมันก็จะหยุดเท่ากันตรงนี้ก็ต้องขนานกับตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เชื่อมกันเนี่ยคู่นี้ก็ขนานกันเนี่ยค่ะประมาณนี้ซึ่งสูงอันนี้อาจารย์มองว่า12นะเพราะมันเป็น2 เท่าแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะของสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเขาให้เติมน้ำลงในตู้ปลาค่ะด้วยอัตรา9 ลูกบาศก์นิ้วต่อนาทีแล้วก็ขณะที่ความสูงเขียนไว้ก่อนความสูงเป็น6 นิ้วค่ะอะไรเขาถามว่าความสูงของน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในอัตราใดเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆอธิบายไปเนาะเมื่อกี้ความสูงก็คือตรงนี้ค่ะตรงแนวนี้นะคือความสูงอาจารย์ให้เป็นตัว h ก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือปริมาตรแป๊บนะคะปริมาตรก็คือมาตัว v เนาะกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างเป็น6ยาวเป็น9สูงเป็น h ค่ะ9 6 54 h ค่ะเห็นไหมว่ากว้างกับยาวไม่ได้เท่าใช่ปะทีนี้อาจารย์ให้เวลาเนี่ยแทนตัวด้วย t นะคะและปริมาตรเนี่ยแทนด้วย v หมายความว่าไงอาจารย์กำลังจะได้ตัวนี้ค่ะอาจารย์จะบอกว่าอันนี้คืออย่าอาจารย์เขียนก็ได้นะคะว่ามันเกี่ยวอะไรเติมน้ำลงในตู้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเติมไป9ต่อวินาที9ลูกบาศก์นิ้วต่อวินาทีต่อนาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่าตรงนี้ค่ะก็คือ dv by dt อาจารย์เท่ากับ9นะคะแล้วเราจะยังไงอาจารย์ก็ได้บอกว่านั้นอาจารย์มีอย่างนี้อาจารย์ก็จะดิฟทั้งสองข้างค่ะทีคือเวลาเนาะอาจารย์ดึง54ออกมาและอาจารย์ก็จะได้ dh by dt โอเคเนาะแต่เรารู้ไงเรารู้ว่า dv by dt ของเราเป็น9อันนี้ก็ได้54แล้วก็หา dh by dt เกี่ยวอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้น dh by dt ของอาจารย์เนี่ย9ก็เหมือนเดิมค่ะ54คูณอยู่ก็ย้ายลงมาหารซึ่งอาจารย์ก็จะได้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะ1:6ค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรเขาบอกว่าความสูงของน้ำจะเปลี่ยนแปลงในอัตราใดขณะที่ความสูงเป็น6ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่โจทย์ถามเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะเขาอาจจะใช้คำพูดว่าความสูงของน้ำจะเปลี่ยนแปลงในอั
ตาเนี่ยค่ะ1 ต่อ 6ค่ะนิ้วความสูงใช่ไหมนิ้วค่ะต่อนาทีค่ะ

สูงไม่ใช่ลูกบาศก์แล้วนะ dH by dt อะค่ะโอเคเนาะขนาดที่มีความสูงของน้ำ6นิ้วนี่หน่วยเนาะจริงๆแล้วถ้าเราพูดเปรียบกับตรงนี้ก็คืออันนี้ใช้คำว่าอัตราด้วยอัตราเติมน้ำไปในตู้ค่ะดูตรงนี้ก็ได้ dv by dt ก็คือลูกบาศก์นิ้วอันนี้ก็คืออัตราของความสูงก็จะเป็น dh by dt ดูเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบถ้าความสูงมันไม่ใช่ลูกบาศก์แล้วมันก็เป็นนิ้วต่อนาทีนะคะคำตอบก็จะประมาณนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชและประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษ

และอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟนมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆในเวลา 7:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการ

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางจำเนียนรัชชะพร้อมคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาสาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหา

ราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

0: โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทัณฑสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำอิเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอันจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัด และเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทานปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อผลโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได
1: ้ก็ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็น

ใหญ่ของครอบครัวให้เป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการ

อันรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่ปพิธพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่องไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรั

านร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็นำไร่ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่1179ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4.กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: พระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็พระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงทุกอย่างค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์อีกครั้งนะคะกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาสถิติพื้นฐานค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่9นะคะที่เรามาเรียนรู้ในรายวิชานี้โดยวันนี้เราจะเรียนเรื่องการแจกแจงแบบเทวินามและการแจกแจงแบบปัวซองค่ะค่ะจากไทม์ไลน์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์ก่อนๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของความน่าจะเป็นนะคะโดยหลักสัปดาห์ล่าสุดนะคะเราเรียนเทคนิคการเรียงสับเปลี่ยนและเทคนิคการจัดหมู่ไปแล้วเพื่อที่จะไปช่วยในการหาความน่าจะเป็นดังนั้นตอนนี้เราจะเอาความน่าจะเป็นที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะมาประยุกต์ใช้ในการแจกแจงต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องนะคะได้แก่การแจกแจงแบบทวินามและการแจกแจงแบบปัวซองค่ะเราเริ่มต้นด้วยการมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแจกแจงตัวแปรสุ่มดังนั้นเราก็ต้องทำความรู้จักกับตัวแปรสุ่มค่ะตัวแปรสุ่มบอกว่าเป็น random variable ค่ะตัวแปรสุ่มเป็นการที่เราจะนำค่าต่างๆค่ะที่เป็นจำนวนจริงนะคะมาเก็บเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ใน sample space นะคะหรือเราเรียกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองสุ่มซึ่งตัวแปรสุ่มนี้เราจะตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อของตัวแปรสุ่มเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะคะเช่นที่นิยมก็จะเป็นตัว x ตัว y หรือตัว z นะคะและเราจะเก็บค่าต่างๆที่เป็นตัวเลขนั้นเก็บไว้ในตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะเช่น x y z ดังนั้นถ้าอาจารย์พูดถึงตัวพิมพ์เล็กจะเก็บค่าของตัวแปรสุ่มนะคะแต่ถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่จะเป็นชื่อของตัวแปรสุ่มค่ะทีนี้เราจะสร้างตัวแปรสุ่มขึ้นมาได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าตัวแปรสุ่มเนี่ยเราจะนำผลลัพธ์ที่เพ้นไปได้จากการทดลองสุ่มที่เราสร้างขึ้นนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเนี่ยเราบอกว่าความน่าจะเป็นจะต้องมีการทดลองสุ่มก่อนถูกไหมคะเมื่อมีการทดลองสุ่มแล้วเราก็จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ซึ่งเรียกว่า sample spaceนะคะเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดของการทดลองสุ่มนั้นทีนี้เราจะเกิดตัวแปรสุ่มได้ยังไงเขาบอกว่าเราจะสร้างตัวเลขค่ะเราจะสร้างตัวเลขนะคะเพื่อที่จะมาเก็บเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ใน sample space นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นสมมุติว่าอาจารย์โยนเหรียญสัก1เหรียญ3ครั้งค่ะโยนเหรียญ1เหรียญ3ครั้งเป็นการทดลองสุ่มนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้สามารถคิดออกมาได้เขียนออกมาได้อยู่ใน sample point ต่างๆในเหตุการณ์ sample space นั่นเองนะคะเราขออนุญาตทบทวนนิดนึงนะคะสมมุติอาจารย์โยนเหรียญ1เหรียญครั้งเราจะเขียน sample space ได้ยังไง sample space เกิดจากเหรียญที่1ใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่1ไม่หัว

สมมติอาจารย์อาจจะเจอหัวก็ได้เหรียญที่1 นะหรืออาจจะเจอก้อยก็ได้นี่คือเหรียญที่1จากนั้นเหรียญที่2อาจจะไปเจอหัวหรือเจอก้อยก็ได้เหมือนกันถ้าเหรียญแรกเป็นก้อยอาจจะเหรียญที่2อาจจะเป็นหัวหรือก้อยก็ได้แล้วเหรียญที่3ล่ะคะก็ต่อไปอีกใช่มั้ยไม่หัวก็ก้อยค่ะอาจจะไปเจอหัวหรือเจอก้อยในเหรียญที่3ก็ได้นะคะเจอหัวหรือเจอก้อยก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันไม่เจอหัวก็เจอก้อยก็ได้ดังนั้นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเหตุการณ์ที่1หัวแล้วก็หัวใช่ไหมคะ sample space เหตุการณ์ที่1ก็เลยเป็นหัวอย่างตารางที่อาจารย์โชว์ไว้นี่เองนะคะทบทวนนะต่อไปถ้าอาจารย์อยากได้เหตุการณ์ที่2ล่ะเหตุการณ์ที่2เช่นอาจารย์เจอหัวเหรียญที่2อาจารย์ก็เจอหัวอีกแล้วเหรียญที่3หรือครั้งที่3อาจารย์ไปเจอก้อยดังนั้นอาจารย์ก็ได้หัวก้อยเป็นเหตุการณ์ที่2ของ sample space เช่นเดียวกันหัวก้อยหัวนะคะหัวก้อยหัวก็เป็นตัวนี้หัวแล้วก็จากนั้นหัวก้อยก้อยใช่ไหมหัวก้อยก้อยอาจจะเป็นตัวนี้ก่อนหัวก้อยก้อยต่อไปก็ก้อยหัวหัวก้อยหัวหัวแบบนี้ใช่ไหมจากนั้นก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวและสุดท้ายก้อยก้อยก้อยค่ะมีทั้งหมด8เหตุการณ์8กรณีหรือเราใช้เทคนิคการนับครั้งที่แล้วเราจะได้ว่าไงคะจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จะเท่ากับ n 1คูณ n 2คูณ n 3ใช่ไหม n 1ก็ไม่หัวก็ก้อยมี2 n 2ครั้งที่2ก็ไม่หัวก็ก้อยก็มี2นะคะ n 3ไม่หัวก็ก้อยก็มีอีก2 2 2 4 4 2 8ดังนั้นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมี8เหตุการณ์เนาะอันนี้คือความรู้ที่เรียนจากครั้งที่แล้วทีนี้อาจารย์จะสร้างตัวไปสมได้ยังไงเขาบอกว่าเราต้องมานิยามสิ่งที่เราสนใจให้กลายออกมาเป็นตัวเลขเช่นอาจารย์สร้างตัวไปสม x ขึ้นมาค่ะสมมุติตัวไปสม x แทนอะไรดีแทนจำนวนเพราะตัวไปสมต้องเป็นตัวเลขถูกไหมแทนจำนวนที่เป็นตัวเลขดังนั้นอาจารย์แทน x แทนจำนวนที่เกิดหัวแล้วกันค่ะที่เกิดหน้าหัวจากการโยนเหรียญ1เหรียญ3ครั้งเนี่ยจะเกิดหน้าหัวอยู่เท่าไหร่สมมุติว่าเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่1อาจารย์เจอหัวดังนั้นค่า x ที่เป็นไปได้ของอาจารย์จะเป็นอะไรคะดังนั้นค่า x ที่เป็นไปได้อาจารย์เขียนพิมพ์เล็กเนาะเกิดหัวเค้าก็เรียกว่า x ทั้ง3หัวทั้ง3เลยค่ะหัวทั้ง3 x ก็เป็นจำนวนที่เกิดหัวดังนั้น x ของอาจารย์เป็นเลข3ดังนั้นฉันก็โชว์ไว้ตรงนี้นั่นเองนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่2ที่เป็นไปได้หัวก้อยเหตุการณ์ที่2อยู่ตรงนี้นะหัวก้อยถามว่าหัวก้อยมีจำนวนที่เกิดหัวเท่าไหร่คะเกิด2นั่นเองค่ะดังนั้นค่า x ที่เป็นไปได้เลขที่2ก็คือเลข2นั่นเองต่อไปเหตุการณ์ที่3ที่โชว์ไว้ในตารางเหตุการณ์นี้อ่านกันนี้หัวก้อยหัวก็เกิดหัว2ครั้งอาจารย์ก็ได้เป็นเลข2ต่อไปก้อยหัวตรงนี้ก็เกิดหัว2ครั้งอาจารย์ก็เป็นเลข2ดังนั้นเลข2ยังอยู่ที่เดิมนะค่า x ที่เป็นไปได้ยังมีเลข2อยู่ต่อไปเหตุการณ์ต่อไปเป็นหัวก้อยตรงนี้มีหัวแค่ครั้งเดียวดังนั้นค่า x ที่เป็นไปได้ตอนนี้อาจารย์ก็คือเป็นเลข1นั่นเองค่ะต่อไปก้อยหัวมีค่าจำนวนที่เกิดหัวเท่ากับ1ดังนั้นค่า x ของอาจารย์ก็เป็นเลข1อาจารย์ไม่เขียนเพราะเลข1มีอยู่แล้วใช่ไหมต่อไปก็ก้อยหัวจำนวนหัวมี1ครั้งโอเคมี1ครั้งไปแล้วต่อไปสุดท้ายก้อยจำนวนที่เกิดหัวก็เป็น0ดังนั้นค่า x ที่เป็นไปได้กรณีนี้ก็เป็น0อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าตอนแรกเราเป็นไงนะตอนแรกเรามีเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดใน sample space จากนั้นเรามานิยามใช่ไหมคะนิยามตัวแปรสุ่มขึ้นมาแทนสิ่งที่เราสนใจซึ่งต้องเป็นตัวเลขจากนั้นเราก็ไปนับค่ะว่าเหตุการณ์แต่ละอันใน sample space เนี่ยค่ะทำให้เราเกิดค่า x อะไรบ้างนั่นก็คือค่า x ที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มนั่นเองซึ่งค่า x พวกนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเท่ากันแล้วแต่นะคะแล้วแต่เช่นถ้าสมมติอาจารย์ลงรายละเอียดเข้าไปอีกนิดนึงอาจารย์อยากรู้ว่าโอกาสที่เกิด x เป็นเลข3จะเป็นเท่าไหร่นะดังนั้นอาจารย์กำลังหาความน่าจะเป็นของ x ใดๆค่ะสมมติ x เป็นเลข3ตรงนี้โอกาสเป็นเท่าไหร่เนี่ยหัวมีโอกาสหัวใช่ไหมอ่ะ

วนหน่อยนะหัวโอกาสเป็น1ในเท่าไหร่คะ1ใน8นั่นเองค่ะดังนั้น f ที่ x เท่ากับ3อาจารย์ก็เป็น1ส่วน8นั่นเองค่ะต่อไปอาจารย์ลองคิดความน่าจะเป็นที่ x เป็น2ดูสิคะ x เป็น2มีกี่ตัวเนี่ย

ค่ะที่เป็นเลข1ก็ความหมายก็คือความน่าจะเป็นที่ x จะเป็นเลข1นะ x เป็นเลข1มีกี่เหตุการณ์1 2และ3ดังนั้นอาจารย์ก็เป็น3ส่วน8โอเคสุดท้ายความน่าจะเป็นที่ x เป็น0ถูกไหมตรงนี้เป็น0โอกาสเป็น0เป็นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่ x เท่ากับ0เท่ากับมีแค่1เหตุการณ์ตรงนี้เองถูกไหม1เหตุการณ์ก็1ส่วน8โอเคไม่คิด3ส่วน8อาจารย์ไม่ได้เขียนให้ดูอ่าน1ส่วน8นั่นเองค่ะแสดงว่าทุกครั้งที่เราสร้างตัวแปรสุ่มเราต้องแจกแจงสมาชิกของตัวแปรสุ่มนะคะเป็นออกมาเป็นตัวเลขและเราสามารถหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนั้นๆได้โดยเช่นกันนะคะโอเคพอจะเข้าใจความหมายของตัวแปรสุ่มละเรามาดูชนิดของตัวแปรสุ่มกันค่ะว่าตัวแปรสุ่มเนี่ยมีกี่ประเภทเขาบอกว่าตัวแปรสุ่มเนี่ยมีอยู่2ประเภทค่ะคือตัวแปรสุ่มที่มีความต่อเนื่องมีความต่อเนื่องกับตัวแปรสุ่มที่มีค่าไม่ต่อเนื่องค่ะไม่ต่อเนื่องโอเคงั้นแสดงว่าตัวแปรสุ่มอย่าลืมนะมี2ประเภทนะตัวแปรสุ่มที่มีค่าไม่ต่อเนื่องกับตัวแปรสุ่มที่มีค่าต่อเนื่องสำหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องค่ะโอเคงั้นเรามาเรียนรู้กันว่าตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยเป็นยังไงจากเมื่อกี้นะคะเหตุการณ์เมื่อกี้อาจารย์กลับไปเล่าเมื่อกี้อีกทีนึงเหตุการณ์เมื่อกี้บอกว่าอาจารย์โยนเหรียญ1เหรียญ1เหรียญเมื่อกี้3ครั้งถามว่าตัวแปรสุ่ม x ที่อาจารย์สร้างเมื่อกี้แทนอะไรนะแทนจำนวนถูกไหมจำนวนที่เกิดหน้าหัวค่ะเมื่อกี้เกิดหน้าหัวอ่ะทวนใหม่เกิดหน้าหัวมีอะไรบ้างก็ดูซิค่า x ที่เป็นไปได้เกิดหัวทั้ง3ครั้งเลยถูกไหมค่า x ก็เป็น3เหตุการณ์นั้นมีหัวแค่ครั้งค่า x อาจารย์ก็เป็น2เหตุการณ์นั้นเกิดหัวแค่1ครั้งอาจารย์ก็เป็น1เหตุการณ์นั้นไม่เกิดหัวเลยก็คือเกิดก้อยทั้ง3ครั้งอาจารย์ก็ x เป็น0ถามว่าตัวแปรสุ่มชนิดนี้เป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องอาจารย์ตอบเลยว่าเป็นตัวแปรสุ่ม x ตรงนี้นะเป็นตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องค่ะเนื่องจากอะไรอ่ะเราไปแอบดูสังเกตดูค่าก็ได้ค่ะดูค่า x ที่เป็นไปได้ที่เราสร้างไว้มี3 2 1และ0ถามว่าค่าตรงเนี้ยมันต่อเนื่องไหมความหมายก็คือจาก3ไปหา2เนี่ยค่ะต่อไหมไม่ต่อนะอาจารย์มองว่า3แล้วเขาก็กระโดดไป2กระโดดไป1ค่ะและกระโดดไป0กระโดดแบบนี้อาจารย์เรียกเขาว่าไม่ต่อเนื่องค่ะถ้าต่อเนื่องเช่นอะไรอ่ะแสดงว่า3จุดเช่นค่าตรงนี้อาจจะมี 3.0001 3.05 3.8 มีหมดเลยค่ะให้เต็มไปหมดเลยไม่สามารถกระจายแบบนี้ได้หมดถึงจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องแต่อันเนี้ยไม่ต่อค่ะ3กระโดดไป2กระโดดไป1และกระโดดไป0อย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะคะหรืออาจารย์ยกตัวอย่างเพิ่มเช่นอาจารย์โยนลูกเต๋าแล้วกันค่ะตอนเรียนความน่าจะเป็นอาจารย์โยนลูกเต๋าบ่อยๆใช่ไหมโยนลูกเต๋าสัก1ลูก1ครั้งค่ะ1ลูกโยน1ครั้งเอ๊ะนิยามอะไรดีอาจารย์นิยามตัวแปรสุ่มที่เป็นชื่อว่า y แล้วกันค่ะตัวแปรสุ่ม y แทนหน้าของลูกเต๋าหรือแต้มของลูกเต๋าก็ได้ค่ะอันเดียวกันค่า y ที่เป็นไปได้โยนแค่ลูกเดียว1ครั้งนะดังนั้นค่า y ที่เป็นไปได้มาช่วยอาจารย์แจกแจงสิคะว่ามีเลขอะไรได้บ้างเช่น sample space ของลูกเต๋าเป็นไรอ่ะลองแจกแจงนิดนึงทบทวนนะคะโยนลูกเต๋า1ลูก1ครั้งอาจจะขึ้นแต้ม1ก็ได้แต้ม2ก็ได้แต้ม3ก็ได้คอมมาแต้ม4หรือแต้ม5หรือแต้ม6ก็ได้ดังนั้นเอ๊ะถ้าค่าsample space เหตุการณ์ที่1เกิดแต้ม1ดังนั้นหน้าของลูกเต๋าเป็นตัวแปรสุ่ม y ค่าของ y ก็เป็นเลข1นั่นเองค่ะแล้วถ้าเหตุการณ์ที่2 sample space เป็น2หน้าของลูกเต๋าหรือแต้มของลูกเต๋าในตัวแปรสุ่ม y ของอาจารย์ก็เป็นเลข2ค่ะอ๋อแล้วถ้าเป็น3ล่ะค่า y ก็เป็น3ถ้าเป็น4ค่า y ก็เป็น4ถ้าเป็น5

y แล้วก็เป็นอ๋อขอโทษนะเป็น5ถ้าขึ้นแต้ม6ค่า y อาจารย์ก็เป็น6นั่นเองค่ะเป็น6เอ๊ะสมมติอาจารย์โยนสัก2ลูกกลับมาใหม่อาจารย์ยกตัวอย่างเพิ่มนะโยนลูกเต๋าสัก2ลูก2ลูก1ครั้งอาจารย์ให้ตัวแปร z ดีกว่า z แทนผลรวมของแต้มสมมติอาจารย์แทนตัวแปรสุ่ม z เป็นผลรวมของแต้มลูกเต๋าช่วยอาจารย์ดูซิว่าค่า z ที่เป็นไปได้นั้นน่ะมีเลขอะไรบ้างดังนั้น sample space ของเขาเป็นอะไรคะ sample space ของลูกเต๋าโยนสัก2ลูกอาจจะขึ้นแต้มอะไรบ้าง1 1ก็ได้ถูกไหม1 2ก็ได้1 3ก็ได้1 4โอ้เยอะแยะมากมายเลยมีตั้ง36เหตุการณ์เนี่ยใช่ไหมใช้เทคนิค n คูณ n ได้เหตุการณ์สุดท้ายอาจจะเป็นแต้ม6คู่กับแต้ม6แบบนี้ก็ได้แล้วเรามาช่วยกันหาค่า z คือตัวแปรสุ่มที่แทนผลรวมของลูกเต๋าดูสิไหนเหตุการณ์แรกสมมุติอาจารย์เป็นเจอเหตุการณ์ใน sample space เป็น1 1ดังนั้นค่า z ของอาจารย์เป็นเลขผลรวมของแต้มอาจารย์ก็สตาร์ทที่เลข2นั่นเองค่ะ1 2ล่ะ1 2ก็เป็นเลขรวม1กับ2ก็เป็น3เห็นไหมคะสมมุติ sample space อาจารย์เป็น1 3ล่ะ1 3ก็ผลรวมของแต้มก็เป็น4นั่นเองค่ะ1 4ผลรวมของแต้มก็เป็น5เดาซิ1 5ต่อไปก็1 5ก็น่าจะเป็นแต้มเป็นผลรวมเป็น6ถูกไหมแสดงว่าน่าจะเป็น7เป็น8คิดเร็วๆนะไปเรื่อยๆค่า z ที่เป็นไปได้สุดท้ายก็เจอเลขที่เยอะที่สุดคืออะไรคะ66นั่นเองถูกไหม66 6บวก6ก็เป็น12นั่นเองค่ะนี่คือค่าตัวแปรสุ่ม z ที่อาจารย์สร้างขึ้นในการทดลองสุ่มโยนลูกเต๋า2ลูกถามว่าตัวแปรสุ่ม z กับตัวแปรสุ่ม y ที่อาจารย์สร้างขึ้นเป็นตัวแปรสุ่มที่ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องคะแล้วก็ไปแอบดูว่าค่ามันกระโดดไหมอ่ะ1กระโดดไป2มี 1.5 มั้ยไม่มีมี1แล้วกระโดดไป2แล้วกระโดดไป3ไป4ไป5และไป6กระโดดกันแบบนี้เรียกว่าตัวแปรสุ่มนั้นเป็นตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะเดาซิว่า z ของอาจารย์ต่อเนื่องมั้ยคะนี่2 3 2.1 2.2 2.3 อะไรไม่มีเลยค่ะ2กระโดดไป3กระโดดไป4กระโดดไป5ผลรวมเป็นเลขที่กระโดดแบบนี้สามารถกระจายสมาชิกได้หมดแบบนี้ก็เป็นตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องอีกแล้วค่ะไม่ต่อเนื่องอีกแล้วโอเคพอจะเห็นภาพนะว่าถ้าเมื่อไหร่เราสร้างตัวแปรสุ่มจากการทดลองสุ่มแล้วมาแปลงมาเป็นค่าต่างๆที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะซึ่งต้องเป็นตัวเลขเราไปสังเกตค่าอะไรคะค่าตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมดนี่แหละค่าตัวเลขทั้งหมดที่เราสร้างไว้นี่แหละว่าค่าเขาต่อเนื่องไหมถ้าไม่ต่อเนื่องแสดงว่าตัวแปรสุ่มที่เราสร้างเป็นตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องค่ะเป็น discrete random variable นั่นเองค่ะอ้าวแล้วถ้าต่อเนื่องเป็นยังไงเช่นประเภทที่2นะคะชนิดที่2บอกว่าเป็นตัวแปรสุ่มที่ต่อเนื่องเป็น continuous random variable บ้างเป็นตัวแปรสุ่มที่ต่อเนื่องเช่นอะไรนั่นแสดงว่าการทดลองสุ่มของอาจารย์ก็จะต้องเจอเหตุการณ์แล้วสร้างตัวแปรสุ่มให้เป็นตัวเลขที่เป็นไงฮะต่อกันนั่นเองค่ะต่อกันเช่นอาจารย์ให้นักศึกษาทดลองสุ่มให้นักศึกษามาชั่งน้ำหนักดีกว่าอาจารย์ให้เขาชั่งน้ำหนักค่ะชั่งน้ำหนักของนักศึกษาดูซิว่าน้ำหนักของนักศึกษาเนี่ยเป็นตัวแปรสุ่มไหมก็เป็นตัวแปรสุ่มนะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็โหมีเหตุการณ์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมสมมติอาจารย์ชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วอาจารย์สร้างตัวแปรสุ่ม x ค่ะแทนตัวเลขที่เป็นน้ำหนักค่ะน้ำหนักของนักศึกษาถามว่าค่า x ที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างคะค่า x ที่เป็นไปได้อาจจะมี50กิโล52 52.1 56.25แสดงว่า x ต่างๆเนี่ยอาจารย์สามารถแจกแจงเช่น x เท่ากับค่านี้แล้วไปค่านี้แล้วไปค่านี้เหมือนที่ก่อนมาหน้าเนี้ยไม่ได้ค่ะเพราะเลขน้ำหนักของนักศึกษา
เยอะมากเลยค่ะเต็มไปหมดเลยเช่นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า50กิโล 52.5 กิโล 57.25 กิโลโอ้โหที่จริงเลขมันเยอะมากใช่ไหมเลขมันเยอะมากอาจารย์ไม่สามารถที่จะเขียนสมาชิกออกมาแบบนี้ได้หมดค่ะดังนั้นอาจารย์เขียนยังไงดีงั้นค่า x ที่เป็นไปได้อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างกี่กิโลดีสักพร้อมๆเลยสัก35กิโลสมมุตินะจนถึง100อ่ะ100 150กิโลสมมติอาจารย์สร้างตัวแปรสูงไว้กว้างๆแล้วกันนะสตาร์ทที่35โลจนถึง150กิโลดังนั้นเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยโหเวียงตั้งแต่รออ๋อ35วิ่งอยู่ในช่วงนี้ค่ะค่าน้ำหนักของนักศึกษาจนไปถึงไหนเนี่ย150กิโลอาจารย์ไม่สามารถที่จะแจกแซงสมาชิกได้หมดเพราะเลขมีทศนิยมเยอะมากเลยถูกไหมอย่างนี้ค่ะอาจารย์เรียกเขาว่าตัวแปรสุ่มที่อาจารย์สร้างขึ้นเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนั่นเองค่ะหรืออาจารย์กำลังเก็บข้อมูลอะไรดีเก็บข้อมูลคนที่มาสมัครเรียนที่มหาลัยของอาจารย์ว่าเอเกรดนักศึกษาเนี่ยมีการแจกแจงเป็นตัวแปรสุ่มแบบอะไรนะคะสมมติอาจารย์เก็บข้อมูลเกรดแล้วกันค่ะเกรด GPA เกรดเฉลี่ยสมมติเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาค่ะที่มาสมัครเรียนที่ราชมงคลนะคะให้ค่าตัวแปร y แทนเกรดเฉลี่ยค่ะดังนั้นค่า y ที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างคะโอ้บางคนนะก็มีเกรด 4.00 สมมติบางคน 3.583.602 2.975 โอ้เลขเต็มไปหมดเลยอ่ะอาจารย์ไม่สามารถที่จะแจกแจงสมาชิกของ Y ได้หมดดังนั้นอาจารย์ก็เขียนค่า Y ที่เป็นไปได้เป็นไงคะอาจารย์ก็เขียนเป็นช่วงละค่ะเขียนเป็นช่วงอาจจะวิ่งอยู่เท่าไหร่อ่ะเกรดเฉลี่ยวิ่งอยู่น้อยสุดเลยละกันสมมติสตาร์ทเผื่อๆไว้นะเราต้องสร้างตัวเลขให้คลุมค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดถูกมั้ยดังนั้นอาจารย์ขอสตาร์ทที่0ไปจนถึง4แล้วกันค่ะวิ่งอยู่ในช่วงนี้ y ที่เป็นแทนเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาอาจารย์วิ่งอยู่ที่ค่า y ที่เป็นไปได้ตั้งแต่0จนถึง4เลขพวกนี้ไม่สามารถแจกแจงสมาชิกได้หมดดังนั้นอาจารย์ก็เรียกเขาว่าเป็นตัวแปรสุ่มแบบ continuous นั่นเองค่ะตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องซึ่งตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะคะรายละเอียดนะคะอาจารย์จะพูดถึงสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้อาจารย์จะลงรายละเอียดไปที่ตัวแปรสุ่มประเภทที่1ก่อนนะคะคือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องอ่ะเราพอจะมองออกแล้วว่าตัวแปรสุ่มมี2ประเภทนะทำไมต่อเนื่องค่ากระโดดใช่มั้ยทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าแล้วตัวแปรสุ่มต่างๆที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยมีฟังก์ชันการแจกแจงต่างๆที่เขานิยมเอามาเรียนแล้วก็เป็นพื้นฐานในการใช้ในสถิติเชิงอนุมานต่อไปเนี่ยเขามีการแจกแจงที่สำคัญหลักๆอะไรบ้างอาจารย์ขอเล่าเฉพาะหลักๆนะว่ามีตัวแปรสุ่มอะไรบ้างที่น่าสนใจอ่ะมาดูตัวแปรสุ่มอันแรกเลยที่เป็นพื้นฐานของตัวแปรสุ่มหลายๆอันเขาบอกว่าเป็นตัวแปรสุ่มที่เรียกว่าการแจกแจงแบบเบอร์นูลีค่ะหรืออาจารย์อาจจะเขียนย่อๆว่า x สมมติว่า x เป็นตัวแปรสุ่มที่เราสร้างใช่ไหมมีการแจกแจงแบบเบอร์นูลีอ่ะจะเขียนย่อๆเป็นตัวหนอนอย่างนี้นะคะเรียกว่าการแจกแจงแบบเบอร์นูลีเบอร์นูลีพารามิเตอร์ของเบอร์นูลีจะเป็นตัว p ค่ะ p อันนี้อาจารย์เขียนย่อๆว่า x มีการแจกแจงแบบเบอร์นูลีมีพารามิเตอร์คือตัว p เขาจะเป็นเบอร์นูลีเมื่อไหร่ที่จริงเบอร์นูลีเกิดจากอะไรคะเป็นการทดลองสุ่มอีกละก็กลับไปย้อนเหมือนเดิมต้องมีสารตั้งต้นก่อนนะคือการทดลองสุ่มจากนั้นเราบอกว่ามันจะเป็นเบอร์นูลีเมื่อตัวแปรสุ่ม x นั้นค่ะมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้แค่2แบบอ๋อเป็นแค่2แบบแสดงว่าเมื่อกี้ x เป็นอะไรบ้างนะเป็น0 1 2แบบนั้นไม่ได้นะ
เป็น1 2 3 4 5 6เหมือนโยนลูกเก๋าเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เบอร์นูลีนะเพราะเบอร์นูลีบอกว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้แค่2แบบก็คือ0กับ1หรืออาจารย์จะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์2แบบนั้นคือเหตุการณ์ที่อาจารย์สนใจกับเหตุการณ์ที่อาจารย์ไม่สนใจอย่างนี้ก็ได้ค่ะมีแค่2แบบแค่นั้นเองผลการทดลองสุ่มนะมีแค่2แบบคือเกิดสิ่งที่อาจารย์สนใจกับเกิดสิ่งที่อาจารย์ไม่สนใจเช่นสนใจเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างค่าของตัวแปรสุ่มเป็นเลขอะไรดีเป็นเลข1ค่ะอาจารย์ให้ตัวแปรสุ่มที่สนใจเป็นเลข1ถ้าเมื่อไหร่เกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์ไม่สนใจอาจารย์ขอเป็นเลข0เพราะค่า x ที่เป็นไปได้ต้องเป็นตัวเลขถูกไหมสมมติว่า x เบอร์นูเป็นเบอร์นูลีเสร็จแล้วค่า x ที่เป็นไปได้ดังนั้นเบอร์นูลีนะจำไว้นะค่า x ที่เป็นไปได้มีแค่0กับ1เมื่อไหร่จะเกิด0นะเกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์ไม่ได้สนใจค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เกิด1นะเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์สนใจทีนี้ถามว่าเบอร์นูลีหน้าตาเป็นไงที่จริงแล้วทุกการแจกแจงนะคะจะมีฟังก์ชันกำกับความน่าจะเป็นฟังก์ชันกำกับความน่าจะเป็นหรือเราเรียกว่า f ที่ x นั่นเองค่ะ f ที่ x คือฟังก์ชันของการกำกับเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะคือค่า x สมมติว่าตัวแปรสุ่มอาจารย์กำลังพูดถึงตัวแปรสุ่มที่เรียกว่า x ถูกไหมซึ่งค่า x มี2ค่านะคือ0กับ1ดังนั้นถ้าอาจารย์อยากหาความน่าจะเป็นของ x ใดๆเราสามารถหาผ่านฟังก์ชันความน่าจะเป็นดังนี้ค่ะถ้าเป็นเบอร์นูลีบอกว่าเราจะให้ p เนี่ยยกกำลัง x ค่ะฟังก์ชันหน้าตาเป็น p ยกกำลัง x คูณกับ1ลบ p ยกกำลัง1ลบ xเมื่อค่า x ที่เป็นไปได้นะมีแค่2ค่าคือเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สนใจกับเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจซึ่งเป็นเลข1แล้ว x เข้าใจอยู่เป็น0กับ1แต่ค่า p เป็นอะไรอ๋อดังนั้นอาจารย์ขอนิยามค่า p นิดนึงค่า p บอกว่าเป็นความน่าจะเป็นค่า p นะเป็นความน่าจะเป็นหรือโอกาสของไข่ของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจของการเกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์สนใจสนใจแสดงว่าค่า p วิ่งจากเท่าไหร่นะค่า p ค่า p ปกติ p ความน่าจะเป็นบทที่แล้วบอกว่าน้อยสุดก็คือ0มากสุดก็คืออะไรฮะมากสุดก็คือ1ดังนั้นค่า p จะเป็นประมาณทศนิยมวิ่งจาก0จนถึง1P คือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจเกิดตัว P ขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ที่ไม่สนใจล่ะโอกาสจะเป็นเท่าไหร่เมื่อเหตุการณ์ที่สนใจเป็นตัว P ไปแล้วดังนั้นเหตุการณ์ที่ไม่สนใจก็มีโอกาส1ลบ P นั่นเองเพราะมีเหตุการณ์แค่2เหตุการณ์ถูกไหมอันนึงมีความน่าจะเป็นไป P และอีกอันก็ต้องมีความน่าจะเป็นเป็น1ลบ P หรือบางคนก็เรียกว่าตัว Q ก็ได้นะโอกาสเท่ากับตัว Q เช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์โยนเหรียญก็ได้โยนเหรียญเมื่อกี้อาจารย์โยนไปกี่เหรียญนะโยนเหรียญ2เหรียญดีกว่าอาจารย์โยนเหรียญสัก2เหรียญ1ครั้งสมมติอาจารย์สนใจอะไรดีอาจารย์สนใจแต้มหน้าหัวสัก2ทั้ง2เลยสนใจเหตุการณ์ที่เกิดหัวจงสร้างฟังก์ชันความน่าจะเป็นของข้อนี้หน่อยโยนเหรียญ2เหรียญ1ครั้งแอบมาเขียน sample space ไว้ก่อนแล้วกันนะมีเหตุการณ์อะไรบ้างคะหัวเจอหัวใช่มั้ยหัวเจอก้อยก้อยเจอหัวและก้อยเจอก้อยมีเหตุการณ์ทั้งหมดมี4เหตุการณ์สิ่งที่อาจารย์สนใจคือหัวดังนั้นเรามาดูตัว p กันมาสร้างตัว p กันค่ะตัว p คือเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นหัวค่ะโอกาสเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็มี1ในเท่าไหร่เนี่ย1ใน4ดังนั้นโอกาสที่เกิดหัวเป็น1ส่วน4ค่ะดังนั้นเหตุการณ์ที่ไม่สนใจคือไม่ใช่หัว2ครั้งอ่ะนอกนั้นก็เป็นหัวก้อยก็ได้ก้อยหัวก็ได้ก้อยก้อยก็ได้ก็มีโอกาสเป็น Q ใช่ไหม
งานเป็นตัวคิวไปเลยก็ได้ค่ะ3ส่วน4นั่นเองค่ะหรือจะเขียนเป็นทศนิยมก็ได้นะ p เท่ากับ1ส่วน4ก็เท่าไหร่ 0.25 ถูกไหม q ก็ 0.75 ดังนั้นเรามาสร้างฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ x เมื่อ x เป็น0เมื่อเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ใช่หัวถูกไหม x เป็น1เมื่อโอกาสเหตุการณ์เกิดหัวดังนั้น f ที่ x เท่ากับสร้างฟังก์ชันเลยนะp ยกกำลัง x ถูกไหมเขาบอกว่า p ยกกำลัง x ดังนั้นอาจารย์ก็ 0.25 ยกกำลัง x ค่ะ q หรือ1ลบ p ก็เหลืออีก 0.75 ถูกไหมเพราะบวกกันต้องเป็น1ยกกำลัง1ลบ x เมื่อค่า x ที่เป็นไปได้คือ0กับ1นั่นเองค่ะนี่ไงคือเบอร์นูลีขอให้การกระทำของอาจารย์มีเหตุการณ์ที่อาจารย์สนใจกับเหตุการณ์ที่อาจารย์ไม่สนใจเหตุการณ์ที่สนใจอาจารย์จะให้ใส่เป็นเลข1เหตุการณ์ไม่สนใจใส่เป็นเลข0สามารถสร้างฟังก์ชันแจกแจงแบบเบอร์นูลีได้แบบนี้นั่นเองค่ะเป็นพื้นฐานก่อนนะเบอร์นูลีคือเกิดเหตุการณ์ที่สนใจกับไม่สนใจสนใจเป็น1ไม่สนใจเป็น0ทีนี้เนี่ยพอเกิดเบอร์นูลีแล้วเนี่ยก็เกิดการแจกแจงหนึ่งค่ะที่น่าสนใจและนำไปใช้เยอะมากเขาบอกว่าเป็นการแจกแจงแบบทวินามหรือชื่อบทของอาจารย์ในวันนี้นั่นเองค่ะไบโนเมียลหรือทวินามนะคะไบโนเมียลหรือทวินามไบโนเมียลจะเกิดเมื่อไหร่หรือทวินามจะเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่ออาจารย์สร้างตัวแปรสุ่มที่ชื่อว่า x ค่ะ x แทนจำนวนครั้งที่สนใจของการทำเบอร์นูลีซ้ำๆกันกี่รอบคะ n รอบ n ครั้ง n รอบ n ครั้งดังนั้นเราก็มีพารามิเตอร์เพิ่มมาละคือตัว n และเบอร์นูลีอย่าลืมนะพารามิเตอร์ที่สนใจคืออะไรนะตัว p เหมือนเดิม p คืออะไรนะโอกาสอ่านโน้ตไว้ก่อน p ถ้าอาจารย์พูดถึง p นะคือความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจถูกไหมซึ่งมันก็คืออาจารย์เรียกเขาว่า p ที่ค่า x เท่ากับเลข1นั่นเองแต่ถ้าเป็นตัว q ล่ะ u คือ1ลบ p ถูกไหมหรือมันก็คือ1ลบ p หรือมันก็คือโอกาสอาจารย์เขียน p แปลว่าโอกาสใช่ไหมที่ x มันเป็นไงฮะมันไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจค่า x เป็นเลข0แสดงว่าถ้าเป็นไบโนเมียลหรือทวินามเราสามารถเขียนย่อๆได้แบบนี้นะตัวแปรสุ่ม x นั้นน่ะมีการแจกแจงแบบไบโนเมียลพารามิเตอร์ที่สนใจคือตัว p เมื่อกี้ p คือโอกาสเขาเกิดเหตุการณ์ที่สนใจและต่อมีอีกตัวนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือตัว n n แปลว่าจำนวนครั้งที่เกิดเบอร์นูลีนั่นเองค่ะเช่นอะไรอ๋อเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัวเบอร์นูลีเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์โยนยังไงนะตัวอย่างเมื่อกี้อาจารย์โยนเหรียญใช่ไหมอาจารย์โยนเหรียญ2เหรียญ1ครั้งโยนแค่1ครั้งโยน1ครั้งเกิดเหตุการณ์ที่สนใจคืออาจารย์สนใจเหตุการณ์ที่เป็นอะไรนะเป็นหัวดังนั้นโอกาสของอาจารย์ก็เป็น1ส่วน4ถูกไหมหรือเท่ากับ 0.25แล้วสิ่งที่อาจารย์ไม่สนใจล่ะอาจารย์ไม่สนใจมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างอ่ะหัวก้อยก้อยหัวและก้อยใช่ไหมเมื่อกี้นะเอาข้อเมื่อกี้นะแสดงว่าตัว Q ของอาจารย์ก็คือ1ลบ 0.25 หรือ 0.75 นั่นเองจากข้อเมื่อกี้เป็นเบอร์นูลีแต่ตอนนี้อาจารย์อยากเอาเบอร์นูลีตรงนั้นมาสร้างเป็นทวินามค่ะทีนี้ทวินามแปลว่ามันเพิ่มจากข้อเมื่อกี้คืออาจารย์ไม่ได้โยนครั้งเดียวละเพราะโยนครั้งเดียวอาจจะสนใจกับไม่สนใจครั้งเดียวจบแต่อาจารย์โยนหลายๆครั้งดีกว่าสมมุติอาจารย์โยนสัก5ครั้งอาจารย์โยนสัก5ครั้งโยนเหรียญ2เหรียญเมื่อกี้นะไม่โยนครั้งเดียวโยน5ครั้งแสดงว่าครั้งที่1อาจารย์ก็เกิดเบอร์นูลี1ครั้งถูกมั้ยเหตุการณ์ที่สนใจหรือเปล่าหรือไม่สนใจโยนครั้งที่2อาจารย์ก็อีกละหัวที่สนใจหรือเปล่าหรือเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์ไม่สนใ
โยนครั้งที่3ก็เกิดเบอร์นูรีอีกละเกิดเบอร์นูรีซ้ำๆกันกี่รอบคะตอนนี้อาจารย์เกิดเบอร์นูรีซ้ำๆกัน5รอบดังนั้นในที่นี้อาจารย์ก็คือ n เท่ากับเลข5นั่นเองค่ะเกิดสิ่งที่สนใจที่อาจารย์นิยามไว้กับเกิดสิ่งที่ไม่สนใจที่อาจารย์นิยามไว้ทีนี้ทัพวินามบอกว่าหน้าตาฟังก์ชันของทัพวินามหน้าตาเป็นยังไงนะคะทัพวินามหรือไบโนเมียลเขาบอกว่าฟังก์ชันของเขานะให้เราสร้างเป็น n c x n คืออะไรนะ n คือจำนวนครั้ง x คือตัวแปรสุ่มใช่ไหม n c x p p คืออะไร p คือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ p ยกกำลัง x และคูณกับ1ลบ p ยกกำลังเมื่อกี้เบอร์นูลีเราบอกว่า1ลบ x แต่ตอนนี้เป็นไบโนเมียลบอกว่าก็n ครั้งไงแล้วลบออก x ค่ะยกกำลัง n ลบ x เมื่อค่า x ที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างสตาร์ตตั้งแต่0เลยค่ะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจสักครั้งเลยใน5ครั้งหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์สนใจ1ครั้งก็ได้เกิด2ครั้งได้ไหมได้มี5ครั้งนี่เกิด3ครั้งได้ไหมได้เกิดได้ทั้งหมด n ครั้งนั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของฟังก์ชันทั่วไปของการแจกแจงแบบมาถึงตรงนี้นะของแจกแจงแบบทวินามอ่ะแล้วถ้าถามว่าแล้วข้อนี้ล่ะอาจารย์เนี่ยข้อนี้ตัวอย่างข้อนี้โยนเหรียญ2เหรียญ5ครั้งเนี่ยแล้วสนใจหัวเนี่ยอาจารย์สร้างฟังก์ชันได้ว่าไงถ้าเป็นข้อนี้อาจารย์สร้างจากนิยามที่อาจารย์นิยามไว้แสดงว่าข้อนี้ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของ x ใดๆจะเท่ากับแปลงแล้วนะอาจารย์แปลงเป็นของโจทย์ข้อนี้ละ n ข้อนี้เป็น5ดังนั้นอาจารย์ก็5 cx ค่ะ5 cx p คือโอกาสดังนั้นเอาตัวเลขมาใส่เลยค่ะ 0.25 ยกกำลัง x นั่นเองค่ะคูณกับ1ลบ p ดังนั้นอาจารย์ก็ได้ 0.75 ยกกำลัง n ลบ x ก็กำลัง5ลบ x เมื่อค่า x ข้อนี้ที่เป็นไปได้มี0มี1มี2มี3มี4ค่ะและมี5ไปจบที่5นั่นเองค่ะอันนี้คือหน้าตาฟังก์ชันของการแจกแจงแบบตัวไปสุ่มแบบเท่าอินามของข้อนี้ที่โยนเหรียญ2เหรียญ5ครั้งในนะคะดูตัวอย่างการนำไปใช้นะคะของทวินามสมมติว่าข้อนี้อาจารย์บอกว่าเอ๊ะมีนายสุชาติยิงเป้าธนูที่ตั้งไว้อยู่10ครั้งโอกาสจากสถิติของเขาแล้วเนี่ยโอกาสที่นายสุชาติเนี้ยเขาจะโยนพลาดเป้าามีโอกาส 0.2 เขายิงธนูอยู่10ครั้งจงสร้างฟังก์ชันดีกว่าข้อที่1อาจารย์อยากสร้างฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการที่นายสุชาติเนี่ยจะยิงพลาดเป้าเราต้องเข้าใจก่อนนะการที่ยิงธนูมีเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่แค่2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่เป็นไงคะเขาอาจจะพลาดเป้าก็ได้ก็คือยิงไม่โดนนะใช่มั้ยหรือเขาอาจจะโดนเป้าก็ได้เหตุการณ์ที่เป็นไปได้มี2อันที่จริงแล้วเป็นอะไรคะเบอร์นูรีก็นะถ้านายสุชาติยิงธนูแค่ครั้งเดียวเป็นเบอร์นูรีโอกาสที่พลาดเป้าของเขาคือ 0.2 แสดงว่าโอกาสที่โดนเป้าเป็นเท่าไหร่คะ 0.8 นั่นเองค่ะแล้วอาจารย์จะสนใจอะไรดีล่ะสมมติข้อนี้อาจารย์สนใจเหตุการณ์ที่พลาดเป้าอาจารย์สนใจละเราต้องนิยามสิ่งที่สนใจจากเหตุการณ์ที่เป็นไปได้2อันนี้ก่อนนะแสดงว่า 0.2 อาจารย์ก็จะไปเป็นตัว p ถูกไหมแสดงว่า 0.8 อาจารย์ก็จะไปเป็นตัว q นั่นเองค่ะอาจารย์หา p กับหา q เจอละดังนั้นตอนนี้ทำการเหตุการณ์เป็นเบอร์นูลีกี่รอบเนี่ยครั้งที่1อาจจะพลาดหรือโดนครั้งที่2พลาดหรือโดนเบอร์นูลี2รอบแล้วนะไปเรื่อยๆ10ครั้งนี่ไงเป็นเท่าวินามค่ะ n เท่ากับ10นั่นเองสร้างฟังก์ชันสมมุติว่าข้อ1สร้างฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มของตัวแปรสุ่มที่กำหนดโอกาสของการพลาดเป้า
สมมติว่าอาจารย์สนใจเขาจำนวนฟังก์ชันที่ยิงพลาดเป้าแล้วกันจากฟังก์ชันความน่าจะเป็นของทวินา

ว่าไงนะ ncf p ยกกำลัง x 1ลบ p ยกกำลัง n ลบ x เมื่อค่า x ที่เป็นไปได้มี0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง n ใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ยิงพลาดเป้าแล้วเป็นฟังก์ชันของนายสุชาตินี้หน้าตาฟังก์ชันของการยิงธนูพลาดเป้าของนายสุชาติก็จะเป็นอะไรคะเห็นเป็นเท่าไหร่นะ10 c f ค่ะ 0.2 ยกกำลังเท่าไหร่นะ x ค่ะ 0.8 ยกกำลัง10ลบ x ค่ะค่า x ที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างนะ0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึงพลาดเป้าทั้ง10เลยใช่ไหมอยู่ที่10อ่ะเนี่ยหน้าตาฟังก์ชันความน่าจะเป็นสมมติว่าข้อ2อาจารย์อยากเอาฟังก์ชันนี้ไปใช้อ่ะเอาไปใช้แสดงว่าฟังก์ชันมันกำกับความน่าจะเป็นอยู่แสดงว่าก็สามารถเอาฟังก์ชันที่ได้เนี่ยค่ะไปหาความน่าจะเป็นของ x ใดๆได้เช่นจงหาความน่าจะเป็นที่นายสุชาตินี้จะยิงพลาดเป้ายิง10ครั้งใช่ไหมยิง10ครั้งใช่ไหมอาจารย์อยากหาโอกาสที่เขาจะยิงพลาดเป้าสัก3ครั้งพลาดสัก3ครั้งโอกาสจะเป็นเท่าไหร่เราก็จะเอาฟังก์ชันที่เราสร้างไว้เนี่ยค่ะสร้างไว้เนี่ยค่ะนะอาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้อ่ะเอาสิ่งที่เราสร้างไว้เนี่ยค่ะมาใช้ประโยชน์ในการหาความน่าจะเป็นที่ยิงพลาดเป้า3ครั้งคำว่ายิงพลาดเป้า3ครั้งก็แปลว่าค่า x เป็นเลขอะไรคะคือสิ่งที่พลาดอยู่แล้วสิ่งที่พลาดคือสิ่งที่สนใจดังนั้นค่า x เป็น3นั่นเองค่ะโอกาสที่ x จะเป็น3เป็นเท่าไหร่ดังนั้น f ที่ x เป็นเลข3อ๋อนั่นคือฟังก์ชัน x ทั่วไปดังนั้นถ้าอาจารย์อยากได้ x เป็น3อาจารย์ก็แทนฟังก์ชันที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้เป็นเลข3กลายเป็น10 c 3 0.2 ก็ยกกำลัง3 0.8 ก็ยกกำลัง10ลบ3ค่ะนะแทนประโยชน์ของฟังก์ชันทำแบบนี้เองไปกดเครื่องคิดเลข10 c 3ใช่ไหมอย่างที่เราเรียนครั้งที่แล้ว10แฟกส่วน3แฟก10ลบ3แฟกหรือใครจะกดเครื่องคิดเลข10 c 3ไปเลยก็ได้นะ10 c 3ได้มาเท่าไหร่120ถูกไหม120คูณ 0.2 ยกกำลัง3 0.8 ยกกำลัง7นั่นเองค่ะได้เท่าไหร่เนี่ย 0.2 ยกกำลัง3 0.8 ยกกำลัง7 0. เท่าไหร่เนี่ย161นั่นเองค่ะโดยประมาณนะ 0.161 ค่ะโอกาสที่เขาจะพลาดเป้า3ครั้งพลาดเป้า3ครั้งหรืออีกสักข้อนึงก็ได้อาจารย์อยากได้ข้อที่3ของข้อโจทย์ข้อนี้สมมติอาจารย์จงหาความน่าจะเป็นที่นายสุชาติจะยิงโดนเป้า5สมมตินะยิงโดนเป้า5ยิงโดนเป้า5แสดงว่าต้องพลาดเป้าเท่าไหร่คะพลาดเป้า5นั่นเองค่ะดังนั้นอาจารย์ก็แทนเป็น10C 5 0.2 ยกกำลัง5 0.8 ก็ยกกำลัง10ลบ5เหลือ5กดเครื่องคิดเลขค่ะ10 C 5ได้เท่าไหร่นะ252ค่ะ 0.2 ยกกำลัง5คูณกับ 0.8 ยกกำลัง5ค่ะ

ตอบ 0.0261 ค่ะเห็นไหมว่าเราเมื่อเราสร้างฟังก์ชันความน่าจะเป็นแล้วเราสามารถเอาฟังก์ชันนั้นไปหาความน่าจะเป็นใดๆได้นะคะข้อนี้จากการสำรวจอาหารสำเร็จรูปพบว่าอาหารสำเร็จรูปนะไม่มีการควบคุมคุณภาพอยู่ไม่มีการควบคุมคุณภาพอยู่ 15%ถ้าสุ่มตัวอย่างสำเร็จรูปมา20ชิ้นจงหาสมมติข้อที่1อาจารย์อยากหาฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการสำรวจอาหารสำเร็จรูปแล้วไม่มีการควบคุมคุณภาพติดตามมาตรฐานนะควบคุมคุณภาพของการสุ่มมา20ชิ้นแปลว่าอะไรเราต้องนึกให้ออกก่อนนะว่าเราไปสุ่มอาหารมา1ชิ้นมันอาจจะได้คุณภาพหรืออาจจะไม่ได้คุณภาพถูกไหมชิ้นที่2ก็อาจจะได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพเกิดเบอร์นูลีซ้ำๆกันกี่รอบคะเนี่ยข้อนี้ก็เบอร์นูลีอาจจะได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพแบบนี้ซ้ำๆกัน20ครั้งดังนั้น n เท่ากับ20ค่ะแล้วเราอยากได้ฟังก์ชันของที่ไม่ได้ควบคุมคุณภาพดังนั้นสิ่งที่ให้มาก็เป็นโอกาสที่ไม่ได้คุณภาพมี 15% ดังนั้นก็เป็นตัวอะไรไปเลยคะตัว p 15% ก็0จุดเท่าไหร่เนี่ย 0.15 นั่นเองค่ะแสดงว่าอาจารย์ก็จะรู้คิวทันทีคืออาหารสำเร็จรูปที่เป็นไงคะมีคุณภาพใช่ไหมก็อีกเท่าไหร่อ่ะบวกกันเป็น1ก็0.8นั่นเองค่ะลองสร้างฟังก์ชันสิหาฟังก์ชันความน่าจะเป็นที่ไม่ได้คุณภาพใช่ไหมเท่ากับ ncx ncx เขียนสูตรไว้ก่อนเนาะ p ยกกำลัง x 1ลบ p ยกกำลัง n ลบ x เพื่อค่า x ที่เป็นไปได้มี0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึง n ดังนั้นอาจารย์จะตอบแล้วนะฟังก์ชันของข้อนี้ใช่ไหมเท่ากับn เป็น20ก็ cx p เป็น 0.15 ก็ยกกำลัง x 0.85 ก็ยกกำลัง20ลบ x เมื่อค่า x ที่เป็นไปได้มี0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึงไหนคะทั้ง20ชิ้นเลยถูกไหมนี่คือหน้าตาฟังก์ชันของความน่าจะเป็นหรืออาจารย์อาจจะถามต่อ นิดนึงก็ได้อาจารย์ถามข้อ2จงหาความน่าจะเป็นเขียนตัว p แล้วกันนะสั้นๆความน่าจะเป็นที่ได้อาหารสำเร็จรูปที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพไม่มีการควบคุมคุณภาพจากการสุ่ม20นี่นะเจอไม่ควบคุมสัก5แล้วกันค่ะไม่ควบคุมสัก5ชิ้นโอกาสจะเป็นเท่าไหร่ก็แปลว่าเราก็เอาฟังก์ชันที่เราสร้างไว้ใช่ไหมแทน x เป็นเลขอะไรคะแทน x เป็นเลข5ค่ะเป็นเลขเป็น5กลายเป็น20 4 5 0.15 ก็ยกกำลัง5 0.8 อ๋ออาจารย์ต้องยกกำลัง5สิเอาใหม่นะยกกำลัง5 0.85 ก็ยกกำลัง20ลบ5ก็เหลือ15อ่ะกดเครื่องคิดเลขได้เท่าไหร่เนี่ย20 4 5คูณ .15 ยกกำลัง5ค่ะแล้วก็คูณ .85 ยกกำลัง15ค่ะออกมา 0.103 นะคะก็สยมสัก3ตำแหน่งโดยประมาณนี่คือการแจกแจงตัวแปรสุ่มแบบทัดนามใช่ไหมไปดูการแจกแจงสุดท้ายอีกสักตัวหนึ่งค่ะการแจกแจงแบบปัวซองค่ะการแจกแจงแบบปัวซองบอกว่าเราจะสร้างตัวแปรสุ่ม x เริ่มชัดแล้วนะเมื่อไหร่ที่เราจะสร้างตัวแปรสุ่ม x เอามาแทนอะไรเนี่ยแทนการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจไม่สนใจอีกแล้วค่ะแสดงว่าปัวซองก็เกิดเบอร์นูลีอีกละแต่ต่างจากไบโนเมียลเมื่อกี้ตรงที่ไบโนเมียลนะเกิดเท่าไหร่นะ n ครั้งแต่ปัวซองบอกว่าเกิดเหตุการณ์ได้กี่ครั้งก็ได้ค่ะภายใต้
ช่วงหรือเขตขอบเขตที่กำหนดให้นะคะอ่ะงั้นอาจารย์สรุปให้คร่าวๆว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่มีการแจกแจงแบบปัวซ่องจะมีพารามิเตอร์ที่สนใจเรียกว่าแลมดาโดยที่ลักษณะของปัวซองนะคะมันจะลักษณะเด่นที่เราสามารถสังเกตได้ก็คือเกิดเบอร์นูลีกี่รอบนะเบอร์นูลีซ้ำๆกันค่ะเป็นไปได้ถึงอินฟินิตี้รอบหรือคือเราไม่บอกไม่ได้ว่า

สามารถเกิดบุริรีได้กี่ครั้งกี่ครั้งแต่มันจะเกิดได้กี่ครั้งก็ตามอยู่ต้องอยู่ภายใต้อะไรคะภายใต้กรอบเขตกรอบหรือขอบเขตที่ชัดเจนเช่นให้เวลาเท่านี้ให้พื้นที่มาเท่านี้ดูซิว่าจะเกิดสิ่งที่เราสำเร็จไม่สำเร็จในกี่ครั้งแบบนี้ค่ะและสิ่งที่ปัวซองสังเกตได้ก็ต้องมีอะไรมาให้คะมีแลมด้าที่เป็นพารามิเตอร์มาให้โดยแลมด้านี้จะมันก็คือค่าเฉลี่ยของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจนั่นเองค่ะเขาต้องให้ค่าเฉลี่ยของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจมานะคะถึงจะเกิดการแจกแจงแบบปัวซองได้นะคะโดยปัวซองเนี่ยดูสิคะว่าหน้าตาฟังก์ชันของปัวซองจะเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่มีการแจกแจงแบบปัวซองฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นจะเท่ากับ e ยกกำลังลบแลมด้าคูณกับแลมด้ายกกำลัง x ส่วน x แฟกต์นั่นเองค่ะเมื่อค่า x ที่เป็นไปได้ก็เหมือนเดิมค่ะสตาร์ทที่0ก็คือไม่มีเหตุการณ์ที่สนใจเลยหรือเกิดครั้งนึงเกิด2ครั้งก็ได้ค่ะ3ครั้งก็ได้เกิดได้กี่ครั้งก็ได้ค่ะแสดงว่าปัวซองค่า x ที่เป็นไปได้ไปได้เรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้นะคะนี่คือลักษณะเด่นของปัวซองไปดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพชัดขึ้นบอกว่าถ้าเรามีนักท่องเที่ยวนะมาจอดเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งสมมติว่ามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายก็ได้อยากรู้ว่ามีนักท่องเที่ยวมาจอดเนี่ยไม่ใช่อยากรู้เขากำหนดมาให้เนาะโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะมาจอดใน1วันเนี่ยเขาบอกว่าจะมากัน8คันแสดงว่าถ้าเรานั่งอยู่ที่ท่องสถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะนั่งสมมตินั่งอยู่ภายใน1วันนี่นะสมมติเริ่มนั่งนาทีที่1ก็เอ๊ะมีคนมาไม่มานาทีที่2มาไม่มามาไม่มามาไม่มามาไม่มาแบบนี้ซ้ำๆกันไปเรื่อยๆจนครบ1วันก็จะเกิดเบอร์นูรีมาไม่มารถเที่ยวท่องเที่ยวมาไหมรถบัสเนี่ยนะรถบัสเนี่ยนะเอาแค่รถบัสนะมาไม่มามาไม่มาไปเรื่อยๆเบอร์นูรีซ้ำๆไปเรื่อยๆอินฟินิตี้ครั้งสามารถมาได้เยอะมากกี่คันบอกไม่ได้ไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตี้นะคะหรือมาตั้งแต่1คันก็ได้0คันก็ได้นะคะเราลองมาสร้างหน้าตาฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นข้อนี้ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นข้อนี้เฉลี่ย8คันต่อวันแสดงว่าเขาแอบให้อะไรมาเนี่ยให้แลมด้ามาค่ะ8คันต่อ1ดังนั้นหน้าตาฟังก์ชันความน่าจะเป็นจากฟังก์ชันธรรมดาบอกว่า e ยกกำลังลบแลมด้าแลมด้ายกกำลัง x ส่วน x แฟกต์เมื่อค่า x ที่เป็นไปได้สตาร์ทที่0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้ดังนั้นข้อนี้หน้าตาฟังก์ชันการแจกแจงของข้อนี้ก็จะเท่ากับ e คือค่าทางคณิตศาสตร์นะเป็นค่าคงที่นะกดเครื่องคิดเลขตัว e ก็ได้นะคะยกกำลังลบ8คูณกับ8ยกกำลัง x ส่วน x แฟกต์นั่นเองค่ะเมื่อค่า x ที่เป็นไปได้ไม่มาสักคันก็ได้ค่ะรถบัสมา1คันก็ได้ค่ะ2คันก็ได้ค่ะ3คันก็ได้ไปเรื่อยๆจนครบ1วันมากี่คันก็ได้นี่คือหน้าตาฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นหรืออาจารย์เอาฟังก์ชันไปใช้ประโยชน์ดีกว่าสมมตินะจงหาความน่าจะเป็นที่รถมาสักกี่คันดีรถบัสมาสัก10คันในวันพรุ่งนี้สมมติคิดสักข้อนึงนะโอกาสที่รถบัสจะมา10คันในวันพรุ่งนี้มาโอกาสเป็นเท่าไหร่โอกาสเป็นเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ e ยกกำลังอะไรคะลบ8คูณกับ8ยกกำลังเราอยากรู้10คันดังนั้น x เป็น10แล้วค่ะหาร10แฟกต์นั่นเองค่ะคำตอบจะเป็นเท่าไหร่เราก็กดเครื่องคิดเลขค่ะ e ยกกำลังลบ8ใครรู้จักค่า e ไหมกดเครื่องคิดเลขนะคะกดเครื่องคิดเลขค่า e ยกกำลังหรือใครจะไปเปิดตารางความน่าจะเป็นของปัวซองก็ได้นะคะสมมติอาจารย์เปิดตารางที่จริงก็คือแทนค่าตามฟังก์ชันนี้แหละค่ะถ้าปัวซองตอนนี้ e เป็น8หรือใครกดเครื่องคิดเลขตามอาจารย์ก็ได้นะคะกดเครื่องคิดเลขฟังก์ชัน e ยกกำลังลบ8คูณ8ยกกำลัง10ส่วน10แฟกต์ค่ะจะได้เท่าไหร่คะในเวลากดแป๊บหนึ่ง

0จุดมา10คันนะโอกาสที่ x จะมา10คันในวันพรุ่งนี้ตอบ 0.0993 นั่นเองค่ะโอกาสเยอะไหมเนี่ยโอกาสไม่เยอะนะโอกาสไม่เยอะค่าเฉลี่ยอยู่ที่8คันโอกาสที่เขาจะมา10คันในวันพรุ่งนี้นะคะมีโอกาส 0.0993 นะคะหรือถ้าอาจารย์หาโอกาสที่จะมา5คันในวันพรุ่งนี้ก็แทน x ตำแหน่ง x ถูกไหมค่า x ตรงนี้ค่ะเป็นเลข5แบบนี้ค่ะเราก็จะได้ค่าความน่าจะเป็นออกมาลองคิดข้อนี้ถ้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยเรามีการให้ยืมคืนชั่วโมงนึงนะมีกรอบที่ชัดเจนเห็นไหมมี1ชั่วโมงนะจะมีคนมาใช้บริการเฉลี่ยอยู่ที่20คนนาทีแรกอาจจะมาไม่มามาไม่มามาไม่มาเบอร์นูลีซ้ำไปเรื่อยๆภายใต้กรอบที่ชัดเจนคือ1ชั่วโมงและมีแลมด้ามาให้คือ20คนใช่ไหม20คนหน้าตาฟังก์ชันความน่าจะเป็นข้อนี้ก็จะเป็นอะไรฮะe ยกกำลังลบแลมด้าแลมด้ายกกำลัง x ส่วน x แฟกเมื่อค่า x ที่เปลี่ยนไปได้สตาร์ทที่ไม่มาสักคนมา1คนมา2คนไปเรื่อยๆดังนั้นข้อนี้ฟังก์ชันหน้าตาจะเป็น e ยกกำลังลบ20ยกกำลัง x ส่วน x แฟกเมื่อค่า x ที่เปลี่ยนไปได้สตาร์ทที่0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้อ่ะพอจะเห็นภาพละเมื่อไหร่มีกรอบชัดเจนนะเป็นเบอร์นูลีใช่ไหมคะเป็นเบอร์นูลีอ๋อไม่ชี้มีกรอบชัดเจนเป็นบัว2เป็นบัว2นะคะโอเคงั้นวันนี้อาจารย์ก็น่าจะคร่าวๆสำหรับเทวินามกับบัวซองเรียบร้อยแล้วค่ะการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ตัวแปรสุ่มที่ต่อเนื่องกันแล้วค่ะต่อเนื่องเป็นการแจกแจงที่สำคัญต่างๆนะคะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนหน่วยที่3นะคะจะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ2ซึ่งหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นสมการเชิงเส้นอันดับ2นะคะเรามาดูกันนะคะมันก็จะมีนิยามเนาะทีนี้เรามาดูนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้ค่ะหัวข้อที่ 3.1 นะเป็นสมการเชิงเส้นอันดับ2ทีนี้คุณดูที่นิยามนะคะ 3.1.1 นะคะคุณจะมี ax คูณ y ดับเบิลไทม์อันนี้แหละค่ะเป็นสมการเชิงเส้นก่อนหน้านี้เราเรียนสมการเชิงเส้นเฉยๆก็คือดิฟแค่ครั้งเดียวแต่ตอนนี้มันชื่อว่าอันดับ2ก็แปลว่ามันมีดิฟที่สูงสุดคือ2อันนะคะแล้วตรงนี้มันก็จะบวก bx คูณกับ y ตามแล้วก็บวก cx แล้วก็คูณกับ y ดูนะคะอันนี้เป็นดิฟ2ครั้งดิฟ1ครั้งแล้วก็อันนี้ไม่มีดิฟแล้วก็จะเท่ากับฟังก์ชัน fx นะคะแล้วเขาก็บอกว่าขอกำหนดว่า ax เนี่ยไม่เท่ากับ0การที่ ax ไม่เท่ากับ0อาจารย์ก็เลยเอา ax เนี่ยหารตลอดทั้งสมการมันมี3พจน์ทางซ้ายมือใช่ไหมแล้วก็1พจน์ทางขวามือก็หารตลอดอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นอาจารย์เสร็จอันเนี้ยมันก็จะตัดกันไปเนาะตัดกันไปนะอาจารย์ก็จะได้ y ดับเบิลพามคุณมองในเอกสารนะ bx หารด้วย ax เมื่อค่ะเมื่ออาจารย์กำหนดว่ามันเป็นอะไรคะ px เห็นปะแล้วอันนี้ก็ y พามลองหาต่อเนาะแล้วมันมีว่า cx หารด้วย ax อาจารย์จะกำหนดมันเป็นอะไรนะคะ qxแล้วคูณกับ y และไอตัวนี้ค่ะอันสุดท้ายอาจารย์จะเรียกว่า rx เขาบอกว่าถ้า rx ถ้าตรงนี้ rx ตรงนี้นะคะมีค่าเท่ากับ0อย่างนี้จะเรียกว่าสมการเชิงเส้นเอกพันธ์อันดับ2แต่ถ้า rx ตัวนี้ค่ะไม่เท่ากับ0ตรงนี้ไม่เป็น0นะจะเรียกว่าสมการเชิงเส้นแต่ตรงนี้จะเรียกว่าไม่ค่ะไม่เอกพันธ์อันดับ2ตามเอกสารเนาะทีนี้คุณมาดูข้อ1ค่ะข้อ1อาจารย์มีโจทย์คือ x กำลัง2 y ดับเบิลไทม์บวก x แล้วก็ y พาบวก x กำลัง2ลบ1แล้วคูณกับ y อันนี้เท่ากับ0เมื่อกี้ ax bx คืออะไรนะไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ควรจะหารตลอดด้วยอะไรคะลองมองจากนิยามก่อนก็ได้อ่ะสีแดงอ่ะคือสิ่งที่เราจะหารตลอดด้วยอะไรคะ มีเพื่อนตอบแล้วนะหารด้วย x กำลัง2เนี่ยตัวหน้าตรงนี้ค่ะตลอดทั้งสมการ

แบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อันนี้ค่ะ x กำลังสองหาร x กำลังสองมันก็ได้หนึ่งใช่ไหมก็ไม่ต้องเขียนอ่ะข้างบนมี x สีดำหนึ่งตัวข้างล่างมี x สองตัวเหลือ x ข้างบนข้างล่างค่ะข้างล่างตัวเดียวแล้วมาดูก้อนนี้ค่ะก้อนนี้นะอาจารย์ก็จะได้ x กำลังสองหาร x กำลังสองตัวหนึ่งและลบหนึ่งส่วน x กำลังสองตัวหนึ่งแล้วก็คูณกับวางศูนย์หารด้วย x กำลังสองก็จะได้ศูนย์อ่ะช่วยคิดหน่อยอันนี้เขียนเหมือนเดิมเลยนะ x กำลังสองหาร x กำลังสองได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลบเศษหนึ่งส่วน x กำลังสองแล้วก็ y เท่ากับศูนย์และอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยดูนะ p x ของอาจารย์ก็คือหนึ่งส่วน x เนี่ยเอามาจากตรงเนี้ยและ q x ล่ะเป็น q x เป็นใช่ไหมเพื่อนที่มาทีหลังตอบด้วยนะแล้ว r x ล่ะ r x เป็นอะไรคะ r เป็นศูนย์ถ้า r x เป็นศูนย์มันเป็นสมการเชิงเส้นเอกพันธ์อันดับสองอาจารย์สรุปไว้นะ rx เป็นศูนย์วันนี้เราจะเอาแค่นี้ก่อนเท่า rx เป็นศูนย์อ่ะเดี๋ยวเรามาทำต่อเนาะคนบอกยังไม่ค่อยเข้าใจเลยเรามาดูค่ะ y ดับเบิลพามบวก y พามเท่ากับ e กำลัง x อ่ะบอกก่อนว่าข้อหนึ่งกับข้อสองมันมีอะไรไม่เหมือนข้อหนึ่งคะข้อสองเนี่ยแน่ๆละตัวฟังก์ชันอะไรมันไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่ถ้าคือข้อหนึ่งจะเห็นว่าทางซ้ายมือมีกี่ก้อนสามซึ่งอาจารย์ไม่ค่อยเข้าใจนะอะไรเงี้ยลองดูค่ะอันนี้มี y ดับเบิลพามเหมือนกันเลยอันนี้มี y พามก็เหมือนกันเลยแต่พจน์เนี้ยพจน์ข้อที่สองเนี่ยไม่มีอะไรคะไม่มีพจน์ y คูณกับ y แต่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรแต่ถ้าสมมุติอยากจะเข้าใจต้องมีนะถึงจะเข้าใจมันมีมันซ่อนอยู่ค่ะคุณก็จะได้ y ดับเบิลพามบวก y พามบวกศูนย์คูณกับ y อะค่ะใช่ไหมแล้วถึงแบบนี้ปุ๊บคุณก็บอกค่ะ p x เป็นอะไรคะ p x หน้า y พามนะเป็นเลขหนึ่งและ q x ล่ะใช่แล้ว r x ล่ะ e กำลัง x เป็นฟังก์ชัน exponential อันนี้เรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์เพราะ r x มันไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยค่ะตัวอย่างอ่ะอันสุดท้ายละเดี๋ยวก่อนจะไปคิดจริงๆเนาะ 5y ดับเบิลพามลบ 2y พามบวก y เท่ากับ x บวก3ได้แล้วมั้งเอาอะไรหารตลอดทั้งสมการคะเลขห้าค่ะเลขห้าเลขห้าเลขห้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ y ดับเบิลพามลบเดี๋ยวอาจารย์สอนนิดนึงนะอาจารย์ก็ได้เขียนสองส่วนห้าแล้วค่อย y พามแล้วก็เขียนหนึ่งส่วนห้าแล้วก็ y แล้วตรงนี้ก็เป็น x บวกสามส่วนห้าอาจารย์เขียนอย่างนี้ทำไมอ่ะมันดีนะ p x คืออะไรเก่งอันนี้แพรต่อนะเนี่ยลบสองส่วนห้าคนช่องใหม่ลบและ q x ล่ะใช่มันจะช่วยทำให้เราตอบได้ชัดเจนและ r x ล่ะตนุพัฒน์ตอบอาจารย์มาสิอันนี้เป็นสมการเชิงเส้นเอกพันธ์หรือไม่เอกพันธ์ทำไมไม่เอกพันธ์เพราะ rx มีค่าเป็นสามส่วนห้าเยี่ยมมากตนุพันธ์นี่หล่อมากวันนี้ต่อไปค่ะเราดูนิยามถัดไปเนาะ 3.1.2 ค่ะอาจารย์จะสอนลอนสเกียนค่ะการหาลอนสเกียน
การหาลอนสเกียนเนี่ยคล้ายๆการหาเดทดีเทอร์มินแอนต์ถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ลองมาฟังพร้อมกันใหม่นะอาจารย์จะเขียนสัญลักษณ์ของลอนสเกียนตัวนี้ว่าอาจารย์เขียนสัญลักษณ์ว่า W มันเป็น

ตอนสเกียนจริงๆเรียนมาแล้วแต่ลืมแล้วก็ลองตั้งใจฟังนะมันคือการหาเด็ดมันเหมือนค่าสมบูรณ์เนาะแต่มีขนาดใหญ่กว่าวิธีคิดเดี๋ยวอาจารย์สอนให้เพราะฉะนั้นแถวแรกก็คือบรรทัดบนน่ะมันก็คือเอาคำตอบ y1 กับ y2 มาวางแถวถัดไปค่ะ y1 กับ y2 อาจารย์ทำอะไรคะเนี่ยขีดหนึ่งขีดคือการวายพามก็คือการดิฟนะแล้วตัวเองคุ้นไหมคูณลงเป็นบวกอะไรนั่นอะเนาะคูณลงก็คือ y1 เจอกับ y2 พามคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นต้องเป็นอะไรนะลบคูณขึ้นต้องเป็นลบนะเพราะฉะนั้นขึ้นไปก็จะเป็น y1 พามเจอกับ y2 แบบนี้ทีนี้ตอนได้คำตอบปุ๊บเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติคุณไปคิดมาแล้วนะแล้วเมื่อไหร่ลอนสเตียนของคุณเดี๋ยวอาจารย์หาให้อันนี้อธิบายก่อนเนาะมันไม่เป็นศูนย์คุณจะสามารถได้ผลเฉลยในรูปของผลรวมเชิงเส้นเป็นยังไงอาจารย์ก็บอกว่าผลเฉลยทั่วไปอาจารย์จะใช้ตัว c ค่ะ y c x ซึ่งมันจะมีคำตอบที่1อาจารย์ก็เลยเรียกว่า c1 คูณกับ y1ถ้าคำตอบที่สองก็คือ c2คูณกับ y2นี่คือการหาคำตอบเนาะเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์สอนให้นะคะตัวอย่างถัดไปเลยนะอันนี้คือตัวอย่างที่3.1.1นะคะเรามาดูเขาบอกว่าให้คุณแสดงผลเฉลยของสมการที่ชื่อว่า y double prime บวก y เท่ากับ0วันเนี้ยมันยากกว่าก่อนหน้านั้นก็คือว่าตอนนี้สมการของเรามันไม่ได้ดิฟแค่ครั้งเดียวแล้วมันดิฟกี่ครั้งคะ2 ครั้งเขาก็เลยเรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์นะแต่มันเป็นอันดับ2อันยังไงนะอาจารย์ก็บอกว่าจงแสดงซิว่าผลเฉลยเนี่ยมันสามารถอยู่ในรูปผลรวมเชิงเส้นของคำตอบที่1ที่ชื่อว่า cos x ไหมอย่างเนี่ยคำตอบที่1แล้วคำตอบที่2เนี่ยมันชื่อว่า sin x ได้หรือไม่ได้ถ้าหากได้ก็พิสูจน์ให้ดูหน่อยสิแล้วมันไปเกี่ยวกับลอนสเกียนยังไงใช่ไหมเรามาดูค่ะคำไทยโจทย์เป็นภาษาที่เขียนเป็นคำพูดเนาะอยู่ในเอกสารเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแสดงค่ะอาจารย์ก็จะเริ่มอาจารย์จะหา yc ของอาจารย์ก็จะเป็นc1y1 บวก c2y2เดี๋ยวอาจารย์ทำให้เหมือนเอกสารเนาะเดี๋ยวลบตัว x ออกก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แทนค่า c1 ก็ c1 y1 มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ cos x c2 ก็ c2 y2 มีค่าเป็นอะไรคะ sin x แล้วอาจารย์จะหาลอนสเกียนแล้วนะอาจารย์จะหาลอนสเกียนเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนคำตอบที่1คำตอบที่2มันเป็นเดทคำตอบที่1คำตอบที่2แถวแรกแถวถัดไปอาจารย์ก็จะดิฟเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แทนค่าแล้วนะ y1 คืออะไรนะคะ cos x y2 คืออะไร sin x อาจารย์ก็หานี่ค่ะอันนี้ก็คือ cos x อันนี้ก็คือ sin x ทีนี้มันต้องดิฟค่ะแล้วถ้าคุณทำไม่ได้อย่างเนี้ยอาจารย์กำลังจะดิฟคุณก็มาคิดตรงนี้ค่ะอาจารย์จะดิฟ cos x อาจารย์จะดิฟ cos x เรามีสูตรค่ะลองเปิดสูตรดูไหมและบอกอาจารย์หน่อยไหมเปิดสูตรยังไงคะเปิดสูตรในทีมก็ได้แล้วพูดสูตรให้อาจารย์เนื้อใครก็ได้ค่ะดิฟอะไรคะดิฟดิฟมีคนพูดมาแล้วดิฟคอสยูเท่ากับลบไซน์ยูดียูบายดีเอ็กซ์นี่คือสูตรนะเพื่อนพูดมาจากกระดาษอะที่มีสูตรอยู่ในมือนะคะทีนี้เรามาเปรียบเทียบไปนะมันเหมือนกันเลยเนี่ยดิฟสีแดงกับดิฟสีดำ d by dx นี่คือดิฟ cos เนาะ u คืออะไรคะ u คือ f เพ
เพราะฉะนั้นคุณจะได้คำตอบ

เป็นอะไรคะลบไซน์ยูแต่ยูคืออะไรคะยูคือเอ็กซ์แล้วคุณก็ดิฟยูแต่ยูเป็นอะไรเอ็กซ์แล้วดีเอ็กซ์บายดีเอ็กซ์เป็นอะไรเป็นหนึ่งอาจารย์ก็เลยไม่เขียนอย่างเงี้ยนะลบไซน์เอ็กซ์ใครที่ไม่ได้อ่ะก็ตอนสอบก็ควรจะพยายามคิดหาคำตอบมาดีกว่าไม่ทำอะไรเลยค่ะต่อไปอาจารย์จะดิฟไซน์ละดิฟไซน์เอ็กซ์ค่ะได้แล้วมั้งดิฟไซน์ได้คอสได้อะไรเลยคะคอสยูคือเอ็กซ์แล้วก็ดิฟยูคืออะไรคะยูคือเอ็กซ์ตกลงตรงนี้ก็เลยได้คอสเอ็กซ์นะทีนี้อันเนี้ยคือต้องรู้สูตรใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะต้องได้ตอนนี้ค่ะคูณลงเป็นบวกหมายค่ะว่าคุณมีคอสเอ็กซ์กี่ตัวคะคูณกันอยู่คอสเอ็กซ์คูณคอสเอ็กซ์กลายเป็นคอสกี่ตัวสองตัวคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบใช่ไหมแต่มันมีลบอีกตัวหนึ่งลบเลยกลายเป็นอะไรคะบวกแล้วคุณมีไซน์กี่ตัวสองตัวซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติเอกลักษณ์ตรีโกณมิติก็คือคอสมุมอะไรยกกำลังสองมุมอะไรยกกำลังสองจะมีค่าเป็นหนึ่งเสมอเคยบอกหลายครั้งแล้วเนาะลองไปทวนดูอีกทีเพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้แหละเป็นการบอกว่าลอนสเกียนของอาจารย์มีค่าเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งค่าเป็นหนึ่งก็คือไม่เป็นศูนย์ใช่ไหมใช่แปลว่ามันจะเขียนในรูปผลรวมเชิงเส้นได้ไหมคะได้อาจารย์ก็เขียนเลยค่ะอาจารย์ก็บอกว่ามันจะเขียนในรูปผลรวมเชิงเส้นได้มันก็คือ y เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ c 1 cos x บวก c 2 sin x เขียนอย่างนี้ได้ถูกต้องเลยแล้วยังไงต่อคะตั้งใจเรียนค่ะคุณยังจะเห็นว่ามีบรรทัดนี้อยู่ใช่ไหมถ้าคุณจำบทที่หนึ่งได้คุณลองฟังคำพูดอาจารย์นะคุณจะต้องแทนไปในนี้เพื่อให้ได้ทางขวามือคืออะไรคะศูนย์แปลว่ามันจะเป็นผลเฉลยของโจทย์นี้จริงจำได้ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มาคิดค่ะอาจารย์ต้องการ y double prime เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องคิดอาจารย์ก็เริ่มเลยค่ะอาจารย์ก็ดิฟหนึ่งครั้งขีดหนึ่งขีดใช่ไหมอาจารย์ก็ดิฟอาจารย์ดึง c หนึ่งออกมาแล้วก็ดิฟ cos x ดึง c สองออกมาแล้วก็ดิฟ sin x เก่งแล้วนะไม่สอนละเอียดแล้วนะดิฟ cos ได้อะไรคะลบ sin x อาจารย์ให้เป็นสีแดงนะแต่ใครที่ยังไม่ได้ไปทวนเลยค่ะอันตรายละแต่ดิฟ sin ได้อะไรอื่นได้ cos x เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นลบ c หนึ่งไซน์ f บวก c สอง cos x หลังจากนั้นอาจารย์ดิฟหนึ่งครั้งเพื่อต้องการดิฟกี่ครั้งเอ่ยสองครั้งนะคะอาจารย์ก็จะดึงลบ c หนึ่งออกมาแล้วอาจารย์ก็จะดิฟไซน์ x และก็ดึง c สองออกมาแล้วอาจารย์ก็จะดิฟ cos xทีนี้คุณคิดค่ะดิฟไซน์ได้อะไรคะ cos x มันจะสลับกันนะแล้วตรงนี้ก็ c สองแต่ดิฟ cos ได้อะไรนะคะลบไซน์ x นะคะลองทวนดูนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เป็นลบ c หนึ่ง cos x ลบ c สอง sin x และอาจารย์แป๊บนะอาจารย์ก็จะเอามาแทนเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์พูดถึงอาจารย์จะเอามาแทนตรงนี้เป็นพาร์ทแรกเลยให้มันเป็นศูนย์ได้ไหมนะคะการซูมของภาพรวมเองเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เอามาแทนละอาจารย์ก็จะได้เป็น
y double prime บวก y ก็จะเท่ากับ y double prime อยู่ตรงเนี้ยอ่ะก้อนแรกอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บละมันก็คือลบ c1 cos x ลบ c2 sin x ชานนแล้ว y คืออะไรคะให้ได้เหมือนชานนนะคะสองคนข้างหน้านี่ก็ได้อยู่นะมาทีหลังด้วยจะได้นะก็เยี่ยมมากแล้วเกิดอะไรขึ้นคะโชคตัวนี้กับตัวนี้ทำไมกันโชคตัดแล้วตัวนี้กับตัวนี้ทำไมกันคะตัดโอ้ยมันได้ศูนย์จริงๆด้วยอาจารย์ก็สรุปบรรทัดสุดท้ายขีดเส้นใต้ไว้เลยก็ได้ดังนั้น y ที่เท่ากับ c1 cos x บวก c2 sin x เป็นผลเฉลยของโจทย์จริงส่วนมากที่อาจารย์ทำอาจารย์จะให้มันเป็นจริงก่อนแต่ถ้าสมมุติตัวเองไปคิดว่ามันไม่จริงตัวเองมันไม่ใช่ผลเฉลยแค่นั้นเองอีกเหมือนกันเนาะก็คืออันนี้เป็นการใช้ลอนสเกียนเป็นละเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีใช้อีกสักสองเรื่องหลักๆนะคะต่อไปนะคะหัวข้อที่3.2ค่ะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยแพรอันดับสองนะคะเชิงเส้นต้องเอกพันธ์ด้วยเนาะเดี๋ยวจะเสียงให้เดี๋ยวมีเพื่อนที่บ้านดูด้วยนะคะอันดับสองแปลว่าต้องดิฟสองครั้งนะมากสุดอันนี้ก็คืออะโดยการลดอันดับค่ะเป็นยังไงใช่ไหมอ่ะเรามาดูค่ะเมื่อกี้เนี้ยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนิยาม3.2.1เมื่อกี้เนี่ยดูทั่วไปคือทวนอีกรอบเนาะ y ดับเบิลพามบวก px คูณกับ y พามแล้วก็บวก qx คูณกับ y แล้วก็เท่ากับ0ถ้าเราจะหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นเอกพันธ์อันดับสองโดยการลดลงเนี่ยเราจะเริ่มหาที่ y หนึ่งก่อนเสมอไม่เช่นนั้นก็จะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะคะแล้วทีนี้หลังจากที่คุณได้ y หนึ่งเนี่ยเราก็จะไปหาฟังก์ชันที่มันเหมาะอาจารย์จะเรียกมันว่า vx นะคะโดยจะต้องใช้ y หนึ่งดิฟหนึ่งครั้ง px ถึงจะได้โอ้โหอะไรอ่ะอันนี้เป็นสูตรค่ะ v พาม x ก็จะได้เท่ากับ c คูณกับ e ยกกำลังอินทิเกรตอาจารย์เขียนในเนาะวงเล็บเป็นเหลี่ยมเนาะสอบก็ยังไงสูตรเนาะ2 y พา y 1พามหารด้วย y 1แล้วก็บวก px แล้วก็ปิดด้วย dx คำพูดที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คือใช้สูตรนี้ v ก็คือฟังก์ชันที่เหมาะที่จะช่วยเรานะคะแล้วหลังจากที่คุณอินทิเกรตได้ v ปุ๊บคุณก็นำมาคูณกับ y 1คุณก็จะได้ว่าy สองของคุณก็คือ vx คูณกับ y หนึ่งผลเฉลยของคุณก็จะเป็น y c เท่ากับ c หนึ่งเอาใหม่นะคือเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วว่าคำตอบก็คือ c หนึ่งคูณ y หนึ่งบวก c สองคูณ y สองวิธีนี้ก็คือว่าเริ่มต้นคุณต้องรู้ y ตัวที่หนึ่งรู้คำตอบแรกแล้วคุณต้องใช้ y หนึ่งเฉยy 1พามต้องใช้ px แล้วคุณไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะได้ v มา v คือตัวนี้ตัวที่เหมาะตัวที่ดีเอาไปคูณกับคำตอบ y 1คุณถึงจะได้ y อะไรมาคะ y 2เมื่อกี้เป็นวิธีที่บอกว่ามันมีคำตอบคือ y 1กับ y 2คุณเช็คว่าคำตอบนั้นใช่หรือไม่ใช่แต่อันนี้โจทย์จะให้มาแค่คำตอบเดียวคุณต้องไปหาอีกคำตอบหนึ่งคำตอบที่สองมาค่อยๆขยับนะอันนี้ก็จะเป็น c2 y2และเดี๋ยวในอนาคตคุณต้องหาหมดเลยหาคำตอบเองทั้งสองอันเลยค่อยๆค่อยๆใจมีคนแบบโอ้ยอันนี้ไม่ได้สอบกลางภาคนะให้กำลังใจก่อนแต่พอดีต้องส่งเทปนะคะ
เรามาดูตัวอย่างค่ะคนที่มาเรียนเนี่ยน่ารักมากเลยนะทุกคนเลยให้แสดงว่า y หนึ่งที่มีค่าเท่ากับ x คูณกับ sin x เนี่ยเป็นผลเฉลยของสมการเชิงเส้นเอกพันธ์อันดับสองโดยการลดลำดับจริงหรือไม่หากจริงตรงหาผลเฉลยทั่วไปของสมการคือของโจทย์ตัวนี้ค่ะ x y ดับเบิลพรามลบ2 y พรามบวก x กำลังสองบวก2แล้วก็หารด้วย x คูณกับ y แล้วก็เท่ากับ0โดยเขาบอกว่า x เนี่ยต้องอยู่ในช่วงมากกว่า0แต่น้อยกว่าพายนะเรากำหนดไว้อ่ะเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนคิดถึงสิ่งที่เราเรียนมาวันนี้เลย y ดับเบิลพรามมันต้องอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรกับมันใหญ่เป้ตอบใช่ไหมเอา x มาหารคนอื่นก็อาจจะตอบด้วยได้มั้งเอา x หารเอา x งั้นอาจารย์เอาไว้ตรงนี้เลยเนาะอยู่ข้างล่างก็ถือว่าหารเรียบร้อยแล้วไม่ต้องข้างล่างหรอกความหมายเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น y ดับเบิลพรามลบดูอาจารย์เขียนนะสองส่วน x แยกตัวออกมาเลยใช่ไหมต่อไปค่ะช่วยหน่อยซิ x กำลังสองส่วน x กำลังสองบวกสองส่วน x กำลังสองเท่ากับอาจารย์ลืมหารทางไหนคะทางขวาแต่ถ้ามันหารปุ๊บมันก็ยังคงเป็นอะไรอยู่ดีคะเป็นศูนย์อะตอบหน่อยข้างตนุพัทธ์อันนี้เป็นสมการอะไรตอบแบบตนุพัทธ์อะต้องบอกว่าเป็นสมการเชิงเส้นทำไมเป็นเอกพันธ์คะเพราะมันเท่ากับศูนย์นะคะมันก็เลยเป็นเอกพันธ์นะคะได้ละแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นนิดนึงแก๊งดาวๆดีกว่า3ดาวอันนี้เป็น2ส่วน x y พรามบวกแก๊งดาวๆอันนี้เป็นเลขอะไรไม่ทำด้วยเดี๋ยวทำให้เหมือนในหนังสือดีกว่าเนาะหนังสือทำอะไรหนังสือไม่ทำอะไรเลยหนังสือแค่เอาตัวนี้เป็นอะไรคะ x กำลังสองบวกสองหารได้อะไรคะ x กำลังสองแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นดาวๆเร็ว px เป็นมีเมฆหมอกช่วยดาวๆแทนละดาวไม่ตอบ px แล้วเลยต่อ qx นัทวดีช่วยละเป็นหารแล้ว rx เป็นจริงๆอันนี้ก็ค่ะส่วนขอบใจมากลบสองส่วน x เอาคะแนนเลยนะอาจารย์ได้อย่างนี้ปุ๊บทีนี้มันก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่เนาะอาจารย์จะตรวจสอบอิจฉาตอนนี้โมโหเราก็เห็นแต่เราไม่ถามใช่ไหมผมรักอ๋ออ่ะทีนี้อาจารย์มี y หนึ่งเท่ากับ x sin x ค่ะอาจารย์ถามทำไมอาจารย์ต้องดิฟเพราะถ้าดิฟแล้วทำไมคะเดี๋ยวดูดิฟแล้วทำไมนะดิฟแล้วเอาไปแทนที่ไหนอ่ะยันใช่ไหมดิฟแล้วต้องเอาไปแทนตรงนี้จำได้ปะล่ะใช่ไหมเหมือนเป็นการเช็คคำตอบอะค่ะแล้วมันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรน่ะอ่ะลองมาดูนะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะอาจารย์ดิฟตัวนี้ปุ๊บอ้าวทีนี้ยากละไม่มีแบบง่ายละสองพจน์นี้ทำอะไรกันคะคูณกันอาจารย์ก็จะได้อะไรคะอันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวอะไรคะตัวหลังเราก็จะได้หน้าดิฟหลังคือแล้วก็บวกอะไรคะหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าคืออะไรคะ
คือ x ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ x ดิฟไซน์ได้เห็นไหมมันก็กลับไปที่เดิมอะค่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ดิฟ x เป็น dx by dx เป็นศูนย์เนาะเป็นหนึ่งนะอาจารย์ก็ไม่เขียนต่อไปดิฟทีนี้ดิฟครั้งที่สองค่ะขยับไปอีกหน้าเนาะอาจารย์ถูกเนาะอาจารย์ประหยัดเวลาเลยนะอาจารย์ก็จะได้ดิฟอะไรนะ x cos x แล้วก็บวกอะไรคะดิฟไซน์ x แล้วข้างหน้าทำไมคะเป็นดิฟผลโชคตอบแล้วหน้าคือ x ดิฟหลังคือแล้วก็บวกหลังคือ cos x แล้วก็ดิฟตัวหน้าแล้วดิฟไซน์ได้อะไรคะดิฟไซน์ได้ cos เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ x ค่ะแต่ดิฟ cos ได้อะไรคะลบไซน์อาจารย์เขียนวงเล็บไปด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็น cos x เหมือนเดิมเนาะ dx by dx เป็นเท่าไหร่นะ1แล้วตรงนี้ก็ cos x เพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์ก็เลยได้ cos x บวก cos x เป็นเท่าไหร่เองเป็น2 cos x นะไม่ใช่ cos x กำลัง2แล้วตรงนี้ก็เป็นลบ x sin x และอาจารย์ก็เอาไปแทนที่โจทย์ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์โจทย์อยู่ข้างหน้านั่นแล้วนะไปแทนที่โจทย์เริ่มเลยนะแต่พอดีอาจารย์เอาหารไปแล้วโจทย์ก็คืออาจารย์เขียนไปแทนที่โจทย์ก็คือ x y ดับเบิลไพรม์ลบ2 y ไพรม์แล้วก็บวก x กำลัง2บวก2แล้วก็หารด้วย x แล้วก็คูณกับ y x ก็ x ค่ะแต่ y ดับเบิลไพรม์คืออะไรคะสกุลนิต y ดับเบิลไพรม์คือy ดับเบิลไทม์คืออะไรคะเพื่อนช่วยใหญ่เลยช่วยได้เลยตรงไหนคะ2อะไรคะ2 cos x และอะไรคะลบ x sin x ค่ะใครดีนอข้างหลังสกุลนิตนั่นแหละค่ะลบ2ค่ะลบ2นะ y ไทม์คืออะไรคะมองในเอกสารของอาจารย์ไปข้างบนละ y ไพรม์คือดูในเอกสารผมดูในอ่านผมหาในเอกสารชี้ให้เพื่อนดู y ไพรม์คือ x cos x บวก sin x ข้างเขานะข้างเขาอาจารย์ก็จะได้อันนี้เป็นเดี๋ยวอาจารย์ขยับแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น x กำลัง2บวก2แล้วก็หารด้วย x ค่ะแล้ว y คืออะไรคะข้างเขาเก่งมาก x sin x มีคนกำลังแบบผมต้องโดนแน่เลยหนูต้องโดนแน่เลยยังไม่ได้ตอบใช่ไหมอาจารย์ก็คูณเข้าไปค่ะอาจารย์ก็เลยได้2 xcos x ลบอะไรคะช่วยกันหน่อย x กำลัง2 sin x เอาเข้าไปอีกกลายเป็นลบ2 x cos x อันนี้ระวังเครื่องหมายลบด้วยได้เท่าไหร่คะลบ2 sin x ทีนี้ก้อนนี้ก่อนจะคูณใครมองเห็นอะไรบ้างคะอะไรตัดได้คะหลังตนุพัทแกงหลังตนุพัทอะ x กับ x ตัดกันใช่ไหม x กับ x ตัดกัน x กำลัง2คูณกับ sin ก็เลยได้อะไรคะ x กำลัง2 sin x อีกตัวหนึ่งล่ะ2 sin x เกิดอะไรขึ้นคะอันไหนตัดก่อนอันนี้นะแล้วไงอีกอาจารย์ชอบดูตัวแรกๆอ่ะแล้วถึงจะเป็นอะไรคะเราต้องตัดแบบเอ้ยอาจารย์รู้จริงนะเข้าใจจริงนะซึ่งมันได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น0นะคะเพราะฉะนั้น
คำตอบมันเป็นศูนย์แปลว่าไอ้ y หนึ่งนี่เป็นผลเฉลยจริงไหมคะจริงจริงเพราะมันเท่ากับตรงนี้ไงจำพอดีโจทย์อาจารย์ไม่ได้เขียนในหนังสืออ่ะคุณจะเห็นเลยว่ามันต้องเท่ากับตัวนี้ค่ะแต่อาจารย์รวบรัดคิดไปเลยค่ะตรงโจทย์เลยค่ะบรรทัดแรกมันก็มาเป็นศูนย์จริงๆนะได้แล้วนะอาทีนี้ต่อสิ่งใหม่สำหรับเราที่เราจะต้องคิดเนาะเมื่อกี้อาจารย์มีทุกอย่างจะใช้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็เลยแป๊บนะคะสิ่งที่อาจารย์จะคิดเนี่ยมันคือตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสิ่งที่อาจารย์กำลังจะคิดมันจะงงอาจารย์ก็บอกว่าคุณก็ไปคิดในนี้ก่อนสิคุณมี y 1ตามเอกสารนะแทนค่า y 1มี y 1ค่ะมี px คุณมาแทนให้เรียบร้อยก่อนแล้วมันก็จะเป็นก้อนกระทัดรัดไปอินทิเกรตเอาอย่างไงก็ได้ให้ตัวเองเข้าใจนะคะอาจารย์ก็เอาแบบนี้แหละอาจารย์ก็เลยจะไปหา2 y 1พามแล้วก็หารด้วย y 1แล้วก็บวก px ค่ะ2 y 1พามคือ y 1พามว่ามาเลยค่ะ x บวกไปหามาเดอร์ตรงนี้นะแล้ว y เฉยๆล่ะ x sin x เนาะแล้ว px ล่ะต้องติดลบด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ติดลบลืมเอาออกมามันก็จะผิดอันนี้เอามาตั้งแต่ต้นแล้วนะที่อธิบายตั้งแต่ตอนแรกแล้วอาจารย์ก็ทำต่อค่ะอาจารย์ก็คูณเข้าไปเลยค่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น 2x cos x บวก 2 sin x หารด้วยอะไรคะ x sin x ก้อนนี้ก็คือลบ2ส่วน x ทำไงดีอะเศษส่วนไม่เท่ากันอยากให้มันเท่ากันมันจะได้รวมกันได้ก็เลยต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนได้อะไรคะ sin xมันเหมือนกันแล้วนะเพราะข้างล่างตอนนี้มีอะไรเหมือนกันคะเขียนตัวเดียวเลย x sin x ค่ะเพราะฉะนั้นก้อนแรกก็เหมือนเดิม 2x cos x ก้อนที่2ก็คือ 2 sin x แล้วก็ลบ 2 sin x เกิดอะไรขึ้นอะไรตัดเพราะนั้นอะไรเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูก่อนเนาะตรงนี้อาจารย์ก็จะเป็น 2x แล้วก็ cos x แล้วก็หารด้วย x sin x อะไรโดนตัดคะ x โดนตัดให้ถูกที่นะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเหลือ2 cos x แล้วก็หารด้วยอะไรคะ sin x ก้อนนี้อาจารย์จะเอาไปอินทิเกรตพร้อมยังสู้นะสูตรค่ะสูตรว่าไงนะบอกหาบอกอาจารย์เร็วสูตรว่าตัวที่เหมาะ y พาม x เท่ากับ d e มีลบด้วยนะลบอินทิเกรตอะไรเดี๋ยวอาจารย์ไม่มั่นใจอาจารย์มีลบไหมมีลบอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะหรือคำตอบผิดนะอาจารย์ก็จะได้ลบอะไรคะลบเขียนไว้ก่อนเนาะก้อนนี้คือ2 y 1พามหาร y 1บวก px แล้วก็ปิดด้วย dx นี่คือสูตรต้องท่องเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ c e กำลังลบไอ้ตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่คะคิดมาแล้ว2 cos x หารด้วยอะไรคะ sin x อาจารย์รู้เนาะมันต้องใช้สูตรอะไรอาจารย์บอกว่าจะใช้สูตรอินทิเกรตเศษ1ส่วน u du เท่ากับลอนค่าสมบูรณ์ของ u บวก c อาจารย์จริงหรอจริงสิจริงจริงมันใช้ได้ใช่ไหมได้ค่ะมาช่วยกันนะอินทิเกรตมองตรงนี้นะ1อาจารย์ในสูตรคือ1แต่ของเรามีคอสนั้นหมายความว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องกำจัดมันทิ้งได้ถึงจะใช้ได้อ่ะนะ u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างสิ่งที่อยู่ข้างล่างคืออะไรคะ
เก่งนะเพราะฉะนั้นผมต้องดียู

โดย D อะไรคะ D sin x จากเดิมเป็น D x เปลี่ยนมาเป็น D sin x คุณก็ต้องดิฟซึ่งดิฟไซน์ได้อะไรคะไม่ได้ได้คอสลบคอส x แล้วมันตัดได้ไหมคะได้แล้วนะอาจารย์ยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวรูปมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้น c แล้วก็ e ยกกำลังลบกลายเป็นอะไรเอ่ยบวกอาจารย์ดึงตัวเลขออกมาเลยนะเลขสองออกมาอินทิเกรตตามสูตรเลยค่ะหนึ่งโดนตัดไปแล้วใช่ไหม u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างสิ่งที่อยู่ข้างล่างคืออะไรเอ่ย sin x du คุณก็ต้องดีอะไรคะd sin x ตามสูตรเลยใช่ไหมในสูตรได้ ln u แต่ของคุณจะได้อะไรคะลอน sin x มันเป็นค่าสมบูรณ์แปลว่ามันเป็นบวกนั้นอาจารย์ไม่ใส่ค่าสมบูรณ์แล้วนะอาจารย์รู้มันเป็นบวกได้ sin x เห็นนะแล้วอาจารย์ลืมเลขอะไรเลขสองแล้วยังไงเอ่ยคุณสมบัติของ exponential กับ logarithm เจอกันไอตัวนี้ไปไหนตรงไหนนะไปเป็นเลขยกกำลังมันจะตัดกันบางทีลอนอยู่ข้างล่าง e อยู่ข้างบนหรือลอนอยู่ข้างล่าง e อยู่ข้างบนนะตัดกันแล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็จะได้ตัดเลยนะจะได้เป็น c คูณกับ sin x แต่ยกกำลังอะไรนะคะลบสองมันเหมือนคนไม่หล่ออ่ะคนไม่หล่อควรมาอยู่ให้เราเห็นไหมไม่ลงไปไหนเลยลงไปข้างล่างเลยคุณก็เลยได้ไซน์กี่ตัวคะสองตัวแต่อาจารย์ที่เกียจเขียนวงเล็บอาจารย์ก็เลยใส่เลขสองไปตรงกลางนี้ซึ่งอันนี้คือ v พาร์มนี่คือ v พาร์มนะคือตัวที่เหมาะนะตามสูตรนะ v พาร์ม v พาร์มก็คือดิฟ v ใช่ไหมคะดิฟ v นะคะแล้วอาจารย์อยากจะหา v อาจารย์ทำยังไงแก๊งหลังตนุพัฒน์เมื่อกี้ยังไม่ตอบเราเลยหลังตนุพัฒน์ถ้าเราอยากจะหา v เราทำยังไงแล้วก็หลังสุดของห้องด้วยตัวเล็กๆเราทำไงคะเราอยากจะหา v มาเลยดูในเอกสารอินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการอินทิเกรตคือเพิ่มดิฟคือลดเจอกันก็คือหายอาจารย์ถามตอบให้ดีๆนะแล้วตรงนี้อินทิเกรตปิดด้วยอะไรคะดีอะไรคะอาจารย์อ๋อทำไมมันติดลบใช่ไหมโอ้ขอโทษขอบใจมากเลยดิฟไซน์อาจารย์ผิดดิฟไซน์ได้อะไรคะได้ลบไหมอาจารย์ผิดเมื่อกี้เพื่อนเขาก็ไม่ได้พูดว่าลบนะและอาจารย์เป็นคนลบเองดิฟไซน์ได้คอสเนาะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ต้องทำไมอยู่คะติดลบขอบคุณเป้มากเลยนะเดี๋ยวเป้มาเอาคะแนนนะอาจารย์ผิดนะดิฟไซน์ได้คอสเฉยมีคนมาโอ้อะไรและอาจารย์ไม่ผิดแล้วเนาะทีนี้อาจารย์ถามอาจารย์ต้องปิดด้วยดีอะไรของคนหลังอ่ะข้างตนุพัฒน์ข้างหลังตนุพัฒน์กับหลังทักดานัยแล้วทําไมต้องปิดด้วยดีเอ็กบอกอาจารย์ซิเพราะข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็น dx มันคล้ายๆกับงานเราเลยนะมันก็เลยต้องปิดด้วย dx นะไปทวนเดี๋ยวทวนด้วยกันก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะอินทิเกรตตัวเนี้ยอาจารย์ก็เลยดึงอะไรออกไปคะดึง c ออกไปแล้วอาจารย์ทีนี้จำสูตรได้ไหมลองไปหาสูตรซิอินหนึ่งส่วน sin x กำลังสองเนี่ยอาจารย์ถามว่าหนึ่งส่วนไซน์คือบทกลับของใครต้องตัวซีอะเรารู้จักจำได้ไหมเรารู้จักแค่อะไรนะที่เราเคยเรียนอะไซน์คอสและอะไรนะคะ

และที่ก็ไม่พออาจารย์ก็ยังจะมาเขียนสูตรตรงเนี้ยเพราะมันกลับของกันและกันใช่ไหมเราสนใจคือทรายตรงนี้ก็คือต้องตัว C ซึ่งตัว C ก็คืออะไรคะโฮเซกเป็นบทกลับของทรายก็แปลว่าหนึ่งส่วนทรายก็คืออะไรคะคือโฮเซกไม่รู้จำได้ไหมลืมไปหมดแล้วเปิดสูตรค่ะอินดิเกตโคเซกกำลังสองได้อะไรคะสูตรได้อินทิเกรตนะลบนี่แพรตอบนะลบคอร์ดยูซึ่งยูก็คือ x ค่ะและทีนี้อินทิเกรตเสร็จแล้วอาจารย์ก็บวก k อาจารย์ก็เลยเซตเนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ c คอร์ด x แล้วก็บวก k นะคะอาจารย์เลือกค่ะเลือกให้ c เนี่ยเป็นลบหนึ่งเพื่อให้มันเป็นก้อนที่เหมาะเนาะลบหนึ่งนะแล้วตรงนี้ก็คอร์ดเปลี่ยนสีก่อนแล้วตรงนี้ก็คอร์ด x ค่ะแล้วก็บวก k แล้วอาจารย์ก็ให้ k เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์ก็เลยได้เป็นคอร์ด x เฉยๆคือเป็น v ที่เหมาะอาจารย์เขียน vx ด้วยแล้วกันนะเพราะว่ามันมีตัวแปร x อยู่ได้แล้วนะก้อนมันจะได้กระทัดรัดลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสูตรค่ะจบละ y สองของคูณก็คือ vx คูณกับ y หนึ่งค่ะ vx คืออะไรคะช่วยกันตอบเร็วตัวทุกคนเลยเนี่ยคือตรงเนี้ย cot x แล้ว y ล่ะ y คืออะไรนะ x sin x ใช่ไหม x sin x แล้วทีนี้จริงๆคุณจะตอบอยู่แค่นี้ก็ได้แต่คุณมีความรู้เพิ่มเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าบทกลับใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นเศษอันนี้ c อันนี้ s ตรีโกณมิติที่มีตัว t อีกตัวหนึ่งก็คือ cot ค่ะ cot คือบทกลับของแทนคืออะไรคะ sin ส่วน cos ถ้าบทกลับก็เปลี่ยนเป็นคอสส่วนไซน์อาจารย์ก็จะได้คอส x หารไซน์ x ใช้ทุกความรู้ที่เคยเรียนด้วยกันมาแล้วก็จำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยได้อีกคำตอบหนึ่งคืออะไรคะ x คอส x ไม่อยากเอา x ไว้ใกล้กันเดี๋ยวจะกลายเป็นคอส x กำลังสองเดี๋ยวมันจะผิดทีนี้ตอนคุณจะตอบ y เท่ากับ c หนึ่ง y หนึ่งบวก c สอง y สองเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเร็วขึ้นนิดหนึ่งเนาะตัวอย่างถัดไปเนาะ y หนึ่งคืออะไรคะ x sin x ค่ะและ c สองล่ะ y สองล่ะ x cos x นี้

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยี

ู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านนะคะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กในรายการการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนนะคะซึ่งอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการนี้แล้วก็เป็นรายการที่รวบรวมวิทยากรจากหลายหน่วยงานนะคะหลายองค์กรในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะที่จะมามอบความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับน้องๆทางบ้านค่ะซึ่งสำหรับรายการในวันนี้เรานะคะก็ดำเนินมาถึงตอนที่9ซึ่งชื่อตอนก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะตอนที่9นะคะชื่อตอนว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะการมีส่วนร่วมทั้งชุมชนและประชาชนนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าประชาชนเมื่อรวมตัวกันเราก็เรียกได้ว่าเป็นชุมชนแล้วทั้งชุมชนและประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะคะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณกิตินะคะเดี๋ยวให้คุณกิติแนะนำตัวเองและแนะนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงให้กับน้องๆทางบ้านรับฟังค่ะ
1: ครับผมกิติจารุอารินันผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาคมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคนะครับวันนี้ได้รับเชิญวิทยากรนะครับ1ท่านนะครับคือคุณประเชิญคนเทศนะครับท่านเป็นที่ปรึกษามูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐมครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องๆก็จะได้รับฟังนะคะจากวิทยากรโดยตรงเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยประการใดนะคะเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กจะให้พี่ๆทีมงานนะคะขึ้นอีเมลด้านล่างเลยค่ะน้องๆสามารถเขียนอีเมลนะคะส่งมายังขวัญฤทัย b@rmutp.ac.th นะคะก็เดี๋ยวตัวหนังสือก็จะขึ้นมาให้นะคะมีข้อสงสัยในตอนใดที่ท่านวิทยากรบรรยายไปตั้งแต่1ถึง8รวมถึงตอนที่9ในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้ค่ะคำตอบไหนที่อาจารย์กิ๊กสามารถตอบได้ด้วยตนเองเลยอาจารย์กิ๊กก็จะตอบให้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดคำตอบไหนที่ยังไม่สามารถตอบได้นะคะก็จะให้วิทยากรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรงนะคะเป็นผู้ตอบคำถามน้องๆทางบ้านกลับไปแน่นอนค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในวันนี้ขอให้น้องๆนะคะเชิญรับชมนะคะการบรรยายของวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการน้ำได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมกิติจารุอารินันผู้อำนวยการสถาบันธุรกิจภูมิภาคมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคนะครับวันนี้นะครับได้มาแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับน้องๆครับเรามีวิทยากรอีกหนึ่งท่านครับครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ประเชิญครับ
2: ครับผมประเชิญกุลเทศครับอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครปฐมแล้วก็ที่ปรึกษาเครือข่ายมูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐมครับ
1: ครับวันนี้นะครับประเด็นนี้นะครับวันนี้จะเป็นตอนที่9การมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับซึ่งในเนื้อหาในนี้ครับตรงนี้อาจารย์คงจะต้องให้คำนิยามก่อนนะครับว่าอะไรคือความหมายของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับ
2: คำว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทรัพยากรน้ำเนี่ยถูกบริหารและจัดการโดยภาครัฐก็ทำให้เราได้รับผลกระทบทั้งบวกทั้งลบแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยกายภาพก็เปลี่ยนผังเมืองก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนี่ยผลกระทบจากการใช้น้ำจากการพัฒนาเนี่ยมันมีประเด็นเยอะแยะมากมายครับที่ประชาชนเนี่ยถึงเวลาแล้วจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามกระบวนการตามขั้นตอนซึ่งรัฐได้ปฏิรูปกฎหมายขึ้นมามีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี2561เนี่ยได้เปิดโอกาสให้เราเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะของกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งประชาชนเนี่ยมีคนที่ใช้น้ำหลากหลายอาชีพมากเลยแต่เดิมเนี่ยทางภาครัฐกำหนดแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีในการกำหนดร่วมกับภาครัฐเราจึงนิยามว่าความสำคัญของการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็จะอธิบายให้ฟังเข้าใจนะครับว่า การบริหารการจัดการน้ำทรัพยากรของไทยเนี่ยหมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสมดุลเป็นธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบถ้าเราดูตอนที่8เนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการของการขับเคลื่อนทรัพยากรน้ำเนี่ยเขาจะมองลุ่มน้ำทั้งระบบ
1: ล
2: ุ่มน้ำทั้งระบบดังนั้นเขาว่าเป็นระบบเนี่ยจะมองสิ่งแม่น้ำเป็นสิ่งหนึ่งและมีสิ่งใดๆเนี่ยมาสัมพันธ์และจะต้องบริหารจัดการกันอย่างไรนะครับดังนั้นการกำหนดและการวิเคราะห์โจทย์แบบใหม่และโจทย์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันเป็นภารกิจของคนที่ทำงานจัดการน้ำและถ้าโจทย์ใหญ่ๆหลักใหญ่ๆเนี่ยประชาชนก็จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยเราถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่องว่างแล้วมันทำให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำจึงเป็นประเด็นที่เราสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมขึ้นมาดังนั้นการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาสุขภาพเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญว่าไม่ว่าจะพัฒนาอะไรไปแล้วเนี่ยขอให้ไปถึงเรื่องสุขภาพคุณภาพชีวิตของมนุษย์เนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินงานทุกนโยบายใส่ใจสุขภาพก็ประกอบไปด้วยปัญหานำไปสู่นโยบายทางด้านการเมืองได้มาเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าในหน่วยที่9เนี่ยเราจะให้เห็นว่ากระบวนการของประชาชนกลุ่ม1ใน5จังหวัดที่เราเลือกมานำร่องเนี่ยเขามีข้อเสนอหรือกระบวนการอย่างไรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการข้อเสนอเชิงนโยบายข้อเสนอเชิงปฏิบัติการและข้อเสนอในการทำงานในพื้นที่ของตนเองด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญการให้ความสำคัญของโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยแล้วก็เรื่องของการนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายดังนั้นในส่วนที่โฟกัสและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดก็คือการบริหารการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่นต่อไปนี้นะครับหลายประเด็นมากมายที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสและทำงานอยู่เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่นคำนี้จะได้ยินบ่อยมากๆเลยดังนั้นในฐานะที่น้องๆหนูๆเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ในท้องถิ่นในชุมชนก็คือในหมู่บ้านในตำบลในเครือข่ายประชาชนของเราท้องถิ่นก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นประเด็นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่สำคัญทีนี้ในประเด็นของนโยบายและยุทธศาสตร์และแผนที่ถ้าเราย้อนไปในที่หน่วยที่8เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเรื่องของ SDG ตัวนี้โลกเป็นไฟบังคับเลยว่าถ้าเราไม่พัฒนาตามหมุดหมายที่กำหนดเอาไว้ตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันไปไม่รอดนะครับแล้วก็เรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งจะใช้ปี2566ถึง2570ใน13หมุดหมายเนี่ยนะ13ฉบับที่13ก็มี13หมุดหมายซึ่งได้อธิบายเอาไว้บ้างแล้วในส่วนของตอนที่8นะครับแล้วก็แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปี4ตัวนี้จะต้องเรียงร้อยให้เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กันนะครับทีนี้เรามาเกี่ยวข้องดูความสำคัญดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำในสถานการณ์ปัจจุบันในการบริหารจัดการภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยการจัดการน้ำส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเรื่องของในการจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรนะสภาพการเพาะปลูกในปัจจุบันความต้องการใช้น้ำปัญหาทรัพยากรน้ำปัญหาคุณภาพผิวดินและหาน้ำบาดาลซึ่งในระบบเดิมๆเนี่ยเราก็ดูครุกอยู่กับในเรื่องแบบเดิมๆแบบนี้นะครับดูเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรการจัดการน้ำเพื่อการบริการการจัดน้ำเพื่ออุตสาหกรรมการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคซึ่งเราจัดการโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องยกระดับเข้ามาถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความยั่งยืนของไทยตามเป้าหมายของแผนพัฒนาชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้นี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญการให้ทุกคนเข้าถึงสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่พอเพียงและเท่าเทียมและก็ยุติการขับถ่ายในที่โล่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขากำลังเคลื่อนกันอยู่แล้วก็การใช้น้ำในทุกภาคส่วนสร้างหลักประกันว่าจะมีน้ำใช้ที่ยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ผ่านมาปี66นี้เราก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเราเข้าสู่สภาวะของเอลนีโญเนี่ยเราก็ได้

0: เวศที่เกี่ยวข้องกับน้ำทั้งภูเขาป่าไม้พื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำชั้นหินอุ้มน้ำและทะเลสาบไอ้ตัวเนี้ยเท่าที่เราคลุกอยู่เนี่ยกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดน้ำของประเทศชาติยังไม่ค่อยมีใครเสนอโครงการด้านนี้เข้าไปเท่าไหร่นักนะครับทั้งๆที่มีความสำคัญและที่สำคัญก็คือต้องมีการสนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปรับปรุงการจัดการน้ำและสุขาภิบาลอันนี้คือไฮไลท์ของเราเลยว่ามันอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแนวใหม่ที่ต้องให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมด้วยซึ่งมันจะนำไปสู่การแก้ไขสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยซึ่งในกราฟนั้นก็เห็นสถิติได้ชัดนะครับว่ามันเริ่มมีช่องว่างมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับผมขอความคิดเห็นเพิ่มครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความเหลื่อมล้ำนะครับและความยั่งยืนนะครับที่จันพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศหรือเพื่อสุขภาพของประชาชนเพื่อรายได้ของประชาชนหรือเพื่อให้ประชาชนนั้นมีหรือชุมชนนั้นมีน้ำเพียงพอผมอยากให้น้องๆได้รับทราบเพิ่มเติมขึ้นว่าคำว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ครับคือกรณีของการมีส่วนร่วมเนี่ยบางคนที่อยู่ต้นน้ำนะครับกับบางคนที่อยู่กลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยประเด็นปัญหาคือเวลาที่เราทำนาหรือทำเกษตรพร้อมๆกันเนี่ยการใช้น้ำถูกใช้พร้อมกันอาจารย์นะครับใช้พร้อมกันแนวคิดนะครับขออาจารย์เองในเรื่องที่มีประสบการณ์เรื่องนี้อาจารย์คิดว่าอย่างไรทำให้มีการจัดการน้ำอย่างมีความเป็นธรรมครับของทุกฝ่ายร่วมกันครับอาจารย์ครับ
0: ในส่วนที่เราพิจารณาเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆที่นครปฐมเนี่ยจริงๆแทบไม่เจอปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเลยนะแต่มีพื้นที่บางพื้นที่ที่เขาอยู่ปลายของระบบน้ำที่ไปถึงเช่นทางนาต้นน้ำใช้น้ำได้ก่อนกลางน้ำใช้น้ำได้ก่อนปลายน้ำเนี่ยน้ำไปไม่ถึงแล้วก็ต้องรอคิวแล้วก็เกิดสงครามกันแย่งน้ำหรือเกิดปัญหาความขัดแย้งดังนั้นในส่วนที่เราทำวิจัยมามันต้องเกิดกลุ่มเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการน้ำตัวเองมันจะเป็นทางเลือกเลยว่าการปันน้ำการส่วนน้ำหรือการคำนวณต้นทุนน้ำการสมดุลน้ำและการใช้น้ำหรือแม้กระทั่งพูดถึงเรื่องของการปรับตัวว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยเราจะต้องปรับตัวอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกรเองกลุ่มเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นเองเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ในการพูดคุยกันดังนั้นพอไม่มีพื้นที่ในการทุกคนก็ทำหมดแล้วทุกคนก็อย่างเช่นเราคุกคีอยู่กับชาวนาชาวนาบอกว่าเรื่องแล้งเรื่องท่วมเรื่องอะไรฉันไม่กลัวหรอกฉันกลัวนี่เพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมไปตายดาบหน้าเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงเอาบางทีฝนฟ้าก็ไม่มาเขาก็เสี่ยงเอาดังนั้นถ้ามันเกิดกลไกการมีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่ในภูมินิเวศในระบบภูมิปัญหาตรงนั้นเนี่ยเขาได้พูดคุยกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันแล้วมีการบริหารจัดการเชื่อมโยงผ่านสภาองค์กรชุมชนผ่านอปท.เนี่ยผมว่ากระบวนการเหล่านี้มันทำได้อันที่ซึ่งเรากำลังจะทำดังนั้นพอมันเกิดวิกฤตการณ์ใหญ่ๆเนี่ยมันมักจะเกิดความเหลื่อมล้ำเสมอไม่ว่าต้มยำกุ้งเกิดสึนามิเองเกิดโควิดเองเกิดอะไรเองต่างๆเนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยมันจะเข้ามามีส่วนร่วมมีเข้ามาอยู่ในประเด็นแล้วก็เราจะเห็นช่องว่างของความเหลื่อมล้ำซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามที่จะลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำตรงนี้ทีนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของประเด็นของความสำคัญประเทศไทยเรามีความพยายามที่จะบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราเน้นคำว่าทั้งระบบนะครับแล้วก็บูรณาการข้อมูลน้ำซึ่งจริงๆข้อมูลน้ำเนี่ยทุกหน่วยมีหมดเลยนะแต่ขณะนี้ถูกเอามาเป็นวันเพจและมาเป็นน้ำที่เดียวกันแล้วก็แผนงานโครงการกฎหมายการใช้น้ำตามแผนบูรณาการเป็นความพยายามของภาครัฐที่จะสร้างระบบบูรณาการขึ้นมาเพื่อจัดการน้ำที่มีอยู่ดั้งเดิมนะครับข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นอันนี้เราเห็นรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจริงๆเราต้องการจะลดช่องว่างลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนี่คือความตั้งใจนะแต่ว่าเส้นทางกำลังเดินทางไปถึงดังนั้นความท้าทายและโอกาสใหม่เนี่ยโจทย์ที่เราถามว่าเรากำลังเจอความท้าทายนะและโอกาสในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเราจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างไรเพื่อจะบริหารความยั่งยืนอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่เนี่ยกรอบการพัฒนาระบบนิเวศใหม่ในการสร้างการมีส่วนร่วมของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยอันนี้เราก็อยากเห็นว่ามันมีงบประมาณงบวิจัยอะไรสำหรับท้องถิ่นเข้ามาเพื่อให้ท้องถิ่นเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาจัดการตนเองได้ดังนั้นโมเดลตัวนี้มันเป็นเรื่องของการเซตถึงเรื่องของความท้าทายว่า ถ้าเรามองประเทศ

0: เราเป็นเป้าหมายจังหวัดชุมชนภูมิภาคอำเภอและชุมชนเนี่ยมันเป็นระบบที่มันมีความเกี่ยวข้องกันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชุมชนเองเนี่ยจะต้องมีการรวมตัวกันมากขึ้นแล้วก็ในระดับอำเภอทั้งระดับลุ่มน้ำระดับท้องถิ่นระดับอำเภอสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องประกอบไปด้วยผู้คนที่เอาธุระผ
1: ู้
0: คนเอาธุระเนี่ยผู้นำชุมชนปราชญ์ชุมชนเนี่ยมีเยอะแยะเช่นผู้นำทางด้านศาสนาเราจะพบว่าที่เราทำกันมา
1: ได้สำเร็จใช่ไหม
0: ครูบาพระเราอะไรนะออกมาจัดการน้ำเป็นผู้นำอ่ะแล
1: ้
0: วก็ผู้นำทางด้านการเมืองทั้งอปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านหลายๆคนท่านเอาธุระนะท่านไม่ได้อยู่ในทิศทางที่หลวงสั่งมาฉันถึงทำนะแต่ลุกขึ้นมาทำเองในหลายๆพื้นที่เลยนะครับแล้วก็หน่วยราชการเองก็เอาธุระมากขึ้นเริ่มพูดคุยเพราะมันมีพระราชบัญญัติเรื่องของการบูรณาการถูกตัวชี้วัดด้วยเหมือนกันว่าในกระบวนการของตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยต้องมีภาคประชาสังคมต้องมีตัวแทนจากสภาองค์กรชุมชนตำบลซึ่งผมก็ถูกตั้งเข้าไป 3-4-5 คณะบางคณะก็รู้ตัวบางคณะก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือการเปิดโอกาสตามกฎหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาชนพื้นถิ่นในและนอกแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยน้องๆหนูๆเนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหน่วยราชการได้มีคุยกับผู้นำหรือผู้นำทางศาสนาหรือผู้นำชุมชนโดยธรรมชาติหรือปราชญ์ชุมชนขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ถือว่าสำคัญนะครับแล้วก็ระบบนิเวศเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นด้วยได้อย่างไรบ้างมันจะต้องมีนิเวศอะไรบ้างนะครับนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียนเราจะเห็นได้ว่าคำว่านิเวศหมายถึงว่าในระบบท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นของเรามันมีสรรพสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงเกื้อกูลหากันระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเทรนด์ของโลกเลยนะว่าอยู่ดีๆการผลิตแล้วเราจะทิ้งส่งเดชมันต้องหมุนเวียนนำกลับมาเนี่ยมันจะต้องสร้างให้เกิดนะครับการจัดการทรัพยากรซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเรื่องนิเวศธรรมชาตินิเวศวัฒนธรรมศาสนาการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันการจัดนิเวศเชิงพื้นที่ต่างๆเข้ามาเพื่อให้เกิดระบบแผนและโครงการเชิงพื้นที่ต่อไปเรื่องของการจัดการน้ำซึ่งน้ำมันเป็นรากฐานของการมีชีวิตเนี่ยมันจะต้องถูกเซตมาในมิติต่างๆเหล่านี้มากยิ่งขึ้นซึ่งต้องถูกเซตโดยชุมชนท้องถิ่นเพราะเราตั้งโจทย์ว่าไม่มีใครรู้จักชุมชนท้องถิ่นได้เท่ากับประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ราชการมาเดี๋ยวเขาก็ต้องย้ายไปราชการมาเขาต้องย้ายไปดังนั้นกรอบการพัฒนาระบบนิเวศในการสร้างการมีส่วนร่วมตามหลักของการวิจัยเนี่ยระบบซัพพอร์ตเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นระบบในการเชื่อมโยงผู้คนต่างๆคือต้องมีพื้นที่กลางให้ปราชญ์ชาวบ้านให้ชุมชนให้ระบบนิเวศต่างๆเหล่านี้มาปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็เกิดเป็นนิเวศใหม่เป็นนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่จะยกระดับไปถึงการทำแผนและโครงการมันจะมีรากฐานที่สำคัญที่มากขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนากลไก
1: ผมขออนุญาตถามหนึ่งว่านิเวศแห่งการเรียนรู้นะครับหรือชุมชนมีศูนย์กลางในการที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตรงนี้ครับจังคิดว่าในพื้นที่หนึ่งเนี่ยอย่างนครปฐมเนี่ยใช้พื้นที่ไหนแล้วก็ใครเป็นผู้ดำเนินการครับ
0: พื้นที่กลางตรงนี้เป็นการตั้งโจทย์คำถามที่ดีมากๆเลยนะครับว่าแท้ที่จริงเราขาดพื้นที่กลางในการเชื่อมระบบนิเวศปกติในจังหวัดทุกจังหวัดแล้วผมว่ามันมีนิเวศอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดเลยแต่มันไม่เคยถูกเชื่อมโยงเป็นนิเวศนะ
1: มันเป็น
0: การแยกส่วนนะเพราะมันการแยกส่วนทุกคนก็ไปทำตามตัวชีวัดของตัวเองนะส่วนประชาชนก็แยกส่วนในการเรียกร้องแล้วก็ขอร้องแล้วก็นู่นนี่แต่ว่าถ้ามันมีอย่างตอนนี้สภาองค์กรชุมชนตำบลของจังหวัดนครปฐมก็เครือข่ายสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่าชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนหรือสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการเปิดพื้นที่กลางเองเลยซึ่งสมัชชาสุขภาพเนี่ยมีทุกจังหวัดเลยซึ่งสมัชชาสุขภาพจังหวัดเนี่ยมีตระกูลสอซัพพอร์ตเยอะแยะเลยมีตระกูลสอซัพพอร์ตมันงบประมาณเนี่ยเขาก็เซตให้มาเราเปิดพื้นที่กลางเพื่อเชื้อเชิญผู้คนหลากหลายแต่เราอยู่ดีๆเราไปเชื้อเชิญไม่ได้โดยหลักการทำงานก็คือกลุ่มผู้เอาธุระของเราเนี่ย เข้าไปทำงานร่วมกับภาครัฐไปเปิดบัญชีออมใจและที่สำคัญไปสร้างความไว้วางใจว่าเราจับมือร่วมกันนะและเราสามารถที่จะทำงานเนี้ยและก็เป็นผลงานของภาครัฐได้ด้วยและผลงานเหล่านั้นมันย้อนสะท้อนกลับมาสู่ประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่กลางเนี่ยมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดการเชื้อเชิญให้ระบบ

0: นิเวศต่างๆมาคุยกันภายใต้ข้อมูลซึ่งพอภาครัฐนะภาควิชาการภาคประชาสังคมเนี่ยรวมตัวกันที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมขยี้ภูเขาเนี่ยมันทำให้ปัญหามันถูกคลี่ออกมาแล้วก็คลี่ออกไปตรงนี้ถือว่าเป็นนิเวศที่สำคัญมาก
1: ผมคิดว่าในเรื่องของการคำว่าเวทีกลางอย่างเดียวไม่พอแล้วผมอาจจะต้องเสนอในเรื่องของการขยายความให้เป็นระบบนิเวศกลางครับหรือนิเวศใหม่ผมว่ามันเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะดึงหน่วยงานมากกว่าหน่วยงานในพื้นที่ของตัวเองนะองค์กรตัวเองเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับในพื้นที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับในสไลด์ต่อไปนี้จะเห็นชัดเลยนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทบทวนทุนเดิมสิจัดเวทีวงเล็กพื้นที่เล็กๆก็คือไม่ต้องเอามาเยอะแต่เอาระบบนิเวศนี้มาคุยระบบนิเวศมีมาคุยพอระบบนิเวศไหนมันเป็นระบบนิเวศที่เกื้อกูลกันเราก็เอามาปักระบบความสำคัญกันนะครับแล้วก็จากนิเวศเล็กๆเนี่ยนำไปสู่เรื่องข้อเสนอนโยบายจากพื้นที่นะครับแล้วก็มันมีทีมจัดการงานวิจัยเข้ามาซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายในขณะเดียวกันพื้นที่ก็ทำงานอย่างนี้ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็ทำงานในฟังก์ชันในแอเรียนะในประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ผ่านมาเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยเราผูกมิตรกับกรมชลเราผูกมิตรกับทรัพยากรน้ำจังหวัดเราผูกมิตรกับทุกภาคส่วนเลยแม้กระทั่งโยธาเนี่ยเข้าไปทำงานด้วยแล้วเราก็เห็นว่าเออนี่นะจริงๆมันเป็นประเด็นเดียวกันปัญหาเดียวกันแล้วก็ต้องการทางเลือกทางออกร่วมกันก็เสนอขึ้นไปมันในส่วนของสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดเขาก็ทำงานกันแล้วก็ที่ผ่านมาปี2566เนี่ยก็เข้าไปสู่สมัชชาระดับชาติได้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นการทำงานที่มุ่งไปถึงว่าเรามองไปถึง SDG นะซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของให้ความสำคัญของโลกที่กำลังเจอความท้าทายให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการปฏิสัมพันธ์กันก็คือมันต้องมีเป็นเพื่อนน่ะไม่ใช่เป็นยืนกันคู่ขนานไม่ได้แต่เดิมที่ผ่านมาเนี่ยภาคประชาชนกับภาคราชการบางทีเรายืนคนละฝั่ง
1: ครับ
0: ตอนนี้เราต้องยืนฝั่งเดียวกันหรือหาจุดตัดจุดร่วมกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความอยู่สุขสบายความสงบอะไรต่างๆที่เป็นโลกที่สวยงามเป็นโลกใบที่สวยงามแล้วก็พูดถึงของประชาชนที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาอ
1: าจารย์ครับผมว่าประเด็นที่อาจารย์พูดดีมากผมชอบในเรื่องของการเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่17อ่ะที่พูดถึงพาร์ทเนอร์ชิพครับการมีส่วนร่วมหรือการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดเรื่องใดเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่อยู่ในทุกเรื่องถ้าเรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นหรือว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่มีการมาส่วนร่วมกันแล้วเนี่ยมันไม่เข้าใจกันพอไม่เข้าใจกันกลไกในการพัฒนาหรือขับเคลื่อนเนี่ยก็จะมีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ฝากน้องๆไว้เป็นแง่คิดเผื่อน้องๆได้มีโอกาสในเรื่องของการมีส่วนร่วมต่างๆนะครับน้องๆผมอยากให้น้องๆไปมีส่วนร่วมด้วยในเรื่องโครงการเหล่านั้นเพื่อรับรู้ความคิดเห็นของผู้ใหญ่ผู้บริหารต่างๆหรือว่าผู้นำต่างๆนั้นจะได้พัฒนาดีขึ้น
0: น้องๆสามารถเสนอความคิดเห็นได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เนี่ยเขารู้ว่าเด็กมีเทคโนโลยีนะเด
1: ็
0: กเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันอยู่ที่ปลายนิ้วแต่ข้อมูลนั้นความจริงมันคืออะไรความจริงมันอาจจะเป็นความจริงนี้คือมันเป็นปัญหาของสังคมนะ ความจริงนี้มันเป็นทางเลือกทางออกนะแล้วส่วนความจริงเนี่ยเราจะมายกระดับให้มันเป็นความงามได้อย่างไรซึ่งความจริงที่เป็นปัญหาถ้าเรายกไม่ดีมันเป็นความขัดแย้งแล้วก็ไม่หาทางออกด้วยกันเพราะถ้าเป็นความจริงที่มันเป็นความเนี่ยความจริงที่มันอยู่บนความขัดแย้งแท้ที่จริงมันทำให้งามได้ไหมล่ะแล้วเราทำให้งานก็คือทุกคนคิดว่าเออยอมรับในปัญหาแล้วจะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไรเราจะอยู่ร่วมกันยังไงเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดว่าเออทุกอันเนี้ยอุตสาหกรรมก็มาอยู่เกษตรก็มาอยู่เกษตรเชิงเดียวก็มาอยู่อะไรก็มาอยู่สิ่งแวดล้อมก็มาอยู่หรือคนมาทำเรื่องของการแปรรูปขยะก็มาอยู่บางคนมาอยู่แบบโอ้ยหลายพื้นที่แล้วก็สร้างมลพิษแต่ว่าเรื่องของการแปรรูปขยะมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเรื่องของการขยะขายขยะแต่ว่าคุณปล่อยน้ำลงแม่น้ำอย่างเงี้ยคุณปล่อยน้ำนี้แล้วคุณไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าเราโซนพื้นที่เราขอว่าเออนี่นะคุณจะมารีไซเคิลตรงนี้เราอยู่โซนนี้นะต้องอยู่ระบบนะคุณต้องเกื้อกูลนะไม่ใช่ถึงเวลากลางคืนแอบเผาแล้วเราก็หายใจเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นความจริงเป็นอย่างนี้ความงามคืออะไ
1: ร
0: แล้วก็ความดีมันอยู่ตรงไหนทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันนี่คือความหมายว่าเราต้องไปสร้างนิเวศตัวนี้แต่ไม่สร้างความเป็นศัตรูกันดังนั้นกระบวนการเหล่านี้มันจะช่วยได้เครื่องมือของสมัชชาสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เรายกตัวอย่างว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเลือก5พื้นที่นะครับก็มีเชียงใหม่มีอุบลมีสตูลแล้วก็มีสงคราม

0: หวัดน่านจะขอยกตัวอย่างว่าในกระบวนการ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยความท้าทายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเชียงใหม่เขาตั้งประเด็นท้าทายของพื้นที่อย่างไรได้บ้างเขามีอยู่6ประเด็นครับก็คือประเด็นที่1เนี่ยเชียงใหม่เขามองถึงเรื่องการเพิ่มจำนวนครัวเรือนสถานที่ราชการและสถานประกอบกิจการที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชนนั่นหมายถึงว่าเชียงใหม่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเรียกว่าทั่วโลกก็ชีวิตหนึ่งขอให้ได้มาเชียงใหม่โรงแรมสถานที่บริการอะไรก็ร้านกาแฟนี่มีเป็นพันๆร้านเลยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีคนเข้ามามีประเด็นเข้ามามีใครเข้ามาเนี่ยมันมีทั้งน้ำเสียและน้ำดีที่ต้องแย่งกันใช้แล้วบางช่วงมันก็ขาดแคลนเพราะว่าอยู่ในที่สูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของชุมชนเหล่านี้เขาก็เริ่มเอ้ยแล้วเราจะจัดการอย่างไรอันที่สองเรื่องของการปรับตัวของการใช้น้ำในระบบผลิตทางด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศของชุมชน อย่างเช่นที่ผมไปดอยแม่ปังมานะครับไปดูว่าต้นเขื่อนแม่งัดเนี่ยน้ำจากที่สูงมันไหลลงสู่ข้างล่างเพื่อลงรับซัพพอร์ตแต่ข้างบนเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำเขาแก้ปัญหาอย่างไรเขาลองทดลองดูว่าถ้ามันเป็นที่ราบอย่างเงี้ยเขาจะหน่วงน้ำไว้อย่างไรเขาก็ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดลึกไป2 เมตร 2 เมตร 2 เมตรอยู่ในโซนของแปลงมะม่วงแปลงที่ไม่ได้ใช้กับแปลงที่ใช้เนี่ยแปลงที่ใช้เนี่ยผลผลิตเยอะมากที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดตามร่องสวนนี่นะปรากฏว่ามันเปรียบเทียบเป็นภาพง่ายๆว่าพอทำแปลงที่ทำระบบน้ำใต้ดินระบบปิดไว้กับแปลงที่ไม่ได้ทำต้นมะม่วงมันเหมือนคนสาวกับคนแก่ยืนคู่กันนะทั้งที่ปลูกพร้อมกันนะก็คือน้ำมันถูกดักเอาไว้ก่อนที่จะไหลลงไปหมดอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวอย่างไรอะไรอย่างไรแต่ว่าประเด็นนี้มันยังมีอะไรอยู่ในเชียงใหม่อีกเยอะแยะซึ่งเขาก็มองเป็นประเด็นที่ท้าทายการสร้างความเข้าใจและรับรู้ตรงการต่อกฎระเบียบกฎกติกาของการจัดการน้ำในชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็พูดถึงเรื่องว่ากฎกติกามารยาทในการใช้และการเข้าสู่ Thai Water Plan การเข้าสู่ในระบบของการจัดการน้ำของชลประทานบ้างซับน้ำบาดาลบ้างหรือทรัพยากรน้ำอะไรอย่างนี้บ้างเนี่ยเขาก็มองเป็นความท้าทายการบริหารจัดการน้ำบนที่สูงเนี่ย คือความท้าทายสูงสุดเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมีคำเตือนมาว่าปีนี้ฝนพายุมันจะเริ่มเข้าทางภาคเหนือนะแล้วฝนมันจะตกมากกว่าปี65นิดหน่อยประมาณ 10% เพราะฉะนั้นพอฝนมันตกแช่พฤติกรรมฝนมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยน้ำมันจะหลากเร็วมากดินจะสไลด์มากและน้ำมันก็จะไปไวมากเลยแล้วจะเก็บไว้ได้ยังไงที่สูงจะกัดน้ำยังไงเนี่ยเขาก็มาปรึกษาเหมือนกันนะครับและพอเราจะจัดการอะไรเนี่ยมันมีเขตพื้นที่ป่าสงวนกฎกติกามารยาทในป่าสงวนนี่โอ้โหเยอะมากเลยมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นความท้าทายว่าจะทำอย่างไรให้มันถูกจัดการร่วมแล้วก็ป่าสงวนก็ถูกบุกรุกก็มีถูกนายทุนบุกรุกถูกอะไรบุกรุกต้นไม้หายไปเยอะแยะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่5เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อชุมชนพื้นที่สูงเนี่ยอันนี้สาหัสมากอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นกระแสสำคัญเลยแล้วก็การจัดการฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมของข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นี่เป็นเรื่องของข้อมูลแล้วทั้ง6นี่ก็คือเป็นเรื่องของที่เชียงใหม่ได้พูดคุยกันทั้งจังหวัดแล้วมันเป็นเรื่องของเขาสร้างการมีส่วนร่วมและเขาก็มีประเด็นที่มันจะขับเคลื่อนต่อไปนะทีนี้อ่ะเรามาดูจริงๆเรามีภาพการจัดประชุมแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราจำกัดเราก็เอาผลออกมาให้ดูเลยนะครับว่าพอไปถึงจังหวัดน่านพื้นที่สูงเหมือนกันน่านกับเชียงใหม่นี่เป็นอยู่กันเป็นคนเชิงระบบกันน่านนี่ก็คือประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวัฒนธรรมจากลุ่มน้ำโขงไหลมาสู่ลุ่มน้ำเราก่อนจะเกิดรัฐสุโขทัยอะไรน่านนี่เขาเป็นเมืองทองคำมาก่อนเพราะว่าเขามีเกลือเกลือคือในสมัยยุคก่อนนู้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นความท้าทายของน่านเนี่ยเขามีประเด็นท้าทายอะไรบ้างการพัฒนาและการสร้างรูปธรรมความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่ที่แต่ยังขาดการขยายผลและก็ขาดผลักดันไปสู่นโยบายท้องถิ่นอำเภอและก็จังหวัดน่านนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มแรกๆที่ลุกขึ้นมาจัดการเรื่องน้ำเลยนะอย่างนครปฐมเนี่ยชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของชมรมเรารักแม่น้ำน่านก็คือท่านอาจารย์ประสบชั้นอินงามเนี่ยท่านไปเป็นศึกษาธิการจังหวัดน่านมาก่อนก็ ช่วงก่อนปี43เนี่ยแล้วท่านก็ได้ย้ายกลับมาท่านบอกเฮ้ยทางนู้นเขาจัดการน้ำดีมากเลยนะก็เลยมาตั้งชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนเมื่อปีปลายปี43ก็ปี43ปี44เนี่ยแหละครับเราก็แก้วิกฤตน้ำเน่ามาตั้งแต่ปี43ที่น้ำเน่าฝนตกหนักยุคสมัยพลตรีจำลองสีเมืองที่มันตกเดือนเมษาน้ำเน่าขึ้นมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นน่านเนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่กลุ่มคนประชาชนลุกขึ้นมาจัดการตนเองแล้วก็เรียกแต่ว่ามันยังเข้าไม่ถึงตัวของจัดการกับกฎหมายเขาเลยมีประเด็นของความท้าทายเพราะการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนของกลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ของการใช้น้ำอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นประเด็นเขาว่าเขาจะพูดถึงความยั่งยืนของเขาได้อย่างไรเพราะน้ำมาไวไปไวนะถึงเวลาเขาก็ท่วมพอถึงเวลามันก็ไปมาไวไปไวเขาจะจัดการน้ำตรงนี้อย่างไรแล้วก็การสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อการบริหารจัดการน้ำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีไม่ใช่แต่เพียงโครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชุมชนทุกด้านเลยเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยนะว่าต้องการการสร้างเข้าไปมีส่วนร่วมนะอันนี้น้องๆคอยดูเลยนะครับว่าในเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็เริ่มเรียกร้องการมีส่วนร่วมการเข้าไปบริหารจัดการร่วมการไปรับรู้ข้อมูลร่วมเพราะฉะนั้นในประเด็นที่4เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการพัฒนาและผลักดันกลไกกองทุนน้ำให้มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้ดูแลทรัพยากรน้ำรวมถึงการจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำอันนี้เป็นประเด็นหลักของพ.ร.บ.น้ำแห่งชาติว่าป่าต้นน้ำมันต้องได้รับการฟื้นฟูและที่น่านเนี่ยกาแฟเขาอร่อยเยอะนะมณีพฤกษ์เองอะไรเองโอ้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นกาแฟเนี่ยมันเป็นตัวไดวิ่งฟอสหรือว่าตัวเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งเพราะว่ากาแฟเนี่ยเรามองว่า1ปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ได้2สามารถสร้างผลผลิตได้แล้วตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เองก็มีส่วนที่ว่าจะผลักดันเรื่องกาแฟเพราะกาแฟโลกจะขาดแคลนมากปีนึงกาแฟเราใช้ 80,000 กกแต่เรานำเข้า 60,000 กกเราผลิตได้แค่ 20,000 กกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการฟื้นฟูป่าด้วยระบบเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้เข้าไปเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าถ้าเราจะไปส่งเสริมอะไรชาวบ้านให้ทำนู่นทำนี้นั่นให้เขามีรายได้ด้วยดังนั้นกาแฟนี้เข้าทางเลยนะซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังทำงานเรื่องนี้กับเครือข่ายแม่โจ้อยู่นะครับพูดถึงข้อ5นี้นะครับการเชื่อมโยงข้อมูลและประสานความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำทั้งหน่วยภาครัฐเอกชนประชาสังคมเพื่อจัดสรรงบประมาณและโครงการหนุนเสริมไอ้ข้อ5นี้เข้าประเด็นเราเป๊ะเลยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องเข้าไปสู่ในกระบวนการต่างๆที่จะต้องเข้าสู่ไทยวอเตอร์แพลนที่เราจะพูดถึงนะครับแล้วก็การบริหารคนผู้มีส่วนได้เสียด้านบริหารจัดการน้ำและการรับรู้เท่าทันรวมถึงความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนซึ่งตัวเนี้ยทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการจัดการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเราเนี่ยกำลังให้ทุนหลายมหาวิทยาลัยทำวิจัยเขาเรียกว่าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งผมเนี่ยไปได้วิภาคหลักสูตรมามันจะเข้ากับข้อ5กับข้อ6เขากำอยู่เพราะเขารู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องกระจายอำนาจลงไปให้ชุมชนได้มีโอกาสนี่ก็คือโอกาสที่น้องๆหนูๆในวันข้างหน้าจะได้ลุกขึ้นมาจัดการเพราะฉะนั้นหนูต้องเรียนรู้นะลูกเพราะว่าหนูจะรู้อะไรในพื้นที่ที่ดีที่สุดกระบวนการมันกำลังลงไปแต่เราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปมีส่วนร่วมให้ได้เพราะว่าน้ำมันคือชีวิตของเรานี่ก็คือความท้าทายที่จังหวัดน่านเขามองข้อ5ข้อ6เนี่ยมันจะไปทำให้1 2 3 4เนี่ยไปรอด
1: ผมมองว่าจังหวัดน่านนี่เป็นจังหวัดตัวอย่างที่ดีในหลายเรื่องนะครับแต่ถ้าน้องๆได้ไปเรียนรู้วิธีการหรือเครื่องมือนะครับในการจัดการโดยเฉพาะการจัดการน้ำเนี่ยอย่างยั่งยืนได้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับจังหวัดอื่นๆต่อไปครับ
0: ครับทีนี้มาดูสมุทรสงครามบ้างเมืองปลายน้ำนะจากภูผาถึงมหานาทีนะครับเราไปเชียงใหม่เราพาไปเที่ยวน่านตอนนี้เรากระโดดมาถึงปลายน้ำเลยว่าปลายน้ำเนี่ยอย่างแม่สมุทรสงครามเนี่ยเขาเป็นปลายน้ำของแม่กลองเขาเป็นเมืองสามน้ำซึ่งเขาได้รับอิทธิพลน้ำมาจากเมืองการนะครับจากแม่น้ำแม่กลองต้นกำเนิดของเมืองการไหลผ่านราชบุรีแล้วก็มาถึงปลายทางของเขาก็คือสมุทรสงครามเนี่ยแต่ว่าต้นน้ำเขาจริงๆกลับอยู่ที่จังหวัดตากใช่ไหมเพราะว่าเป็นเทือกเขาตะนาวสีตียาวมาหากันใช่ไหมเขาต้นน้ำของเขาก็ส่วนหนึ่งจากอุทัยธานีด้วยดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ พอมาถึงสมุทรสงครามที่เป็นเมืองสามน้ำมีทั้งน้ำจืดมีทั้งน้ำเค็มมีทั้งน้ำกร่อยด้วยเนี่ยแล้วตอนนี้บ่วงน้ำเน่าเสียไปด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคระหว่างคนที่ทำสวนคนที่เลี้ยงประมงกับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยเราจะมีปัญหาร่วมกันดังนั้นความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยจะพูดถึงประเด็นที่หนึ่งก็คือจะทำยังไงจะต่อยอดการจัดระบบสารสนเทศลำปะโดงคำว่าลำปะโดงเนี่ยหมายถึงว่าพื้นที่

เขาเป็นแนวราบนะมันจะต้องใช้เครือข่ายคูคลองของในลำปะดงก็คือระปลูกผลไม้ในร่องสวนนะระหว่างร่องสวนจะมีลำมีคูคลองมีลำปะดงอยู่เนี่ยเขาเป็นเมืองแนวราบเนี่ยเราจะใช้ทั้งคลองแนวตรงกับคลองแนวขวางสะสมน้ำกระจายน้ำเอาไว้มันการต่อยอดการจัดการน้ำสารสนเทศลำปะดงเครือข่ายน้ำให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นเป้าประสงค์ของเขาเลยว่าแล้วก็จัดการมองมิติรอบก็คือมองนิเวศของน้ำทั้งหมดเลยนี่คือความท้าทายของเขาอันที่สองก็คือการขุดลอกคูคลองลำปะโดงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของน้ำและลดการตื้นเขินของลำคลองและเป็นการเพิ่มแร่ธาตุให้ส้มโอเขาด้วยให้มะพร้าวเขาด้วยเพราะย่านนี้ถือว่าเป็นย่านความมั่นคงทางผักผลไม้เลยนะนครปฐมเนี่ยผักเยอะแต่ทางสมุทรสงครามเนี่ยผลไม้เยอะมะม่วงบ้างชมพู่บ้างและที่มากที่สุดก็คือมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเพอร์เฟกต์สมบูรณ์มากเลยเพราะระบบเหล่านี้มันถ้าหากว่าเราสามารถของเขานี่จะใช้เรือดูดเลนเขาจะไม่ใช้แมคโครตักเขาบอกว่าแมคโครมันเป็นวิทยาศาสตร์นะเรือดูดเลนเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาก็ดูดเลนก็จะเพิ่มธาตุอาหารให้เพราะว่าจากภูผาน้ำไหลมาเนี่ยมันพาตะกอนมานะจากป่าพาตะกอนมาให้ผลไม้มาให้พื้นดินข้างล่างแล้วพอไปถึงอ่าวไทยเนี่ยสัตว์น้ำก็ได้กินด้วยเพราะฉะนั้นสมุทรสงครามเนี่ยประมงเขาก็เติบโตมากเลยดังนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของการลดการใช้ปุ๋ยทางด้านเคมีเพื่อการเกษตรด้วยแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยเขาออกประกาศจังหวัดเรื่องลำปะโดงก็คือว่าง่ายๆก็คือให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการรักษาลำปะโดงลำปะโดงคือเส้นเลือดชีวิตเขาอะถ้ารักษาระบบนิเวศของลำปะโดงได้หมายถึงว่าเขามั่งมีสีสุขเพราะว่าน้ำเค็มมันขึ้นมามันถูกน้ำจืดแล้วมันแช่น้ำกร่อยลงไปตามร่องมันทำให้ผลไม้อร่อยอ่ะส้มเขาก็อร่อยใช่ไหมมะพร้าวเขาก็อร่อยฝรั่งอร่อยมะม่วงเขาอร่อยชมพู่เขาก็อร่อยเหมือนนครปฐมนะสองจังหวัดนี้เป็นระบบนิเวศคล้ายๆกันนะครับเรื่องที่4เรื่องการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนองค์กรผู้ใช้น้ำอันนี้ตรงกันแหละจริงเดี๋ยวเราจะได้พูดในหน่วยที่9ต่อไปในหน่วยที่14นะครับเรื่องการออกแบบระบบน้ำประกอบอาชีพทำน้ำตาลมะพร้าวสวนเกษตรประมงเพราะเลี้ยงชายฝั่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยงกับฐานเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสื่อสารให้เห็นข้อมูลภาพรวมการเรียนรู้การเข้าการวางแผนแล้วก็บูรณาการทั้งแนวราบและแนวดิ่งอันนี้เห็นชัดเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นประเด็นที่อยากจะทำและจะทำสำเร็จได้ต้องสร้างพอมาถึงอุบลราชธานีเหลืออีก5นาทีก็พอดีเช่นเดียวกันนะครับประเด็นของความท้าทายช่องทางการบริหารจัดการน้ำของอุบลธานีอุบลราชธานีเป็นเมืองที่น้ำมาท่วมตลอดนะเพราะเป็นปลายน้ำของมูลกระชีไหลมาลงกันก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงดังนั้นของอุบลราชธานีเขามี4ประเด็นครับเขาบอกว่าเรื่องของการจัดการข้อมูลบริหารน้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อการวิเคราะห์แนวทางการจัดการน้ำที่ชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและต้องเป็นข้อมูลการเก็บรวบการมีส่วนร่วมของชุมชน อันนี้โฟกัสเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเพราะฉะนั้นหนูน้องๆเนี่ยนะครับพอเก็บข้อมูลเก็บอะไรก็ตามเนี่ยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมว่าข้อมูลที่เก็บนั้นจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตรงไม่ตรงนะครับเรื่องการจัดการคนพัฒนากลไกบริหารจัดการน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในเชิงพื้นที่อันนี้พูดถึงเรื่องคนและเรื่องของการบริหารจัดการต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและประเด็นที่3ก็คือการจัดการพื้นที่แหล่งน้ำต้นทุนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำเพราะว่ามีการจัดข้อมูลที่ชัดเจนมาจากข้อ1กับมาจากข้อ2นะครับแล้วก็ออกแบบการบริหารจัดการน้ำก็คือทำยังไงน้ำมาจะกักเก็บตรงไหนจะระบายตรงไหนตรงไหนจะต้องเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอะไรต่างๆพวกนี้คือต้องยอมรับว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองปลายน้ำเหมือนนครปฐมกับสมุทรสาครแต่สมุทรสาครเนี่ยเขามีตาพักเป็นตัวยันน้ำก็คือสมุทรสาครกับนครปฐมเนี่ยโบราณเนี่ยน้ำจืดกับน้ำทะเลเขาจะไหลเจอกันถ้าดันถ้าจุดตรงไหนมันเป็นจุดนิ่งสงบมันจะตกตะกอนแล้วมันไปตกแถวกระทุ่มแบนแถวบ้านแพ้วแถวอะไรทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราเช็คข้อมูลว่าน้ำประมาณ400กว่าที่อยู่ตรงนครชัยศรีเนี่ยนะไหลไปได้แค่200น้ำมา400ลูกบาศก์ไหลได้200เพราะมันมีตัวตะพักอันนี้ก็เหมือนกันครับเรื่องของการออกแบบการกระจายน้ำการเก็บน้ำเรื่องของระบบต่างๆเหล่านี้มันจะไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ประเด็นของสุดท้ายเป็นจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลนะครับ
จังหวัด

0: ตูลนี่เขาน้ำมาไวไปไวภาคใต้นะการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำเห็นความสำคัญเชื่อมโยงของผู้คนกับน้ำพฤติกรรมอยู่ร่วมกันเนี่ยนิเวศนะมาอีกแล้วนะไม่ใช่มองแยกส่วนกันนะสตูลก็มีนะภูเขามีที่ราบแล้วก็ทะเลเลยครับจากข้อมูลพบว่าพบเพียงสายน้ำแต่ไม่พบคนต้องมองคนด้วยก็คือประชาชนเขาเรียกร้องแล้วนะคุณน้องเห็นหัวฉันหน่อยนะหนูๆน้องๆก็เหมือนกันนะครับว่าหนูต้องเข้าไปเสนอให้เห็นตัวตนว่าในสายน้ำน่ะมันมีคนอยู่นะมันมีสรรพสิ่งอยู่นะอย่ามองข้ามพวกเรานะครับอย่ามองแค่เอาน้ำผ่านลงไปเท่านั้นเองแล้วก็การใช้เสียงของคนในพื้นที่ทุกระดับลำน้ำของกลุ่มรวมตัวการเป็นเครือข่ายเนี่ยไหมการมีส่วนร่วมรวมตัวกันสร้างเครือข่ายนี่เป็นประเด็นที่เห็นชัดเลยและประเด็นที่4ก็คือการบูรณาการแผนเห็นไหมเห็นน้ำเห็นนิเวศเห็นคนเห็นแผนร่วมอันนี้เรื่องการมีส่วนร่วมชัดๆเลยเนี่ยเขาเรียกร้องการมีส่วนร่วมประเด็นความท้าทายของเขาและต้องผ่านด่านขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายก็คือพัฒนาระบบเครือข่าย
1: อ
0: ันนี้ก็คือนิเวศของคนประเด็นนิเวศอะไรให้มันเห็นชัดเจนในเรื่องที่มันไปเกี่ยวข้องกับนี่เขาระบุมาเลยว่าตรงไหนมันเป็นคลองสำคัญของเขาที่คุณจะต้องไขแดงโฟกัสของปัญหาแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็มาเป็นบทสรุปนะครับว่าทั้งดูจาก5พื้นที่จากกระบวนการที่เราทำกันขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่ามันมีอยู่6ประเด็นก็คือกระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกจัดการน้ำเชิงพื้นที
1: ่
0: นะเชิงพื้นที่อันที่2เรื่องการปฏิบัติงานร่วมการเป็นหุ้นส่วนนะเชิงพื้นที่การเป็นหุ้นส่วนเป็นคีย์เวิร์ดนะของพื้นที่ท้องถิ่นอ
1: ัน
0: นี้เป็นการเรียกร้องแล้วก็บริหารเชิงพื้นที่เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการจัดการลดความเหลื่อมล้ำนะเชิงพื้นที่นะและเรื่องของการเป็นหุ้
1: นส
0: ่
1: วน
0: ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เรื่องกระบวนการการปฏิบัติการของกลุ่มผู้ใช้น้ำของท้องถิ่นอันนี้เข้าตัวกฎหมายของในตอนที่14แล้วนะและการเข้าถึงการแบ่งปันทรัพยากรที่เป็นธรรมนี้เป็นข้อเรียกร้องแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมสร้างนิเวศชุมชนและก็ท้องถิ่นใหม่อันนี้มองเป็นเชิงระบบเลยเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าการจัดการแก้ปัญหาเรื่องโอน้ำหลักการส่งงานคือต้องมองเป็นองค์รวมมันก็จะไปย้อนไปข้อที่1นะการบริหารจัดการน้ำเพื่อเข้าถึงความสะอาดและโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนน้ำสะอาดด้วยแต่น้ำไปสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยแล้วก็การมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำของเสียชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้หนีไม่ได้เลยนี่มันประเด็นของทุกจังหวัดเนี่ย
1: ครบเชื่อมโยงกันนะมันครอบ
0: ใน8
1: เกี่ยวเนื่องกัน
0: แต่ว่าบนรากฐานว่าชุมชนคุณต้องเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมนะครับก็อันนี้ก็เป็นการนำข้อมูลจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพซึ่งเราใช้เวลาขับเคลื่อนถึง 6,000 กว่าชั่วโมงนะครับไม่ใช่เป็นความคิดของผมแต่เป็นความคิดของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและก็พอเวลาเรามองย้อนไปที่5จังหวัดนำร่องเนี่ยที่เป็นตัวอย่างแล้วก็บวกนครปฐมอีก1ด้วยเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าในที่สุดชุมชนจะลุกขึ้นมาเรียกร้องการมีส่วนร่วมสิทธิชุมชนจริงๆซึ่งกฎหมายเปิดให้มีตัวปลั๊กต่อให้เราก็คือกลุ่มผู้ใช้น้ำเพราะมันกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยต่อไปจะทำโครงการร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลแล้วก็ไปผ่านอปท.ทั้งเทศบาลทั้งอบต.แล้วก็เข้าอนุอย่างผมเนี่ยแล้วก็จะช่วยการพิจารณาแต่ตอนนี้มันยังเป็นวิวัฒนาการเป็นพลวัตของการ
1: พลวัต
0: อยู่นะครับ อันนี้ก็ถือว่านี่คือหัวใจของการมีส่วนร่วมและตัวอย่างของการเรียกร้องการมีส่วนร่วมเชิงระบบที่ไม่ได้คิดเอาเองครับหนูๆน้องๆจะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งและก็กำหนดอนาคตตัวเองได้เพราะเรารู้จักพื้นที่เราดีที่สุดครับ
1: ครับครับวันนี้นะครับในตอนที่9นะครับเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วยนะครับก็หวังว่าน้องๆทุกๆคนนะครับได้ฟังแล้วได้เรียนรู้ได้เข้าใจแล้วนะครับสามารถที่จะมีนำไปพัฒนาหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการมีส่วนร่วมนั้นแล้วก็เป็นกลไกในการพัฒนาขับเคลื่อนต่อไปอนาคตได้ครับวันนี้ต้องสวัสดีก่อนนะครับ
2: ค่ะน้องๆทั้งบ้านก็ได้รับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรนะคะในตอนที่9ของเราเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะน้องๆก็จะได้เห็นความสัมพันธ์นะคะระหว่างทั้งตัวชุมชนประชาชนและการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าความสำเร็จใดๆเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากคนในชุมชนนั้นๆเนี่ยเป็นสำคัญนะคะไม่ว่าภาครัฐจะมีนโยบายที่ดีแค่ไหนมีงบประมาณมากน้อยเพียงใดหากขาดความร่วมมือ

0: จากคนในชุมชนนะคะหรือว่าคนในพื้นที่นั้นๆเนี่ยโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความสำเร็จย่อมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะในเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็เช่นกันนะคะเราจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนเป็นสำคัญค่ะและสำหรับก่อนที่จะปิดตอนนี้ไปนะคะอาจารย์กิ๊กอยากจะขอให้คุณกิตินะคะวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้นะคะได้กล่าวแง่คิดใดๆให้กับน้องๆนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจรวมถึงเข้าใจในตอนนี้มากขึ้นค่ะ
1: ครับ การมีส่วนร่วมของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนผมว่าน้องๆ นะครับก็เองก็เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนในชุมชนนั้นก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นเราจะหมายถึงปราชญ์ชุมชนอาจจะเป็นผู้นำทางศาสนาหรือพระอาจารย์ที่อยู่ที่วัดนะครับหรือตัวแทนของสภาองค์กรชุมชนนะครับรวมถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยนะครับบุคคลเหล่านี้นะครับสามารถมารวมกลุ่มกันแล้วก็นำเอาประเด็นปัญหาข้อจำกัดข้อค้นพบที่ได้เหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็นำเอาปัญหาหรือประเด็นเหล่านั้นไปสู่กลไกหรือกระบวนการในการจัดการน้ำให้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งโครงการเหล่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะได้ในเรื่องของการที่จะทำให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐหรือ SDG ที่พูดถึงการมีปฏิสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งหากไม่มีการส่วนร่วมของชุมชนแล้วมักจะถูกมองว่าผู้นำฝ่ายรัฐบาลเองเป็นผู้กำหนดโครงการมาเองนะครับแต่ถ้ามีการส่วนร่วมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำเสนอประเด็นเหล่านั้นนะครับจากผู้ที่ประสบปัญหาโดยตรงนำเสนอไปสู่ด้านบนแล้วก็ด้านบนก็ปฏิบัตินะครับหรือทำนโยบายกรอบที่สอดคล้องกันลงมาสู่ในการพัฒนาในพื้นที่ครับ
0: ค่ะนี่คือการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าตัวน้องๆเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนในชุมชนหรือเป็นประชาชนคนหนึ่งในชุมชนนั้นด้วยนะคะน้องๆจึงเป็นคนที่สำคัญมากนะคะที่สามารถส่งผลต่อความสำเร็จของทุกโครงการในชุมชนของเราไม่ใช่แค่การบริหารจัดการน้ำเท่านั้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็อยากจะฝากน้องๆไว้เลยนะคะว่าชุมชนของเราเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็ทุ่มเทเอาใจใส่เพราะว่าความสุขนะคะความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นนะคะก็จะทำให้เรามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณกิตติแล้วก็อาจารย์กิ๊กนะคะต้องขอลาน้องๆไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

お。การเชื่อมอาร์ควาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้

ลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ได้ thank you สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูขวัญไทยมาสวัสดีนะคะในรายวิชา English Listening and Speaking 1นะคะรหัสวิชา200012203นะคะแล้ววันนี้เราจะกลับมาพบกับบทเรียนที่มีชื่อว่า Social Media นะคะวันนี้บทเรียนนี้ครูคิดว่าเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับวัยของพวกเรานะคะจุดประสงค์ของบทเรียนนี้ก็คือให้นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์บอกสำนวนและประโยคที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหรืออ่านออกเสียงคำศัพท์ออกเสียงสำนวนแปลความหมายสำนวนที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะรวมไปทั้งการฟังสำนวนการฟังคำศัพท์และการฟังประโยคที่มีการติดต่อสื่อสารและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลกับโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในบทเรียนนี้นะคะเริ่มที่คำว่า addแอดก็คือการเพิ่มถูกไหมคะต่อไปแชทก็คือการพูดคุยคอมเมนต์ก็คือแสดงความคิดเห็นคอมมิวนิเคตการติดต่อสื่อสารนะคะคอนเฟิร์มยืนยันคอนฟิเนียนสะดวกครีเอทสร้างอิดิทแก้ไขทำให้ถูกต้องและอีเวนต์คือเหตุการณ์เดี๋ยวให้พวกเรียนทุกคนนะคะช่วยการออกเสียงคำศัพท์พร้อมทั้งบอกความหมายของคำศัพท์ไปพร้อมๆนะเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยค่ะคำว่า add นะคะเริ่มเลยค่ะ

่อไปนะคะในเพจที่2นะคะคำแรก find คือการค้นหา2 information ก็คือข้อมูลLINE ข้อความสั้นๆจดหมายสั้นๆหรือเป็นแอปพลิเคชันที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะคะต่อไป Login คือเข้าสู่ระบบ Message คือข้อความ Password คือรหัสผ่าน Post คือแจ้งหรือประกาศ Profile ประวัติโดยย่อและสุดท้าย Reason คือเหตุผลนะคะเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันอ่านคำศัพท์และความหมายนะคะเริ่มตั้งแต่คำว่า Find เลยค่ะ

่งมากค่ะต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่ใช้ในการใช้โซเชียลมีเดียนะคะเริ่มแรกนะคะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะคะครูนำมานำเสนอพวกเราซึ่งเป็นคำศัพท์ที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคำแรกคือคำว่าแชทการพูดคุยโพสต์คือการแจ้งหรือประกาศใช่ไหมคะล็อกอินเข้าสู่ระบบไฟล์ค้นหาคอนเฟิร์มยืนยันเมสเซจข้อความสติ๊กเกอร์ก็คือสติ๊กเกอร์แคมรากล้องถ่ายรูปยูสเซอร์เนมคือชื่อที่ใช้Channel ก็คือช่องทาง Free Call คือโทรศัพท์ฟรีแล้วก็ Status คือสถานะใช่ไหมคะและต่อไปคือ Comment แสดงความคิดเห็น Edit แก้ไข Create สร้าง Add เพิ่ม Share แบ่งปัน Password รหัสผ่าน Information คือข้อมูล Communication คือการติดต่อสื่อสาร Setting การตั้งค่าclose friend เพื่อนสนิท tool คือเครื่องมือ home หน้าหลักและ photo รูปภาพคำศัพท์พวกนี้จะปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราสามารถตั้งค่าในโซเชียลมีเดียของเราให้เป็นภาษาอังกฤษได้คำศัพท์พวกนี้ก็จะปรากฏที่อยู่ในโซเชียลมีเดียและเป็นการฝึกภาษาอังกฤษของพวกเราไปในตัวครูแนะนำให้พวกเราตั้งค่าในโซเชียลมีเดียเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวนะคะเพื่อทำความคุ้นเคยเกี่ยวกับคำศัพท์และการคุ้นเคยเกี่ยวกับการใช้หรือการนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปนะคะโครงสร้างประโยคที่บอกถึงขั้นตอนการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียล

ียลมีเดียในการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเช่นตัวอย่างที่ครูนำมาจะเป็น Facebook นะคะจะมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆกระชับและลำดับขั้นตอนนี้ค่ะก็จะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้นะคะอันแรกเลยนะคะการใช้โครงสร้าง imperative จะมีรูปประโยคก่อนอันนี้เข้ามาในส่วนของประโยคแล้วก็สำนวนเบื้องต้นนิดนึงนะคะมันจะมีรูปประโยคคือ verb ช่องที่1 verb ช่องที่1คือ verb เปลี่ยนรูปใช่ไหมคะเป็น verb ที่ไม่เปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็ตามด้วย objective นะคะ objective และ complement complement คือส่วนขยายที่นำมาเติมแล้วข้อความนั้นจะสมบูรณ์ก็คือเราสามารถบอกได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนมันจะถึงเป็นประโยคที่มัน complement นะคะต่อไปประโยคปฏิเสธเมื่อบอกเล่าก็ต้องมีปฏิเสธใช่ไหมคะ do not verb ช่องที่1 objective และ complement เหมือนเดิมเรามาดูตัวอย่างเราดูจากรูปโครงสร้างอาจจะไม่ชัดเจนเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ register by followingregister by following the Facebook instruction พวกเราสามารถลงทะเบียนได้โดยการใช้เครื่องมือที่อยู่ใน Facebook ใช่ไหมคะต่อไปนะคะ don't log in without enter username and password เราจะไม่สามารถล็อกอินได้เลยถ้าปราศจากการใช้ username และ password ใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นการบอกวัตถุประสงค์หรือจุดหมายของการปฏิบัติเราจะใช้โครงสร้างคล้ายๆกันนะคะก็คือการใช้ verb to verb ช่องที่1และ instruction การใช้ instruction ก็คือเป็นเครื่องหมายเป็นคำสั่งที่สั่งให้เราทำในสิ่งนั้นๆ นะคะอันแรกประโยคแรกเลย to go to Facebook page อันนี้เราสั่งแล้ว verb ช่องที่1คือ to work verb แล้วก็ instruction คือpress the login menu ก็คือสั่งให้เราทำเข้าไปตรงที่เมนูใช่ไหมคะต่อไป to register Facebook member อันนี้ก็คือ verb to บวกช่องที่1 instruction ก็คือ follow it instruction นะคะก็เราเข้าไปที่ขั้นตอนได้เลยใช่ไหมคะเราต้องทำตามขั้นตอนถ้าเราจะลงทะเบียนใน Facebook นะคะต่อไปการบอกลำดับขั้นตอนการเข้างานการเข้าใช้งานนะคะ make theRequest instruction นะคะคือการเรียงการบอกลำดับการเข้าทำงานตามขั้นตอนนะคะมักใช้ ordinal number ก็คือเป็นการเรียกลำดับที่เป็นเรียกว่าเป็นช่วงของการเรียกลำดับแบบสามัญก็คือการเรียกชั้นที่1ก็คือ first เราจะไม่บอก number 1 number 2เราจะใช้ first second third ใช่ไหมคะตัวอย่างนะคะเช่น first second third fourthอันนี้คือการบอกลำดับแบบ ordinal number นะคะต่อไปนะคะตัวอย่างหรือตัวอย่างก็คือ how to go to Facebook page อันนี้คือเราถามถูกไหมว่าเราจะเข้าไปที่ Facebook เนี่ยได้อย่างไรใช่ไหมคะเขาเคยบอกว่า first press the Facebook icon คือกดไปที่ไอคอนของ Facebook then หลังจากนั้น enter the username ก็คือให้เราพวกเรากรอก username ใช่ไหมคะ next ถัดไป enter the password finally สุดท้ายหลังจากที่เรากรอก username เสร็จแล้วเราก็กรอก password คือรหัสผ่านเข้าไปใช่ไหมคะ pass the login menu มันก็จะทำการล็อกอินเข้าไปที่เมนูนะคะต่อไปการถามตอบเกี่ยวกับวิธีหรือขั้นตอนในการเข้าใช้โครงงานเข้าใช้งานนะคะใช้โครงสร้าง how บวก verb to do บวก subject บวก verb และ complement ใช่ไหมคะเรามาดูรูปตัวประโยคตัวอย่างเราถึงจะเข้าใจโครงสร้างประโยคนะคะประโยคคือ how do I change the cover on my Facebook page how do I change the cover on my Facebook pageHow ก็คือ how ตัวแรกถูกไหมคะบวก verb to do ก็คือ subject ก็คือหัวเรื่องต้นเรื่องก็คือ I change the cover บวก verb ช่องที่1 verb ช่องที่1ก็คือ cover complement คือส่วนเติมเต็มให้ประโยคสมบูรณ์คือ on my Facebook นะคะต่อไปนะคะเมื่อเขาถามว่าเขาจะ change the cover
on my page Facebook ได้อย่างไรเนี่ยเขาบอกว่า click at the cover for a will เราก็คลิกเข้าไปที่รูปถูกไหมคะ then เราต้องมีตัวเชื่อม then ก็คือหลังจากนั้นนะคะ plus the change cover กดไปที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงภาพ icon นะคะ next ถัดไป choose the new thing you want to change and pass the confirm

เมนูเปลี่ยนในสิ่งที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กดยืนยันไปที่ข้อตกลงตรงคอนเฟิร์มเมนูนะคะแล้วก็มีคำถามหนึ่งคือ how do you comment your friend post on Facebook ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถ comment เพื่อนบน Facebook ได้แล้วก็คลิก at the comment box ก็คือคลิกเข้าไปที่กล่องข้อความใช่ไหมคะ and type your comment ก็คือพิมพ์ type หมายความว่าพิมพ์ your comment พิมพ์ข้อความนั้นๆ in the blank ในแถบกล่องด้านล่างenter that pass send menu ก็คือกดส่งหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จใช่ไหมคะเราก็กด pass send menu ก็คือเข้าไปตรงเมนูตรงคำว่าส่งมันก็จะโชว์คอมเมนต์เราขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการเข้าใช้ลำดับขั้นตอนการเข้าสู่หน้าเพจ Facebook ในรูปแบบของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งถามว่าพวกเราสามารถนำไปใช้ได้ไหมครูคิดว่าพวกเราสามารถนำไปใช้ได้นะคะซึ่งเป็นประโยคที่ง่ายๆนะไม่ได้ประโยคที่มีคำศัพท์ที่ซับซ้อนอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องนำคำเชื่อมที่มีคำว่า then next after that finally ชี้แจงถึงขั้นตอนไหนแต่ละขั้นตอนไปทีละขั้นตอนใช่ไหมคะมีคำเชื่อมพวกนี้ก็จะทำให้คนฟังนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดู exercise แบบฝึกหัดกันเลยนะคะ exercise นี้นะคะ complete the sentence by using the word provides in the box เราจะใช้คำศัพท์ที่อยู่ด้านข้างใช่ไหมคะไปเติมให้ประโยคให้สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนช่วยกันทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในคำศัพท์นี้เรามีคำศัพท์อะไรบ้างเพื่อที่จะนำมาเติมให้ประโยคนั้นสมบูรณ์เริ่มต้นด้วยคำแรกเลยนะคะคำว่า line chat post login home find message comment edit password sticker information createadd camera change cover confirm profile setting username คำศัพท์เหล่านี้นะคะจะนำมาใช้ในการเติมประโยคให้สมบูรณ์ที่หายไปนะคะได้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะ if you want to change your mobile phone if you want to change your mobile phone wallpaperหากว่าพวกเราเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนอะไรคะ wallpaper ก็คือภาพพื้นหลังในโทรศัพท์ใช่ไหมคะ you have to go to menu เราจะไปที่โหมดอะไรเราจะไปที่โหมดอะไรเอ่ย setting ใช่ไหมคะก็คือคำว่า setting คำนี้ไหมคะ settingต่อไปค่ะข้อ2นะคะ We can send a to our friend quickly through line program พวกเราสามารถที่จะส่งอะไรผ่านเพื่อนของพวกเราได้เร็วที่สุดผ่านโปรแกรม line ใช้คำว่า chat หรือ message chat แปลว่าการพูดคุย yes ใช้คำว่า message นะคะ message อยู่ตรงนี้ต่อไปนะคะ in the line program ในโปรแกรม line เนี่ย there are many to show many kinds of emotion ในโปรแกรม line เนี่ยมีอะไรเยอะเลยที่โชว์เกี่ยวกับตัวตุ๊กตาตัวอะไรที่แสดงเกี่ยวกับความรู้สึก sticker yes very good ค่ะ stickersticker นะคะต่อไปค่ะข้อ4 teenage like teenage ก็คือวัยรุ่นนะคะ like to through social media all the time วัยรุ่นเนี่ยชอบทำอะไรผ่านโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเลย post ก็คือการประกาศการแจ้งนอกจากการประกาศการแจ้งแล้วพวกเราชอบทำอะไรอีกผ่านโซเชียลมีเดียระหว่างแชท and โพสต์

chat เราจะใช้อันนี้เยอะนะคะ chat นะคะต่อไปข้อ5นะคะ before you go to Facebook and page log in menu you have to type your and your ก่อนที่พวกเราจะเข้าใช้ Facebook เนี่ยพวกเราจะต้องทำการล็อกอินก่อนถูกไหมทีนี้พวกคุณต้องพิมพ์อะไรเข้าไปในนั้นบ้างก่อนที่จะใส่พาสเวิร์ดต้องใส่อะไร yes and ใช่ before you go to Facebook and page log in menu you have to type your username and password นะคะ

0: ่อไปค่ะข้อ6นะคะ if you want your friend to know what you are doing ถ้าพวกเราต้องการให้เพื่อนของเราเนี่ยรู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ you have to your activities at your photos on Facebook พวกเราจะต้องทำอะไรถ้าพวกเราต้องการให้เพื่อนรู้ว่า what you are doing พวกเราทำอะไรอยู่ you have คุณต้องมีอะไรกิจกรรมอะไรหรือรูปภาพอะไรไว้บน Facebook เราจะทำคำยังไงเราอยากให้เพื่อนรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราจะทำอะไรกับรูปภาพนั้นแล้วก็กิจกรรมนั้นเราจะโพสต์ก็คือการแจ้งหรือการประกาศใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อ7 when you post something on your Facebookเมื่อไหร่ที่คุณโพสต์สิ่งต่างๆของพวกคุณเนี่ยลงบน Facebook you want your friend to อะไรเอ่ยคุณต้องการให้เพื่อนเข้ามาทำอะไร yes very good ค่ะต่อไปนะคะ in you can type your personal date education addressor workplace พวกเราสามารถที่จะทำอะไรพวกเราใน in your ในอะไรสักอย่างเนี่ย you can type คุณสามารถพิมพ์ your personal data ก็คือข้อมูลส่วนตัว education ก็คือการศึกษา address ที่อยู่ or workplace ก็คือสถานที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในอะไรprofile and information เลือกอันไหนคะ
1: profile
0: นะคะprofile ที่เราเลือก profile เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเราแต่ไม่ใช่ information ไม่ใช่ข้อมูลที่สอบถามได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ8จึงต้องตอบว่า profile ต่อไปนะคะข้อ9 if you want to post your photo on your Facebook ถ้าคุณต้องการโพสต์รูปของคุณบน Facebook เนี่ย you have to an album ระหว่าง add กับ create add คือการ
1: เ
0: พิ่ม create คือสร้างเราจะ add an album หรือ create an albumต้องใช้คำว่า create เพราะมันเป็นการสร้างอัลบั้มขึ้นมาใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ10นะคะ when someone requests to be your friend on Facebook เมื่อไหร่ที่ใครบางคนเนี่ยต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับคุณใน Facebook เนี่ยAnd you want to be her or his friend คุณก็ต้องการที่จะเป็นเพื่อนเขาหรือเธอเช่นเดียวกัน You have to pass the อะไรเมนูเข้าไปตรงเมนูไหนของ Facebook Add ใช่ค่ะหลังจากที่เรา Add เสร็จแล้วหลังจากที่เรา Add เสร็จแล้วคุณถามอีกนิดนึงหลังจากที่เรา Add เขาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องคิดอะไรต่อเพื่อเราที่จะให้เขาเป็นเพื่อนเรายืนยันภาษาอังกฤษคือ
1: confirm
0: yes confirm ค่ะโอเคนะคะเราสามารถที่จะนำคำศัพท์นี้ไปเติมให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ได้นะคะถือว่าเราเข้าใจในการทำแบบฝึกหัดพอสมควรนะคะต่อไปนะคะเราจะไปที่ exercise ต่อไปได้เลยนะคะเป็น exercise ที่แสดงถึงบทสนทนานะคะบทสนทนาที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันนะคะบทสนทนานี้จะเป็นบทสนทนาระหว่างซูซานแอนด์พอลนะคะซูซานแอนด์พอลนะคะเริ่มแรกเลยก็เป็นการทักทายตามปกตินักเรียนต้องเข้าใจว่าธรรมเนียมของชาวต่างชาติเนี่ยแม้แต่ว่าเป็นเพื่อน หรือคนสนิทเราก็ยังจะต้องมีธรรมเนียมการทักทายที่การถามเกี่ยวกับสุขภาพทักทายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี่คือธรรมเนียมของคนต่างชาตินะคะซึ่งแสดงออกให้พวกเราเห็นได้ว่ามันเป็นการถามถึงสารทุกข์สุขดิบแสดงความเป็นห่วงเป็นใยระหว่างเพื่อนหรือระหว่างคนรู้จักเช่นเดียวกันในบทสนทนานี้นะคะเริ่มแรกเลยซูซานทักว่า Hi Paul How is going How is going มีความหมายเช่นเดียวกันกับ How are you หรือ How are you doing ก็คือเป็นไงบ้างสบายดีไหม Paul ก็เลยตอบว่า I'm okay thanks and youพอเขาโอเคถูกไหมคะเขาก็ thanks และเขาก็ไม่ลืมที่จะถามกับพวกเราเช่นเดียวกัน and you ซูซานเลยบอก very well thanks อันนี้เป็นคำศัพท์หรือประโยคหรือสำนวนที่เราสามารถใช้ได้นะคะหวังว่าพวกเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือการถามเพื่อนพวกเรานี่แหละใช้ประโยคสั้นๆนี้ได้เลยนะคะเพื่อความคุ้นเคยในการใช้และความคุ้นเคยในการฟังนะคะให้พวกเราเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษต่อไปค่ะPaul ก็เลยถามซูซานว่าซูซาน if I want to contact someone through Facebook ถ้าเขาเนี่ยต้องการที่จะติดต่อใครเนี่ยผ่าน Facebook เนี่ย why do you know how to start คุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยจะต้องเริ่มยังไงจะเริ่มทำได้ไงนะคะซูซานก็เลยบอกว่า first of all ก็คือลำดับแรกขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมคะ you should register by following the instruction you should register by following the instruction ก็คือเราทำตามคำแนะนำหรือทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ for example ก็คือตัวอย่าง you have to fill your personal dataก็คือกรอกข้อมูลส่วนตัว date ก็คือวันเดือนปีเกิดก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ email address mobile phone number username and password อันนี้คือลำดับขั้นตอนแรกที่เราจะเข้าใช้ Facebook ใช่ไหมคะเราต้องกรอกข้อมูล personal data แล้วก็ email address mobile phone number ก็คือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สร้าง username และ password ขึ้นมารหัสผ่านนะคะต่อไป what's next ก็คือแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะ then ต่อจากนั้น you have to remember your username and password คุณต้องจำให้ได้นะว่าคุณใช้ลงชื่อเข้าใช้เนี่ยคืออะไรแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยคืออะไร when you want to contact other people through Facebook และเมื่อไรที่คุณต้องการที่จะติดต่อใครเนี่ยผ่าน Facebook เนี่ยYou have to enter your username and password. คุณก็สามารถเข้าไปใน username และ password ของคุณพอก็เลยถามว่า If I want to find friends to Facebook, what will I do? แล้วถ้าเขาต้องการที่จะค้นหาเพื่อนเขาผ่าน Facebook ล่ะเขาต้องทำยังไง What will I do? นะคะซูซานเลยบอกว่าYou can type your friend name or things which relate you. คุณสามารถที่จะพิมพ์ type your friend name ก็คือพิมพ์ชื่อเขาใช่ไหมคะหรือ or หรือ things which relate you เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเขาอาจจะเป็นสถานที่ทำงานก็ได้ใช่ไหมคะ If you know your friend email addressถ้าคุณรู้อีเมล address ก็ได้ you can type it down then your friend คุณสามารถที่จะพิมพ์ชื่อของพวกเขาเนี่ยลงไปใน Facebook you show แล้วมัน Facebook อ่ะก็จะโชว์คุณมาว่ารู้จักเพื่อนของคุณไหมใช่ไหมคะต่อไปพอก็เลยถามว่า what should I do next แล้วฉันจะต้องทำยังไงต่อไป you select and add them to be your friend คุณก็เลือกที่จะเข้าไปเพิ่มเขาเป็นเพื่อนนะคะThank you. I will do that. ฉันจะทำดูนะ I will do that. ฉันจะลองทำสิ่งนั้นดูนักเรียนสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะสแกน QR code ที่อยู่ในด้านหน้าจอนะคะเพื่อเข้าไปฟังเจ้าของภาษาพูดเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำเนียงของเจ้าของภาษาได้นะคะนักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์นักเรียนสแกน QR code นี้ได้นะคะต่อไปเรามาตอบคำถามกันว่าบทสนทนาเนี้ย เขาคุยอะไรกันบ้างเริ่มแรกนะคะ Why does Paul ask Susan for help Paul เนี่ยเขาถามซูซานเกี่ยวกับอะไรเขาต้องการให้ซูซานช่วยเรื่องอะไรเขาต้องการให้ซูซานช่วยทำอะไรให้เขาช่วยทำอะไรพอเนี่ยอยากให้ซูซานช่วยเขาทำอะไร contact someone ใช่ไหมคะ contact someone through Facebook คือเขาต้องการที่จะให้ซูซานเนี่ยช่วยเขาค้นหาเพื่อนหรือช่วยติดต่อเพื่อนผ่าน Facebookซูซานก็เลยอธิบายขั้นตอนต่างๆให้กับพอลฟังใช่ไหมคะต่อไปข้อ2ค่ะ What should do you if you want to be a faith member What should you do if you want to be a Facebook member พวกเราจะทำยังไงถ้าพวกเราต้องการเข้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Facebook ซูซานได้บอกพอว่าไงบ้างคะขั้นตอนแรกคือขั้นตอนแรกคืออะไรเอ่ยใช่ you should register by following the instruction นะคะทำตามคำแนะนำดังนี้ตัวอย่างก็คือขั้นตอนแรกคือ fill your personal data email address mobile phone number username and password ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเขาทำยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นถึงเข้าไปค้นหาใช่ไหมคะข้อมูลของเพื่อนใน Facebook ต่อไปหลังจากที่เราเป็นสมาชิกของ Facebook แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ4 What do you do if you want to find friend through Facebook เขาจะทำอย่างไรในการค้นหาเพื่อนเนี่ยใน Facebook เขาทำไงเอ่ยเมื่อเขาเป็นสมาชิกแล้วถูกไหมเขาเป็นสมาชิกแล้วเขารีจิสเตอร์เข้าไปแล้วทีนี้เขาอยากหาเพื่อนแล้วเขาต้องทำยังไงเขาต้องทำยังไงคะเขาต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะหาเพื่อนเขาต้องไทป์อะไรเข้าไป Try your friend name or thing which relate ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือชื่อของเพื่อนเข้าไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้พอพิมพ์ชื่อของเขาเสร็จไปเนี่ยหรือถ้าไม่มีชื่อก็ใส่ email address เข้าไปได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ Do you have your Facebook page คุณจะถามพวกเราแหละว่าพวกเรามี page Facebook หรือเปล่า Say yes หรือ say no Say yes everybody have Facebook page ถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าIf you want to contact the other people through Facebook, what will do you first? ถ้าพวกเราต้องการที่จะ contact เพื่อนใน Facebook, ลำดับแรกที่เราจะต้องทำกับ Facebook คืออะไรในขณะที่พวกเรามีทะเบียนของ Facebook อยู่แล้วพวกเราต้องทำยังไงก่อนพวกเราต้องกรอกอะไรเข้าไปก่อนกรอกอะไรเลย Usernameใช่ไหมคะเราต้องกรอก username and password เข้าไปก่อนเราถึงจะสามารถเข้าใช้งานในแอปพลิเคชันนั้นได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนี้นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านประโยคให้พวกเราฟังแล้วให้พวกเราเลือกว่าครูอ่านประโยคไหนบ้างนะคะจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ชุดคำตอบแต่ละชุดคำตอบก็จะมีให้เลือกอยู่2ช้อยเดี๋ยวครูจะอ่านให้พวกเราฟังก่อนแล้วพวกเราค่อยเลือกทีหลังนะคะครูจะอ่านให้พวกเราฟัง2รอบนะคะเริ่มแรกเลยนะคะ Listen to the information and choose your response by circle the letter ฟังข้อมูลที่ครูให้แล้วเราก็ค่อยมาวงกันว่าครูพูดอะไรไปบ้างนะคะเริ่มเลยนะคะFacebook is a great place to get charming with your friend. You can post your personal information and activity on Facebook. Facebook page will show to the other to know your more and what you are doing. You should keep your Facebook page up to date. and author can confirm and comment everything you post. รอบที่สองนะคะ Facebook is a great plan to get charming with your friends. You can post your personal information and activity on Facebook. Facebook page will show the others to know you more and what you are doing. You should keep your Facebook page up to the date. Other can comment everything you post. จำได้ไหมคะป้าครูอันไหนไปบ้างทีนี้เรามาเลือกกันว่าเราจะวงระหว่างไหนใน5ชุดคำศัพท์นี้ครูเริ่มต้นประโยคแรกที่ประโยคว่าประโยค A หรือ B ในข้อ1ประโยค A ใช่ไหมคะคือ Facebook is a great place to get charming with your friend Facebook เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับการพบปะเพื่อนนะคะกับเพื่อนของคุณชุดคำสั่งที่2ค่ะเลือกข้อ
1: A
0: เช่นเดียวกันค่ะ You can post your personal information and activities on Facebook คุณสามารถที่จะโพสต์ personal information ก็คือข้อมูลส่วนตัว and activity on Facebook และกิจกรรมต่างๆ on Facebook นะคะต่อไปค่ะข้อ3ข้อ
1: B
0: ข้อ3ตอบข
1: ้
0: อ
1: B
0: Facebook page will show the others to know you more and what you are doing Facebook เนี่ยสามารถที่จะโชว์ในสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยควรจะรู้และคุณเองก็ควรที่จะรู้เช่นเดียวกันและสิ่งที่คุณกำลังทำต่อไปชุดที่4ค่ะข
1: ้
0: อ
1: B
0: ข้อ
1: B.
0: B you should keep your Facebook page up to the date คุณสามารถที่จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเนี่ยในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยไว้ใน Facebook ได้ใช่ไหมคะต่อไปข้อ5ข้อ A หรือข้อ B คะ
1: A
0: ข้อ A Others can comment everything you post ทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ในทุกๆโพสต์ของคุณเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้เขาจะพัฒนาใช่ไหมคะเขาสามารถพัฒนาให้สามารถโพสต์ได้ใครเห็นได้บ้างถูกไหมใครคอมเมนต์ได้บ้างเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วต่อไปนะคะเรามาทำข้อสอบนะคะเป็นข้อสอบวัดความรู้ของเราเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะข้อนี้ choose the best answer ก็คือเลือกคำตอบที่ดีที่สุดตอบคำตอบที่ดีที่สุดนะคะประโยคแรกข้อ1 if you want to change wallpaper ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยน wallpaper you have to go to the อะไรเมนู A setting B camera C chat and edit เข้าไป setting หรือ edit
1: setting
0: เข้าไป setting ถูกต้องค่ะต่อไป in the line program ในโปรแกรม line there are many to show many kinds of emotion ในโปรแกรม line เนี่ยมีอะไรเยอะแยะเลยที่แสดงเกี่ยวกับความรู้สึก
1: sticker
0: picture sticker

0: Stickers message information
1: sticker
0: ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ when you want to log in to Facebook page you have to enter the information ข้อมูลเมนู profile
1: username
0: ข้อ3ตอบ username นะคะถ้าพวกเราต้องการที่จะล็อกอินเข้าไปใน Facebook ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ4ค่ะ we can edit our personal information in พวกเราสามารถ edit หมายความว่าไงคะแก้ไข our personal information ข้อมูลส่วนตัวใน profile setting page change cover พวกเราต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวพวกเราก็ต้องไปแก้ไขใน profile เพราะ profile หมายความว่าประวัติโดยย่อใช่ไหมคะต่อไปข้อ5ค่ะ everyday ทุกวันนี้นะคะMy activity through Facebook ทุกวันนี้ฉันเนี่ยทำอะไรสักอย่างทำกิจกรรมเนี่ยผ่าน Facebook ทำอะไรกิจกรรมผ่าน Facebook ข้อ1แชท2โพสต์3 create 4 edit แชทก็คือพูดคุยโพสต์ก็คือแจ้งประกาศหรือ create สร้างEdit เราจะแชท activity แชทเกี่ยวกับกิจกรรมพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเราจะโพสต์เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเราจะสร้างกิจกรรมหรือเราจะแก้ไขกิจกรรมผ่าน Facebook เราจะทำอะไรผ่าน Facebook ทำอะไรดีเอ่ยเราจะแชทกิจกรรมของฉันเราจะโพสต์กิจกรรมของฉันหรือเราจะครีเอทกิจกรรมของฉันหรือเราจะแก้ไขกิจกรรมของฉันต้องใช้คำว่าโพสต์ใช่ไหมคะเพราะเราจะบอกเล่าเรื่องราวคือการแจ้งการประกาศว่าทำอะไรบ้างในผ่าน Facebook ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นข้อ6นะคะI like your album wish you yesterday so much ข้อ A took B set C post D create took เนี่ยเป็นช่องที่3ช่องที่3ของคำว่า take ใช่ไหมคะ take เพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือหมายความว่าทำหยิบลงใส่หรือว่านำสิ่งนั้นเข้าไปใช่ไหมคะต่อไปเซตก็คือการใช่การจัดวางหรือการตั้งค่าก็ได้3ก็คือโพสต์ก็คือการแจ้งการประกาศ and create ก็คือการสร้าง I like your album wish เขาชอบอัลบั้มของคุณเนี่ยฉันชอบอัลบั้มของคุณเนี่ยเมื่อคุณเนี่ยอะไร yesterday so much ถ้าเราจะบอกว่าเราสร้างอัลบั้มเนี่ยเราจะบอกว่า create แต่ถ้าคนเขาชอบของเราเนี่ยเมื่อเราทำอะไรลงไปแล้วกับ Facebook เราเอาอัลบั้มลงไปทำอะไรกับ Facebook เอาไปโพสต์นะคะโอเคต่อไปข้อ7นะคะWhen someone requests to be your friend and Facebook when someone requests to be your friend on Facebook เมื่อใครสักคนเนี่ยต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับคุณเนี่ยใน Facebook and you want to be his you have to pass the menu และคุณต้องการที่จะเป็นเพื่อนของเขาและเธอเช่นเดียวกัน you have to pass the menuคุณจะกดอะไรเข้าไปในเมนูอันแรกคือ add ก็คือการ
1: เพ
0: ิ่ม2 confirm คือ
1: ยืนยัน
0: 3เข้าไป setting ไหม
1: ไม
0: ่4 not now ไหม
1: ไม
0: ่ if I want to be your friend ใช่ไหมคะถ้าเราเป็นต้องการเป็นเพื่อนเขา

0: ราจะไม่ not now ถูกไหมเราจะ
1: confirm
0: ต่อไปค่ะ if you want to find friend find หมายความว่าค้นหาใช่ไหมคะ if you want to find friend ก็คือถ้าพวกเราต้องการที่จะค้นหาเพื่อน you have to pass friends menuเราจะเข้าไปกดอะไรที่เฟรนเมนูอันแรกก็คือ add ก็คือการเพิ่ม2คือ request ก็คือการร้องขอ3 log in ไหมการลงเข้าชื่อเข้าใช้4 search หาถ้าพวกเราต้องการที่จะค้นหาเพื่อนใช่ไหมคะเราจะกดอะไรเข้าไปที่เพื่อนกดปุ่มไหนที่ที่เราสามารถหาเพื่อนได้ลำดับแรกเราต้อง search ก็คือค้นหาถูกไหมคะเราต้องค้นหาก่อนโดยการที่เรากรอกอะไรลงไปในช่องบ้างคะ
2: ชื่อ
0: ใช่ไหมคะมีชื่อแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาสิ่งที่เกี่ยวพันกับเขาใช่ไหมคะและถ้าครูถามว่าAfter your search friend by friend menu เสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรต่อหลังจากที่เรา search เสร็จแล้ว
2: add.
0: เราจะ
2: add
0: very good ค่ะเราจะ add friend คนนั้นทันทีถ้าเราหาคนนั้นเจอถูกไหมคะต่อไปนะคะข้อ9 why do people communicate through social media as Facebook ทำไม why do peopleCommunicate หมายความว่า Communicate หมายความว่าการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะทำไมผู้คนเนี่ยถึงติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook ทำไมผู้คนต่างๆเนี่ยเขาถึงสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook เนี่ยข้อ1 to be in trend มันอยู่ในสมัยนิยม B to show other มันแสดงสิ่งต่างๆมากมายเลย3 to save money ก็คือประหยัดถูกไหมคะเซฟเงินเซฟประหยัด to keep up the date with other ใช้คำไหนเราจะใช้อันไหนทำไมผู้คนถึงติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียแน่นอนแหละมันเป็นเทรนถูกไหมแน่นอนแหละมันเป็นเทรนคือข้อมูล4ช้อย4ข้อเนี่ยเป็นช้อยที่อาจจะถูกทั้งหมดแต่เรามาเลือกสิ่งที่ถูกที่สุดอันแรกคือมันแน่นอนเลยมันเป็นเทรนที่เรากำลังนิยม2คือมันโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างโชว์แอคทิวิตี้โชว์โปรไฟล์ใช่ไหมคะใช่3 save money เพราะเราไม่ต้องใช้การโทรหรือไม่ต้องใช้การส่งจดหมายใช่ไหมคะและที่สำคัญคือมัน to keep up to date and with other คือมันประหยัดเวลาถูกไหมมันประหยัดเวลาเราสามารถเข้าเซิร์ชเข้าไปได้เลยเราสามารถคอนแทคกับผู้คนได้ทั่วโลกไม่ว่าเขาจะอยู่ที่นี่หรือเขาจะอยู่ต่างประเทศหรือเขาจะอยู่ต่างจังหวัดเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารเขาได้โดยที่ไม่เปลืองทรัพยากรไม่เปลืองเวลาใช่ไหมคะไม่เปลืองเงินไม่เปลืองเวลาสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งเรายังสามารถที่จะเห็นกิจกรรมสิ่งที่เขาทำได้อยู่ตลอดถ้าเขามีการอัปเดตของเขาเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็ประหยัดเวลาเราก็ไม่ต้องไปตามว่าจะต้องโทรไปถามหรือว่าจะต้องไปดูตามสื่อต่างๆได้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะใช้โซเชียลมีเดียในการทำสิ่งนี้ได้ต่อไปนะคะข้อสุดท้าย Thank you for your on my photo which I post ขอบคุณคุณที่ทำอะไร on my photo which I post ข้อแรกคือ idea ขอบคุณที่คุณ idea คืออะไรคะความคิดใช่ไหมคะความคิด comment คือตามแชร์ความคิดเห็นแชร์ message ข้อความเราจะ

0: อบคุณอะไรเขาที่เขามาอะไรบน Facebook บนโฟโต้เราหลังจากที่เราโพสต์คอมเมนต์ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นนะคะบนรูปของฉันนะคะหลังจากที่ฉันโพสต์ไปแล้วใช่ไหมคะโอเคนักเรียนสามารถที่จะนำคำศัพท์ไปใช้ได้ถูกไหมมันเป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆนะคะคำศัพท์ในบทนี้นะคะเรื่องโซเชียลมีเดียพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้พร้อมทั้งยังมีสำนวนที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันสามารถใช้ในการแชทหรือการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดียได้ถูกไหมคะเป็นข้อความสั้นๆเป็นข้อความง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรครูแนะนำให้พวกเรานะคะนำคำศัพท์ต่างๆและก็นำสำนวนต่างๆที่พวกเราใช้เนี่ยไปลองแชทกับเพื่อนดูนะคะไปลองแชทลองใช้กับเพื่อนดูเริ่มจากคำศัพท์ก่อนก็ได้นำคำศัพท์คำสองคำไปใช้พูดแทนสิ่งที่พวกเราพูดอยู่ในทุกวันนี้ที่เราใช้ภาษาไทยเราเอาคำศัพท์พวกนี้แหละไปใช้แทนภาษาไทยที่พวกเราใช้เริ่มจากคำศัพท์ทีละคำแล้วก็ต่อเนื่องไปยังสำนวนหรือประโยคทีละประโยคใช้สำนวนที่ง่ายๆใช้ประโยคที่ง่ายๆเมื่อเราคุ้นเคยกับคำศัพท์เมื่อเราคุ้นเคยกับสำนวนเราก็จะสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายโดยที่เราไม่ได้ฝึกฝนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราใช้ในทุกๆวันใช่ไหมคะมันก็คือการฝึกฝนโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะคะสำหรับบทเรียนนี้เรื่องโซเชียลมีเดียนะคะผู้หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับมันและนำสิ่งต่างๆที่ได้เรียนในวันนี้ไปใช้ได้นะคะและครูขอจบการนำเสนอบทเรียนนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you teacher. See you again.

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะ

ควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกนิติกคัตนะครับพอชุดแมกนิติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกนิติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์สเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะบางก็บิดนี่ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผัง
วงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจากจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกับคุณครูจุไรวรรณรักสมยาอีกแล้วนะคะในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ครูได้สอนไปก็คือในส่วนเรื่องของการประมวลผลใช่ไหมคะเกี่ยวกับการใช้คำสั่งจำได้ไหมว่าโปรแกรมอะไรที่ครูนำมาสอน SPSS เป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับทำการคำนวณทางด้าน

สถิตินักเรียนไม่สามารถที่จะเอา SPSS ไปวาดรูปนักเรียนไม่สามารถเอา SPSS ไปพิมพ์รายงานเอกสารนะคะจะเอาไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยครูจะได้แสดงให้เห็นแล้วว่าในส่วนของ SPSS มันสามารถทำอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นตารางหลายทางจำได้ไหมคะสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลนะคะเป็นการบอกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคะครูได้เปรียบเทียบกับนักเรียนไว้ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือบางครั้งเราใช้เราสังเกตพฤติกรรมตัวเองไม่ออกแต่ทางบริษัทที่เป็นปลายทางเขาเก็บข้อมูลของนักเรียนทั้งหมดเขาก็จะทราบพฤติกรรมการใช้ของนักเรียนสามารถทำโปรโมชั่นหรือทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเสนอการขายให้กับนักเรียนเพื่อนักเรียนสามารถที่จะเลือกใช้บริการได้ตรงความต้องการมากที่สุดนะคะทีนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวตอนที่ครูจะนำมาสอนนะคะจะมีชื่อตอนว่าการวิเคราะห์และแปลผลสถิติเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม SPSS ได้นะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกใช้คำสั่งของโปรแกรม SPSS ได้นะคะสามารถอภิปรายผลจากการประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS ได้นะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูได้สอนเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลไปใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราลองมาดูกันว่าครูมีอะไรที่จะมาทบทวนนักเรียนบ้างอ้าวคำสั่งที่ครูจะทบทวนก็คือคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง CrossTab คำสั่ง CrossTab นะคะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการสร้างตารางแจกแจงแบบหลายทางและสามารถแสดงค่าความถี่ร้อยละการคำนวณค่าสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานได้อีกด้วยนะคะคำสั่ง CrossTab นะคะเหมาะสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเป็นการจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลตั้งแต่2ลักษณะมาแจกแจงพร้อมๆกันหรือที่เราเรียกกันว่าตารางแจกแจงความถี่ร่วมนะคะ CrossTab ซึ่งขั้นตอนการใช้คำสั่ง CrossTab สามารถทำได้ดังนี้นะคะก็คือ Analyze Descriptive แล้วก็ Statistic CrossTab จำได้ไหมคะซึ่งมันจะมีคอลัมน์กับ Row อยู่ให้เราเลือกว่าเราอยากได้ตัวไหนเป็นคอลัมน์อยากได้ตัวไหนเป็นโรแล้วใส่ค่ามันลงไปคลิกตอบโอเคออกมาเลยนะคะต่อไปคำสั่ง descriptive นะคะคำสั่ง descriptive ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการหาค่าสถิติเบื้องต้นออกแสดงมาเป็นตารางต่างๆคำสั่งนะคะคำสั่งนี้ใช้ได้ดีกับข้อมูลเชิงปริมาณเช่นการหาค่ามัดชิมเลขคณิตมัดชิมเลขคณิตคือค่าอะไรคะพอจำได้ไหมค่าอะไรลูกค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าผลรวมการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็จะใช้คำสั่ง descriptive นะคะซึ่งการหาค่าต่ำสุดการหาค่าสูงสุดซึ่งขั้นตอนการเรียกใช้คำสั่ง descriptive ก็สามารถทำได้ก็คือไปที่คำสั่ง analyzeDescriptive, Statistic แล้วก็ Descriptive สังเกตเราเรียนแค่สถิติเบื้องต้นเราใช้ไม่กี่คำสั่งถูกไหมคะมีไม่กี่คำสั่งที่เราจะใช้แต่สิ่งที่ยากกว่าการใช้คำสั่งก็คือว่าผลที่ออกมาเราอ่านเป็นไหมนะคะเราอ่านค่าเราอ่านผลตรงนั้นเป็นไหมต่อไปค่ะคำสั่ง Frequency อันนี้ง่ายสุดเลย Frequency นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้หาค่าจำนวนร้อยละของข้อมูลกลุ่มหนึ่งหรือเป็นคำสั่งที่ใช้ตารางแจกแจงความถี่ทางเดียวตัวแปรที่สนใจโดยคำสั่งที่ใช้นะคะได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะซึ่งขั้นตอนการเรียกใช้คำสั่ง frequency ก็สามารถทำได้คือ analyze descriptive แล้วก็ frequency นะคะ frequencyการปรากฏค่าสถิติต่างๆจำได้ไหมการปรากฏค่าคือเรากดตอบโอเคแล้วผลมันออกมาทุกบรรทัดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยถูกไหมคะยกเว้นตัวแปรที่เราคีย์เป็นภาษาไทยนะคะทีนี้เรามาดูแต่ละตัวว่ามันค่าปรากฏที่เกิดขึ้นมันสื่อความหมายถึงอะไร dispersion นะคะเป็นการหาค่าการกระจายของข้อมูลประกอบไปด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะความแปรปรวนค่าพิสัยค่าต่ำสุดค่าสูงสุดแล้วก็ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานซึ่งค่า

0: เหล่านี้นักเรียนเรียนมาหมดยังคะในเชิงทฤษฎีเรียนมาหมดแล้วนะคะว่าหาอย่างไรต่อไปเซนทัลเทนเดนซีเซนทัลแปลว่าส่วนกลางคือกลางจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเซนทัลเทนเดนซีนะคะก็คือการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางประกอบไปด้วยค่ามัชชิมเลขคณิตก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมรวมถึงค่าผลรวมด้วยที่เราเรียนกันใน Excel ก็ซ้ำๆๆจำได้ไหมคะคิดอะไรไม่ออกก็ซ้ำกันไว้ก่อนก็ซ้ำตัวนั่นแหละก็คือมาจากผลรวมคือ summation นะคะ distribution คือการแจกแจงของข้อมูลนะคะทีนี้ความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS valid เจอไหมพอประมวลผลเจอคำว่า valid ไหม valid ข้อมูลที่นำมาแจกแจงความถี่หรือว่าที่นำมาประมวลผลนั่นเอง missing คืออะไรลูก missing คือข้อมูลที่สูญหายไปหรือไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ total ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาแจกแจงความถี่ total ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาแจกแจงความถี่นะคะ total กับ sum ไม่เหมือนกันนะ sum คือผลรวม total ก็คือข้อมูลคือจำนวนทั้งหมดเราจะเรียกว่า total นะคะต่อไป frequency ไหนลองอ่านซิ
1: frequency
0: คือค่าที่แสดงจำนวนหรือความถี่ที่นับได้ frequency นะความถี่พูดง่ายคือความถี่นั่นเอง percent นี่ทับศัพท์ percent ก็คือค่าร้อยละที่แสดงจำนวนหรือความถี่ที่นับได้ในรูปร้อยละถามตัวเองซิคิดร้อยละเป็นไหมเสื้อผ้าราคาเต็ม 2,500 ลด 20% หมายความว่าเขาจะลดให้เรากี่บาทคิดเป็นไหมตรงนี้สำคัญนะคะเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าเราจะเจอตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอุ้ยลดถูกเลยเนี่ยลด 5% 10% แสดงว่าลดทำไมคะลดน้อยหรือลดเยอะน้อยลดครึ่งนึงคือกี่เปอร์เซ็นต์ลูก 50% แล้วถ้า 70% ล่ะลดมากกว่าครึ่งนึงถูกไหมสังเกตผู้หญิงเวลาเจออะไรที่เป็น 70% จะวิ่งเข้าหาเข้าใส่ถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ถูกว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่นะคะเป็นกี่บาทแพงหรือถูกนะคะต่อไปค่ะ valid percent ก็คือค่าที่แสดงจำนวนที่นับได้ในรูปร้อยละโดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวมนะคะ valid ก็คือค่าที่นับได้ในรูปของร้อยละโดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวมนะคะ cumulative percent นะคะก็คือค่าที่แสดงจำนวนความถี่สะสมในรูปร้อยละโดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวมนะคะก็คือค่าร้อยละสะสมนะคะก็คือเหมือนเราทำความถี่สะสมแต่อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์สะสมนั่นเองนะคะทีนี้เราเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม SPSS นะคะลักษณะแบบสอบถามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณนั้นมักจะมีรูปแบบดังนี้ตอนที่1สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมักเป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการหมายความว่าไงรูปตรวจสอบรายการมันจะติ๊กตรงกับตามความเป็นจริงถูกไหมมีให้เลือกอย่างเช่นเพศชายเพศหญิงอ่ะครูขออนุญาตไปเปิดในส่วนของตัวแบบสอบถามให้ดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแบบนี้ลักษณะของแบบสอบถามก็คือตรงเป็นเช็คลิสต์เห็นไหมคะเช็คลิสต์นักเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมลูกเป็นเช็คลิสต์นะคะข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศตรงกับอะไรเราสามารถเลือกได้มากกว่า1อันหรือเลือกได้แค่อันเดียวลูก
1: อ
0: ันเดียวนะคะเราสามารถเลือกได้แค่เพียงตัวเดียวที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพศถ้าหนูเพศชายก็ตอบเพศชายถ้านักเรียนเป็นเพศหญิงก็ตอบเพศหญิงช่วงอายุค่ะ ต่ำกว่า20ปี20จะโอ้ยชอบทุกอายุเลยติ๊ก4อันได้ไหมคะไม่ได้นะคะหรือว่าคณะที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่นะคะก็ต้องเลือกให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะลักษณะแบบสอบถามจะเป็นเช่นนี้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะตอนที่2สอบถามเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของเรื่องที่กำลังทำวิจัยมักเป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการเช่นกัน

0: เราลองไปดูของครูตัวนี้นะคะคือต้องการศึกษาเรื่องที่เราต้องเราจะสอบถามเรื่องที่เราต้องการจะศึกษาและก็คือเรื่องนี้ข้อมูลข้อมูลการใช้งานโดยทั่วไปของท่านที่มีต่อห้องสมุดชั้นที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุดชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชอบชั้นไหนชอบใช้ชั้นไหนตอบให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะใช้ทุกชั้นเลยครูไม่ได้เขาบอกว่าอะไรคะชั้นที่ใช้บ่อยที่สุดก็จะอยู่ที่ความชอบแล้วถูกไหมนะคะต่อไปช่วงเวลาที่ชั้นท่านใช้งานมากที่สุดช่วงไหนใช้ทุกช่วงเลยครูติ๊กทุกช่องก็ไม่ได้อีกเพราะเขาบอกว่าใช้งานมากที่สุดก็ต้องเลือกให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะโอเคไหมคะอันนี้เป็นแบบตรวจสอบรายการนะคะต่อไปตอนที่3ค่ะสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือทัศนคติในประเด็นต่างๆของเรื่องที่ทำวิจัยลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนหรือประมาณค่าเรตติ้งสเกล5 4 3 2 1 1หมายความว่าไงลูก1อะไรน้อยเขาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจถ้าตอบ1หมายความว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดถ้าตอบ2ล่ะคะ
1: น
0: ้
1: อย
0: ถ้าตอบ3ปานกลางความพึงพอใจในอยู่ในระดับปานกลางนะคะ4มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก5ก็คือมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดนะคะมากที่สุดจะเป็นเรตติ้งสเกลเราก็ไปดูข้อคำถามกันนิดนึงนะคะตอนที่3ของครูความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดนะคะซึ่งในนี้เขาไม่ได้ให้เป็นเลขเขาให้แล้วแต่บางฉบับบางฉบับอาจจะให้เป็นเลขแล้วไปอธิบายอยู่ข้างบนว่า54321คืออะไรบางฉบับไม่ได้ให้เลขแต่ให้คำอธิบายมาเลยว่า54321มันคืออะไรนะคะความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือนะคะเจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับไหนหนูก็ติ๊กไปให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดความเป็นจริงของใครของเพื่อนคงข้างๆหรือว่าของตัวเราลูกของตัวเรานะคะเราก็ติ๊กให้ครบทุกข้ออันนี้ก็จะเป็นแบบ rating scale นะคะ rating scale โอเคนะพอเข้าใจนะสำหรับแบบสอบถามนะคะตอนที่4แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องที่กำลังทำวิจัยลักษณะคำถามจะเป็นปลายเปิดหรือ open end นะคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้ตอนที่4ข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดเปิดกว้างไว้อยากจะตอบอะไรก็ตอบนะคะอยากจะตอบอะไรก็ตอบเราก็ต้องไปกำหนดตัวแปรให้เป็นแบบตัวอักษรใช่ไหมแล้วก็กำหนดไปความยาวจะไหลใส่ลงไปนะคะทีนี้การวิเคราะห์ข้อมูลค่ะทุกคนจำภาพแบบสอบถามได้แล้วนะจำได้นะคะครูให้ดูแบบสอบถามแล้วนะจำภาพแบบสอบถามได้ชีวิตจริงเคยเจอแบบสอบถามที่เราจะต้องไปตอบให้คนอื่นไหมคะแบบสอบถามจะประมาณนี้ไหมประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ Thailand 4.0 แล้วเป็นโลกที่ก้าวล้ำไปแล้วส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นในรูปแบบของกระดาษแล้วถูกไหมคะจะเก็บอยู่ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือใช้ตัว Google Form เข้ามาช่วยในการทำโอเคไหมคะแต่ที่สำคัญในหลักการวิจัยการใช้ Google Form มันก็ยังไม่เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่ได้กำหนดจำนวนคนที่จะมาตอบได้คือไม่ใช่กำหนดเราไม่สามารถดูได้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะมาตอบมีเป็นแบบไหนแต่ถ้าเราแจกตรงๆเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าเป้าหมายของเราคือใครนะคะทีนี้ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วจะนำข้อมูลในแบบสอบถามมาเปลี่ยนแปลงเป็นรหัสตัวเลขโค้ดแล้วบันทึกรหัสลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมSPSS นะคะลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีข้อสังเกตนะคะดังนี้แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปใช้วิธีการหาค่าความถี่

0: โดยสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละโอเคไหมเกี่ยวกับแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปครูถามว่าอะไรบ้างเมื่อกี้ครูถามว่าอะไรบ้างเพศอายุแล้วก็อะไรคะชั้นปีใช่ไหมแล้วก็คณะใช่ไหมคะเราจะต้องสรุปออกมาเป็นในส่วนของค่าร้อยละนะคะค่าร้อยละต่อไปค่ะอ่านนักเรียนอ่านเองข้อนี้ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนความสะอาดบรรยากาศเห็นไหมคะที่เป็นเรตติ้งสเกลนะคะต้องใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยซึ่งครูสามารถทำเป็นตารางตัวนี้ออกมานะคะก็คือตอนที่1รายการหรือว่าตัวแปรเพศอายุคณะเครื่องมือที่ใช้เป็นการตรวจสอบรายการคำสั่งที่ใช้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผลสรุปเกี่ยวกับร้อยละคำสั่งที่ใช้ก็คือ analyze descriptive statistic แล้วก็ frequency ตรงกับงานที่ครูให้ทำไหมตรงไหมคะตรงนะต่อไปค่ะข้อ2ข้อมูลการใช้งานโดยทั่วไปชั้นที่ใช้บริการบ่อยที่สุดช่วงเวลาที่ใช้งานมากที่สุดลักษณะของเครื่องมือก็จะเป็นแบบตรวจสอบรายการเช่นเดิมคำสั่งที่ใช้นะคะก็ถ้าสรุปผลออกมาเป็นร้อยละก็ analyze descriptive statistic แล้วก็ frequency แต่ถ้าเราต้องการมองว่าเพศไหนใช้ชั้นไหนมากที่สุดคณะไหนใช้ช่วงเวลาไหนมากที่สุดก็จะต้องไปดูในส่วนของเป็นตาราง cost tabนะคะตารางแบบ2ทางคำสั่งที่ใช้ก็คือ analyze descriptive statistic แล้วก็ตัว cost tab โอเคไหมคะพอเข้าใจนะอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะมาตราการวัดไอที่เขาตอบมา1 2 3 4 5คือตอบรายคนถูกไหมคะใน1คนใน1คนเราจะรู้ได้ไงในความรู้สึกเขาเนี่ยที่มีเนี่ยอยู่ในระดับไหนก็ต้องเอามารวมกันแล้วก็หารจำนวนข้อถูกไหมถูกไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้แบบสอบถามตัวนี้5 4 3 2 1ตัวเนี้ย1คนตอบ6นะคะตอบข้อ6ตอบมากบริการยืมคืนตอบมากความเป็นระเบียบให้ปานกลางความสะอาดให้มากที่สุดความสงบเยียบและบรรยากาศให้มากที่สุด1คนเราจะรู้ได้ไงว่าโดยรวมออกมาแล้วเนี่ยเขาพอใจหรือไม่พอใจหาจากอะไรลูกหาจากอะไรฮะค่าเฉลี่ยใช่ไหมนั่นคือค่าเฉลี่ยของ1คนถามว่าค่าเฉลี่ยมันหาออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5ตรงตัวเป๊ะเลยไหมไม่มันจะต้องมีจุดทศนิยมถูกไหมใช่ไหมคะมีจุดทศนิยมซึ่งจุดทศนิยมตรงนั้นนะคะนั่นคือของ1คนแล้วถ้าทุกคนตอบล่ะในภาพรวมก็ต้องมาดูกันอีกว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็นเท่าไหร่แน่นอนมันออกมามันก็ไม่ได้เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4พอดีเป๊ะถูกไหมคะมันจะต้องออกมาเป็นค่าเฉลี่ยแล้วช่วงไหนจะให้เกณฑ์ว่าอย่างไรก็จะตรงกับตัวนี้ค่ะมาตราการวัดทุกคนจดลงไปเลยนะถ้าค่าเฉลี่ยคะแนนนะคะนักเรียนทางบ้านจดไปเลยนะคะตัวนี้สำคัญ 4.5 ถึง 5.0 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์อะไรคะพึงพอใจมากที่สุดคะแนนเฉลี่ยเอาอ่านเลยค่ะกำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากเห็นไหมคะต่อไป
1: เฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจปานกลาง
0: พึงพอใจปานกลางจำจุดทศนิยมไว้ด้วยนะต่อไปค่
1: ะเฉลี่ย 1.50
0: ึงพอใจน้อยนะคะต่อไปค่ะนะคะทุกคนจะจำเกณฑ์ได้นะ1ถึง 1.49 น้อยที่สุด 1.50 ถึง 2.49 พึงพอใจน้อยนะคะ 2.50 ถึง 3.49 พึงพอใจปานกลาง 3.5 ถึง 4.49 พึงพอใจมากแล้วก็ 4.5 ถึง 5.0 พึงพอใจมากที่สุดเป็นไปได้ไหมทำค่าเฉลี่ยออกมาแล้วมันเกิน5เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมไม่ได้ถ้าใครทำออกมาแสดงว่าผิดทำออกมาแล้วได้ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า1เป็นไปได้ไหมไม่ได้ถ้าใครทำออกมาแสดงว่าผิดนะคะอ้าวทีนี้ตัวอย่างการรายงานการวิจัยนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศปรากฏผลเป็นดังตารางที่1และภาพที่1นักเรียนจะต้องเอาแบบสอบถามเมื่อกี้มาสรุปเป็นตัวรายงานการวิจัยใช้วอร์ดพิมพ์นั่นแหละพิมพ์ออกมานะคะตารางที่1แสดงค่าร้อยละของสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศจะต้องบอกว่าเป็นตารางที่เท่าไหร่จะต้องบอกว่าตารางนี้ชื่อว่าตารางว่าอะไรซึ่งตารางนี้เขาชื่อว่าตารางแสดงค่าร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศเห็นไหมจะอ่านปุ๊บรู้ทันทีว่าตารางนี้เกี่ยวกับตารางอะไรซึ่งเรามาดูข้อมูลในตารางเพศชายมีเท่าไหร่คะ10เพศหญิง10อันนี้ครูยังไม่พูดถึงในกระบวนการ SPSS ว่าใช้คำสั่งอะไรให้ออกมาซึ่งนักเรียนพอรู้แล้วล่ะแต่ครูไม่ได้ทำให้ดูถูกไหมตอนนี้นักเรียนพอมองภาพออกแล้วถ้าเอาจะเอาตัวนี้ออกมาต้องไปใช้คำสั่งไหนนะคะซึ่งร้อยละ50เหมือนกันสังเกตว่าเพศหญิงกับเพศชายมันทำไมคะ
2: เท
0: ่ากันรวมแล้วจำนวนต้องได้20คือคิดออกมาเป็น100นะคะทีนี้แค่ตารางแล้วยังไม่จบนักเรียนจะต้องนำไปทำเป็นกราฟเพื่อให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นในวิชาองค์การใช่ไหมทำต้องทำกราฟออกมาด้วยไหมทำนะคะภาพที่1แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศซึ่งเขาจะบอกมาเลยว่าชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่50คือครึ่งครึ่งอะไรที่ดูแล้วมันง่ายกว่ากันกราฟหรือตารางกราฟมันครูว่าดูง่ายคือตารางเพราะมันเห็นตัวเลขเลยแต่ความน่าสนใจอยู่ที่กราฟนะคะอยู่ที่กราฟยังไม่หมดแค่นั้นถ้าทำเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะจะต้องเอามาบรรยายด้วยนะคะจะต้องเอามาบรรยายด้วยโดยบรรยายว่าสังเกตนะว่าเมื่อกี้เพศหญิงกับเพศชายเท่ากันถูกไหมคะเท่ากันจากตารางที่1ระภาพที่1พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง2เพศเท่ากันคือเพศชายร้อยละ50และเป็นเพศหญิงร้อยละ50แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะนักเรียนประมวลผลออกมาแล้วเพศชายมากกว่าเพศหญิงก็ต้องบอกเพศชายมาก่อนเพศหญิงและใช้คำว่าตามลำดับโอเคไหมแต่อันนี้เผอิญว่ามันทำไมคะเท่ากันทั้งเพศหญิงและเพศชายเราเลยบอกอันเดียวว่าเพศชายร้อยละ50แล้วเพศหญิงก็ร้อยละ50โอเคนะคะอ้าวต่อไปค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุผลปรากฏดังตารางที่2ตารางนี้เอาอ่านชื่อตารางให้ครูหน่อยมีอะไรซ่อนอยู่ในข้อมูลลองดูสิสังเกตว่าเวลาเขาเรียงตามตัวแปรหรือเรียงตามจำนวนฮะ

0: เรียงตามตัวแปรหรือตามจำนวนตามตัวแปรต่ำกว่า20ปีมีจำนวน3คิดเป็นร้อยละอายุ20ถึง29ปีมีจำนวนทั้งหมด5อะไร5คนคิดเป็นร้อยละ
1: 25
0: 30ถึง39ปี
1: 6คน
0: คิดเป็นร้อยละ
1: 30
0: 40ปีขึ้นไป
1: 6คน
0: คิดเป็นร้อยละ
1: 30
0: รวมทั้งหมด
1: 20
0: คนคิดเป็นร้อยละ
1: 100
0: เอาจำไว้ด้วยนะอะไรมากที่สุดโอเคไหมอะไรน้อยที่สุดนะคะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้คงไม่ต้องทำกราฟเพราะทำกราฟจะเสียเวลานิดนึงครูก็ข้ามมาที่ตัวบรรยายเลยจากตารางที่2พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่
2: 30ปีขึ้นไป
0: เท่าไหร่คะ30ปีขึ้นไปคือ40ปีขึ้นไปก็ถือว่ามากกว่า30ถูกไหมใช่ไหมคะโดยมีอายุ30ถึง39ปีคิดเป็นร้อยละ30และอายุ40ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ
1: 30
0: เช่นเดียวกันและอายุที่มีจำนวนน้อยที่สุดคื
2: ออ
0: คิดเป็นร้อยละ
1: 15
0: อะไรหายไปไม่ใช่
2: 20
0: ใช่อายุ20ถึง29เขาไม่ได้บอกเขาจะบอกมากสุดกับบอกน้อยสุดโอเคไหมคะบอกมากสุดกับน้อยสุดในกรณีที่ข้อมูลมันเยอะๆนะแต่ถ้ามีสัก3ตัวเรียงลำดับกันได้นะคะแต่ถ้านักเรียนจะบอกหลายๆตัวหนูจะต้องใช้คำว่าตามลำดับนะคะเอาต่อไปค่ะตัวอย่างผลรายงานการวิจัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาที่ใช้งานมากที่สุดตามจำแนกเพศปรากฏดังตารางที่3นะคะอ้าวจากที่ครูพูดเมื่อกี้ต้องใช้คำสั่งอะไรอันนี้ใช้คำสั่งอะไรเมื่อกี้2อันนี้2อันแรกเป็น frequency ถูกไหมหาค่าเปอร์เซ็นต์ธรรมดาอ่ะครูพูดไม่เข้าใจอ่านเองลูก1 2 3ผล

0: อ่ะถามว่าถ้าเป็นตัวนี้ต้องใช้คำสั่งอะไรในการหาข้อมูลฮะเขาบอกว่าเกี่ยวกับการใช้งานโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านช่วงเวลาที่ใช้งานมากที่สุดจำแนกตามเพศแสดงว่ามันมี2อันซ้อนมันอยู่ในข้อมูลถูกไหมใช้คำสั่งอะไรคะใช้ตารางคอสแท็บนะคะตารางที่3แสดงค่าร้อยละของช่วงเวลาในการใช้งานมากที่สุดจำแนกตามสถานภาพด้านเพศ7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งเพศไหนใช้งานเยอะที่สุดเพศชายคิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละ10 8โมงครึ่งถึงเที่ยงเพศไหนใช้มากที่สุดเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ
1: 20
0: อ้าวดูแลเพศชายช่วงเวลาไหนที่คนใช้เยอะที่สุด13พูดใหม่13นาฬิกาถึงมีจำนวนทั้งหมดกี่
1: คน
0: 5คนนะคะ5คนเพศหญิงกับเพศชายใช้เท่ากันนะนะคะส่วนเพศหญิงเวลาบ่ายโมงนะคะ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีก็ใช้เท่ากับใช้เท่ากันกับช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเห็นไหมคะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลไหมนะคะถ้าเราใช้ตารางร้อยละเรามองไม่ออกเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้คอสแท็บมันจะมองออกทันทีอ้าวทีนี้ต่อไปอ่านเองเลยค่ะจากตารางที่3
1: จากตารางที่3

เห็นไหมคะเห็นเขาอธิบายข้อมูลไหมเห็นไหมคะว่าเขาจะเอามากที่สุดขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยรองลงมาแล้วก็ตัวที่น้อยที่สุดสังเกตในตารางเขาก็เรียงตามค่าตัวแปรตามปกติเรียงตามปกติแต่ส่วนตรงนี้จะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลแล้วค่อยไปอธิบายในส่วนที่เป็นบรรยายเอาว่าให้เอาตัวเยอะตัวมากที่สุดขึ้นก่อนแล้วตามด้วยรองลงมาแล้วก็น้อยที่สุดอันสุดท้ายไม่ต้องบรรยายทั้งหมดนะคะอ้าวอ่านของเพศหญิงบ้างค่ะ

ขาสรุปผลเหมือนเพศชายไหมคือเยอะที่สุดขึ้นก่อนคืออะไรคะ13นาฬิกาคิดเป็นร้อยละ30โอเคไหมลองลงมาก็เท่ากันน่ะ30เหมือนกัน30คนเหมือนกันได้ร้อยละ30เหมือนกันแล้วก็บอกว่าไม่มีคนมาใช้บริการเลยครูว่าอันเนี้ยยากกว่าการประมวลผลอีกใช่ไหมคะยากกว่าการประมวลผลอีกนะคะประมวลผลติ๊ก2ทีมาแล้วแต่การบรรยายอย่างนี้เราจะต้องอ่านข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วคิดออกมาว่าเราจะบรรยายอย่างไรอันนี้จะเป็นภาษาวิชาการที่อยู่ในงานวิจัยนะคะอ้าวต่อไปค่ะตัวอย่างการรายงานผลการวิจัยการคำนวณหาค่าความพึงพอใจรวมจากความพึงพอใจหลายๆด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักหอสมุดและในรายข้อได้แก่ความพึงพอใจในเจ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือความพอใจในหน้าที่การให้บริการยืมคืนความพึงพอใจในการให้ความเป็นระเบียบของชั้นวางหนังสือความพอใจในความสะอาดของโต๊ะเก้าอี้โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลดังนี้นะคะอ้าวตรงนี้นักเรียนพอเข้าใจหรือยังที่ครูเคยให้ไปเข้าใจแล้วผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริการของสำนักหอสมุดแสดงเป็นภาพรวมจะปรากฏดังตารางที่4อ้าวอ่านหัวตารางที่4ค่ะสังเกตเขาเรียงข้อมูลเขาเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากอะไรหรือเปล่าไม่เขาเรียงตามค่าเลยคะตามข้อหรือตามตัวแปรถูกไหมจำได้ไหมเวลาที่เราติ๊กข้อมูลเราจะให้ข้อมูลมันเรียงตามอะไร ascending value หรือ ascending count ตัวนี้คือเรียงตาม ascending value คือตามค่าที่เรากำหนดนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ซึ่ง x bar นะคะ x bar คือค่าอะไรลูกค่าเฉลี่ยค่า sd อะไรคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเอาไว้ดูอะไรลูกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดูอะไรดูอะไรนะดูความห่างความห่างคืออะไรครูต้องการดูว่า

่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันน้อยนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันน้อยนั่นหมายความว่าคนที่ตอบข้อมูลเนี่ยตอบ4ตอบ5ตอบ4ตอบ5ตอบ4ตอบ5มันจะมีค่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มันเยอะๆ5 7 9 10นั่นหมายความว่าคนตอบข้อมูลมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันอีกคนตอบ1อีกคนตอบ5อีกคนตอบ1อีกคนตอบ5อีกคนตอบ2อีกคนตอบ5อีกคนตอบ1อีกคนตอบ4แสดงว่าช่วงข้อมูลที่คิดความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันมันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเขาจึงให้แสดงค่า SD หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ด้วยสำหรับในงานวิจัยถ้าค่ามันน้อยแสดงว่าคนส่วนใหญ่คิดเห็นเหมือนกันแต่ถ้าค่ามันห่างแสดงว่าคนคิดเห็นต่างกันเหมือนตอนที่หนูทำงานในวิชาองค์การเคยสังเกตค่า SD ไหมมันห่างกันหรือว่ามันใกล้เคียงกันนะคะมันห่างกันหรือใกล้เคียงกันนะคะเคยดูไหมฮะมันห่างหรือว่ามันใกล้กันยังไม่เคยเห็นลองกลับไปดูนะคะทีนี้ระดับความพึงพอใจตรงนี้มาจากไหนคะระดับความพึงพอใจเกณฑ์จากตัวนี้ถูกไหมอันแรกเลย 4.15 อยู่ในเกณฑ์อะไรหาให้ครูหน่อย 4.15 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากนะคะอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากต่อไป 4.20 อยู่ในเกณฑ์ไหนลูกพึงพอใจมากเช่นเดิมต่อไป 4.15 ไม่ต้องไปดูเพราะว่าเราดูจากข้างบนมาแล้วอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากต่อไป 3.95 ก็ไปดูอยู่ตรงไหนคะ 3.95 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากนะคะอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากต่อไปค่ะ 3.95 เหมือนเดิมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากนะคะเราก็ได้ตารางช่องนี้ออกมาอันนี้เราไม่ได้คิดเองนะเรามีหลักการในการใส่โอเคไหมคะทีนี้ลำดับ1 1 2 25เนี่ยดูจากไหนลูกช่วยครูพิชสิดูจากไหน ดูจากไหนทำไมเจ้าหน้าที่บริการยิ้มคืนจึงเป็น1ลูกทำไมจึงเป็น1 เพราะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโอเคแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือกับความเป็นระเบียบของชั้นวางหนังสือจึงมี2เท่ากันจึงมี2ตัวฮะค่าเฉลี่ยเท่ากันนะคะจึงค่าเฉลี่ยเท่ากันจึงเป็น2กับ2แล้ว3มันไปไหนล่ะลูก3ไปไหนเห็นไหมเนี่ยมี1มี2มี4มี5อ๋อครูพิมพ์ผิดค่ะไม่ใช่นะครูจงใจพิมพ์ให้เป็นเลข2 3ไปไหนลูก3มันไม่มีค่ะเพราะเขาได้2ที่จึงตัดลำดับ3ไปโอเคไหมตัดลำดับ3ไปเพราะว่าในตำแหน่งที่2เนี่ยมี2คนน่ะพูดง่ายๆมี2ที่นะคะก็เลยตัดลำดับ3ไปอะไรที่ซ้ำกันสมมติถ้า1 1เท่ากันก็จะตัด2ถ้า2 2เท่ากันจะตัด3ไปเป็น4เลยถ้า4 4เท่ากันจะตัด5ไปเป็น6เลยเข้าใจนะว่า2มายังไงต่อไปค่ะ4มายังไงลูก4 4มายังไง 3.95 มาอย่างไรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันทำไมอ่ะก็ค่าเฉลี่ยของข้อ4ข้อ5มันเท่ากันแล้วทำไมถึงกลายเป็น4กับ5ทำไมไม่เป็น4 4เพราะอะไรลูกพร้อมพลเพราะอะไรคิดตามให้ครูหน่อยนั่งหน้าเหลี่ยมเลยเพราะอะไรส่วนเบี่ยงเบนมันไม่เท่ากันก็รู้ไงมันไม่เท่ากันแล้วทำไมตัวนี้ต้องเป็น4อ่ะทำไมต้องเป็น4อ่ะลูกเพราะอะไรใช้ไมค์ลูกใช้ไมค์เพื่อนจะได้ทั้งบ้านจะได้ทราบคำตอบแล้วด้วยเร็วเพราะอะไร

0: ทำไมมันเป็น4อ่ะก็ในเมื่อ 3.95 3.95 มันเท่ากันน่ะทำไมมันถึงเป็น4เพราะอะไรลูกเพราะว่าเอาตอบเลยลูกตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเอาความคิดของเราค่ะ
1: ส่วนเบี้ยของเบนมันไม่เท่ากัน
0: ก็รู้ไงก็มันไม่เท่าไงแล้วทำไมตัวนี้ไม่เป็น5ล่ะทั้งที่ส่วนเบี่ยงเบนมันมากกว่าถูกไหมเออทำไมไม่เป็นเปิดไมค์หรือยังลูกพูดใส่ไมค์แล้วเปิดไมค์ยังครับเอาเปิดแล้วนะอ้าวในเมื่อส่วนเบี่ยงเบนก็รู้แล้วมันไม่เท่ากันเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่ถึงเป็น4กับ5ทำไมตัวนี้ไม่เป็น5ตัวนี้ไม่เป็น4อ่ะ อ่ะเร็วสอนมาตั้งนานเนี่ยมาเสียเวลาตรงพร้อมพลไม่ตอบคำถามครูเนี่ยเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่า
0: ใส่ไมค์เพราะว่า
1: ส่วนเบี่ยงเบนข้างล่างมันน้อยกว่า
0: จำไว้นะคะถ้าเกิดกรณีที่ค่าเฉลี่ยเท่ากันเรามาดูที่ส่วนเบี่ยงเบนแต่เราจะไม่เอาตัวส่วนที่ส่วนเบี่ยงเบนมากกว่าเพราะการที่ส่วนเบี่ยงเบนมากกว่ามันทำไมลูกข้อมูลแสดงว่าความคิดเห็นต่างกันเขาจึงเอาข้อมูลที่เป็นส่วนเบี่ยงเบนน้อยกว่ามาเป็นลำดับที่4แล้วก็ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนที่มากกว่าตัวที่4เลยกลายเป็นตัวที่5พอเข้าใจยังคะเดี๋ยวงานที่ครูกลับไปให้ทำครูดูถึงนี้เลยนะกลับไปดูด้วยทีนี้4.08มาไงลูกรวม 4.08 เวลาคิดอย่าคิดง่ายขนาดนั้นว่าเอา 4.15 บวก 4.20 4.15 บวก 3.95 บวก 3.95 ไม่ใช่นะคุณจะต้องไปใช้ในโปรแกรม SPSS ในการหาค่าเฉลี่ยตรงนี้ออกมาโอเคไหมนะคะซึ่งครูยังอาทิตย์หน้าเดี๋ยวครูจะสอนว่าทำอย่างไรแต่วิธีการที่พวกหนูคิดอยู่ออกครูง่ายมากเลยค่ะ 4.15 4.20 4.15 3.95 แล้วก็ 3.95 มาบวกกันแล้วหารด้วย5ออกมาเป็นตัวนี้ค่ะจุดทศนิยมมันจะเพี้ยนทันทีโอเคไหมคะค่า SD ก็เหมือนกันจะต้องไปใช้ในส่วนของโปรแกรม SPSS คำนวณนะคะแล้วก็ผลที่ออกมาก็เอามาประเมินว่า 4.08 ตรงกับมากหรือเท่าไหร่ตามเกณฑ์โอเคไหมคะทีนี้ยากกว่าตรงนั้นอีกสกิลหนึ่งก็คือการบรรยายลองอ่านเลยค่ะ

้ก่อนในภาพรวมในภาพรวมแสดงว่าคุณจะต้องเอาเลขนี้มาใส่เอาผลตรงนี้มาบอกว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโอเคไหมในภาพรวมนะคะแต่เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายด้านหรือรายข้อของเราปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.95 ถึง 4.2 ก็คือค่าที่มากที่สุดไอ้ค่าที่น้อยที่สุดไล่ไปจนถึงค่าที่มากที่สุดโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ลำดับที่1ความพอใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการยืมคืน x bar เท่ากับ 4.2 ลำดับที่2มีค่าคะแนนเท่ากัน2ด้านคือความพึงพอใจ

0: ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ลำดับที่3มีไหมคะไม่มีจะกลายเป็นลำดับที่4ความพึงพอใจความสงบเงียบและบรรยากาศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1: 3.9
0: ค่ะต่อไปลำดับที่5ด้านความสะอาดของโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งอ่านจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที
1: ่ 3.9
0: อันนี้ครูไปทำให้เป็นอย่างง่ายโดยเรียงลำดับ1 2 3 4 5แต่ตามหลักการเขียนงานวิจัยจริงๆใช้รูปแบบนี้ไม่ได้แต่เผอิญว่าเรายังเรียนอยู่ในระดับปวช.นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจให้นักเรียนเขียนออกมาในรูปลักษณะแบบนี้ก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่หนูไปทำเป็นรูปเล่มโครงงานนักเรียนจะต้องเขียนเป็นความเรียงทั้งหมดก็คือความพึงพอใจเจ้าที่ยืมคืนโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากรองลงมาคือความพอใจของเจ้าหน้าที่ค้นหาเป็นความเรียงนะคะและต่ำและความพึงพอใจด้านความสะอาดของโต๊ะนักเรียนสำหรับนั่งอ่านน้อยที่สุดตามลำดับโอเคไหมคะแต่อันนี้เรามองเพื่อมองให้ภาพง่ายเวลาเราเอาไปใช้งานเราก็จะอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะในการจัดลำดับของค่าเฉลี่ยกรณีที่มีค่าเท่ากันสังเกตเมื่อกี้มีค่าเท่ากันไหมคะมีไหมอันนี้จำไว้เลยนะถ้าค่าเฉลี่ยเท่ากันแต่ค่า SD ต่างกันค่าเฉลี่ยที่มีค่า SD น้อยกว่าหมายถึงมีการกระจายของข้อมูลน้อยกว่าหรือหมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันน้อยกว่าก็คือใกล้เคียงกันแสดงว่าความน่าเชื่อถือจะทำไมสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่มีค่า SD ที่มีค่ามากกว่าดังนั้นให้จัดลำดับค่าเฉลี่ยที่มีค่า SD ต่ำไว้ลำดับดีกว่าค่าเฉลี่ยที่มีค่า SD สูงกว่าโอเคนะตรงนี้เข้าใจนะต่อไปในการจัดลำดับของค่าเฉลี่ยในกรณีที่มีค่าเท่ากันค่า SD ก็ไม่เท่ากันจะได้ลำดับที่เท่ากันเว้นข้ามการจัดลำดับไปอีกหนึ่งลำดับโอเคไหมคะพอตรงนี้พอเข้าใจไหมนะคะสำหรับวันนี้คงเข้าสู่โปรแกรมไม่ทันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราลองมาหาคำตอบคำอธิบายในโปรแกรมทีละตัวกันว่าหามาได้อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรามาติดตามกันว่าเราจะหาค่าสถิติต่างๆเพื่อเข้ามาสู่ในตารางการบรรยายได้อย่างไรอ้าวตัวแทนนักเรียนเชิญค่ะ
2: นักเรียนเคารพ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะ

0: ใช้บาที่บานแฟที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟนัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
0: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valveนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาเบเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับ ท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้นะครับอยู่กับครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองนะครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวยอดเพชรนะครับเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับจะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาหารไทยนะครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับมีลูกมือมาด้วยนะครับพี่อ้อนนั่นเองนะครับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับระดับชั้นปวส.1นะครับวันนี้นะครับครูจะมอสจะมาสอนเคล็ดลับอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้บ้างนะครับเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารไทยและเกี่ยวข้องอะไรกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันดับแรกนะครับครูมอสต้องอธิบายให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังก่อนว่าคำขยายความดีกว่าต้องขยายความว่าคำว่าอาหารเนี่ยในความหมายของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารหมายถึงอะไรลูกอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าไปสร้างพลังงานเท่านั้นเองกินแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจําไว้แค่นี้เลยส่วนคำว่าอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยนะครับซึ่งมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์มีความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่ามีรสชาติที่มันเผ็ดค่อนข้างลงตัวมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหรือว่ามีความลึกซึ้งในรสชาติของอาหารไทยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นสมมุตินักเรียนทำแกง1ถ้วยเนี่ยฮะทำไมคนไทยถึงอาหารไทยถึงได้เป็นที่ยอมรับอ่ะยกตัวอย่างเป็นแกงเขียวหวานนักเรียนรู้ไหมครับว่าในส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนี่ยมีส่วนผสมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนาะแล้วก็พริกทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมลงตัวแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายในการคิดค้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นเลยของอาหารไทยนะครับนักเรียนซึ่งแล้วก็วันนี้ทำไมครูมอสถึงเลือกคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดมาให้กับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เทรนด์สตรีทฟู้ดกำลังมาแรงเราต้องคิดก่อนว่าสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนคำว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะได้ยินกันเป็นอย่างมากว่าอาหารสตรีทฟู้ดหมายถึงหนูจำง่ายๆเลยอาหารที่อยู่ข้างทางนิยมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆเพียง1อิ่มจะไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นเช่นหมูสเต๊ะหม่าล่าคอนด็อกที่นักเรียนรู้จักแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นอาหารไทยให้กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูที่ครูมอสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือเมนูอะไรต่อไปนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติของอาหารไทยเนี่ย10อันดับต้นๆเลยวันนี้ครูมอสยกมาให้นักเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ดังมาจากทางภูเก็ตนักเรียนมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะทำให้มีผัดกุ้งเด้งผัดหมี่เส้นหมี่หอมวันนี้ครูมอสนำสูตรมาให้นักเรียนแบบไม่กักกันเลยนักเรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับในส่วนของการทำสตรีทฟู้ดของครูมอสเมนูในวันนี้นะครับไม่กักกันเลยทีเดียวนะฮะนักเรียนต้องจดแล้วก็ตั้งใจฟังครูมอสให้ดีเพราะวันนี้ทริคเล็กๆต่างๆเนี่ยครูมอสนำมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาแบบเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับแล้วต้นทุนวัตถุดิบการเลือกซื้อการเก็บรักษาเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็เมนูแรกเลยเริ่มต้นเลยเมนูยอดฮิตซึ่งเป็นแบบขัดแย้งกันมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าจะทะเลาะกันเป็นอย่างมากเมนูง่ายๆอาหารสิ้นคิดเรียกง่ายๆว่าอาหารสิ้นคิดละกันน้องนักเรียนก็คือเมนูผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากจำเป็นไหมต้องใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทหรือว่าใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมในส่วนของผัดกะเพรานะครับซึ่งเราต้องเล่าให้ฟังก่อนในผัดกะเพราโบราณของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันมากมายไม่มีกลิ่นของกากซีอิ๊วที่เราสาดลงไปซึ่งในสมัยใหม่เนี่ยแม่ค้าก็แบบใส่ซีอิ๊วดำสิใส่ซีอิ๊วหวานสิจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะที่ทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานเนาะนักเรียนเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกกันซึ่ง
ครูมอสไม่พอนำซอสสำเร็จรูปมามอบให้กับนักเรียนอีกซอสสำเร็จรูปครูมอสในที่นี้ไม่ว่านักเรียนจะเอาไปผัดกะเพราทอดกระเทียมหมูตับอะไรเงี้ยที่เป็นที่นิยมหรือว่าผัดซีอิ๊วหมักหมูต่างๆนักเรียนสามารถเอาสูตรซอสเนี้ยไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มทำสูตรซอสสำเร็จรูปพร้อมครูมอสจะบอกวิธีทำและส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยเป็นลูกมือครูมอสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เป็นของซอสสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนักเรียนก็เป็นอ่างผสมแล้วก็เป็นที่คนเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนหาได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับนักเรียนวันนี้ครูมอสตวงมาสำเร็จแล้วนะครับน้ำมันหอย1ถ้วยตวงครับนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อนักเรียนก็ดูว่าในความประสงค์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการเป็นยี่ห้อไหนหรือว่านักเรียนก็ดูว่าต้นทุนของนักเรียนนักเรียนมีตั้งไว้เท่านี้เท่านี้ก็ดูความเหมาะสมหรือว่าดูยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันจะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารถ้าวัตถุดิบเราดีวัตถุดิบเราสดเราก็สามารถทำให้อาหาร

จากนั้นอร่อยขึ้นมาชูวัตถุดิบได้เลยนะฮะไม่ต้องมีรสชาติหรือว่าฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราก็สามารถปรุงวัตถุดิบนั้นได้การเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญครับนักเรียนเวลานักเรียนเลือกซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกซอสปรุงรสอาหารที่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนักเรียนต้องดูฉลากให้เป็นนะลูกดูวันหมดอายุ expire นะลูกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีว่าดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ครบถ้วนวันหมดอายุมีตามกำหนดที่เราต้องการอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดข่วนขวดบุบขวดแตกขวดร้าวครูมอสไม่แนะนำให้เราไปซื้อของซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่นะฮะตอนแรกอันนี้ครูมอสใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับส่วนผสมที่หนึ่งของซอสอเนกประสงค์ของเราครับต่อไปนะครับซีอิ๊วขาวครับอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับนักเรียนเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่ครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปเราจะให้น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเข้ากันตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอย่างที่ครูมอสบอกผัดผักรวมมิตรผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมหรือว่าหมักหมูย่างผัดซีอิ๊วนักเรียนสามารถใช้ซอสตัวนี้ได้เลยครับแล้วลำดับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายในที่นี้วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายก็มีหลายชนิดนะลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแต่เนี้ยครูมอสเลือกเป็นน้ำตาลทรายขาวนะนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยว่านักเรียนจะต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับครูมอสไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อนี้นักเรียนก็หาซื้อได้ตามสะดวกครับอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงครับนักเรียนนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับและเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนักเรียนเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความมันเงาเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปคลุกกับอะไรเงี้ยทำให้อาหารของเรานุ่มด้วยและให้สีด้วยนะครับขอช้อนหนึ่งครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนเนี่ยคนน้ำตาลทรายกับซอสของเราเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็จะได้ซอสสำเร็จรูปแล้วนะครับง่ายไหมครับนักเรียนสำหรับซอสสำเร็จรูปส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายแต่เอาไปใช้ทำขายได้จริงเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับในส่วนของซอสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่ครูมอสใส่ไปเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรานำไปหมักหมูนำไปผัดกับซีอิ๊วอย่างเงี้ยครับเราก็จะน้ำมันตัวเนี้ยก็จะไปเพิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นให้กับพวกเนื้อหมูที่เรานำไปหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวเนี้ยลงไปได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวน้องอ้อนคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับวันนี้เราจะทำผัดกะเพรา2สไตล์กันก็คือผัดกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปตัวนี้ของเรานี่แหละลงไปผัดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ดูส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นผัดกะเพราโบราณว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำผัดกะเพราเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าผัดกะเพราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นหอมอย่างไรหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรและ2ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับครูมอสจะมาสอนเทคนิคการทอดไข่ดาวไทยทอดอย่างไรให้ไข่ดาวมีความฟูไม่ด้านแล้วก็ไม่อมน้ำมันครับในที่นี้นะครับในส่วนผสมของซอสสำเร็จรูปของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักวัตถุดิบวันนี้เราทำเป็นกะเพราหมูสับส่วนสำคัญเลยเราก็เลือกเป็นหมูที่มันค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นสะโพกก็ได้หรือเป็นสันนอกก็ได้สันในก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษานะฮะเลือกที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วได้จะได้ไม่เลี่ยนนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นตัวกะเพรานะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นกะเพราบ้านมากะเพราบ้านหรือกะเพราแดงมีลักษณะอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกะเพราบ้านหรือกะเพราแดงกะเพราบ้านกะเพราแดงจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กมีดอกสีแดงมีลำต้นสีม่วง

่วงหรือว่าสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะมีให้กลิ่นที่หอมกว่ากะเพราเกษตรที่เราไปเห็นตามแมคโครหรือร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่ซึ่งจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างใหญ่แต่อันนั้นจะให้ปริมาณเนื้อที่เยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าราคาต้นทุนตัวนี้ไม่ต่างกันมากที่แต่ถ้าครูมอนแนะนำครูมอนจะแนะนำให้นักเรียนใช้กะเพราบ้านหรือกะเพราแดงเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้ง่ายๆก้านจะเป็นสีม่วงๆแดงๆมีดอกแล้วก็มีใบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวนี้มานะครับต่อไปนะครับในส่วนของพริกเดี๋ยวเรามาเรียนก่อนว่า

ในส่วนของผัดกะเพราที่เป็นผัดกะเพราสากลก่อนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปนะฮะเขาก็จะใช้เป็นพริกจินดาแดงจินดาเขียวนำมาโขกรวมกันพร้อมใส่กับกระเทียมไทยนะฮะตัวนี้เราก็จะนำไปผัดให้หอมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตสลับฝั่งกับน้องอ้อนนิดนึงนะครับให้น้องอ้อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับว่าไข่ดาวเนี่ยลักษณะที่ดีของไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยลักษณะที่ดีมันต้องกรอบซึ่งอันเนี้ยถ้านักเรียนเคยดูใน Master Chef เนี่ยตัวนี้จะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทำ1ไข่ตุ๋น2โพสต์เอ็กออมเล็ตแล้วก็ไข่ดาวไทยว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยที่มันด้านนอกต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับเวลาใช้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะลูกไม่ว่าเป็นการเซฟตี้ของแก๊สการเปิดแก๊สนักเรียนก็ต้องดูว่าเราบิดรอบครอบหรือเปล่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดแก๊สเลยครับ1นะครับเปิดแก๊สนะครับเราดูนะครับว่าแก๊สเรามีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กระทะร้อนเราจะใส่น้ำมันในการทอดไข่ดาวไทยเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะในการทอดและเทคนิคสำคัญเลยไม่ว่านักเรียนจะทำที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทำขายนะครับเราเมื่อเราจะทำไข่เราไม่ควรตอกไข่ลงไปในกระทะเลยถ้าไข่เสียหรือว่าไข่เน่านักเรียนจะเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งไข่นักเรียนควรมีภาชนะแยกนะครับแล้วก็มีไข่นักเรียนตอกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทอดเพื่อ1เช็คว่าไข่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่ไหมแล้วก็เน่าเสียตรงไหนหรือว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้พอกระทะร้อนแล้วนะครับนักเรียนครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันในที่นี้ถ้าน้ำมันสำหรับทอดควรเป็นน้ำมันปาล์มนะครับลูกเพื่อที่ได้จะเหมาะสำหรับในการทอดทำให้อาหารของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผัดจะใช้เป็นปาล์มก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าบางคนจะใช้เป็นโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ครับทีนี้เราก็ต้องรู้จักการควบคุมไฟนะฮะทีแรกเราก็จะเปิดทำไมต้องใช้กระทะก้นลึกไม่เหมาะการทอดไข่ดาวจะไม่เหมาะกับการใช้กระทะแบบกระทะฝรั่งเนี่ยฮะกระทะเชฟรอนที่เป็นก้นแบนๆนะฮะก็จะทำให้ไข่ดาวของเราแบนไปเลยไม่สวยงามจะต้องใช้กระทะที่มีก้นนิดนึงหรือว่ากระทะที่เป็นลึกหรือเรียกว่ากระทะไทยหรือกระทะจีนอันนี้จะเหมาะสำหรับการทอดมากกว่าหรือว่าการผัดอะไรที่เป็นอาหารไทยเพราะว่ามันจะได้กลิ่นที่มันเขาเรียกว่าขี้กระทะละกันในภาษาเชฟในโรงแรมนะเขาจะเรียกว่ากลิ่นของขี้กระทะนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาเราดูว่าน้ำมันร้อนไหมเราจะใช้เทคนิคง่ายๆชาวบ้านนักเรียนเช็คได้ด้วยตาเปล่าก่อนก็คือ1น้ำมันมีความเดือด2จับไปแล้วมีความร้อนมีไอขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไข่ที่ครูมอสเตรียมไว้แล้วนะครับเทลงไปเลยครับน้ำมันเหรอตอนนี้น้ำมันแหละพอน้ำมันร้อนไข่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะดันให้ไข่ดาวของเราเนี่ยฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคง่ายย้ำนะครับในการทอดไข่เราควรมีภาชนะแยกก่อนสำหรับตอกไข่ดาวลงไปนะครับไม่ใช่ตอกลงไปในกระทะเลยอันนี้จะไม่ควรนะครับถ้าเราไข่เราเน่าหรือไข่เราเสียหรือว่ามีอะไรเจือปนอย่างเงี้ยครับเราจะได้ทิ้งได้ทันไม่เสียน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรากรอบสวยมากด้านล่างนะครับที่พี่อ้อนกำลังทอดให้กับพวกเราได้ดูอยู่นะครับในตอนนี้ลักษณะกรอบแต่ทีเนี้ยปริมาณไข่ขาวจะสุกอยู่แล้วแต่ไข่แดงสามารถขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะรีเควสเองว่าจะเป็นเวลดันหรือว่าสุก 100% หรือว่าขอที่มีความกรอบกี่ด้านนอกยังมีความเยิ้มอยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะซับน้ำมันพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผัดกะเพราของเรานะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมครับนักเรียนนักศึกษาครับด้านนอกมีความกรอบด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำนะคะเดี๋ยวครูทอดให้ดูอีกรอบนะคะเรายอ

อดไปตรงกลางนะฮะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็ลักษณะก็จะคล้ายๆรูปดาวการดาวหมายถึงการนำลงไปเจียวหรือว่าลงไปทอดนั่นเองนะคะในศัพท์ของอาหารนะฮะตอนนี้นะครับคุณนายสตูหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในสตูตอนนี้ก็น่าจะกลืนน้ำลายกันแล้วแค่เริ่มแค่ทอดไข่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มกับการทำผัดกะเพราเลยนะฮะตอนนี้ก็ไข่ดาวสวยมากนะฮะทั้งสองฟองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราตอกลงไปเลยได้ไหมถามว่าได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเช็คเขย่าไข่ดูไข่ไม่เน่าเราตอกลงไปเลยได้เหมือนกันแต่ครูไม่รับครูมอนไม่รับรองว่ามันจะเป็นวงกลมมีความฟูสวยแบบนี้ไหมถ้ามันอาจจะบานเต็มกระทะเลยก็ได้ถ้าเราหยอดลงไปเลยนะอันนี้ใบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนพักไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น2ระดับอันนี้ไข่แดงก็จะเยิ้มหน่อยอันนี้ก็ไข่แดงจะค่อนข้างสุกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือว่านักเรียนนักศึกษาต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นพระเอกของเราเราจะเริ่มกับผัดกะเพราโบราณก่อนว่าลักษณะที่ดีของผัดกะเพราโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่เขาทำนิยมทำกินกันในครัวเรือนเนี่ยลักษณะที่ดีของผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราใช้สามารถใช้กระทะเดิมได้เลยนะฮะกระทะที่ทอดไข่ดาวแต่น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พี่อ้อนเนี่ยตักออกนี้ออกก่อนเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมีมันแทรกของหมูอยู่แล้วเราจะไม่ต้องการให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีความเลี่ยนมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ทานเวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่เจริญอาหารละกันใช่ครับว่าไม่เจริญอาหารเจริญอาหารเนาะซึ่งเราก็ต้องบางเดือนเนี้ยเทรนสุขภาพกำลังมาด้วยแบบบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันๆ นะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่อ้อนนะครับจะตำพริกกับกระเทียมนะฮะซึ่งส่วนผสมของกะเพราโบราณจะมีแค่พริกแห้งกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเราจะใส่พริกแห้งนะครับปริมาณความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนวันนี้เราทำปริมาณเพียง1จับพริกแห้งเราก็จะใช้ประมาณ5ถึง10เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่นักเรียนต้องการนะครับกระเทียมใส่ไปตามพร้อมกันได้เลยครับ1กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูหมอใช้เป็นครกหินเพราะว่าครกหินเนี่ย1สามารถตำได้ละเอียดง่ายกว่าครกที่เราใช้ตำส้มตำหรือว่าครกดินนะฮะแล้วก็เวลานักเรียนตำให้หาผ้ารองนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทำเสียงให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าให้รบกวนคนรอบข้างนะครับเพื่อการกระแทกด้วยนะครับไม่ให้ครกกับเขียงเราเนี่ยขยับนะฮะในระหว่างที่น้องอ้อนตำนะครับครูหมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเพียงเนื้อสัตว์น้ำปลาเกลือน้ำตาลนะฮะยังไม่มีการผลิตซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปลากับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักของกะเพราโบราณเราในวันนี้ส่วนเนื้อสัตว์ที่ครูหมอใช้นะครับครูหมอใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนำมาสับให้ละเอียดครูหมอก็เลือกใช้มาแล้วมีปริมาณมันที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใบกะเพราครูมอสบอกแล้วใบกะเพรามี2แบบใช่ไหมลูกมีใบกะเพราที่เป็นอะไรลูกส่วนของใบกะเพราแดงกะเพราบ้านเนาะแล้วก็เป็นกะเพราเกษตรนะฮะดูความละเอียดตอนนี้นะคะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนมาอยู่สลับฟังกันเดี๋ยวครูจะให้พี่อ้อนเป็นคนผัดเดี๋ยวครูจะเป็นคนปรุงให้นักเรียนดูนะฮะน้ำมันเล็กน้อยนะครับแค่มีติดเคลือบกระทะเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้บอกก่อนเป็นกะเพราโบราณนะครับนักเรียนครับผัดให้มีกลิ่นหอมสีสันที่ได้ก็จะได้จากการผัดตัวนี้แหละฮะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพอหอมแล้วใส่เนื้อหมูลง

แล้วก็เรากะเพราตัวนี้จะใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะฮะใส่น้ำเล็กน้อยน้ำดื่มสะอาดฮะเล็กน้อยในที่นี้ใครอาจจะใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่สต๊อกหมูหรือว่าเป็น สต๊อกผักก็ตามสะดวกฮะตอนนี้กินหอมมาครับต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะฮะนักเรียนสามารถเลือกใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเราจะใช้ปริมาณ1ที่เราจะใช้1ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับในการใส่ลงไปนะครับราดลงไปในบริเวณขอบกระทะนะฮะให้น้ำปลาของเราเนี่ยไปโดนความร้อนในกระทะเนี่ยจะได้ส่งกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำให้มีรสชาติเห็นไหมฮะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วส่งกลิ่นหอมนะฮะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นอาหารที่รวดเร็วทานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าแล้วก็น้ำตาลเราจะหวานไม่มากก็ประมาณ1ช้อนชาครับประมาณนี้ครับผัดไปอีกสักครู่น้ำลายเราก็จะตบท้ายด้วยพริกสีฟ้าสีแดงสีเขียวถ้าใครจะใส่สีเหลืองด้วยก็ได้เพื่อให้สีสันของกะเพราเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ใบกะเพราบ้านของเราครับต่อไปนะครับใส่พริกสีฟ้านะครับของคุณมอสเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับใส่ลงไปนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปใช้เวลาผัดอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้กะเพราพริกแห้งกะเพราโบราณของเรานะครับซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนละกันต้องใช้ว่าคนไทยสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วครับลักษณะก็จะแห้งๆมีความเค็มความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนะฮะก็จะเข้ากันพอดีครับอันนี้เราก็จะพักไว้นะฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟนะฮะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำกะเพราอีกหนึ่งชนิดก็คือกะเพราสมัยใหม่หรือว่ากะเพราที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับหรือว่าที่เราขายกันทั่วๆไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระทะใบนี้นะฮะสลับให้น้องอ้อนได้ผัดฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยเหมือนเดิมเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะฮะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกะเพราสมัยใหม่นะครับเราจะใช้เป็นพริกที่ครูมอสบอกไปก็คือพริกจินดาสดสีเขียวแดงนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณอย่างละ4เม็ดนะครับความเผ็ดก็จะพอดีต่อหมู120กรัมนะครับหรือว่าขีดกับ120กรัมก็คือขีดกับอีก20อ่ะนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็กระเทียม8กีบนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับยิ่งเราโขกพริกกับกระเทียมนะครับใหม่ๆสดๆเลยเป็นแบบจานต่อจานนะครับก็ยิ่งทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมยิ่งเราโขกละเอียดมากก็จะทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยยิ่งเผ็ดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดมากเราก็สามารถโขกให้มันหยาบๆได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักนะครับใส่กระทะที่น้องอ้อนเนี่ยนะครับตั้งน้ำมันไว้รอแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปของเราที่เราทำกันไว้ในตอนแรกนักเรียนจำได้ไหมครับส่วนผสมง่ายๆนะครับย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสยี่ห้อใดก็ได้ครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงและน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับเห็นไหมครับพริกอันนี้จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกแห้งนะฮะอันนี้ยังไม่ส่งกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มหอมแล้วแต่ไม่ฉุนเท่ากับ

พริกแห้งเมื่อกี้นะฮะเมื่อสีสันได้ที่แล้วกระเทียมพริกสีเหลืองทองแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปครับเติมน้ำเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับ

ในการทำอาหารนะครับหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับนอกจากรสชาติแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญความสดใหม่ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าวัตถุดิบมีความสดใหม่รสชาติอาจจะต้องเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนต่อให้เรามีทักษะที่น้อยแต่ถ้าเราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นใช้วัตถุดิบเป็นเราก็จะสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบตัวชนิดนั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดรสชาติหรือว่าอูมามิในตัวของวัตถุดิบเองนะครับเมื่อของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซอสอเนกประสงค์ของเราที่เราทำไว้ตอนแรกครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หรือว่า2ช้อนชานะฮะซึ่งในครูบอกครูมอสบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในส่วนของซอสตัวเนี้ยจะมีความมันเพราะฉะนั้นในตอนที่เราใส่น้ำมันไปในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจึงใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยฮะหมูของเราก็สุกแล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสีเขียวและสีแดงลงไปตบท้ายด้วยพระเอกของเราก็คือใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงครับอันนี้จะรวดเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเราจะไม่ต้องการความแห้งของตัวกะเพรามากก็สามารถปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะครับไปเตรียมจานที่จะใช้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันมานะครับว่าในการเสิร์ฟกะเพราเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไข่ดาวจานครูมอสก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานมูลค่าถ้าเราตอนนี้30บาทก็ขายไม่ได้แล้วก็จานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกะเพราโบราณของเราก่อนนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับก็ง่ายนะครับเป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะผัดกะเพราตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มเอาไปดัดแปลงแล้วก็จะบางที่ก็จะใส่เป็นโหระพาเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยยังเพาะกะเพราไม่ได้นะครับก็จะใส่เป็นโหระพาลงไปแทนใบกะเพราซึ่งเบซิลก็คือโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฮอตเบซิลนะฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำแล้วก็มีความมันมากกว่าในตัวที่เป็นผัดกะเพราโบราณนิดนึงนะครับเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยว่านักเรียนจะต้องการเสิร์ฟคู่กับผักอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับโอ้ยขออนุญาตนะครับง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับเก็บเขียดตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตยกจานขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องอ้อนครับเดี๋ยวเอาไข่ดาวที่เราเตรียมไว้นะครับเสิร์ฟไปด้านบนพร้อมกับผัดกะเพราวันนี้น้องอ้อนใส่ถุงมือแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดความปลอดภัยถุงมือราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อันนี้เป็นสุ่มถุงมือที่เหมาะกับการใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็มีความทนทานความร้อนไม่มีแป้งนะฮะต้องเน้นย้ำถุงมือที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยไม่มีแป้งทำไมถุงมือเป็นสีฟ้าเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีฟ้าสักเท่าไหร่ถ้ามีเศษถุงมือหรือเศษเวลาเราหั่นเงี้ยถุงมือเศษถุงมือตกลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจนจึงเลือกใช้เป็นถุงมือสีฟ้าเหมาะสำหรับในการทำอาหารฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเลือกไข่ดาววางไป2ฟองเลยฮะวางไปบนข้าวเลยวันนี้เราก็เตรียมจานไว้แล้วสำหรับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผัดกะเพราโบราณเดี๋ยวเรามาย้ำหรือว่าย้อนเทคนิคเล็กๆกันอีกครั้งหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราโบราณนะครับหรือว่าผัดกะเพราพริกแห้งของเรานะครับอันนี้ครับนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไปขายได้จริงส่วนผสมย้ำมีแค่5อย่าง1พริกแห้ง2กระเทียม3เนื้อหมู4พริกชี้ฟ้า5ใบกะเพรานะครับใบกะเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดจำได้ไหมครับมีใบกะเพราบ้านกับใบกะเพราเกษตรใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงมีใบที่เล็กมีก้านสีแดงมีกลิ่นหอม
นะฮะเน้นเลยต้องใช้ตัวนี้อร่อยแน่นอนส่วนใบกะเพราเกษตรจะต้นสูงใหญ่ใบใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ได้ปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะครับเทคนิคการทอดไข่เมื่อกี้พี่อ้อนทอดไปให้พวกเราดูแล้วเนาะน้ำมันต้องร้อนตอกใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหย่อนลงไปไข่ดาวก็จะฟูด้านนอกกรอบนะฮะด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้เป็นกะเพรานรกใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ยินคำว่ากะเพรานรกชากะเพราพื้นกะเพราพริกแห้งกะเพราโคตรเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งปรุงรสแค่อะไรลูกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่เราใช้ซอสสำเร็จรูปของเราใช่ไหมเห็นไหมลูกมีความชุ่มฉ่ำมีความมันเล็กน้อยไข่ดาวก็เหมือนกันส่วนผสมของซอสย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้ซอสของเรามีความมันเงานะฮะส่วนพริกก็จะใช้พริกจินดา2สีเป็นพริกจินดาสีเขียวและสีแดงนะฮะเป็นสดโขกให้ละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดมากเนาะกระเทียมไทยโขกให้เข้ากันผัดให้หอมใส่อะไรลูกเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อทะเลแล้วก็ใส่ซอสสำเร็จรูปของเราลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1 2ช้อนโต๊ะนะฮะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ใบกะเพราเท่านั้นเองนะฮะเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูผัดกะเพรา2สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นกะเพราโบราณกะเพราในยุค ปัจจุบันนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับไม่ควรใส่ผักไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแครอทลงไปในผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นอาหารไทยต้นตำรับอาหารไทยโบราณไม่ควรนอกจากลูกค้าจะรีเควสต์เนาะถึงมันจะเป็นอาหารง่ายๆแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเอาเทคนิคไปใช้ไปประกอบอาหารได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ครูมอสก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเมนูกะเพราเนาะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของอาหารไทยของเราหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดยอดนิยมเลยของคนไทยขนาดอากอดัมซี่กอดแลมซี่มาเชฟหมึกแดงยังพาไปกินผัดกะเพราเลยเนาะก็ฝากผัดกะเพราไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำไปเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปประกอบอาชีพนะฮะหากนักเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเทปต่อไปว่าเราจะมาเจอกับครูมอสอีกในเมนูอะไรสตรีทฟู้ดสไตล์ไหนเป็นจานหลักเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูมอสใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ผัดกะเพราขอฝากไว้เท่านี้ครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวานะแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถ
ถึง400นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่
DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับขึ้นไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบ

และลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

วัสดีค่ะ EP ที่17นะคะการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้นนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาลองเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในดูนะการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในมีลำดับและขั้นตอนยังไงบ้างนะคะวิธีการเริ่มงานก็เหมือนที่เรารู้เลยนะคะก็คือการเข้ามาในหน้าไฟล์สตาร์ทอัพของเรานะคะที่มีเลเยอร์นะคะมีในส่วนของ Dimension เบื้องต้นแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเขียนงานนะคะวิธีการเหมือนกันกับการเขียนแบบขยายห้องน้ำคราวที่แล้วเลยนะคะก็คือการสร้างหน้ากระดาษขึ้นมานะคะการสร้างหน้ากระดาษนะคะเราสามารถเอาหน้ากระดาษที่เป็นเทมเพลตของเราในส่วนของงานเก่าๆหรือขนาดที่เราต้องการนะคะเข้ามาใส่ได้เลยนะคะอย่างในEP นี้นะคะอาจารย์ก็จะใช้กระดาษที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะเพราะว่าการใช้ขนาดของห้องที่เป็นภายในนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดของห้องน้ำนะคะเช่นในอันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมีขนาดกระดาษที่เล็กแบบนี้นะคะแล้วก็มีขนาดกระดาษที่ใหญ่นะคะแล้วก็ copy มาได้เลยนะคะ Ctrl V วางเลยค่ะเมื่อเราได้ขอบเขตขนาดกระดาษของเราแล้วนะคะเราก็จะมาลองเขียนตัวของ planning ห้องนะคะหรือแบบภายในของเรานะคะในส่วนของแบบภายในของเราเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็จะให้เป็นในส่วนของห้องที่มีห้องนอนแล้วก็ในส่วนที่เป็นห้อง living นะคะซึ่งจะมี2องค์ประกอบนะคะเรากำหนดขอบเขตของขนาดห้องนอนก่อนนะคะขนาดห้องนอนเราเบื้องต้นเราให้เป็นขนาดที่3คูณ4เมตรนะคะแล้วก็ขนาดของห้องนั่งเล่นนะคะวิธีการเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบให้ห้องนั่งเล่นนะคะอยู่ส่วนไหนของห้องนอน

นะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้ในส่วนของตัวห้องนั่งเล่นนะคะอยู่ทางด้านขวามือแล้วอยากให้งานของเรานะคะเป็นมีฟอร์มที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราก็วาดด้านกว้างเนี่ยให้มีขนาดเท่ากับด้านของห้องนอนนะคะตัวด้านนี้เลยด้านนี้ของห้องนอนของเราก็มีขนาดที่4เมตรนะคะแล้วก็กำหนดด้านนี้ของห้องลิฟวิ่งให้มี4เมตรเหมือนกันนะคะแล้วก็เราสมมติให้เราให้ห้องลิฟวิ่งมีขนาด4คูณ4เราก็จะได้ขนาดของงานเขียนแบบของเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่จะแบ่งเป็นห้องของลิฟวิ่ง1นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนเนี่ยอีก1ส่วนนะคะเมื่อเราได้ส่วนของห้องต่างๆแล้วเนี่ยเราก็หาตำแหน่งในการวางในหน้ากระดาษของเราได้เลยนะคะค่ะเมื่อเราได้ขอบเขตแล้วเนี่ยวิธีการก็คือใส่ตัวผนังนะคะแล้วก็ตัวช่องเปิดต่างๆเหมือนเดิมเลยนะคะการใส่ผนังเราก็เอาตัวบล็อกผนังของเราที่เรามีนะคะมาก่อนซึ่งเบื้องต้นเวลาทำงานของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมีตัวที่เป็นสตาร์ทอัพที่เป็นบล็อกผนังนะคะของอาจารย์อยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นตัวนี้ของอาจารย์นะคะก็จะมีตัวผนังตัวประตูแบบนี้นะคะไว้ใช้งานนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวผนังของอาจารย์ที่อาจารย์เคยสร้างขึ้นไว้นะคะเพื่อในการใช้งานของการทำงานอื่นๆไฟล์อื่นๆนะคะเวลาใช้งานเราก็จะก๊อปปี้ตัวบล็อกต่างๆพวกนี้ที่อาจารย์เคยตั้งไว้เนี่ยไปไว้ในหน้าในการทำงานของเรานะคะเวลาเราหยิบใช้งานเนี่ยเราก็จะได้สามารถหยิบมาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องข้ามไฟล์ไปข้ามไฟล์มานะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะเอาผนังทั้ง4แบบตัวนี้เข้าไปในหน้าการทำงานของเรานะคะเมื่อเรามีผนังทั้ง4แบบนี้นะคะเอาไว้นอกกระดาษก่อนนะคะหรือไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาผนังทั้ง4แบบไปใส่สังเกตว่าผนังทั้ง4แบบเนี่ยก็จะมีผนังเปล่าๆผนังที่มีเสาเอ็นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผนังที่เป็นผนังเบิ้ลนะผนัง2ชั้นอันนี้ก็จะเป็นผนัง2ชั้นที่มีเสาเอ็นแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวผนังอันนี้ไปใส่ในห้องนอนแล้วก็ห้องลิฟวิ่งของเรานะคะเรากำหนดขอบเขตด้วยนะคะว่าตรงไหนที่เราต้องการที่จะให้เป็นช่องเปิดนะคะเริ่มต้นก็คือการออฟเซตออกไปเลยนะคะที่1ที่10นะคะหรือจุด1อย่างตรงนี้เราก็ขยับให้แนวผนังเขาอยู่ซ้อนทับกันได้เลยนะคะโอเคในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะเราก็ควรที่จะมีช่องเปิดนะคะอย่างเช่นหน้าต่างนะคะหน้าต่างก็จะมีเป็นบานเปิดบานสไลด์นะคะบานกระทุ้งในที่นี้เราก็เอาบานสไลด์นะคะเข้ามาใช้งานอันนี้อาจารย์ก็จะสร้างไว้แล้วนะคะก็สามารถที่จะดึงขนาดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเขียนใหม่นะคะอันนี้ก็จะสามารถปรับลดขนาดได้อันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์นะคะก็ copy ไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบานสไลด์คู่นะคะมีแบบบานสไลด์ที่เป็น4บานนะคะสมมติเราเอาไปทั้ง2แบบนะคะคอนซีคอนโทรล V ได้เลยนะคะเบื้องต้นเราอาจจะให้ตัวของหน้าต่างนะคะอยู่บริเวณตรงกลางของห้องนะคะเราก็จับไปไว้ตรงกลางนะคะหมุนบานหน้าต่างก่อนนะคะหรือถ้าอยากจะใช้เป็นหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์4บานแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ได้เลยเวลาเราสร้างขอบเขตของห้องขึ้นมาค่ะเขาก็จะมีตัวเซนเตอร์ของห้องเนี่ยขึ้นมาเลยอย่างเวลาเราเลือกขอบเขตของห้องตัวลิฟวิ่งใช่ไหมคะเขาก็จะมีตัวเซนเตอร์ของห้องลิฟวิ่งให้แต่ถ้าเราไม่ได้สร้างขอบเขตอะค่ะเราก็อาจจะต้องมาขึ้นเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมานะคะกับด้านของตัวบานสไลด์นะคะให้ตัวบานเปิดเนี่ยอยู่ทางด้านนอกของห้องนะคะแบบนี้ต่อไปเนี่ยพอเราวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากำหนดนะคะว่าเราต้องการให้บานหน้าต่างของเราเนี่ยอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้บานหน้าต่างของอาจารย์อยู่ที่ขนาด2เมตรอาจารย์ต้องการให้เป็น3เมตรอาจารย์ก็ขีดตัวเลขเข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราขยับให้เขาอยู่ตรงเซนเตอร์อีกครั้งนะคะโอเคเมื่ออยู่ตรงเซนเตอร์แล้วนะคะเราก็มาปรับ
ขนาดของหน้าต่างบานด้านนี้ด้วยนะคะตอนนี้หน้าต่างนะคะอยู่ที่ขนาด 1.61 นะคะเราก็ปรับให้เป็นขนาดที่เราต้องการเหมือนกันเลย2เมตรแล้วก็ขยับเขาเข้าไปตรงเซ็นเตอร์นะคะโอเคเสร็จแล้วเรามีบานหน้าต่างแล้วนะคะการต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประตูนะคะเราอาจจะให้เป็นประตูบานเปิดหรือบานสไลด์ก็ได้นะคะเวลาเราจะใช้เป็นบานประตูที่เป็นบานสไลด์นะคะเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกับหน้าต่างก็คือเวลาเป็นประตูเขาจะไม่มีเส้นวงกบด้านล่างนะคะหรือเส้นขอบนอกแบบนี้นะคะอย่างในที่นี้ของอาจารย์อาจารย์ก็จะมีสร้างไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปหยิบจากแบบการทำงานของอาจารย์ขึ้นมาหนึ่งอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นบานประตูที่เป็นบานสไลด์3บานนะคะสังเกตว่าถ้าเป็นบานประตูลักษณะของบานประตูเขาจะไม่มีเส้นวงกบล่างนะคะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เราก็ขยับเขาได้เลยแล้วก็ปรับขนาดของเขาได้ตามที่ต้องการเลยนะคะเมื่อเราได้กำหนดในส่วนของบานเปิดของพื้นที่ห้องลิฟวิ่งแล้วนะคะต่อไปก็เป็นบานช่องเปิดของตัวห้องนอนนะคะก่อนที่เราจะวางช่องเปิดของตัวห้องนอนก็ต้องลองคิดคร่าวๆก่อนว่าเราจะวางเตียงเนี่ยไว้ทางด้านไหนนะคะเราจะให้ช่องเปิดอยู่ตรงด้านไหนของเตียงนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่วางช่องเปิดไว้ทางหัวเตียงของไว้บนหัวเตียงนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์จะวางเตียงที่หันหัวไปทางด้านนี้นะคะดังนั้นช่องเปิดของอาจารย์ก็ควรที่จะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะคะสมมติเราใช้ช่องเปิดที่มีลักษณะเดียวกับตัวห้องลิฟวิ่งนะคะแล้วก็ขยับเข้าไปได้เลยถ้าไซซิ่งของตัวบานเปิดของห้องนอนเนี่ยขนาดโอเคแล้วเราก็ใช้ตามนี้ได้เลยนะคะโอเคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประตูที่กั้นระหว่างห้องสองห้องนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นบานเปิดที่เป็นบานสวิงนะคะเราก็ไปเลือกจากแบบหรือไฟล์เก่าๆของเรามาใช้งานได้นะคะหรือวิธีการเราก็ copy ตัวงานเก่าๆของเราอะค่ะไปไว้ในหน้าการทำงานของเราแล้วเราก็หยิบตัวบล็อกต่างๆที่เราเคยตั้งค่าไว้เนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะวางตัวของบานสวิงนะคะประตูกดหมุนเขานะคะวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะสมมติอาจารย์วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อาจารย์จะขยับเขามาที่60เซนแล้วก็ย่อขนาดของบานประตูนะคะตอนนี้บานประตูนะคะอยู่ที่ 1.04 นะคะเราก็จะปรับเป็นแค่จุด8นะคะเมื่อเราได้ช่องเปิดคร่าวๆแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาวางตัวผนังกันนะคะวางไปก่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขยับในการใส่ในส่วนของตัวเสาเอ็นอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่เวลาอาจารย์ทำงานแล้วการวางผนังที่จะวางหลายๆอันถ้าจะทำให้เร็วนะคะอาจารย์จะทำโดยวิธีการ copy มา1อันนะคะแล้วก็ปรับเขาให้เป็นขนาดเล็กๆ ก็คือจุด1ก่อนจุด1คูณจุด1แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปวางในจุดต่างๆที่เราต้องการปี้นะคะก็ปี้ไปได้เลยอย่างถ้าเดี๋ยวอาจารย์จะดึงผนังฝั่งนี้ขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะวางฝั่งนี้ก่อนเอาไปวางที่จุดนี้ก่อนนะคะวางที่จุดนี้นะคะด้านนี้เราก็จะวางไว้ก่อนเลยแล้วเราค่อยมาทำการปรับขนาดของผนังอีกทีนะคะในที่นี้เราก็สามารถที่จะดึงเข้าในส่วนของช่องเปิดเราได้เลยอย่างอันนี้เราก็หมุนตัวบล็อกก่อนนะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปได้เลยทำแบบเดียวกันเลยนะคะเวลาดึงเราก็จับไปชนกับวัตถุที่เราต้องการจะดึงเขาไปชนได้เลยในที่นี้จะช่วยลดว่าเวลาที่เราจะต้องคีย์ตัวเลขอะค่ะเราจะได้ไม่ต้องคีย์ตัวเลขนะคะเราก็สามารถดึงของผนังเข้าไปได้เลย
่ะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะปรับตัวแฮทเนี่ยให้ไปในทิศทางเดียวกันไหมถ้าเราต้องการปรับตัวแฮทเข้าไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้วิธี MI นะคะแล้วก็จับตัวเซนเตอร์ของตัวผนังเนี่ยได้เลยอ่ะแบบนี้ลายแฮทเนี่ยเขาก็จะไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะคะอ่ะตัวนี้เหมือนกันเราก็ปรับเขาให้มีลายแฮทที่ไปทางด้านเดียวกันนะคะเวลาการทำบอกอะค่ะบอกเขาก็จะล็อกตัวแฮทไว้เหมือนกัน

ำหนดที่จุด 1.1 เป็นมาตรฐานก่อนนะคะปรับเลเยอร์ของเขานะคะให้เป็นตัวสีเหลืองนะคะทีนี้ค่ะเวลาเราเอาเสาเอ็นไปใส่อ่ะค่ะมันจะมี2วิธีก็คือการย้ายตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะไปวางทับตรงบริเวณปลายของวงกบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยเลื่อนผนังลงมาตามกับอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการที่เราไวป์เอาของตัวพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือการกด WIP นะคะเขาก็จะให้เราสร้างขอบเขตขึ้นมานะคะแบบนี้กด Enter นะคะเขาก็จะบังวัตถุที่อยู่ด้านหลังเลยนะคะทีนี้เวลาเราสร้างตัวไวป์เอาตัวนี้ขึ้นมาแล้วค่ะเราก็สามารถ Copy เขาเนี่ยไปวางในจุดอื่นๆโดยที่เราไม่ต้องหดผนังแล้วนะคะอย่างเราจะวางที่จุดนี้copy มาวางได้เลยเขาก็จะบังตัวผนังที่เรายืดไว้เมื่อกี้ค่ะตรงนี้นะคะ CO ได้เลยแล้วก็วางเราก็จะได้เสาเอ็นนะคะที่บริเวณช่องเปิดของเราแล้วนะคะเมื่อเราได้พื้นที่ของขอบเขตของห้องเราแล้วเนี่ยให้เราลบเส้นตัวไกด์ไลน์ข้างหลังด้วยนะคะเราลบทิ้งได้เลยเราก็สร้างบล็อกตัวนี้ไว้ก่อนนะคะกด V planning นะคะเลือกจุดไว้ก่อนนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการใส่เฟอร์นิเจอร์นะคะการใส่เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนการใส่เฟอร์นิเจอร์ห้องลิฟวิ่งนะคะอาจารย์ขอเพิ่มเส้นพื้นของตัวห้องลิฟวิ่งก่อน1เส้นนะคะเส้นนี้กดเซฟนะคะทีนี้เวลาการใส่เฟอร์นิเจอร์นะคะเราก็ดีไซน์ได้เลยว่าเราต้องการจะวางเตียงตรงไหนโต๊ะตรงไหนตู้ตรงไหนนะคะแล้วก็จะวางทีวีตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเอาตัวเฟอร์นิเจอร์ของเราได้ในตัวไฟล์บล็อกตัวนี้เลยนะคะในที่นี้อย่างห้องของเราไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะคะเราก็ลองดูเฟอร์นิเจอร์ที่คิดว่าน่าจะสามารถเอาไปใช้กับในไซซิ่งของห้องเราได้นะคะเลือกมาก่อนนะคะสมมติเราเลือกตัวนี้นะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือการเปลี่ยนเลเยอร์เขาให้เป็นเลเยอร์0ก่อนนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนสีเลเยอร์ให้เป็นตัวบายเลเยอร์ด้วยนะคะสร้างบล็อกไว้ก่อนค่ะกดตัว B นะคะเฟอร์01นะคะเลือกจุดได้เลยโอเคกดคอนโทรล C ไปนะคะไปวางที่ห้องของเราแต่เราลองขยับนะคะให้เขาอยู่ภายในห้องแล้วก็มีพื้นที่ในการเดินรอบๆห้องด้วยนะคะโอเคเราก็ขยับได้เลยนะคะเดี๋ยวทีนี้เนื่องจากว่าฝั่งเนี้ยเขาจะมีตัวช่องเปิดที่เป็นหน้าต่างใช่ไหมคะเราอาจจะวางทีวีไว้ฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็ตัวโซฟาเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะก็คือเขาก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างคับห้องเหมือนกันเวลาเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็อาจจะขวางทางใช่ไหมคะเราก็ทำการปรับแก้อาจจะลดตัวของเฟอร์นิเจอร์ออกไปบ้างเช่นโซฟาที่เป็นตัวซิงเกิลนะคะฝั่งด้านนี้เราก็ลบออกไปนะคะ1ตัวกดเซฟนะคะหรือเราอาจจะใส่โคมไฟร้อยสัก1ตัวนะคะทางด้านขวาให้การวางห้องเนี่ยมันดูบาลานซ์ขึ้นนะคะเราก็ copy ตัวโคมไฟฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาวางที่ฝั่งนี้สัก1ตัวทีนี้เขาก็จะได้มีความบาลานซ์มากขึ้นนะคะออกแบบได้เลยว่าเราต้องการจะวางโซฟาด้านไหนนะคะเราก็หมุนเขานะคะในที่นี้อาจารย์อยากจะหมุนโซฟาให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขยับนะคะได้เลยการวางโซฟาของเราก็จะดูมีสัดส่วนมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเปลี่ยนเลเยอร์ของเขานะคะเป็นเลเยอร์ที่เป็นเฟอร์ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นสีเทาแบบนี้นะคะอาจจะขยับขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านประตูเนี่ยเราก็ลองกลับด้านเขาให้การเปิดเนี่ยเปิดไปทางด้านขวานะ

คะแล้วก็ให้เราเดินเข้าทางตรงด้านนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะที่วางทีวีนะคะก็กำหนดขนาดเข้าไปนะคะตรงนี้ส่วนของทีวีเราก็ไปเลือกจากบล็อกได้เลยถ้าหาแล้วไม่ได้นะคะก็ให้เราลองวาดขึ้นมานะคะลักษณะของทีวีก็จะเป็นยาวๆสมมติอาจารย์วาดขึ้นมาเป็นจอทีวีแบบนี้นะคะตั้งอยู่ตรงกลางโต๊ะนะคะเราก็วาดแล้วก็ใส่ลงไปได้เลย อยู่ที่การดีไซน์ของเราเลยนะคะว่าเราอยากจะให้แปนนิ่งของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นตัวทีวีของอาจารย์ขึ้นมาเองแบบนี้นะคะส่วนอื่นๆเนี่ยเราอยากจะใส่พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าไปก็หยิบมาใส่นะคะอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์ขอใส่ต้นไม้1ต้นนะคะในห้องในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะอาจารย์เลือกก่อนสมมุติถ้าจะใช้เป็นต้นนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะกดบล็อก1ครั้งค่ะแก้สีแก้เลเยอร์ด้วยนะคะเซฟนะคะอย่างเมื่อกี้เราตั้งชื่อบอกว่าชื่อศูนย์ใช่ไหมคะแต่ว่าในไฟล์เดิมของเราเวลาเราทำงานนะคะชื่อบอกของเราที่เป็นศูนย์เนี่ยเขาจะเป็นตัวเส้นไกด์ไลน์ของเราอะค่ะเอาให้ดูเวลาเราดึงต้นไม้เข้ามาเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้เป็นต้นไม้นะคะดังนั้นเวลาเราตั้งชื่อเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชื่อตัวบล็อกเนี่ยให้เป็นชื่อใหม่นะคะที่ไม่ซ้ำกับตัวของไฟล์ที่เราทำงานอยู่นะคะอย่างเมื่อกี้ชื่อบล็อกเนี่ยที่เป็นศูนย์เนี่ยวิธีการตั้งชื่อใหม่นะคะให้กด R E N นะคะหรือ rename นะคะแล้วเราก็เลือกชื่อบล็อกที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็คือบล็อกศูนย์นะคะให้เปลี่ยนเขาเป็นชื่ออื่นนะคะเช่นต้นไม้ T R E E กดโอเคนะคะชื่อบอกเนี่ยก็จะเปลี่ยนแหละให้เรากด Ctrl C แล้วลองไปวางอีกครั้งค่ะเราก็จะได้ต้นไม้มาแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์วางไว้ตรงนี้นะคะเปลี่ยนเลเยอร์เขาด้วยนะคะลบไปต่อไปเดี๋ยวเรามาออกแบบในส่วนของห้องนอนกันนะคะเราก็จะใส่เตียงใส่ตู้นะคะเตียงเนี่ยเราก็เลือกได้ในนี้เลยว่าเราอยากจะใช้เตียงที่ขนาดเท่าไหร่นะคะเตียงนี้ก็เขาก็จะมีบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นขนาด6ฟุตนะคะ5ฟุตเราก็ใช้ตัวนี้เราก็ copy ไปได้เลยเปลี่ยนเลเยอร์นะคะเหมือนเดิมแล้วก็กดบอกนะคะสร้างชื่อเขานะคะ BED เสร็จแล้วเราก็ไปวางได้เลยนะคะ Ctrl V กด Ctrl C ก่อนนะคะแล้วไปกด Ctrl V นะคะได้เตียงมาแล้วนะคะเราก็จัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ RO เปลี่ยนเลเยอร์นะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่โต๊ะหัวเตียงนะคะที่มีขนาด 0.6.6ทั้งสองข้างนะคะสมมุติถ้าเราต้องการตัวโคมไฟของตัวบล็อกตัวนี้มาใช้อ่ะค่ะเราสามารถทำได้โดยการกด edit บล็อกตัวนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือกโคมไฟของเขานะคะไปใช้วางในโต๊ะหัวเตียงของเรานะคะเราไปวางที่เซ็นเตอร์ก่อนนะคะเมื่อเราเข้ามาในหน้าของตัวแก้ไขบอกอะค่ะเราก็จะทําการแก้ไขได้เฉพาะในตัวของที่เราบอกไว้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าในส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะทําการแก้ไขเขาไม่ได้ใช่ไหมคะวิธีการที่เราจะ copy ของเขามาใช้ในข้างนอกอะค่ะเราจะแยกส่วนนะคะเวลาเรา copy มาวางในตําแหน่งเนี้ยแล้วค่ะแล้วเราต้องการจะเอาเขาออกไปเนี่ยให้เราเลือกวัตถุก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เรากด remove นะคะตัวโคมไฟเนี่ยก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วจะไม่ได้อยู่ในบล็อกแล้วนะคะ

เรากดเซฟเราก็จะเป็นการก๊อปปี้ตัวโคมไฟจากในบล็อกของโซฟาเนี่ยมาใช้ตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมว่าตัวบล็อกเนี่ยตัวโคมไฟเนี่ยก็จะออกมาจากบล็อกเมื่อกี้แล้วแล้วก็จะมาอยู่ข้างนอกแทนแต่ว่าตัวของโซฟาเนี่ยเซตโซฟาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเมื่อเราใช้ตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกว่าเขาควรอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะคะเราก็สร้างเขาให้เป็นบล็อกหนึ่งบล็อกก่อนนะคะทุกครั้งเวลาในการทำงานนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้ทำบล็อกไว้ทุกครั้งนะคะแล้วก็เผื่อในกรณีที่เราต้องการจะเอาตัวเนี้ยไปใช้กับโปรเจกต์อื่นๆนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องสร้างขนาดขึ้นมาใหม่นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดที่เราจะใช้ทำงานในไฟล์อื่นๆได้เลยเช่นโต๊ะข้างเตียง60/60นะคะขนาดเตียงที่5ฟุตนะคะเดี๋ยวเราทำบล็อกไว้นะคะเราสามารถที่จะทำบล็อกซ้อนบล็อกได้นะคะก็คือสมมุติว่าเตียงเมื่อกี้เราบล็อกไปทีหนึ่งแล้วเราต้องการจะทำบล็อกอีกเนี่ยเราก็สร้างซ้อนได้เลยแต่เวลาจะแก้ไขแค่เฉพาะตัวเตียงอะค่ะเราก็ต้องเลือกเขานะคะก็คือการคลิกขวานะคะเขาจะให้เราเลือกเลยว่าเราจะแก้ไขส่วนไหนอย่างตอนนี้เราจะแก้ไขเบส01ก็คือเขาจะเข้าไปแก้ไขในส่วนของวัตถุทั้งหมดนี้นะคะแต่ว่าตัวเตียงเนี่ยเราก็จะแก้ไขไม่ได้เพราะว่าตัวเตียงเนี่ยเป็นบล็อกอยู่นะคะวิธีการจะแก้ไขก็ต้องกด X นะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขเตียงนะคะให้เรากดคลิกขวานะคะกด Edit บล็อก in page นะคะแล้วก็ให้เลือกตัวเบสที่เป็นเตียงอย่างเดียวดูในรูปภาพ preview อย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เขาก็จะเลือกแค่เฉพาะตัวเตียงให้เราเข้ามาแก้ไขแล้ววิธีการก็จะประมาณนี้นะคะกดเซฟเลยเราก็จะได้ที่เป็นในส่วนของห้องนอนแล้วก็ในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะแล้วก็เราก็ลองใส่องค์ประกอบอื่นๆดูเช่นผนังด้านนี้นะคะเป็นผนังทึบเรารู้สึกว่าในห้องนอนเนี่ยอยากให้มีในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะเราก็ใส่ตู้เสื้อผ้าเข้าไปค่ะตู้เสื้อผ้าของเรานะคะก็จะมีขนาดที่60นะคะเดี๋ยวเราลองเช็คดูว่าเมื่อกี้ที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยเขามีขนาด60หรือเปล่านะคะความลึกของตู้นะคะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่ขนาด60นะคะเดี๋ยวเราก็ขยับเขาให้อยู่ในขนาดที่60นะคะเราสร้างเส้นขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะจุด6แล้วเราก็ดึงตัวกรอบเมื่อกี้นะคะลงมาให้เท่ากับเส้นที่เราสร้างขึ้นมานะคะเราก็จะได้ตู้ที่มีขนาด60แล้วก็วิธีการทำงานนะคะเวลาเราวาดเส้นที่เราไม่ได้กำหนดค่าเข้าไปอะค่ะให้เราลองคลิกแล้วก็ลองเช็คในหน้าของ property นะคะว่าความยาวของเส้นเนี่ยเขามีเศษเป็นเศษแบบทศนิยมเยอะๆหรือเปล่าอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเวลาเราวาดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้กำหนดขนาดที่แน่ชัดเข้าไปอะค่ะเรามาเช็คตรงนี้ก่อนว่าเส้นของเขาเนี่ยมันเออร์เลอร์ไหมถ้าเส้นเออร์เลอร์ค่ะก็ให้เราขยับแล้วก็แก้ไขนะคะเราจะได้เส้นที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีขนาดและไซซิ่งที่เราต้องการนะคะอย่างตัวนี้นะคะเราได้ตู้ที่มีขนาด60เข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตว่าก็จะมีสเปซข้างๆเนี่ยค่ะที่อาจจะเกิดจากความเออร์เลอร์ใช่ไหมคะเราก็ขยับตัวเตียงกับชุดหัวเตียงตรงนี้ค่ะขยับเขาเข้ามาชนกับตู้ได้เลยเมื่อขยับมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำตู้เสื้อผ้าต่อได้เลยนะคะก็คือออฟเซตในส่วนของโครงตู้นะคะในส่วนของสัญลักษณ์ตู้เนี่ยก็แล้วแต่เราจะเขียนขึ้นมาเลยนะคะว่าเราอยากจะให้ลักษณะของตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีลักษณะแบบไหนในส่วนของอาจารย์ก็จะออฟเซตเข้ามาให้เห็นเป็นโครงตู้นะคะต่อไปก็จะใส่ในส่วนของราวตู้เสื้อผ้านะคะแบบนี้แล้วก็ออฟเซตขนาดของราวออกไปเมื่อเราได้ราวของตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วเนี่ยส่วนต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของไม้แขวนเสื้อนะคะที่เรามักจะแสดงใน planning นะคะเพื่อให้ดูออกว่าเนี่ยเรากำลังใส่เป็นตู้เสื้อผ้านะคะอย่างในแบบของอาจารย์นะคะก็จะมีตัวอย่างไม้แขวนเสื้อตู้เสื้อผ้าก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววิธีการก็คืออาจารย์จะเอาตัวของไม้แขวนเสื้อที่อาจารย์เคยทำไว้แล้วเนี่ยไปใส่เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปวางมีความเอียงบ้างแล้วก็ตรงบ้างนะคะอาจารย์ก็จะแรนดอมในการเลือกไปวางนะคะไปวางตรงนี้ส่วนที่เกินก็ลบออกได้เลยตรงนี้นะคะก็ปรับให้เขาเป็นเลเยอร์ตัว G นะคะ
เราก็จะได้ในส่วนของห้องนอนนะคะซึ่งอ่ะตรงนี้ที่เป็นเว้นว่างอยู่อะค่ะเราอาจจะให้มีเป็นเคาน์เตอร์หรือโต๊ะนั่งนะคะสำหรับอยู่ตรงด้านของช่องเปิดก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราออกแบบให้ทางด้านนี้สามารถมองออกไปได้เทควิวออกไปได้แบบนี้มองออกไปนะคะเราออกแบบให้ตรงนี้เป็นตัวโต๊ะเคาน์เตอร์เล็กๆสักตัวนะคะอย่างเช่นตอนนี้มีความลึกที่70ใช่ไหมคะเราก็ปรับให้เหลือสัก35เซนนะคะอย่างตรงนี้เราก็ให้เขาล้อเข้ามากับตัวโต๊ะหัวเตียงของเราก็ได้นะคะกดที่ R เซนนะคะใส่เก้าอี้เล็กๆ1ตัวตรงนี้นะคะสักตัวหนึ่งเราก็ไปเอาเก้าอี้มาใส่นะคะอย่างเช่นในที่นี้ก็เป็นเก้าอี้ตัวนี้ก็ได้เล็กๆ1ตัวนะคะตัวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปแก้ไขบอกให้เป็นเลเยอร์0ก่อนกดเซฟนะคะคอนโทรล C นะคะแล้วก็ไปวางแล้วก็ปรับเขาให้เป็นเลเยอร์ตัวสีเทานะคะเหมือนกัน RO นะคะหมุนตัวเก้าอี้ให้มองออกไปที่หน้าต่างของเรานะคะเบื้องต้นเราก็จะได้แปนนิ่งในส่วนของห้องนอนห้องลิฟวิ่งแล้วนะคะแล้วถ้าเราอยากจะต่อเติมส่วนอื่นๆนะคะเราก็สามารถต่อเติมเข้าไปได้เลยนะคะในที่นี้เราลองออกแบบให้เขามีเนื้อหาของตัวแปนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการใส่ต้นไม้เพิ่มเข้าไปนะคะการใส่พรมนะคะเราก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นขนาดพรมนะคะเช่นอย่างอาจารย์กำหนดขนาดพรมอยู่ที่ 1.2 นะคะคูณ 2.4 เราก็จะได้พรมขึ้นมา1พรมนะคะก็จัดวางตำแหน่งนะคะเราลองดึงตัวเขาเนี่ยให้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ของโซฟาประมาณนี้ใช่ไหมคะส่วนที่เขาไปซ้อนทับกับตัวโซฟาเราก็กด TR ออกได้เลยนะคะก็จะเป็นการทิมเส้นนะคะเส้นส่วนที่เขาตัดกันอยู่เนี่ยเราก็ตัดแค่ส่วนตัวหัวกับตัวท้ายแล้วตัวนี้ค่ะเราก็ค่อยลบเอานะคะเราก็จะได้ตัวพรมนะคะต่อไปต่างๆก็องค์ประกอบอื่นๆเช่นการใส่สัญลักษณ์ของตัวบานสไลด์ประตูหน้าต่างนะคะที่เป็นลูกศรลักษณะแบบนี้นะคะลูกศรเป็นลูกศรที่ชี้บอกว่าประตูของเราเป็นบานสไลด์เข้าทางไหนนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำเข้าไปในแปนนิ่งของเรานะคะวิธีการก็คือกด PL นะคะเราก็กำหนดความยาวได้เลยองศาของหัวลูกศรนะคะแล้วก็กดตัวบอกไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้กับส่วนอื่นๆด้วยนะคะก็กด Arrowในชิ้นนี้ถ้าชื่อซ้ำเราก็ใส่ตัวเลขเหมือนเดิมเลยไว้ที่หัวก็ได้นะคะเดี๋ยวอย่างตัวนี้นะคะเป็นบานสไลด์ที่เปิดออกด้านข้างแล้วก็กลับหัวลูกศรของเรานะคะ MI เขาถ้าเราต้องการจะให้อยู่อีกฝั่งด้วยก็กด MI นะคะกด No เราก็จะได้หัวลูกศร2ข้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่กับหน้าต่างบานอื่นๆด้วยนะคะกดเลือกนะคะกด CO เอาไปวางที่เซ็นเตอร์ของหน้าต่างนะคะการใส่หัวลูกศรที่หน้าต่างบานนี้นะคะบานนี้เป็นบานเลื่อนสลับนะคะบานเลื่อนสลับของเราเราก็จะใส่หัวลูกศรที่เป็นสลับฝั่งกันแบบนี้นะคะกด MIมิลเลอร์นะคะแล้วก็กด no mi อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเป็นการบอกว่าบานนี้นะคะจะเลื่อนเปิดมาทางด้านขวานะคะส่วนบานนี้จะเลื่อนเปิดไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะประตูก็เหมือนกันนะคะเราก็จะใส่สัญลักษณ์ของตัวหัวลูกศรเนี้ยเข้าไปด้วยก๊อปมาวางได้เลยนะคะแล้วก็หมุนแล้วก็ขยับเขานะคะในที่นี้อาจารย์จะให้เปิดจากทางด้าน
ด้านนี้นะคะเพราะว่าถ้าเปิดจากทางด้านนี้มาเนี่ยเราไปเราก็จะชนกับโซฟาใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายลูกศรมาทางด้านฝั่งนี้และ MI 1ครั้งค่ะเพื่อเป็นการบอกว่าวิธีการเปิดคือเปิดจากทางบานนี้นะคะไปทางด้านขวาเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวแปนนิ่งแล้วก็ตัวของตัวลิฟวิ่งนะคะเดี๋ยวองค์ประกอบในการเขียนแบบภายในเนี่ยอื่นๆก็จะมีการเขียนรูปด้านนะคะสังเกตว่าอย่างในตัวการเขียนภายในนะคะก็จะมีตัวแปนนิ่งที่เป็นการบอกเฟอร์นิเจอร์นะคะการบอกเบอร์ผนังนะคะแล้วก็พอในส่วนของแปนนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยบางการทำงานนะคะก็จะมีการบอกแพทเทิร์นของพื้นเช่นเป็นพื้นไม้แบบนี้นะคะเขาก็จะใส่สัญลักษณ์ของพื้นไม้เข้าไปก็จะแยกส่วนออกมาเวลาทำงานเนี่ยเขาก็จะทำบอกตัวผนังเนี่ยไว้ใช้เพราะว่าในการเขียนแบบภายในก็จะมีในหลายส่วนนะคะอย่างเขาทำบอกตัวผนังนี้ออกมาใส่เฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ก็จะไม่ใส่พื้นนะคะเป็นการสื่อสารในการเขียนแบบนะคะอย่างในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นการเขียนผังไฟนะคะการใส่ไฟนะคะแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็นการเขียนผังปลั๊กนะคะแล้วก็เมื่อเรามีตัวแปนนิ่งของตัวแบบภายในเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะมีการเขียนรูปด้านเหมือนการเขียนแบบขยายห้องน้ำเลยแต่อันนี้เขาก็จะเป็นรูปด้านในส่วนของห้องแต่ละห้องนะคะเวลาเขียนภายในก็เลยจะต้องมีรูปด้านทั้งหมด4ด้านแบบนี้นะคะทุกด้านเลยเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยว่าด้านที่1เนี่ยมองจากด้านไหนนะคะสังเกตที่หัวลูกศรตัวนี้นะคะเขาก็จะมีบอกทั้งหมด4ด้านนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเขียนตัวแปนนิ่งนี้ไว้ก่อนนะคะ EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียนตัวรูปด้านของตัวแปนนิ่งนี้ต่อนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราเซฟตัวแปนนิ่งนี้นะคะไว้กดเซฟไว้ด้วยนะคะเซฟแอดนะคะรูมแปนนิ่งนะคะกดเซฟเลยค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะที่เราจะมาเขียนรูปด้านเนี่ยเราก็จะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาทำงานอีกครั้งนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้การเขียนภายในห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะสำหรับ EP หน้าเราจะมาเขียนรูปด้านของห้องนอนและห้องนั่งเล่นต่อนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7.ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคลุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์

นำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮอยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประ

กอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบร้อนความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบร้อนความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับ

หม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแล้วเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็สวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์

0: 12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจหรือชื่อเล่นครูแม็กนะครับแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรรักษานะครับครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับนักเรียนทราบหรือไม่นะครับว่าพลังงานนะครับในการขับเคลื่อนยานพาหนะนะครับเขาใช้พลังงานอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงพลังงานแล้วนะครับส่วนใหญ่จะนึกถึงพลังงานน้ำมันนะครับในการขับเคลื่อนซึ่งเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าน้ำมันใช้มานานพอสมควรแล้ว
0: โอ้นานมากครับ
1: ก็มีท่าทีว่าจะหมดไปจาก
0: โลก
1: เราด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับซึ่งน้ำมันเป็นพลังงานที่ใช้เกือบทุกชนิดทุกประเภทก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีผลเสียที่ตามมาควรผลเสียที่ว่ามีอะไรบ้างครับอาจารย์แม็ก
0: ก็เช่นมลพิษนะครับเช่นรถน้ำมันเนี่ยเวลาเราใช้ใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตไหมแน่นอนสตาร์ทมามีเสียงเครื่องยนต์มีการเผาไหม้มีการสันดาบใช่ไหมครับจุดระเบิดแน่นอนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำให้เกิดปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะโลกร้อน
1: ถูกต้องครับ
0: ส่วนอันที่สองนะครับเกิดในภาวะเนื่องจากตอนนี้เราใช้น้ำมันมารวมระยะเวลาเป็น100ปีถ้าครูพูดนะ100ปีนะครับน้ำมันในโลกนี้หมดไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้มันก็เริ่มมีพลังงานทดแทนขึ้นมานะครับที่ค่อนข้างหาได้ง่ายและเป็นพลังงานสะอาดนะครับปัจจุบันนี้นิยมนะครับแพร่หลายนะครับอาจารย์นุ่มตาม
1: ใช่ครับก็ปัจจุบันนะฮะต่างประเทศนะครับก็เริ่มมีการผลักดันนะครับโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายเข้ามาเสริมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพลังงานไฟฟ้า
0: ครับพลังงานไฟฟ้านะครับ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวของเรานะครับในการมาขับเคลื่อนยานพาหนะอะไรต่างๆนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับมีเทคโนโลยีเข้ามาเสริมมาสร้างทำให้เกิดพลังงานที่เราสามารถจับต้องได้และใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับนี่คือพลังงานไฟฟ้าพลังงานแห่งอนาคตนะครับถ้าพูดถึงในเมืองไทยปัจจุบันยานพาหนะที่เป็นไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์แม็ก
0: นะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับประเทศผมว่าในทั่วโลกกันดีกว่า
1: ครับ
0: ก็เริ่มจะพัฒนาพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาใช้ในรถถ้าย้อนไปสมัยก่อนก็เริ่มมีจักรยานไฟฟ้าน
1: ะครับ
0: จักรยานไฟฟ้านะแล้วก็มีขับเคลื่อนในรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันนี้เราได้เห็นหนึ่งสิ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านักเรียนเห็นไหมครับมันเยอะขึ้นมาในรอบตัวเราเนี่ย100คันเราจะเห็นแล้วประมาณ 30% แล้วนะครับหนึ่งเลยก็เพราะหนึ่งครั้งก็คือเป็นพลังงานสะอาดใช่ไหมครับอันที่สองเราไม่ต้องเสียเงินนะครับในการเติมน้ำมันเสียค่าใช้ไฟฟ้านะครับจ่ายไฟฟ้าไปส่วนหนึ่งนะครับก็มองแล้วคุ้มค่านะครับส่วนรถที่อยู่ตรงหน้าครูเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่ารถไฟฟ้านะครับมองแล้วมันก็เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์นุ่มตาเหมือนทุกอย่างเลย
1: เหมือนทุกอย่างนะครับแต่แตกต่างกันที่
0: ไม่ใช้น้ำมัน
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์มาเครื่องติดแล้วมีเสียงไหมครับไม่มีเร่งเครื่องไม่มีเสียงแต่ล้อหมุนใช่ไหมครับอันนี้คือรถไฟฟ้านะครับรวมถึงวิวัฒนาการสมัยนี้รถไฟฟ้าออกแบบมาค่อนข้างจะดีเทียบเท่ากับรถน้ำมันเลยนะครับอาจารย
1: ์โ
0: อ้นะอย่างสมมติผมขับไปเชียงใหม่ก็มีคนขับไปได้เหมือนกัน
1: ได้นะอาจารย
0: ์ได้เหมือนกันนะครับ
1: โอ้สุดยอดครับ
0: สุดยอดนะครับรถไฟฟ้านะแต่ก็ยังมีจุดด้อยหนึ่งเรื่องก็คือในประเทศไทยเรื่องพลังงานจุดชาร์จเราอาจจะยังไม่เจอเท่าไหร่นะครับ1คันเนี่ยอาจจะวิ่งได้เป็น100กิโลบางคันวิ่งได้เป็น1,000กิโลขึ้นอยู่กับ1เลยประสิทธิภาพและราคานะครับอ่ะส่วนที่ครูพูดไปเนี่ยให้เรารู้จักว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับเราเห็นแล้วครูก็อยากจะให้นักเรียนที่ดูอยู่นะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปใช่มั้ยครับถามว่ามีการซ่อมมั้ยมีซ่อมทุกอย่างนะครับ มือนรถทั่วไปเพราะมันมีเหมือนรถทั่วไปทุกอย่างแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเขามีเครื่องยนต์ไหมครับไม่มีนะครับเขามีอะไรครับมีไฟฟ้านะครับในตัวเขานะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนวิธีการถอดล้อบริการรถไฟฟ้าถอดเพื่ออะไรครับหนึ่งเลยรถไฟฟ้าสมมติเกิดปัจจัยนะครับเช่นรถไฟฟ้ามียางไหมครับอาจารย์ดวงตาม
1: ีครับ
0: เหมือนรถทั่วไปเลย
1: รถทั่วไปเลยครับ
0: มีระบบเบรกไหมครับมีนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนยางใช่ไหมครับหรือระบบรถไฟฟ้ามีปัญหามอเตอร์มีปัญหาเราต้องมีการตรวจเช็คและซ่อมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถอดบริการล้อหลังถอดประกอบนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยกันเลยนะครับมองแล้วครูมองแล้วบางบ้านมีเนาะอาจารย์ดวงตาม
1: ีเยอะเลยครับทุกวันนี
0: ้ส่วนตัวผมก็ยังอยากจะได้มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่มีอยู่เยอะนิ
0: ยม
1: ในบ้านเราแต่จะมีส่วนน้อยที่จะพูดถึงเรื่องการบำรุงดูแลรักษาและการตรวจเช็คที่ถูกวิธีนะครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์เศรษฐวุฒิก็จะมาแนะนำวิธีการขั้นตอนนะครับในการเช็คตรวจสภาพระบบอุปกรณ์ต่างๆของรถจักรยานไฟฟ้า
0: ครับก็มีทั้งการถอดแล้วก็ตรวจเช็คเบื้องต้นสมมติรถการมันเสียนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้านักเรียนสังเกตไหมครับมันขับเคลื่อนล้อไหนครับครูเปิดสวิตช์กุญแจขับเคลื่อนล้อไหนครับล้อหลังเมื่อบิดคันเร่งมันเริ่มมีการขับเคลื่อนใช่ไหมครับแน่นอนเวลาขับเคลื่อนไปเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าขับเคลื่อนไปเนี่ยถ้ามันเกิดการเสียหายนะครับเราก็ต้องมีการตรวจเช็คเบื้องต้นสมมติสตาร์ทไหมมันไม่หมุนแต่วันนี้เราตรวจเช็คเบื้องต้นได้ก่อนว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเคลื่อนล้อหลังแน่นอนมันไม่มีโซ่ไม่มีอะไรนะครับข้างในเนี่ยครับมันเป็นเขาเรียกว่าฮับมอเตอร์นะครับข้างในเป็นมอเตอร์นะครับนะเราก็ได้เช็คเบื้องต้นว่าเช็คข้างในมันมีเฟสยังไงนะครับรวมถึงถอดล้อและประกอบล้อบริการกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มถอดล้อกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็แนะนำเครื่องมือที่ใช้ก่อนนะครับเครื่องมือก็เป็นชุดอะไรกล่องเครื่องมือหรือชุดบล็อกนะครับ1ชุดเลยครูหวังว่าทุกบ้านเนี่ยถ้าเราดูกันอยู่เราสนใจในงานช่างนะครับสนใจในงาน DIY นะครับมีแน่นอนเครื่องมือนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับมีได้ทุกคนนะครับ
1: ได้ครับเราไม่ใช่ช่างก็หาซื้อได้นะฮะ
0: ใช่ครับอันที่2ที่ใช้ในงานก็เป็นพวกอะไรครับตัวรัดนะครับเขาเรียกเคเบิลไทนะครับสำหรับรัดสายไฟรถเราไม่ใช้น้ำมันแต่เราต้องมีการรัดสายไฟเราลื้อแล้วต้องรัดแล้วก็ต้องตัดด้วยนะครับโดยประมาณนะครับเริ่มเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนนักเรียน1คนอันนี้นะครับงานแรกของเรานะครับรถไฟฟ้าเนี่ยเรามองโดยรูปทรงเนี่ยเขาไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมครับไม่มีเครื่องยนต์แต่เราต้องทำการลื้อนะครับเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนครับนักเรียนถ้ามองสามนี้ไม่มีเครื่องยนต์เขาอยู่ที่ล้อนั่นเองเขามีแค่ล้อกับอีกอย่างสมองกลของเขาคือคอนโทรลเลอร์แล้วก็แบตเตอรี่ใช้ในการทำงานของเขานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดหรือเพื่อดูแบตเตอรี่และก็ชุดคอนโทรลเลอร์ของรถไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอันดับแรกคือปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็เปิดเบาะนะครับอ่ะคราวเนี้ยเรามาเปิดเบาะสิ่งที่เราเห็นเลยมันเหมือนรถบ้านทั่วไปเลยใช่ไหมครับข้างในเหมือนไหมครับมองดูเหมือนเป๊ะเลยนะครับ
1: เป๊ะเลยนะฮะแล้วถังน้ำมันอยู่ไหนครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แต่มีสวิตช์1สวิตช์นะครับอันนั้นรถไฟฟ้าจะเซอร์วิสทุกครั้งนะครับต้องทำการปิดสวิตช์นะครับแหล่งจ่ายไฟเพื่อป้องกันไฟช็อตไฟนะครับไฟฟ้า60โวลต์ช็อตแล้วนะครับช็อตแล้วอันตรายแล้วนะครับแค่12 โวลต์ที่หนูเคยต่อกันช็อตกันก็อาร์กันรุนแรงแล้วใช่ไหมครับ60โวลต์80โวลต์100โวลต์แรงนะครับอาจจะดังตุ้มเลยนะครับปิดก่อนปิดคัตเอาท์นะครับจากนั้นเปิดเซลล์กุญแจนะครับเพื่อคายประจุนะครับสังเกตนะครับเซลล์กุญแจเนี่ยพอเปิดปุ๊บเขาจะติดอยู่แป๊บนึงนะครับคายประจุเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทำการเริ่มบริการรถเขาได้แล้วแต่ถามว่าการบริการต้องบริการอย่างปลอดภัยนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับ เราใช้ไขควงหรืออะไรต่างๆนะครับลักษณะด้ามของเราเราจะไม่ใช้ด้ามที่เป็นเหล็กถ้าเราต้องการรื้อรถไฟฟ้านะครับ
1: เพราะอะไร
0: ในจุดคอนโทรลทำไมถึงไม่ใช้เหล็กนักเรียนเข้าใจไหมเหล็กมันนำไฟฟ้าได้ไหมครับได้ไหมครับได้แต่นี้นำได้ไหมเป็นฉนวนนะครับอันนี้จะไม่ช็อตมืออันนี้ช็อตมือนะครับเราก็เลือกให้ถูกนะครับอ่ะขั้นแรกนะครับเราจะทอดชุดเบาะออกมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดเบาะเลยครับดูเครื่องมือเลยลูกชุดเบาะนะครับตรงนี้เป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่แล้วก็ข้างใต้จะมีคอนโทรลเลอร์นะครับของเริ่มต้นถอดเบาะนะครับถอดเบาะออกก่อนเลยนะครับนะครับด้วยเครื่องมือเบอร์อะไรนะครับนักเรียนเบอร์10นะครับเบอร์10ทำการไขนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับถอดเบาะออก2ตัวนะครับถอดเรื่อยๆนะครับรถไฟฟ้าก็น่าสนใจนะครับอาจารย
1: ์ก็เป็นการมดลดมลภาวะ
0: นะครับ
1: ทั้งโลกเราแล้วก็สุขภาพของเราด้วย
0: ใช่ถ้าเกิดซ่อมได้ก็ดีนะครับดีมากนะ
1: โดยเฉพาะมลภาวะทางเสียงครับอาจารย์เงียบมาก
0: รวมถึงมลภาวะกระเป๋าตังค์เราด้วย
1: กระเป๋าตัง
0: ค์ใช่ครับแต่ในเบาะถอดแล้วครับอันนี้เบาะถอดหลุดมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการทอดอันนี้เขาเรียกชุด U-box นะครับชุด U-box คือกล่องเก็บสัมภาระของเขานะครับอันนี้คือฝาข้อแบตเตอรี่เราถอดได้เลยนะครับอ่ะถอดเลยนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ข้างในอีก4ตัวนะครับที่เราเห็นข้างใต้ตรงนี้นะครับ1 2 3 4เป็นน็อตเบอร์เลยครับนักเรียน
2: เบอร์ 10
0: เบอร์10ใช้เครื่องมือตัวเดิมไขเลยนะครับ
1: ก็เครื่องมือบ้านๆเราที่มีอยู่ทุกบ้าน
0: ทุกบ้านนะครับ
1: ครับมีอยู่แล้วนะฮะหรือหาซื้อได้ง่ายมากนะครับ
0: ผมหวังว่าถ้าเกิดเราชอบ DIY ผมว่ามีทุกคนนะครับ
1: ใช่ครับหรือพ่อบ้านที่อยากจะซ่อมเองอย่างเงี้ยฮะก็ศึกษาวิธีการนะครับแล้วนำไปปฏิบัติตามน่าจะไม่น่ายากนะครับ
0: เห็นไหมครับน็อตของรถไฟฟ้าก็เหมือนกับรถน้ำมันทั่วไปทุกอย่างการบริการ

0: มองแล้วเหมือนกันแต่เขาไม่มีเครื่องยนต์นะครับ
1: รถรุ่นนี้ชาร์จไฟยังไงครับอาจารย
0: ์นะครับใช้มันจะมีแบตเตอรี่นะครับเรายกออกมานะครับเดี๋ยวจะยกออกมาแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จเขาเรียกชาร์จไฟบ้านนะครับ
1: ปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับ
0: คล้ายๆกับชาร์จโทรศัพท์เรานั่นเอง
1: ไม่ต้องไปหาที่ชาร์จ

0: นะครับทำการถอดนะครับยูบ็อกนะครับถอดออกมาตอนนี้น็อตก็เริ่มครบนะครับครบ4 ตัวนะครับนะครับ
1: น็อตก็ไม่เยอะนะครับอาจารย์
0: น็อตไม่เยอะครับน็อตก็พอๆกับรถน้ำมันทุกอย่างเลย
1: ต้องครับ
0: นะครับจากนั้นนะครับอย่าลืมอีก1 จุดนะครับตอนเราเริ่มยกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีสวิตช์อยู่สวิตช์ตัวนี้เขาเรียกเขาเบรกเกอร์นั่นแหละนะครับเราทําการต้องคลายและถอดนะครับในขณะที่ยกยูบ็อกเกอร์ยกออกนะครับยกออกเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตออกนะครับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับข้างในอย่ากระชากนะครับต้องรื้อแบบระมัดระวังนะครับเพราะเขามี
1: สังเกตดูนะมันจะมีส
0: ่
1: วนของอุปกรณ์ติดตั้งอยู่นะฮะแล้วก็ถอดออกก่อน
0: ก่อนติดตั้งนะครับนักเรียนลองดูดูดิครับเป็นยังไงข้างหลังมีตัวเมียไหมครับไม่มีขายได้เลยนะครับ
1: ตอนนี้มีไฟค้างอยู่ไหมครับอาจารย์
0: ครับคันนี้ไฟตอนนี้มี
1: ม
0: ีค้างแน่นอนนะครับเพราะว่าแน่นอนแบตเตอรี่เรายังเสียบอยู่นะครับอาจจะมีกระแสไฟหลงเหลืออยู่นะครับการทำรถไฟฟ้านะครับตอนนี้เราต้องถอดยูบ็อกออกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดแบตเตอรี่แต่ก่อนถอดยูบ็อกเสร็จแล้วนะครูจะให้นักเรียนดูก่อนแล้วรถไฟฟ้าข้างในเนี่ยก็มีแค่นี้เองนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือสายจูนนะครับสายจูนนะครับสายจูนอันนี้นะครับรถไฟฟ้าจูนได้เหมือนรถน้ํามันเลยนะครับนะครับเป็นไงครับวันนี้ขอบใจมากครับนักเรียนเดี๋ยวดูต่อเลยนะครับข้างในเห็นไหมครับรถไฟฟ้ามองแล้วมีอะไรไหมครับไม่มีเลยแต่ตอนนี้สมมติครูเปิดกุญแจจะเห็นว่าการทำงานของเขาเนี่ยนะครับก็ยังทำงานได้อยู่นะครับทำงานได้อยู่นะครับมองแล้วมีอะไรไหมครับมีแค่แบตเตอรี่คือหัวใจหลักนะครับอันที่สองสมองของเขานะครับแล้วก็ล้อนะครับนะเดี๋ยวขอ1 คนนักเรียน1 คนคราวนี้เรามาเคลียร์ให้ครูดูดีครับว่าเคลียร์ไฟออกจากทำยังไงปิดกุญแจปิดกุญแจนะครับเพื่อป้องกันระบบมีปัญหานะครับเปิดทุกกุญแจนะครับคายประจุนะครับให้ออกอยู่นะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการยกแบตเตอรี่นะครับถามว่าทุกครั้งนะครับในการทำรถไฟฟ้าเราควรจะยกแบตเตอรี่ออกนะครับเพราะว่าอันตรายอันตรายมากนะครับยกออกได้เลยครับถอดปลั๊กนะครับตรงนี้จะมีปลั๊กอยู่นะครับดึงตรงๆนะครับระวังช็อตเราด้วยนะครับดึงอันนี้นะครับคือแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับวางได้เลยครับนะครับส่วนที่2นะครับเราจะทําการถอดนะครับก็คือชุดสายไฟที่ไปที่ล้อหรือเรียกว่าฮับมอเตอร์นะครับเรามาดูชุดสายไฟนะครับที่ล้อของเราเนี่ยเราไล่มาเนี่ยครับเราต้องการถอดสายไฟตรงนี้ออกนะครับถอดสายไฟตรงนี้นะครับก็จะมีมันจะมาอยู่ที่ชุดคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์นะครับเราต้องทําการถอดนะครับสายไฟให้ตรงตามสีนะครับอันดับแรกเราต้องเปิดฝาออกก่อนนะครับเปิดฝาออกมานะครับก็จะมีสายไฟสีเหลืองเขียวเงินนะครับหรือม่วงนะครับเราต่อตามสีต่อผิดไม่ทํางานนะอาจารย์ตุ่มตามนะครับ
1: ผม
0: อาจจะตุ่มตามเลยก็ได้
1: ต
0: ุ่
1: มตามเลยนะ
0: นะครับ นะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราทําการถอดนะครับถอดสายไฟออกนะครับถอดสายไฟเนี่ยก่อนอื่นเลยเราถอดหนึ่งเลยไหนๆเราถอดแล้วเราเช็คสภาพมอเตอร์เราเนี่ยว่าทํางานได้ดีหรือเปล่ามอเตอร์เฟสเราเสียหรือเปล่าเราจะเช็คก่อนจะรื้อสักครั้งหนึ่งถ้าเราเกิดปัญหาเนี่ยมอเตอร์เรามีปัญหาหรือว่าคอนโทรลเลอร์มีปัญหาเดี๋ยวเราเช็คได้นะครับจากขั้นตอนนี้นะครับเครื่องมือที่ใช้นักเรียนให้นักเรียนเลือกเอาด้ามไหนครับทำไมถึงเอาด้ามนี้อ่ะ
2: ไฟช็อตแน่นอน
0: แน่นอนนะครับรถไฟฟ้านะครับมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไฟมันค้างอยู่ในระบบนะครับแรงนะครับ60 กว่าโวลต์70 กว่าโวลต์80 กว่าโวลต์นะใครเคยโดนยังถ้าเคยรื้อเคยโดนใครเคยโดนไฟดูดไหมครับ

0: เอาเรื่องเลยนะ
1: ประสบการณ์แล้ว
0: เอาเรื่องเลยครับเดี๋ยวเราจะทอดกันเลยนะครับแล้วก็ข้อเน้นย้ำนะครับว่าทอดเนี่ยสังเกตตรงเนี้ยไข่ควงของเราเป็นโลหะห้ามไปโดนโครงรถนะครับเพราะว่าอาจจะมีไฟค้างอยู่จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีไฟค้างก็ไม่เป็นไรนะครับทำการถอดได้เลยครับ
1: ต้องเน้นไหมครับว่าเราถอดข้อไหนออกก่อน
0: อันนี้ไม่เน้นครับเพราะว่ามันถอดตามสีเลยครับอาจารย์ดูตามไม่
1: ใช่ครับ
0: ไขได้ไหมไขไม่ได้เราใช้น็อตบล็อกเบอร์8ก่อนนะครับใช้ไขควงไม่ได้ก็ใช้บล็อกเบอร์8นะครับแล้วก็ด้ามควรจะใช้เป็นอย่างนะครับค่อยๆถอดนะครับลักษณะน็อตเขาจะเป็นน็อต2ชนิดนะครับมีเป็นทั้งน็อตนะครับแล้วสกรูในตัวเขาเลยอีกด้านครับหมุนอีกด้านนะครับคลายก่อนระวังตก
1: ระวังอย่าให้ขั้วชนกันนะครับ
0: ชนกันใช่ครับในขนาดขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ขั้วห้ามชนกันนะครับ
1: หรืออุปกรณ์ห้ามไปชนระหว่างขั้ว
0: ใช่ครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะครับ

0: นะครับนะครับตอนนี้ใส่ไฟของเรานะครับค่อยๆดึงนะครับดึงออกมาอย่าให้นะครับดึงออกมานะครับค่อยๆดึงนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีปลั๊กอีกหนึ่งปลั๊กข้างๆตัวเขานะครับก็คือปลั๊กคอนโทรลนะครับคอนโทรลมอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตที่ลักษณะเป็นสําเร็จรูปใส่ยังไงไม่มีผิดนะครับเราดึงออกตรงๆนะครับตอนนี้ใส่ไฟของเราเป็นไงครับเริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มขยับนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทําการร้อยใส่ไฟนะครับดึงนะครับดึงค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวเราดึงสายไฟออกมาถอดล้อนะครับสายไฟเราดึงออกมาเพื่อให้ออกมาก่อนนะครับแต่ถึงทําการถอดล้อได้นะครับค่อนข้างจะดึงยากอยู่นะครับอาจารย์นุ่มตามนะครับเพราะว่าเขาเก็บสายไฟไว้อย่างดีนะครับนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานนะครับ
1: ก็ป้องกันสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับถ้าเราเก็บสายไฟไม่ดีก็บางครั้งหนูนะครับหนูบางบ้านมีหนูมีอะไรก็มากัดสายไฟนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราแกะแล้วจะชูขึ้นมาให้เห็นเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นปลั๊กแบบนี้ประมาณนี้นะครับนะครับจากมาเรียนร้อยสายไฟออกมาแล้วจากโครงใช่ไหมครับเราสังเกตไหมครับสายไฟมันจะมีอยู่ลักษณะ3เส้นอย่างที่ครูบอกสีเห็นไหมครับมีบอกตะต่อตามนั้นเลยนะครับส่วนนี้ก็คือคอนโทรลปลั๊กคอนโทรลนะครับอันนี้เราไม่ต้องตรวจเช็คนะครับเราเช็คมอเตอร์ได้นะครับตอนนี้สายไฟเราพร้อมไม่ถอดล้อแล้วนะครับแต่เราอยากรู้ว่ามอเตอร์นี่เสียไม่เสียนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองหมุนมอเตอร์นะครับแล้วตอบครูว่ามันเป็นอะไรขึ้นนะครับอ่ะลองหมุนมอเตอร์ครับวิธีการเช็คเฟสนะครับเราเช็คนะครับโดยใช้สายไฟนะครับว่ามอเตอร์นี้ปกติหรือเปล่าสายไฟมี3เส้นหมายความว่ามันมี3เฟสนะครับอ่ะตอนนี้น้องได้หมุนล้อลื่นไหมครับลื่นนะครับลื่นเดี๋ยวครูลองเช็คที่เฟสหนึ่งนะครับจี้เฟสนะครับอ่ะลองหมุนล้อนะครับนะครับมันจะหมุนแบบสะดุดหมายความว่าอันเนี้ยเกิดสนามแม่เหล็กภายในนะครับเฟสตัวเนี้ยไม่เสียมอเตอร์ตัวเนี้ยเฟสแรกไม่เสียอ่ะคราวนี้เรามาเช็คอีกหนึ่งเฟสนะครับต่อไปนะครับหมุนไปเลยลื่นไหมครับลูกตัวนี้อ่ะครูจี้นะครับอ่ะหมุนก็ไม่เสียนะครับเสียไหมครับไม่เสียรวมถึงถ้าเกิดครัวมัดรวมเลยนะครับเขาเรียกว่าเช็คนะครับเช็คเฟสเราหมุนล้อดูครับหมุนไม่ไปใช่ไหมครับหมุนไม่ไปมอเตอร์อันนี้ครูสรุปได้ว่ามอเตอร์เสียไหมครับไม่เสียนะครับอันนี้เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับก็ทําได้นะครับเพราะเราอยากรู้ว่ามอเตอร์เราเนี่ยประสิทธิภาพดีหรือเปล่าเสียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนต่อไปนะครับการถอดล้อนะครับครูขอนักเรียนหนึ่งคนนะครับล้อตัวนี้พร้อมที่จะถอดแล้วแล้วเราก็เช็คกันแล้วว่ามอเตอร์เนี่ยไม่เสียถอดล้อเพื่อบริการเลยครับสมมติยางหมดใช่ไหมนักเรียนเราต้องทำการเปลี่ยนยางใช่ไหมครับ

0: ถ้าเปลี่ยนยางไม่ถอดล้อเปลี่ยนได้ไหมครับจนตาม
1: ไม่ได้
0: ยังไงก็ต้องถอดล้อนะครับรวมถึงบางงานนะครับที่ต้องถอดเช่นสายไฟนั้นมีปัญหานะครับอ่ะนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูกันด้านในนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนมันมีเข็มขัดรัดอยู่ด้านในหรือเรียกว่าเคเบิลท้ายนะครับเราต้องทำการตัดออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราลอดสายไฟออกไปด้านล่างนะครับอ่ะนักเรียนตัดได้เลยครับใช้กรรไกรตัดนะครับตัดออกมานะครับนะครับเนี่ยครับเคเบิลท้ายนะครับตัดออกมาเลยนะครับเขารัดเพื่อความแน่นหนานะครับจะดูตามนะ
1: ครับ
0: แน
1: ่นหนาม
0: ีกี่เส้นตัด
1: เป็นไรครับอาจารย
0: ์ไม่รัดสายไฟก็จะเกิดการขยับพอขยับแน่นอนมันเกิดการเสียสีและทำให้ขาดในที่สุดนะครับถ้าเป็นมาตรฐานนะครับที่ผู้ผลิตเขาใช้มารถยนต์ก็ใช้นะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วเป็นพลาสติกด้วยดีด้วยไม่เป็นไม่นำไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวเราล่อสายไฟลงนะครับล่อสายไฟลงค่อยๆดึงนะครับดึงลงมานะครับโอเคครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแน่นอนมีระบบเบรกเหมือนทั่วไปไหมครับมีนะเดี๋ยวเราอันดับแรกนะครับต้องทำการถอดระบบเบรกออกก่อนนะครับที่ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าคาลิเปอร์เบรกนะครับนะครับก็ทำการถอดนะครับคาลิเปอร์เบรกออกนะครับจะใช้ประแจก็ได้จะใช้บล็อกก็ได้นะครับถอดคาลิเปอร์ออกมายังครับถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดมาแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทำการถอดล้อเลยนะครับที่ถอดล้อนะครับก็นักเรียนสังเกตไหมครับว่าที่สวิงอาร์มของเราเนี่ยเขาจะมีฝาปิดอยู่เห็นป่ะครับทั้งสองด้านเลย1 2นะครับเขาจะปิดนะครับปิดกันสายไฟนะครับกันน้ำซึ่งต่างกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมีอะไรปิดไหมครับอาจารย์ดำ
1: ไม่มีเลย
0: นะครับเดี๋ยวเราทำการถอดนะครับฝาครอบออกก่อนนะครับด้วยไขควงแช่นะครับนักเรียนไขนะครับทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านเราจะเห็นเราถอดหมดแล้วเราจะเห็นน็อตละล้อเราก็จะถอดได้แล้วนะครับว่าน็อตมีน็อตอะไรบ้างนะครับทั้งสองด้านนะครับจะเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือสายไฟมีกี่ด้านครับนักเรียนที่ดูเมื่อกี้มีกี่ด้านด้านเดียวนะครับด้านเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ถอดออกมาเห็นอะไรบ้างครับจัน
0: ถอดมาเห็นเป็นน็อตแล้วนะครับตอนนี้น็อตเห็นไหมมีน็อต1 2 3 4 4ตัวแต่รถจักรยานยนต์แบบทั่วไปเขามีแค่1ตัวเป็นน็อตเผาแต่ของเราทำไมถึงต้องแยกอาจารย์ดมตามรู้ไหมครับ
1: ต้องแยกเลยครับ
0: เพราะว่าเลยนะครับเขาไม่มีเผาร้อยเหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปแต่เขาใช้การขับเคลื่อนจากตัวล้อเขานั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวทำการถอดได้เลยนะครับน็อตของล้อนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับมีขนาดใหญ่กว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปพอสมควรเลยนะครับพอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดค่อนข้างจะสูงนะครับสูงมากนะครับออกตัวดีนะครับนะครับแรงบิดสูงเพราะเขาขับเคลื่อนที่ตัวล้อเขาเลยเขาไม่มีเครื่องยนต์นะครับ
1: ต้องครับ
0: เบอร์10นะครับถอดออกนะครับแล้วก็คลายนะครับคลายออกนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับเราควรใช้น้ำขันชนิดแข็งนะครับแน่นอย่างนี้ขายไว้คราวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเครื่องมือมีปัญหาออกแรงเต็มที่เสร็จแล้วเราจะใช้ก่อแกะก็ได้นะครับคลายออกมาคลายแค่พออยู่ก็ได้ลูกเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับคลายแค่ระดับหนึ่งนะครับคลายแค่นี้พอเดี๋ยวเราเสียบได้เลยนะครับแต่น็อตเบอร์10ต้องถอดนะครับเราไปอีกฝั่งนึงนะครับครับ2 EP

0: 来吧。
1: ทำการถอดได้เลยครับ
0: นี่ก็อุปกรณ์ทำได้ไหม
1: ได้ครับพอแล้วครับคราวนี้ล้อเราจะทำการดึงออกได้เลยนะครับดึงออกมาตรงๆนะครับล้อดึงออกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับ
0: ง่ายมากเลยครับอาจารย์
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนที่ดูอยู่ทางบ้านง่ายไหมครับรถไฟฟ้าล้อหลุดแล้วนะครับหวังว่านะครับครูมองแล้วหวังว่าทุกคนน่ะทําได้นะครับทําได้แน่นอนเนี่ยเราลื้อแล้วเช็คแล้วถอดแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราใส่กันเลยดีกว่าเนาะอันนี้เราวิธีการถอดประกอบเดี๋ยวเราประกอบกันเลยดีกว่านะครับเราทําเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้จะมีลักษณะแหวนอยู่แหวนอยู่ด้านใน2ตัวนะครับตรงนี้อยู่ด้านนอกนะครับสังเกตจะต่างกับรถจักรยานยนต์ที่เราใช้ทั่วไปตรงที่เผาเขาไม่มีนะครับเขาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับแล้วล้อตัวนี้จะหมุนไปเลยนะครับรถไฟฟ้าต่างกันแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราประกอบกันเลยดีกว่านะครับประกอบก็เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปนะครับระวังนะครับคราวนี้นะครับมีจุดข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวนักเรียนทางบ้านเรามาดูกันเลยดีกว่าตรงนี้นะครับข้อสังเกตของเขาเวลาใส่เนี่ยนะครับห้ามผิดเลยห้ามผิดเลยอย่างเงี้ยถือว่าผิดนะครับนะครับสายไฟนะครับถ้าเรามองนะครับเราจะไม่หันขึ้นนะครับจะนุ่มตามถ้าหันขึ้นครูตอบได้เลยว่าแน่นอนใช้ไประยะหนึ่งน้ำมันเข้าน้ำมันเข้าพังนะครับตามผู้ผลิตเขาบอกว่าหันออกลงด้านล่างเสมอนะครับแล้วก็เราก็ใส่ล้อเข้าไปนะครับล้อค่อนข้างหนักเลยนะครับ
2: อันนี้เราต้องใส่อันนี้ก่อน
1: ใช่ครับเข้าไปเลยระวังมือนะครับใส่เข้าไปข้างเดียวข้างค่อยๆเข้าเข้าอย่างเข้าแล้วฝั่งนู้นหมุนล้อนิดนึงคันนี้ดันเข้าไปเลยแล้วก็ใส่แหวนล็อกให้ตรงจุดนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่เบอร์10ตรงนี้ให้ตรงก่อนนะครับดันให้ตรงกับเบอร์10น็อตเบอร์10เป็นน็อตตัวตั้งระยะขานะครับนะครับตามผู้ผลิตที่เขาตั้งมาให้แล้วนะครับสิ่งที่เน้นเลยนะครับน็อตตัวนี้นะครับรถไฟฟ้าต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่ขับไปล้อหลุดนะครับนะครับล้อหลุดเพราะว่ารถไฟฟ้าสร้างแรงบิดที่ตัวเพลาของตัวของล้อเขาเองเลยนะครับ
0: ต้องครับ
1: เพื่อจะหมุนล้อของเขาออกไปเองเลยนะครับขันน็อตเบอร์10ก่อนเลยนะครับขันแน่นประมาณนึงนะครับเพราะว่าน็อตตัวไม่ได้ใหญ่นะครับขันแน่นประมาณนึงนะครับนะครับแน่นประมาณนึงนะครับจากนั้นล็อกน็อตตัวใหญ่ได้เลยนะครับเป็นการเสร็จนะครับของการใส่ล้อนะครับใส่ฝาครอบได้เลยนะครับใส่ฝาครอบนะแน่นแล้วใส่ฝาครอบนะครับพันล็อตเข้าไปเลยนะครับเป็นสกรูนะครับต้องใช้ไขควงแฉกนะครับนะครับจากนั้นใส่เบรกนะครับใส่เบรกใส่เบรกเข้าไปนะครับย้อนกลับไปดูผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกนะครับจะอยู่นะครับจานดิสต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะครับใส่เข้าไปง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่น็อตยึดได้เลยนะครับจริงๆอาจารย์ดวงตามเบรกรถไฟฟ้าได้ดีกว่าเบรกรถน้ำมันอีกนะดีกว่านะครับเพราะว่าดิสเบรกเขาต้องสองพอร์ตนะสองลูกโซ่นะครับนะแสดงว่าเขาค่อนข้างจะประสิทธิภาพสูงเลยนะครับนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการประกอบล้อเสร็จแล้วลองเทสเบรกดูนะครับเบรกทำงานทำงานโอเคจบนะครับเป็นไงบ้างนักเรียนที่มองดูกันแล้วรถไฟฟ้าที่เราลื้อเนี่ยถอดประกอบล้อเนี่ยวันนี้ไม่ยากเลยนะครับ

0: มองแล้วไม่ยากเลยนะจารย์ตุมตาม
1: ไม่ยากเลยครับขนาดผมไม่ได้ทำอะไรช่วยเลยใช้เวลาเร็วมากครับอาจารย
0: ์ถอดไม่ยากเลยครับแล้วก็มองแล้วนะไฟฟ้าเนี่ยมองแล้วอาจจะดูรื้อเยอะนะครับซ่อมเยอะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับมองแล้วไม่ยากนะครับวันนี้ก็ครูก็ให้ไปวิธีการถอดประกอบล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการตรวจเช็คมอเตอร์เบื้องต้น1เรื่องนะครับก็หวังว่านักเรียนที่ดูอยู่หรือว่าประชาชนที่ดูอยู่นะครับว่าอันเนี้ยมองแล้วนะครับหรืออูต่างๆให้เป็นวิทยาทานหรือเป็นความรู้ที่เรามองออกไปว่าเราทำรถไฟฟ้าได้นะครับมองแล้วมันไม่ยากนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเครื่องมือที่เราใช้ทั่วไปพื้นฐานนะครับนะครับจะตามนะครับ
1: ก็ถ้าเราครั้งแรกมันอาจจะขรุขระนะครับบางคนไม่เคยทำครั้งแรกอาจจะขรุขระติดนั่นติดนี่นิดนึงแต่เมื่อเราทำครั้งหนึ่งครั้งสองสามไปเรื่อยคือความชำนาญใช้เวลาแค่แป๊บเดียว
0: ใช่ครับ
1: เหมือนจะเยอะนะฮะแต่เปิดขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนะครับเครื่องมือช่างก็มีแต่เครื่องมือพื้นฐาน
0: พื้นฐานเลยนะคร
1: ับพื้นฐานมากๆไม่มีเครื่องมือพิเศษอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าหลายๆคนก็คงทำได
0: ้นะครับ
1: นะครับก็ในส่วนของพลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตการเขาเรียกว่าประหยัดพลังงานประหยัดทรัพย์ประหยัดเงิน
0: ใช่
1: ลดมลภาวะต่าง
0: ๆเป็นทางเลือกนึงนะครับ
1: ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะให้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับก็ในส่วนของการสาธิต
0: บริการล้อนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ขอจบการสาธิตเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะ ก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดmagnetic cut นะครับพอชุด magnetic cut ทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุด magnetic cut นะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็น stator stator ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัว rotor เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพันเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะ จังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็ว

ก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงานขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

วัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กระบวนการของโซลาร์เซลล์ที่ผ่านมาเราเห็นกระบวนการทั้งหมดว่าเราเอาไปใช้ยังไงเทคนิควิธีการยังไงเทคโนโลยีที่เอาไปเน็บมีอะไรบ้างแล้วหลังจากนี้ก็เข้ากระบวนการในการเอาไปใช้งานจริงแปลงเป็นไฟฟ้าที่มีสัญญาณเท่ากับการไฟฟ้ามีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงดังนั้นก่อนที่จะไปตรงนั้นเข้ากระบวนการที่เราสามารถเอาไปใช้งานจริงในระบบเกษตรเทคโนโลยีในปัจจุบันก็คือการประหยัดคนนะฮะประหยัดแรงงานประหยัดอุปกรณ์วัสดุประหยัดเวลาก็ต้องการประหยัดทั้งหมดแม้แต่กระทั่งพลังงานนะฮะดังนั้นเรามาดูว่าตอนนี้เรามาว่าด้วยกระบวนการในการปลูกผักแนวตั้ง1ประหยัดที่2ประหยัดพลังงานเพราะเราใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์3ระบบอัตโนมัติของเราเน้นก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบปุ๋ยว่าปุ๋ยของเรานั้นไม่เกินกับผักที่ต้องการนะฮะอ่ะมาดูว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างกระบวนการในการทำงานก็คือใช้กระบวนการเดิมที่เราต่อไว้ก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งมีเบรกเกอร์มีโซล่าชาร์จเจอร์มีแบตเตอรี่พร้อมกับเจ้าตัวบอร์ดคอนโทรลของเราดังนั้นเมื่อเรามีครบแล้วก็เข้ากระบวนการในการต่อลักษณะของการใช้เพื่อที่จะเอาไปปลูกผักในที่นี้ถ้าเป็นไฮโดรก็จะเป็นร่องนะเป็นร่องในลักษณะแบบนี้ฮะนะเพื่อที่จะวางลาดเอียงนิดหนึ่งเสร็จแล้วระบบของเรานั้นก็จะมีปั๊มอยู่1ตัวเพื่อที่จะสูบน้ำจากปลายทางนี่ฮะจากที่ลาดเอียงอ่ะแล้วก็ไปเติมส่วนข้างบนนะฮะแล้วก็ให้น้ำไหลลงมานะแล้วไอ้เจ้าตัวผักเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารที่ผสมมากับน้ำนะแล้วในน้ำต้องใส่อะไรในน้ำก็ต้องใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B เข้าไปนะฮะนี่ปุ๋ย A ปุ๋ย B ปุ๋ย A ก็จะเป็นสีแดงนะฮะปุ๋ย B ก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีระบบการเติมน้ำเพราะว่าระบบไฮโดรเนี่ยเวลาน้ำมันวนไปสักพักเนี่ยมันจะสูญเสียออกไปประมาณ2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่พืชดูดกินไปนะฮะพืชเล็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพืชเล็กๆเนี่ยอัตราการกินน้ำเนี่ยค่อนข้างต่ำนะแต่พอโตขึ้นไปเลย20วันไปแล้วเนี่ยโอ้มันจะพุ่งเลยนะฮะโดยเฉพาะส่วนใกล้ๆเก็บนะฮะมันจะกินน้ำมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการนั้นมันต้องเช็คน้ำให้ดีว่าน้ำของเรานั้นอยู่ในระดับไหนนะฮะแต่ว่าส่วนก่อนที่เราจะเก็บนะฮะหลังจากเก็บก่อนที่จะเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 วันเนี่ยห้ามเติมปุ๋ยถ้าเราใส่ปุ๋ยในตอนนั้นเนี่ยผักของเราจะขมมากแต่ใบเขียวนะงามนะผักจะงามแต่ขมนะเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่จะมีการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องตัดปุ๋ย A B ตัวนี้นะแล้วระบบของเราก็จะมีตัวโซล่าแผงโซล่าแล้วก็โซล่าชาร์เจอร์มีแบตเตอรี่จ่ายให้กับระบบมีระบบปั๊มนะนี่คือการทำแบบไฮโดรแบบปกตินะฮะนี่คือปุ๋ยนะฮะปุ๋ย A B ที่เอามาใส่ในระบบมาดูกระบวนการที่เราจะใช้เมื่อมีปุ๋ย A B แล้วนะฮะปุ๋ย A ก็จะเป็นสีแดงๆเนี่ยอยู่ประมาณนี้สีแดงๆสีน้ำตาลผมก็จะเอาสารละลายใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ B ก็จะเป็นสีฟ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นปุ๋ย A B ผสมเลยดินะก็ได้เหมือนกันผสมแต่ว่ามันเป็นตะกอนนะฮะเพราะว่าการแยกคลาสของปุ๋ยเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นตะกอนดังนั้นเวลาเราเอาไปใส่ในน้ำในอะไรเนี่ยต้องมีการวนอยู่พักหนึ่งนะฮะอยู่พักหนึ่งแล้วก็ให้ค่ามันนิ่งเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเติมนะฮะอะไรประมาณนี้นี่คือพืชผักที่กินปุ๋ยมันก็จะอยู่ตั้งแต่1กว่านะฮะ 1.8 มากสุดก็ประมาณ5ซึ่งเป็นบีทรูทนะฮะผักบีทรูท5
แล้วก็พวกถั่วเนี่ยค่าปุ๋ยสูงสุดก็ประมาณ4แต่พืชผักกินใบโดยส่วนมากก็จะประมาณ 1.8 ถึง 2นี่คือค่า EC ค่าปุ๋ยค่าความนำทางไฟฟ้าส่วนแตงกวาแตงกวาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2แล้วก็ไม้ดอกเนี่ยก็ 1.8 ถึง 2เหมือนกันมะเขือเทศก็ 2.5 ถึง 3.5 แคนตาลูป4ถึง6พวกผลไม้เนี่ยมันจะต้องการปุ๋ยที่ค่อนข้างมากเพราะว่ามันจะต้องเอาไปบำรุงลูกของมันนี่คือค่าปุ๋ยนะฮะเราสามารถค้นหาได้พวกนี้เนี่ยไม่ยากต่อมากระบวนการในการต่อวงจรใช้งานซึ่งวงจรใช้งานเนี่ยก็จะประกอบด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วน power ส่วน power ถ้าว่าเราไม่ได้ใช้โซลาร์เซลล์เราก็ต่อ220โวลต์ผ่านแบตเตอรี่แล้วก็ผ่านเจ้าตัวแปลงแต่ถ้าเรามีโซลาร์เซลล์เราก็ไอ้จากตัวแปลงตัวนี้มันจะกลายเป็นโซล่าชาร์จเจอร์ก็แค่นั้นเองเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ก็ต่อกับแบตเตอรี่เนี่ยก็ต่อตามนี้สาระสำคัญมันอยู่ที่เจ้าตัวเอาท์พุตที่เราต้องการทำนะเอาท์พุตมีอยู่4ช่องทำไมต้องเป็น4ช่องที่จริงแล้วทำได้มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่ากระบวนการในการปลูกพืชปลูกผักเนี่ยแค่4ช่องนี้ก็เหลือเฟือทำไมเหลือเฟือช่องแรกเนี่ยไว้สำหรับเปิดไฟ yeah. ไฟนี้ต้องมีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปช่วงกลางคืนมองไม่เห็นเราอยากดูอยากอะไรหน้าจอโน่นนี่นั่นอะไรก็ไปเราก็ต้องมีไฟเพราะนั้นทำไฟไว้1ช่อง yeah. เป็นช่องแรกซึ่งช่องแรกเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ว่ากันไปแล้วว่ากระบวนการในการต่อไฟเป็นยังไงการเปิดปิดอัตโนมัติโดยคนผ่านเข้ามาหรือว่าดวงอาทิตย์ดับรับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้หลอดติดขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนั่นคือหลอดไฟตัวที่2ก็คือตัวมอเตอร์ตัวนี้คือตัวมอเตอร์ตัวที่3ก็คือปุ๋ยนะฮะ3กับ4คือปุ๋ยเพราะฉะนั้นไอช่อง3ช่อง4เนี่ยบางครั้งเราก็สามารถรวมกันได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะทดลองอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องแยกนะเพื่อที่จะให้คาบเวลาในการเติมปุ๋ย A กับ B อาจจะไม่เท่ากันก็ได้หรือคนละครั้งในการเติมกันก็ได้อะไรประมาณนั้นเติมปุ๋ย A ไปก่อนแล้วก็วนระยะเวลาหนึ่งนะฮะค่อยเติมปุ๋ย B เข้าไปทีหลังแต่ถ้าเราบอกว่าของเราชัวร์อยู่คนละมุมกันแล้วนะฮะ A เติมปุ๋ย A B เลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างไวมากนะฮะนี่คือตัวไดอะแกรมสำหรับการปลูกผักแบบเวอร์ติคอลดังนั้นเมื่อเรามีคอนเซปต์ในลักษณะว่าเนื้อที่น้อยแต่ต้องการปลูกผักเนี่ยก็ใช้หลักการแบบนี้ก็คือมีแผงโซลาร์เซลล์

เร็วนะฮะบนสมมุติว่าเราจะปลูกบนหลังตึกหลังตึกปกติมันก็ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้อยู่แล้วแล้วก็มีตัวโซลาร์ชาร์เจอร์มีแบตเตอรี่แล้วก็มีปุ๋ย AB แล้วก็มีระบบการเติมน้ำเติมน้ำนั้นเราใส่ลูกลอยก็ได้รักษาระดับให้มันคงที่เอาไว้ค่าที่เราจะต้องนิ่งก็คือค่าปุ๋ยและอีกตัวหนึ่งก็คือค่า pH ซึ่งค่า pH เนี่ยคลิปชุดที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของ pH เข้ามาอยู่นะฮะซึ่งผมอธิบายไว้แล้วในส่วนนั้นแต่เรื่องของ EC เนี่ยยังไม่เคยมีการอธิบายเรื่องนี้นะผมก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นตัวเสริมดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราต่อแบบประหยัดที่สุดก็ใช้เบรกเกอร์เพียงตัวเดียวเบรกเกอร์เพียงตัวเดียวแล้วก็ต่อไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่เข้ามาในระบบแบบนี้หลังจากนั้นเมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยตามไดอะแกรมเราเทสชุดวัด EC นี่คือตัวแรกที่เราจำเป็นจะต้องเทสเพราะเราอยากรู้ว่าค่าที่มันออกมาตามวัสดุตามอะไรที่มันจิ้มลงไปเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะฮะตัวสารละลายที่ผมเอามาใส่มีตัว A B แล้วก็3ตัวนี้เป็นน้ำเปล่าตัวนี้ถูกผสมเจ้าตัว A B ไปเล็กน้อยโดยการล้างปลายเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นการอ่านค่าเนี่ยมันก็เลยต้องมีค่าที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นกระบวนการในการอ่านค่าเจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็จะใช้ซอฟต์แวร์เขียนเข้าไป1ตัวเพื่อที่จะทำการอ่านค่าตัวซอฟต์แวร์ที่เขียนก็คล้ายๆกับครั้งที่แล้วในการรับค่าจากตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวรับแสงแต่เพิ่มเข้าไปอีก1ตัวก็คือตัวเฟอร์ติไลเซอร์ตัวนี้นะฮะตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะทำการวัดแรงดันที่มาจากหัวเซ็นเซอร์ว่ามันเป็นยังไงสายมิเตอร์ของเราเส้นสีดำหรือกลาวเนี่ยเราก็จิ้มที่เส้นสีดำแล้วก็เส้นสีแดงก็จิ้มที่เส้นสีเขียวแรงดันเราอ่านได้อยู่ประมาณน้อยมากนะครับก็คือ8มิลลิโวลต์นะฮะกับหัวเซ็นเซอร์เปล่าๆเสร็จแล้วผมจิ้มไปที่น้ำเปล่าๆก่อนว่าได้เท่าไหร่จิ้มไปที่น้ำเปล่าๆก็ขึ้นมาประมาณ1นะฮะ 0.69 นะฮะขึ้นมาประมาณ1เลยไอ้นี้คือชุดแรกน้ำชุดที่2 1โวลต์เลยนะครับ1โวลต์แล้วก็ชุดที่3ประมาณ 0.9 นะฮะนี่คือระดับน้ำเปล่าๆนะแต่ถ้าสมมุติว่าผมจิ้มไปที่สารละลาย A นะฮะจริงๆแล้วมันต้องท่วมขานะฮะแต่นี้ไม่ท่วมนะอ้อ 3.7 โวลต์เลยนะฮะ 3.7 โวลต์ผมล้างนี่นะฮะแล้วก็จิ้มที่ B นะ B นี่มีน้อยนะก็ใกล้เคียงกันก็คือประมาณ 3.7 โวลต์นี่คือสารละลายพร้อมที่จะนำไปละลายแล้วกระบวนการในการดึงค่ามาใช้ก็เข้ากระบวนการคาลิเบตแล้วทีนี้ว่าค่าของเรานั้นมันเป็นยังไงนะไอ้นี่ผมตั้งคาลิเบตแบบง่ายๆเลยนะค่าที่ได้ผมหารด้วย 1,000 ค่าที่ได้มันเป็นยังไงนี่ผมจิ้มไปที่น้ำเปล่าค่าที่ขึ้นบนหน้าจอก็ประมาณ 0.7 นะครับ 0.7 0.8 มันก็จะวิ่งอย่างเงี้ย 0.77 0.78 0.80 นะฮะจะประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่วัดแรงดันมากเมื่อกี้เนี่ยลองดูมันวิ่งไปเท่าไหร่ไอ้นี่1 1.3 นะฮะ 1.3 แล้วก็อีกส่วนหนึ่งสารละไอน้ำเปล่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ 1.3 เหมือนกันนี่คือ probe sensor แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจิ้มไปที่สารละลาย A ค่าที่ได้มันเป็นยังไงค่าที่ได้ก็4เลยนะฮะค่าที่ได้4แต่นี้ยังไม่ได้คาลิเบตนะไม่ได้หมายความว่ามันจะ maximum ที่4ไม่ใช่ล้างก่อน

B ก็เหมือนกัน4.0 กว่าๆนะฮะนั่นคือกระบวนการเราได้ค่ามาแล้วส่วนหนึ่งทีนี้กระบวนการต่อไปเราจะเอาค่าพวกนี้

ของเราที่เราวัดสารละลายพวกนี้แล้วเราลองเติมสารละลายเข้าไปดูสมมุติว่าน้ำไอ้นี้น้ำเปล่าน้ำเปล่าผมเอาตัวนี้ดีกว่านะฮะนี่น้ำเปล่ามีค่าประมาณ 1.4 ซีเมนต์เสร็จแล้วผมเติมนะฮะนี่ฮะเติม A เข้าไปนิดหนึ่งประมาณ 3-4 หยดนะฮะค่าที่ได้2กว่าเลยนะฮะกระโดดไป2กว่าเลยนี่คือแค่นิดเดียวนะฮะถ้าเติม B ไปอีกนะเท่ากันปริมาณเท่ากันนะฮะนี่4กว่าเลยนี่คือความไวของเจ้าตัวเซ็นเซอร์ที่มีต่อพืชทีนี้กระบวนการของเรานั้นเราต้องคาลิเบตถ้าสมมุติว่าหัวเซ็นเซอร์ของเราออกแรงดันมาแล้วเราต้องเข้ากระบวนการในการคาลิเบตเท่ากับของจริงในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราต้องมีprobe ที่วัด EC จริงๆว่าสารละลายขนาดนี้มีค่าเท่าไหร่สารละลายขนาดนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วก็มาคาลิเบตกับหัวเซ็นเซอร์ของเราซึ่งแรงดันมันออกมาแล้วอันนี้คือผมหารง่ายๆเลยก็คือตัวหาร 1,000.0 นะฮะก็คือ3ตัวหลังตัดทิ้งแค่นั้นนะฮะแล้วก็เอาจุดทศนิยมมาใช้กระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการวัดปุ๋ยในถังหรือวัดน้ําในถังของเราว่าในถังน้ําของเราเนี่ยมีค่าความนําทางไฟฟ้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องย้ายตัวเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยไปอยู่ในถังค่าที่ได้ในตอนนี้ก็คือ 1.71 นะฮะ 1.71 1.70 นี่คือค่า EC ที่เป็นของเดิมอยู่ในถังสมมุติว่าผมต้องการที่จะเติมน้ำแต่ก่อนที่จะเติมปุ๋ยนะฮะกระบวนการระบบดูดเนี่ยมันจะต้องทำงานก่อนระบบดูดอยู่ที่มอเตอร์ตัวที่ช่องที่2นะฮะช่องที่2อยู่ในช่องที่2เดี๋ยวผมทำให้ช่องที่2มันทำงานตลอดนะฮะเขียนจากตัวเดิมนะฮะเขียนโปรแกรมจากตัวเดิมดึงตัวอย่างมา exam นะแล้วก็ตัว relay นะตัว relay relay ตัวที่2ตัวที่2นะเป็นมอเตอร์ออนตลอดตัวนี้สมมติว่าเราให้ออนตลอดแล้วก็อัพโหลดไป

เมื่อเราทำการอัปโหลดไปแล้วนะฮะมอเตอร์ของเราก็จะทำงานเป็นปกติก็คือสูบน้ำจากข้างล่างเวียนขึ้นไปข้างบนแล้วก็มันจะวนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตลอดเวลาน้ำต้องไหลวนตลอดนอกจากว่าอากาศมันเย็นหรือว่าช่วงกลางคืนเราสามารถเบรกได้นะอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าอากาศร้อนเนี่ยยังไงก็ต้องวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เซ็นเซอร์ของเราก็จะได้รับค่าที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วทีนี้เพราะน้ำมันเริ่มแกว่งแล้วนะเริ่มแกว่งเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มเติมโน่นนี่นั่นมีออกซิเจนแล้วค่า EC ของมันในการอ่านในตอนนี้ก็ 1.5 โดยประมาณพอน้ำแกว่งเริ่มมีการเคลื่อนไหวเนี่ยนี่คือ EC ปกติแล้วนะดังนั้นผักชนิดนี้มันต้องการ EC อยู่ประมาณ2เดี๋ยวผมจะเติมเมนูนก่อนเติมยังไงเมนูนผมก็เขียนสวิตช์ขึ้นมาอีก2ตัวนะอีฟสวิตช์ไรอัพ

สวิตช์อัพให้มอเตอร์ตัวที่3ออนนะฮะ

กดปุ๊บให้มันทำงานปล่อยปุ๊บให้มันหยุดเพราะฉะนั้นการเติมเมนวลเนี่ยเราต้องปุ๊บเราต้องเร็วมิฉะนั้นแล้วมันจะเกิน

โอเคผมจะใช้2ตัวตัวหนึ่งผมจะเติมปุ๋ย A อีกตัวหนึ่งผมจะเติมปุ๋ย B กดจึ๊กแล้วก็ให้ดูพฤติกรรมการเติมปุ๋ยตอนนี้หน้าจอของเราก็จะอยู่ประมาณ 1.57 1.58 อัปโหลดใหม่นะฮะก็จะอยู่ประมาณนั้นแล้วก็มอเตอร์ก็ทำงานเป็นปกติตอนนี้ผมอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วผมลองเติมดูนะฮะอันนี้คือการเติมปุ๋ย A นี่คือการเติมปุ๋ย B ตอนนี้ปุ๋ยของเราขึ้นไปที่ประมาณ2ประมาณ 2.1 2.3 นะฮะโอ้เกินแล้วฮะนะฮะเกินแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้ถ้าเกินเนี่ยมันต้องเติมน้ำนะฮะแต่ระบบของเราไม่ได้ใส่น้ำวิธีการก็คือให้มันวนอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะลดนะฮะวนอยู่สักพักเดี๋ยวมันก็จะลดเพราะว่าเจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับที่เราเติมปุ๋ยนะฮะลดแล้วลดแล้วนะฮะก็2กว่าเดี๋ยวมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะให้มันวนอยู่สักประมาณ3หรือ4นาทีนะฮะนี่คือกระบวนการ tracking นะ tracking ค่าปุ๋ยนี่คือการเติมเมนวลการเติมเมนวลนั้นโอกาสพลาดนั้นจะมีสูงดังนั้นวิธีการปลูกผักไฮโดรพวกนี้ไอ้ถังที่รับน้ำเนี่ยจะต้องโตพอสมควรเพราะว่ากระบวนการในการรับน้ำเนี่ยมันจะต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 อย่างอย่างแรกก็คืออุณหภูมิกระจายอุณหภูมิให้ได้ดีที่สุดถ้าสมมุติว่าถังเล็กแล้วก็ไปอยู่กลางแจ้งนะฮะเวลาแดดมันเผาโน่นนี่นั่นอุณหภูมิในน้ำเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะฮะประการที่2ก็คือมันจะทำให้การผสมสารละลายเนี่ยมีคุณภาพนะฮะถ้าถังใหญ่บางที่นะฮะเวลาเขาผสมเนี่ยเขาใช้มอเตอร์กวนอะไรประมาณนั้นนะมอเตอร์กวนแต่ของเราไม่ได้ใช้เจ้าตัวมอเตอร์ก็ใช้หลักการแบบนี้นะ

ถามว่าปุ๋ยเข้มเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปุ๋ยเข้มเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรในช่วงการเจริญเติบโตช่วงแรกนะฮะเพราะว่ามันต้องการปุ๋ยอยู่แล้วแต่อย่ามากเกินไปนะปุ๋ยน้อยเนี่ยก็อัตราการเจริญเติบโตของมันน้อยแต่ช่วงปลายเนี่ยไม่ได้ครับผักกินไม่ได้เลยอย่างเช่นคนที่ปลูกเรดโอ๊กเพราะว่าเรดโอ๊กเนี่ยมันต้องเร่งสีนะเร่งสีสีแดงนะมันจะน่ากินนะกระบวนการในการเร่งสีแดงคือการเร่งปุ๋ยนะฮะไอแดงแบบแจ๊ดๆเลยเนี่ยฮะนั่นคือถูกเร่งปุ๋ยมาอย่างดีเลยดูตัวต่อมาน่าจะเกินพอสมควรนะฮะเมื่อตะกี้มันเข้าไปเยอะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำนิดหนึ่งนะฮะเติมน้ำกระบวนการเมื่อตะกี้ก็เอาน้ำเติมเข้าไปแล้วก็บางส่วนก็เอาออกไปนะฮะมันก็เลยลดเจ้าตัว EC ลงไปเมื่อตะกี้กระโดดไป3กว่านะฮะตอนนี้ก็เหลือประมาณ 2.8 2.7 ก็โอเคพอรับได้นะฮะ 2.9 ก็พอรับได้นะฮะเรามาวัดแรงดันว่าแรงดันกับค่า EC ประมาณเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่นี่คือสำคัญที่สุดนะฮะแรงดันต้องไม่แกว่งนะฮะถ้าจะให้ชัวร์เราต้องใช้มิเตอร์แบบดิจิตอลนะฮะแรงดันก็จะออกมาประมาณ 2.5 โวลต์ 2.5 2.4 โวลต์นะโดยประมาณนะก็นิ่งอยู่พอสมควรนะฮะตัวแรงดันแล้วก็ตัวค่าที่อ่านได้ก็จะนิ่งอยู่มากเลยนะฮะดังนั้นตอนต่อไปเรามาทำให้มันเป็นกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติว่าเราจะสั่งงานมันยังไงไอ้นี้คือเมนวลเราจะสั่งงานอัตโนมัติเราทำยังไงก็ตั้งค่าอันดับแรกตั้งค่าที่เราจะเป็นก่อนก็คือ float ตั้งตัวแปร float ขึ้นมาว่าปุ๋ย fertilizer fer อะไร fer set fer set ค่า fer set มีค่าเท่ากับ 2.8 2.8 ไอ้นี่คือค่าที่เราต้องการเพราะว่าเวลาเราปลูกไปหรือพืชมันกินไปเนี่ยระยะเวลาผ่านไปค่าปุ๋ยมันจะค่อยๆลดลงเราก็ต้องเติมน้ำเติมปุ๋ยเติมอะไรเข้าไปอะไรประมาณนั้นเฟอร์ 2.7 นั่นคือค่าเริ่มต้นแล้วเรามาสั่งงานยังไงเราก็มาอ่านค่า if ถ้าอะไรถ้าค่าเฟอร์ที่อ่านได้นะฮะค่าเฟอร์ที่อ่านได้น้อยกว่าค่าเฟอร์เซตคือตัวข้างบนตัวนี้ค่าเฟอร์เซตให้เปิดปั๊มทั้งคู่พร้อมกันเลยเปิดปั๊มทั้งคู่ระยะเวลาในการเปิดดีเลย์สัก100ไมโครเซกปุ๊บเดียวแล้วก็ตั้งอะไรอีกตั้งเจ้าตัวเวลากระบวนการในการตั้งเวลาเนี่ยเราต้องตั้งตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะฮะตัวแปรขึ้นมา1ตัวเขาเรียกว่าตัวแปรสเตตัส

เขานะฮะค่าเริ่มต้นเท่ากับ0นะฮะสเตตัสเขาเมื่อมีการหน่วงเวลาเสร็จแล้วนะฮะให้ทำการหยุดเติมหยุดเติมแล้วก็ตั้งเมื่อไหร่เริ่มเติมเมื่อไหร่เริ่มเติมเมื่อสเตตัสเขาสเตตัสเขามีค่าเท่ากับ0นะฮะคือค่าเริ่มต้นนั่นเองแล้วมันจะกลับมาเติมอีกเมื่อไหร่กลับมาเติมอีกเมื่อมีการเคลียร์สเตตัสเขาสเตตัสเขาเท่ากับ1อันนี้เติมครั้งเดียวนะเติมปุ๊บแล้วก็รอระยะเวลาเลยนะฮะทีนี้สเตตัสเขาตัวเนี้ยก็สร้างตัวแปรขึ้นมาอีก1ตัวเพื่อทำการวนลูปในการตรวจเช็คค่าเคาน์เตอร์ in เขาเท่ากับ0เพราะฉะนั้น1รอบให้มันนับ1เขาบวกนับไปเรื่อยนับเมื่อไหร่นับเมื่อสเตตัสเขามีค่าเท่ากับ1สเตตัสเขามีค่าเท่ากับ1แล้วก็หลังจากนั้นก็เช็คค่าเขาค่าเขาตัวนี้สมมุติว่าเราจะหมุนไปสัก 1,000 รอบหรือ100รอบนะฮะ100รอบมีค่าเท่าไหร่ผมหน่วงเวลาไว้สักประมาณ10มิลลิเซกเพราะฉะนั้น100รอบก็มีค่าเท่ากับ1วินาทีนะฮะ100รอบมีค่าเท่ากับ1วินาที1,000 รอบก็มีค่าเท่ากับ1นาทีอะไรประมาณนั้นวนไว้มากกว่า 1,000 รอบพอ 1,000 รอบแล้วทำอะไรเคลียร์ค่าเขาให้มีค่าเท่ากับ0ค่าเขามีค่าเท่ากับ0และจัดการเติมใหม่นะเติมด้วยอะไรเติมด้วยสเตตัสเขามีค่าเท่ากับ1เท่ากับ0โทษทีนะนี่คือกระบวนการรันแบบอัตโนมัติแล้วนะทีนี้พอระยะเวลาวนรอบจนถึง 1,000 รอบหรือประมาณ1นาทีมันก็จะกลับมาเช็คใหม่ว่าเฮ้ยค่าได้หรือยังถ้าค่าได้ก็ไม่ต้องเติมแต่ค่าไม่ได้มันก็จะเติมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

นี่คือขั้นตอนในการตั้งระบบอัตโนมัติของการเติมปุ๋ยนะฮะไม่ว่าเราจะเอาหัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปใส่ในระบบ IoT ไม่ว่าเราจะเอาหัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปใส่ในระบบธรรมดาอย่างที่ผมเขียนเนี่ยมันจะใช้หลักการเหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องจำคือพอเติมแล้วต้องหยุดนะฮะอย่าเติมแล้วก็เช็คตลอดเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันจะต้องรอระยะเวลาหนึ่งนะฮะสักประมาณ1นาที2นาที3นาทีอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้น้ำมันวนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็กลับไปเช็คใหม่ก็เหมือนง่ายๆก็คือเติมแล้วก็ปิดลูกหูลูกตาก่อนนะฮะอะไรประมาณนั้นนะอย่าไปคุณก่อนนะฮะพอถึงระยะเวลาแล้วก็เข้ามาดูอย่างน้อยๆก็ต้อง1นาทีนี่คือกระบวนการในการเติมปุ๋ยแบบอัตโนมัตินะฮะรายละเอียดส่วนอื่นก็เป็นการทำงานโดยทั่วๆไปนะฮะดังนั้นกระบวนการในการเติมปุ๋ยแล้วก็กระบวนการในการปลูกผักที่ผมบอกก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะสำหรับตอนหน้าเราก็จะว่าในเรื่องของกระบวนการในการสร้างไฟนะฮะว่าไฟมัน12โวลต์ที่เราใช้ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้แค่นี้เราจะต้องทำให้ไฟสูงขึ้นมีวิธีการแล้วก็หลักการยังไงบ้างตอนหน้าเราค่อยมาเจอกันสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่

เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1/4รอบ

อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้

1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลาก
วิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมที่เรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของเรานะคะครูขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะครูชื่อนางสาวอัญชุลีภักดีบุญนะคะเป็นครูประจำแผนกวิชาช่างทองหลวงสอนอยู่ที่กาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ากาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในเรื่องของทางด้านสร้างช่างฝีมือทางด้านวิชาชีพนะคะทางงานช่างทองหลวงแล้วก็ด้านเครื่องประดับอัญมณีนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาที่เราจะได้มาเรียนกันนะคะก็จะเป็นงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานนะคะที่สำคัญนะคะที่นักเรียนระดับชั้นป.ช.2ทุกคนต้องเรียนกันนะคะสำหรับจุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชาในงานวิชาช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็จะเป็นวิชาที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตและก็วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหาในส่วนของการปฏิบัตินะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็ประกอบอาชีพได้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้ทุกกระบวนการแล้วนะคะก็จะมี2สกุลช่างด้วยกันนะคะก็คือสกุลช่างสุโขทัยแล้วก็สกุลช่างเพชรบุรีนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานการประเมินราคานั่นเองนะคะมาดูในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองโบราณหรือทองศรีสัชนาลัยนะคะเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวบ้านนะคะตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัยนะคะของจังหวัดสุโขทัยเป็นจุดต้นกำเนิดของทองสุโขทัยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวโดยตัวงานนะคะจะมีความประณีตงดงามนะคะด้วยศิลปะแห่งทองสุโขทัยนะคะที่มีเรื่องราวในอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะที่มีความเป็นมายาวนานกว่า80ปีสำหรับผู้ที่ให้กำเนิดรูปแบบทองสุโขทัยนะคะโดยรีเริ่มมาจากการทำทองลายโบราณก็คือตระกูลวงใหญ่นะคะบุคคลสำคัญของตระกูลวงใหญ่ก็คือนายเชื้อวงใหญ่นะคะที่ได้เรียนรู้และการฝึกทำทองมาจากช่างทองชาวจีนนะคะจนกระทั่งนายเชื้อมีความสามารถทำเป็นอาชีพได้จึงได้เปิดร้านรับทำทองพร้อมกับถ่ายทอดวิชางานช่างให้กับลูกสาวและลูกชายคือนางสมสมัยและนายสมศักดิ์นะคะจากนั้นนายสมศักดิ์ก็ได้เปิดร้านใหม่คือร้านทองสมศักดิ์ส่วนนางสมสมัยนะคะได้สืบทอดร้านทำทองของนายเชื้อซึ่งมีชื่อร้านว่าร้านทองสมสมัยอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านทองสมสมัยนะคะผู้ที่เป็นคนให้กำเนิดทองสุโขทัยนั่นเองซึ่งทองสุโขทัยนะคะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะทำด้วยวัสดุทองคำนะคะที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.99% นะคะโดยร้านทองร้านแรกของเรานะคะที่ให้กำเนิดทองลายโบราณนะคะก็คือร้านทองสมสมัยในยุคของคุณสมสมัยนี้งานที่ทำทองจะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะโดยได้เริ่มผลิตการถักสร้อยรูปแบบทองโบราณซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากตลาดนะคะแล้วก็มีการเริ่มผลิตลวดลายรูปพรรณงานอื่นๆออกมานะคะ

เป็นศึกษามาจากแหวนทองสร้อยถักโบราณแล้วก็ลวดลายที่ได้มาจากงานปูนปั้นนะคะตามโบราณสถานต่างๆในจังหวัดสุโขทัยอย่างที่บอกไปก็คือจุดเด่นของงานสุโขทัยก็คือทองคำ 99.99% นะคะซึ่งเนื้อทองคำของงานโบราณนะคะงานสุโขทัยก็คือสีของทองจะมีสีเหลืองดอกจำปานะคะมีความสุขสว่างมากกว่าไม่เหมือนทองรูปพรรณหรือทองตู้แดงนะคะที่เป็นสีเหลืองเหมือนดอกบวบนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการพัฒนางานของทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองสุโขทัยนะคะเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536นะคะซึ่งทั้งทองฝีมือดีนะคะมีจำนวนน้อยมากนะคะไม่สามารถทำงานได้ทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะร้านทองสมสมัยจึงได้สอนคนในท้องถิ่นให้เป็นช่างทองนะคะเท่ากับเป็นการผลิตเป็นการถ่ายทอดทักษะภูมิปัญญาการทำทองลายโบราณแล้วก็เป็นการสร้างช่างทองขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบทอดอาชีพเกิดการพัฒนารูปแบบและลวดลายอื่นๆอีกมากมายนะคะในเวลาต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างผลงานนะคะของทางร้านสมสมัยนะคะซึ่งร้านสมสมัยนี้นะคะได้ MOU กับวิทยาลัยของเราด้วยนะคะรับเด็กฝึกงานแล้วก็ช่วยสอนงานให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยช่างทองหลวงด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสร้อยคอของร้านทองสมสมัยนะคะขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ทองสมสมัยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะถักรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการประกอบตัวเรือนด้วยลูกประคำหรือตะกุดแล้วก็มีการลงยาสีนะคะอันนี้งานสุโขทัยก็จะเป็นการลงยาสีร้อนนะคะสไลด์ต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นสร้อยที่เราจะปฏิบัติกันใน EP ที่2นี้ค่ะก็จะเป็นสร้อยสี่เสา3เสานะคะก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายไม่ซ้ำกันดูดีไซน์ของทางร้านนะคะก็จะมีการพัฒนานะคะไม่ซ้ำแบบกันนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของสร้อยข้อมือนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้จะมีการเพิ่มลวดลายเข้ามานะคะก็จะมีการดัดลายตรงหน้ากำไลนะคะตัวสร้อยข้อมือแล้วก็ลงยาสีนะคะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นการประกอบมีลูกปัดมีลูกประคำเข้ามาประกอบแล้วก็มีการดัดลายบนตัวลูกประคำด้วยค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูก็มาอธิบายในเรื่องของลักษณะเด่นของทองสุโขทัยให้เราฟังนะคะว่ามีที่มาลักษณะเด่นของงานยังไงบ้างนะคะสำหรับงานทองสุโขทัยนะคะก็เป็นงานศิลปหัตถกรรมของช่างฝีมือในท้องถิ่นนะคะซึ่งกระบวนการผลิตนะคะก็จะเป็นการผลิตแบบโบราณนะคะใช้เครื่องทุ่นแรงบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นภูมิปัญญาของช่างสุโขทัยนะคะโดยเนื้อทองที่ใช้นะคะก็จะเป็นทองบริสุทธิ์ 99.99% เลยนะคะสีจะออกเหลืองจำปาส่วนลวดลายนะคะก็จะมีความละเอียดอ่อนนะคะมีความปราณีตนะคะมากกว่าทองรูปพรรณทั่วไปรูปแบบและลวดลายของงานสุโขทัยนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบกันนะคะจะเป็นงานที่ประดิษฐ์ด้วยมือของช่างฝีมือนะคะที่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความชำนาญแล้วก็มีความสร้างสรรค์สูงถึงจะผลิตชิ้นงานออกมาได้นะคะสำหรับที่มาและแนวความคิดในการทำทองลายโบราณสุโขทัยนะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทองสมัยโบราณที่ขุดพบในเมืองเก่านะคะตลอดจนความผูกพันที่อยู่กับลวดลายโครงสร้างของโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในท้องถิ่นนะคะที่ช่างหรือผู้คนนะคะได้สัมผัสถึงความงามแล้วก็นำมาคิดสร้างสรรค์นะคะเกิดเป็นแรงบันดาลใจต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะก็นำมาเป็นแนวคิดในการประยุกต์บวกกับวิธีทำทองต่างๆนะคะเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนะคะให้มีลักษณะที่พิเศษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของช่างสุโขทัยนะคะทำให้เครื่องทองลายโบราณสุโขทัยหรือว่าที่เราเรียกว่าทอง

สัชนาลัยนะคะมีรูปแบบและลวดลายสวยงามแตกต่างจากเครื่องทองอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นจำแนกได้อย่างนี้นะคะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็น1นะคะเรื่องของลายถักนะคะก็จะเป็นการนำทองคำหรือเม็ดเงินนะคะที่นำไปหลอมรีดดึงเป็นเส้นลวดขนาดเล็กนะคะมาถักนะคะคล้ายกับการถักโครเชต์นะคะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะการถักก็จะเป็นการถักแบบกลมนะคะการถักแบบกลมก็จะเป็นลวดลาย3เสา4เสา5เสา6เสาถึง10เสาเลยที่เราจะได้เรียนกันใน EP ที่2นะคะรูปแบบเครื่องประดับที่ใช้ถักแบบกลมนะคะก็จะได้แก่สร้อยคอสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็จะมีการนำลวดลายมาประกอบก็จะเป็นลายกระดูกงูลายเกลียวเกลียวเชือกลายเกล็ดมังกรมังกรคาบแก้วนะคะซึ่งตัวอย่างก็จะมีอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการถักแบนนะคะก็จะเป็นลายเปียแล้วก็ลายเย่านะคะรูปแบบของการถักแบนนะคะที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นต่างหูเข็มขัดนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะสองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกประคำหรือลูกอะไหล่นะคะถ้าเราดูตามลูกศร นะคะที่ชี้อันนี้คือลูกประคำนะคะลักษณะก็จะเป็นลูกปัดหรื มีรูตรงกลางนะคะสำหรับไว้ร้อยตกแต่งสร้อยที่เราถักนั่นเองนะคะก็ไว้ร้อยกับสร้อยกำไลแล้วก็ต่างหูได้นะคะมีรูปทรงเป็นรูปทรงเลขาคณิตนะคะได้แก่รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมหกเหลี่ยมแล้วก็วงรีเป็นต้นนะคะโดยจะนำมาออกแบบให้มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะมีชื่อเรียกตามลักษณะนะคะก็มาจากตะก้อสร้างปี๊บลูกสนหรือมะยมนะคะลูกประคำเกลี้ยงนะคะลูกกองเป็นต้นนะคะอันนี้ก็อันที่3นะคะจะเป็นในส่วนของลวดลายประดิษฐ์นะคะลวดลายประดิษฐ์นะคะจะเป็นการสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาเพื่อตกแต่งลูกประคำอีกทีนึงค่ะในส่วนของลูกอะไหล่นี้ให้มีความสวยงามนะคะโดยความคิดของช่างนะคะได้แก่พวกลายของลายบ้านเชียงนะคะลายหัวใจลายพวงมาลัยลายไข่ปลาลายหยดน้ำหรือลายดอกพิกุลเป็นต้นนะคะแล้วก็เรายังมีวิธีการใช้เทคนิคเชิงช่างนะคะมาใช้ในการทำงานเครื่องประดับอีกด้วยถ้าเราดูตามรูปภาพบนสไลด์หน้าจอนี้นะคะก็จะมีการดัดลายเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีการฉลุชิ้นงานประกอบนะคะตรงต่างหูนะคะมีการเป่าไข่ปลาทําเม็ดไข่ปลาบนตัวเรือรูปพรรณนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตอกลายนูนนะคะในการทําขึ้นกําไรนะคะเข็มขัดต่างๆกระเป๋าอันนี้ก็จะมีใช้การตอกลายหรือขึ้นรูปขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอะไหล่งานเงินนะคะลายทองโบราณสุโขทัยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราเห็นไปที่มันประกอบตรงสร้อยกับสร้อยข้อมือเมื่อกี้นะคะก็จะมีหลอดนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นลวดลายต่างๆที่ครูเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะก็จะมีรูปแรกนะคะก็จะเป็นหลอดลายตัว S นะคะอันที่2ก็จะเป็นหลอดลายไหมอุไรนะคะแล้วก็อันที่3นี้ก็จะเป็นหลอดลายหัวใจนะไข่ปลาลงยาสีนะคะเม็ดกลมๆตรงกลางนี่คือไข่ปลานะคะถัดมานะคะก็ยังอยู่ในส่วนของส่วนประกอบนะคะอะไหล่ต่างๆของชิ้นงานอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดนะคะตะกรุดที่ไว้อยู่ตรงปลายสร้อยนะคะสร้อยหรือสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นลวดลายของตะกรุดลายหัวใจนะคะลักษณะก็จะเป็นรูปหัวใจขดแบบนี้นะคะเราจะทำการดัดลายนะคะโดยใช้ครีมดัดให้เป็นรูปหัวใจแล้วก็มาประกอบกับตัวตะกรุดนะคะถัดมาก็จะเป็นตะกรุดลายหยดน้ำนะคะรูปทรงก็จะเป็นหยดน้ำแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายหัวใจนะคะไข่ปลาลงยาสีอันนี้ก็จะมีเพิ่มการลงยาสีเข้ามาด้วยนะคะหลังจากที่เราดัดลายแล้วนะคะซึ่งยาสีของงานสุโขทัยหรือเพชรบุรีนะคะก็จะส่วนมากช่างก็จะเป็นช่างโบราณใช้ยาสีร้อนนะคะในการทำ

ลงยาของงานโบราณนะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมนะคะลายหยดน้ำลงยาสีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายตัว S นะคะทีเนี้ยเราก็สรุปได้ว่านะคะรูปแบบ

ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะแล้วก็จำพวกลายเครือวานลายพญานาคหรือหัวมังกรนะคะรวมไปถึงการศึกษารูปแบบลวดลายของเครื่องทองอื่นๆแล้วนำมาประดิษฐ์เพิ่มเติมนะคะตามจินตนาการของช่างนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเส้นเช่นลายสุ่มลายลูกตะกร้อลายตะกรุดหมี่ลายจักสานนะคะก็จะเป็นในส่วนของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะนำมาออกแบบดีไซน์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นความต้องการของผู้บริโภคนะคะตามที่ลูกค้าต้องการจะชิ้นงานแบบไหนนะคะช่างก็จะผลิตให้นะคะสำหรับเครื่องมือถักสร้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือนะคะเข็มถักสร้อยนะคะแล้วก็สว่าน2หัวนะคะที่ใช้สำหรับถักสร้อย4เสา3เสานะคะอันนี้ก็จะเป็นสว่าน2หัวนะคะลักษณะจะเป็นสว่านหมุนมือที่สามารถถอดเข็มเข้าไปแบบนี้ได้นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะไว้ใช้ถักชิ้นงานลวดของเรานะคะเหมาะแก่การใช้ทํางานสุโขทัยแบบ4เสา3เสาส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเข็มปลายแหลมนะคะเหมาะแก่การใช้สําหรับถักสร้อยเพชรบุรีค่ะส่วนภาพบนหน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยผลงานของนักเรียนนักศึกษานะคะของกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะที่ได้ผลิตชิ้นงานขึ้นมาหลังจากจบนะคะในสัปดาห์ที่17นะคะก็จะได้สร้อยข้อมือมา1ชิ้นนะคะพร้อมตะกรุดแล้วก็การติดตะขอตัวเอสต่างๆตัวถัดมานะคะอันนี้ก็คือเบ้าหลอมนะคะเบ้าหลอมก็จะมีหลายขนาดนะคะซึ่งเบ้าหลอมนี้ก็จะทํามาจากขี้เถ้านะคะอัดแน่นนะคะมีน้ําหนักเบามีหลายไซส์หลายขนาดเพื่อให้เราใช้เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินเม็ดทองเม็ดบริสุทธิ์นะคะลงไปในเบ้าหลอมแล้วก็ทําการหลอมขึ้นมาหลอมให้มันเป็นน้ํานะคะเป็นโลหะเป็นน้ําแล้วก็เทในรางเทอันนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของรางเทนะคะเราจะใช้ความร้อนสูงนะคะในการหลอมเม็ดเงินเมื่อมันละลายแล้วนะคะเราจะทําการเทลงไปในแม่พิมพ์หรือรางเทนี้นะคะตามไซส์ขนาดเนื้อเงินเม็ดเงินที่เราต้องการนะคะตัวถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะซึ่งในชุดตะเกียงเป่าแล่นนี้ก็ประกอบด้วยขาตะขวดน้ำมันนะคะแล้วก็สายยางนะคะในการใช้ควบคุมไฟต่างๆให้ความร้อนของชิ้นงานนะคะก็จะใช้เจ้าตัวขาตะนี้นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะที่ครูจะให้ดูก็คือเครื่องรีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดเราไม่รีดด้วยเครื่องรีดนี้นะคะเราก็จะไม่ได้แผ่นเงินหรือเส้นลวดนั่นเองนะคะก็หลังจากที่เราหลอมแล้วนะคะหลอมเนื้อเงินนะคะในเบ้าหลอมใช้ไฟในการเป่าหลอมเนื้อเงินมานะคะเราก็จะเข้าเอาเนื้อเงินที่ได้นะคะแผ่นเนื้อเงินที่ได้เข้าเครื่องรีดนะคะเริ่มจากแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็ไล่ไซส์ไปตามรางร่องต่างๆนะคะไปจนถึงขนาดที่เราต้องการนะคะหลังจากเรารีดเนื้อเงินได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมีการตะไบนะคะเนื้อเงินตรงปลายเนื้อเงินให้เล็กนะคะเพื่อที่เราจะนําเข้ามาสอดในแป้นดึงลวดนี้ได้นะคะตามเบอร์ของลวดที่เราต้องการนะคะในส่วนของแป้นดึงลวดนะคะครูก็มีตัวอย่างมาให้เราดูนะคะมี2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะตามลักษณะงานที่เราต้องการโดยการทําชิ้นงานนะคะเราก็จะเริ่มมาจากแป้นดึงลวดที่มีขนาดใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ไล่มาถึงไซส์เล็กนะคะแล้วก็ลักษณะงานที่ได้ก็จะเหมือนสไลด์บนหน้าจอนะคะลวดที่ได้ก็จะนํามาถักชิ้นงานถักนะคะต่างๆตัวอย่างก็จะมีอยู่ข้างหน้านี้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นม้าดึงลวดนะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการดึงลวดนะคะก็เราจะใช้แป้นดึงลวดวางบนม้าดึงลวดนะคะแล้วก็จะทําการดึงลวดหมุนนะคะเพื่อให้ได้เส้นลวดออกมาถ้าเกิดเส้นลวดมีความยาวนะคะก็ควรที่จะใช้เจ้าตัวม้าดึงลวดเนี้ยนะในการใช้งานจะเหมาะกับการใช้งานค่ะ

ตัวถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเทียนไขนะคะใช้สำหรับทาเส้นลวดนะคะเพื่อให้เวลาดึงลวดนะคะลื่นแล้วก็ลวดไม่ขาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะขณะที่ใช้เทียนไขนะคะในการดึงลวดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เทียนไขในการหล่อลื่นนะคะมันก็ทำให้ลวดขาดได้เพราะมันจะคูดกับแป้นดึงลวดนั่นเองนะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นกระดานทนไฟนะคะสำหรับใช้รองชิ้นงานนะคะในขณะที่เราเชื่อมชิ้นงานนะคะเพื่อไม่ให้โต๊ะช่างทองของเราไหม้ด้วยนะคะก็จะวางชิ้นงานบนกระดานทนไฟนี้แล้วก็เชื่อมชิ้นงานโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นหัวไฟเชื่อมชิ้นงานนั่นเองตัวถัดมาอันนี้ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งตะไบก็จะมีอยู่สองแบบนะคะก็จะมีตะไบหยาบแล้วก็ตะไบละเอียดแล้วก็มีตะไบรูปพรรณที่มันเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะตะไบรูปพรรณขนาดเล็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตะไบท้องปริงตะไบหยาบนะคะไว้ตะไบชิ้นงานในกรณีที่เนื้อเงินมันเป็นชิ้นงานใหญ่ก็จะใช้เนี่ยช่วยตะไบชิ้นงานให้ได้นะคะส่วนพอชิ้นงานที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะใช้ตะไบชุดเล็กเนี่ยมาช่วยตะไบชิ้นงานอย่างเช่นหลอดของตัวตะกรุดต่างๆนะคะก็ตะไบให้เรียบให้เสมอกันให้พื้นผิวรูปพรรณนั้นมีความเสมอกันถัดมานะคะก็จะเป็นผงบอแล็กนะคะหรือถ้าภาษาจีนก็ช่างจีนก็จะเรียกว่าแพงแซนะคะเป็นน้ำยาประสานทองนะคะมีลักษณะเป็นเกล็ดขาวนะคะใช้เป็นตัวประสานทองคำนะคะเวลาเราทำชิ้นงานนะคะเราก็จะใช้ตัวผงบอแล็กหรือเชื้อบัดกรีต่างๆเนี่ยใช้เป็นตัวเชื่อมในการให้ชิ้นงานติดกันนะคะอย่างเส้นดัดลายอย่างเช่นลายดัดลวดต่างๆนะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ยแปะเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟลมอ่อนๆนะคะชิ้นงานก็จะติดกันถัดมาอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกรรไกรตัดโลหะนะคะไว้ใช้ตัดแผ่นโลหะที่เรารีดจนแบนแล้วนะคะอันนี้ก็จะใช้ในส่วนการตัดเชื้อบัดกรีบ้างหรือตัดชิ้นงานที่เราจะนำไปห่อเป็นตะกรุดหรือหลอดต่างๆนะคะก็ใช้เครื่องมือคือกรรไกรนั่นเองนะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นครีมตัดหนามเตยนะคะไว้ใช้ตัดเส้นลวดหรือโลหะแผ่นบางๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นไม้ลิ้นโต๊ะนะคะแล้วก็ซีแคมนะคะซีแคมก็ไว้ยึดกับไม้ลิ้นโต๊ะกับโต๊ะช่างทองของเราเนี่ยค่ะเพื่อที่เวลาเราทำงานมันจะได้สะดวกในการฉลุหรือว่าเชื่อมชิ้นงานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนปลายแหลมนะคะใช้สำหรับวัดหรือตั้งระยะของชิ้นงานว่าเราต้องให้ความกว้างของหลอดขนาดเท่าไหนนะคะเราก็จะใช้วงเวียนในการนำร่องนะคะในการขีดเส้นวัดเส้นนะคะวัดระยะของตัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะใช้สำหรับวัดความยาวต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดแบบคร่าวๆตัวถัดไปก็จะเป็นการวัดที่มีความละเอียดมากขึ้นก็คือเจ้าตัวเวอร์เนียร์นี้นะคะต่อมาก็จะเป็นค้อนช่างทองนะคะใช้สำหรับเคาะตีหรือตอกชิ้นงานนะคะตัวเรือนถ้าเกิดอันไหนเราต้องการเคาะขึ้นรูปนะคะเราก็จะใช้ค้อนเข้ามาช่วยนะคะตัวถัดมาอันนี้ก็สำคัญเลยนะคะอันนี้จะเป็นก้าทองเหลืองนะคะใช้ในการสำหรับพันลวดทองเหลืองนะคะตามเบอร์ของกล้านะคะมันจะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็กนะคะแล้วก็การพันเส้นเงินลวดเงินบนกล้าทองเหลืองนะคะก็สามารถทำสปริงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปากกาเคมีนะคะไว้เขียนบนโลหะนะคะกรณีที่เรามีลวดลายชิ้นงานนะคะเราสามารถใช้ปากกาเคมีเขียนคร่าวๆไว้ก่อนที่เราจะติดลายต่างๆได้นะคะ
แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกระดาษทรายนะคะโดยกระดาษทรายก็จะมีหลากหลายเบอร์เลยตั้งแต่เบอร์หยาบสุดไปถึงละเอียดนะคะแล้วก็แบบมันเงานะคะขัดมันนะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นไฟแช็กนะคะที่ช่วยใช้กับชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะที่ให้ไฟของตัวในการใช้กับชุดตะเกียงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมปากกลมนะคะครีมปากกลมไม่มีฟันนะคะใช้ในการม้วนคีบจับชิ้นงานนะคะถัดมาก็จะเป็นครีมปากแหลมนะคะลักษณะก็จะเป็นปลายปากแหลมแบบนี้เรียบๆนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นครีมปากแบนถัดมานะคะยังอยู่ในส่วนของอุปกรณ์จับคีบชิ้นงานเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นแหนบไขว้นะคะลักษณะมันจะมีไขว้การไขว้แบบนี้นะคะแหนบไขว้ใช้สำหรับหนีบจับชิ้นงานเหมือนกันแต่ก็ใช้ช่วยในการคีบชิ้นงานไว้ตั้งไว้เลยอ่ะแล้วก็สามารถเชื่อมได้เลยนะคะส่วนถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบสแตนเลสนะคะอันนี้ไว้คีบชิ้นงานจับชิ้นงานเหมือนกันกรณีที่เราเชื่อมชิ้นงานที่มีความร้อนเราก็จะใช้แหนบสแตนเลสนะคะช่วยในการคีบชิ้นงานมาวางบนวัตถุที่เย็นหรือจุ่มน้ำนั่นเองนั่นถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบปากแหลมนะคะถ้าดูลักษณะรูปร่างของมันก็จะต่างจากแหนบสแตนเลสนิดนึงมีความแหลมคมมากกว่าอันนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้คีบดึงหรือดัดลายชิ้นงานนั่นเองนะคะให้มันโค้งให้ลวดลายโค้งนะคะถ้าใช้เจ้าแหนบตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในส่วนของการทำความสะอาดชิ้นงานกันบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ำเปล่านะคะกดกรรมฐานนะคะแล้วก็สารส้มนะคะต้มน้ำสารส้มนะคะเพื่อทำความสะอาดคราบสกปรกของตัวชิ้นงานกรณีที่เกิดเรามีการเชื่อมนะคะชิ้นงานก็จะมีความดำนะคะการหมองคล้ำนะคะเราก็จะต้มในน้ำสารส้มหรือไม่ก็แช่กดกรรมฐานนะคะสุดท้ายนะคะหลังจากเราทำความสะอาดด้วยการแช่กดหรือสารส้มแล้วนะคะเราก็จะทำการขัดชิ้นงานนะคะโดยใช้แปรงทองเหลืองขนอ่อนเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำยาสไลด์นะคะทำความสะอาดขัดชิ้นงานอีกทีนึงเพื่อให้ชิ้นงานเราสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะในส่วนของงานทฤษฎีที่จบลงไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะมายกตัวอย่างของชิ้นงานจริงให้พวกเราได้ดูกันนะคะว่าชิ้นงานจริงของตระกูลช่างงานสุโขทัยนี้มีอะไรกันบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกำไลดัดลายนะคะแล้วก็มีการฉลุนะคะอย่างที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้เราดูไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีการลงยาสีตรงตัวลายดัดตรงนี้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือที่ได้พูดถึงไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของมังกรคาบแก้วนะคะที่ครูได้บอกไปว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากลายธรรมชาติต่างๆแล้วก็โบราณสถานโบราณวัตถุนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยข้อมือลายเกล็ดมังกรนะคะลักษณะก็จะเป็นเกล็ดแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้กลับมาดูในส่วนของชิ้นงานเรียนที่เราจะได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติกันนะคะก็จะเป็นงานถักสร้อย4เสา3เสานะคะซึ่งลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ลูกประคำนะคะลูกประคำแล้วก็มีการลงยาสีดัดลายเพิ่มเติมนะคะของตัวชิ้นงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไข่ปลานะคะที่ครูได้อธิบายไว้นะคะตรงเม็ดนะคะแล้วก็มีการดัดลายลายหัวใจอย่างที่บอกไปนะคะการดัดลายบนลูกประคำนะคะติดไข่ปลานะคะตรงชิ้นงานนะคะตัวเรือนแล้วก็นำมาประกอบเชื่อมประกอบกับตัวสร้อยที่เราได้ถักไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะกุดของชิ้นงานนะคะดัดลายเป็นรูปหัวใจเหมือนกันนะคะตะกุดอย่างนี้แล้วก็ติดตะขอตัว S แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยคอนะคะ4เสาและ3เสานะคะ
ลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะความยาวตามขนาดที่เราต้องการหรือความต้องการของลูกค้านะคะถัดมานะคะเดี๋ยวครูก็จะให้เราดูขั้นตอนนะคะ how to สั้นๆ นะคะก่อนที่เราจะไป EP ที่2นะคะถึงกระบวนการการถักสร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น how to นะคะของชิ้นงานการถักสร้อย3เสานะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นลวดเบอร์ขนาดที่เราต้องการนะคะจากนั้นพอได้ลวดที่เราต้องการแล้วเรานำมาดัดตามเสาแบบนี้นะคะถ้าเราถักแบบ3เสาเราก็จะมีการดัดโค้งแบบ3เสาแบบนี้นะคะถ้า4เสาเราก็จะมีการดัดโค้งเป็น4ท่อนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็จะนำเส้นลวดมาพันรวบแล้วมาพันแบบนี้นะคะพันมัดไว้แบบนี้พอมัดไว้นะคะเราก็จะทำการคลี่ตัวดอกนะคะออกมานะคะให้มันแบบนี้นะคะ3แฉกนะคะตามที่เราต้องการถ้าเกิด4เสา5เสาอันนี้ก็จะมีจำนวนตามเสาที่เราต้องการทำสร้อยถักนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นการสอดสร้อยคล้องเข้าไปนะคะตามรูตามร่องต่างๆนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะขั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยๆบีบตัวงานโคนของสร้อยนะคะตรงนี้ค่อยๆบีบไปด้วยในขณะที่เราถักร้อยชิ้นงานนะคะเมื่อถักไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะสร้อยของเราก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ถักสร้อยไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการถักเป็นสร้อยข้อมือหรือสร้อยคอเราก็สามารถถักไปได้นะคะทีนี้นะคะก็จะมาบอกในส่วนของขนาดนะคะขนาดที่เราเห็นชิ้นงานนะคะสร้อยข้อมือนะคะมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่ที่เบอร์ของเส้นลวดนะคะถ้าเราใช้เส้นลวดขนาดเล็กนะคะชิ้นงานของสร้อยเราก็จะมีขนาดเล็กตามไปด้วยนะคะถ้าเราใช้เบอร์ใหญ่ชิ้นงานก็จะมีขนาดความใหญ่ความกว้างแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะการทำงานนะคะเราก็ต้องถามลูกค้าความต้องการของลูกค้าก่อนนะคะว่าเราต้องการสร้อยข้อมือความยาวเท่าไหร่ขนาดของสร้อยข้อมืออยู่ที่ไซส์ไหนนะคะเราถึงจะได้ดึงลวดได้ถูกตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะได้ถูกต้องเป็นไงบ้างคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะไปหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองโบราณสุโขทัยนะคะที่มาและแนวความคิดของการพัฒนาลวดลายทองโบราณสุโขทัยรวมไปถึงลักษณะและลวดลายต่างๆนะคะของงานทองสุโขทัยที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้ดูนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะคะว่างานช่างทองโบราณนะคะเราได้ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเป็นบ้างนะคะที่จำเป็นในการถักสร้อยนะคะแล้วก็การ how to เบื้องต้นนะคะของการถักสร้อย3เสานะคะว่าจะมีขั้นตอนคร่าวๆประมาณไหนนะคะเพื่อเราจะได้นำไปดูเป็นเบื้องต้นนะคะของการปฏิบัติใน EP ที่2นะคะสำหรับหลังจากจบ EP ที่2นะคะเราก็จะสามารถต่อยอดนะคะนำวิชาความรู้ของงานช่างทองโบราณนะคะนำไปประกอบอาชีพได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนนะคะจะได้ความรู้เกี่ยวกับงานทองโบราณถักสร้อยนะคะไปไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดงานถักสร้อยในรูปแบบอื่นๆได้นะคะเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็ช่วยกันร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะงานช่างทองโบราณศิลปะไทยนะคะในการผลิตช่างทองด้านวิชาชีพช่างทองหลวงให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปค่ะ
แต่ว่านักเรียนนะคะ

คะเราก็จะเจอกันอีก EP ถัดไปนะคะก็จะเป็นครูแก้มนะคะครูณพัชนานะคะมาสาธิตในส่วนของการปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติในส่วนของการถักสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกุลช่างสุโขทัยสกุลช่างเพชรบุรีให้เราได้รู้ขั้นตอนการทำงานจริงๆว่ามีกระบวนการกรรมวิธีการผลิตยังไงนะคะเพื่อเราจะสามารถนำไปผลิตเป็นชิ้นงานเป็นอาชีพของเราเองได้นะคะในอนาคตข้างหน้านะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีในส่วนของรายวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะครูก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
2: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัว

0: ทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ C1 21นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น21นะครับส่วน C1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย3เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

ค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้

เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก